0: คุยกับท่านอาจารย์ภากรกัจฉลีนะครับท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเรื่องของทรัมป์นะครับดีลกับปูตินเนี่ยจะมาคุมราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่ออาเซียนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ
1: ค่ะน้ำมันนี่ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานนะที่ผู้คนต้องใช้นะคะพอมีสงครามมีผลกระทบกับเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะแล้วก็ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้จะส่งผลอย่างไรนะคะพี่ต้นจะไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
0: ครับผมก็เห็นในทาง Facebook นะครับจะเห็นคุณสุภชัยจันนิดนะครับมาทักเราเป็นคนแรกในเช้าวันนี้คุณหมูจากอุดรธานีนะครับมาสวัสดีคุณน้ำหวานอีกครั้งหลังจากที่ว่าวันนี้เขาบอกเราหลุด3รอบนะครับทาง Facebook แล้วก็คุณปัญหามีให้แก้มาสวัสดีเรานะครับคุณสุมิศิริโชคคุณเชวรีจากเชียงใหม่วันนี้22องศาคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับบอกวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็คุณอะไรนะเขาบอกตึกสตง.บ้านเราน่าจะหนักกว่าค่ะไม่มีใครตรวจพบพอความเรือหายมาเกือบร้อยชีวิตก็จบสิ้นลงแล้วก็คุณทูนทองนะครับทัพทันที่มาสวัสดีเราครับทาง Facebook ทาง TikTok นี่ก็เห็นเยอะแยะเลยนะครับคุณสนคุณสันติคุณไอออนเกิร์ลนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็ท่านอินทรีนะครับที่มาสวัสดีเราทักทายเรา
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาค่ะซึ่งเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570ซึ่งจะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นที่ถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกปีนล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird เพียง 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322และทาง LINE @med107 ครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจองด่วนนะคะเพราะว่ามีราคา Early Bird ด้วยแล้วก็จำนวนจำกัดนะคะสำหรับจำนวนผู้ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะคะดิฉันก็มีแตะเรื่อง AI ทั้งผลกระทบที่จะมีต่อแรงงานนะคะจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ AI แล้วก็การทำระบบออโตเมชันอัตโนมัติหลายๆอย่างในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังของเราทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่หลายแห่งมีการจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นคอนแทรคเตอร์นะเป็นบริษัทพนักงานภายนอกเนี่ยมานั่งอ่านและตรวจสอบแชทของลูกค้าค่ะเป็นคนอ่านจริงนะคะอ่านไปทำไมเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ปรับปรุงและเทรนระบบ AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะชื่อว่า Project Lily ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะนอกจาก OpenAI เนี่ยก็มีบริษัทอื่นด้วยที่ใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น Anthropic นะคะผู้ให้บริการ Claude Google ผู้ให้บริการ Gemini นะคะและ Microsoft ผู้ให้บริการ Copilot นะคะที่มี พนักงานเป็นคอนแทรคเตอร์นี่แหละมานั่งอ่านนั่งตรวจแชทนะคะถึงแม้ว่า AI จะฉลาดเขาบอก

0: ว่าตอนนี้จะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องอาศัยการประเมินจากมนุษย์หรือว่าการให้ฮิวแมนฟีดแบ็กนะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า reinforcement learning from human feedback นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่า AI เนี่ยตอบคำถามได้ตรงจุดหรือไม่ไม่มั่วข้อมูลหรือว่าหลอนนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรม AI ค่ะในการลดพฤติกรรมประจบสอพลอผู้ใช้หรือการทำตัวเหมือนมนุษย์มากเกินไปนะคะแล้วก็คัดกรองความปลอดภัยตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดนโยบายมีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็มีได้เห็นกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่มีอาชญากรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ไปในทางที่ผิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเอ๊แล้วทำยังไงดีล่ะถ้าไม่อยากให้คนอ่านแชทได้ไหมนะคะสามารถทำได้พี่โตและคุณผู้ฟังคะโดยการปิดฟังก์ชันการเทรนเขาเรียกว่า data training opt out นะคะไปที่การ setting ตั้งค่าของแอป AI เหล่านั้นแล้วก็เลือกปิดคำสั่ง improve the model for everyone นะคะหรือว่า data training เพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมาอ่านแชทส่วนตัวของเรานะคะแต่ค่ะมีคำว่าแต่ถ้าหากว่าคุณกระทำความผิดนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านข้อมูล AI นะคะอ่านแบบลึกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูพวกแชทอะไรต่างๆของเราด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งในการดู forensic หรือว่านิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะปิดแต่ว่าเนี่ยแหละเขาก็สามารถอ่านได้อยู่นะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยไปเลือกได้นะคะว่าอยากจะปิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนตัวระบุตัวตนอย่างเช่นพวกพาสเวิร์ดที่อยู่ID card number นะคะเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรใส่ลงไปในเวอร์ชันใช้งานฟรี
1: ก็บอกเตือนกันเอาไว้นะครับว่าจะดูแลตัวเองกันยังไงแล้วก็ต้องไปหาด้วยว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปค้างเอาไว้ที่เรื่องของสปป.ลาวนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสตง.ของสปป.ลาวคุณวันแสงนะครับพงสวรรค์นะครับท่านได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการอะไรต่างๆนานานะครับที่รัฐบาลสปป.ลาวนั้นได้ทำไปแล้วก็ผู้ที่นำโครงการนั้นไปปฏิบัตินะครับเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของการสร้างเหมืองที่ผิดกฎหมายนะครับการงบประมาณ ที่อนุมัติไปแล้วได้อนุมัติไปร้อยหนึ่งไปสั่งจ่ายเกินร้อยอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าทั่วประเทศนะครับท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถลงให้กับรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะได้เห็นนะครับเรื่องของการปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันจีนเขาก็ปราบกันหนักนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศนั้นสามารถที่จะก้าวพัฒนาไปได้เร็วเวียดนามก็ปราบกันหนักในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เขาก็ก้าวไปเร็วตอนนี้ขยับมาที่สปป.ลาวแล้วนะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สร้างความเสียหายมากในฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่ามันมีแฮกเกอร์ครับเขาไม่ได้ขโมยข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับคุณน้องน้ำหวานครับแต่แฮกเข้าไปในระบบของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยสาขาเลยทีเดียวในประเทศฝรั่งเศสซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเหล่านี้นะครับที่โดนเข้าไปก็มีอีเล็กทราแล้วก็อินเตอร์มาร์ทแล้วก็คอร์เปอเรทีฟยูปรากฏว่ามากกว่า500แห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับโดนแฮกเข้าไปทีนี้พอแฮกเข้าไปแล้วมันทำยังไงตอนกลางคืนห้างปิดใช่ไหมครับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแต่ว่าระบบทำความเย็นตู้เย็นทั้งหลายอะไรเนี่ยระบบแช่แข็งมันจะต้องทำงานอยู่ไอ้คนแฮกเนี่ยมันแฮกเข้าไปแล้วมันไปเปลี่ยนคำสั่งนะครับจากที่เป็นแช่แข็งก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสทุกอย่างละลายหมดเลยตอนเช้าพนักงานกลับมาที่สาขาของตัวเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าของทั้งหลายไอศกรีมของแช่แข็งเมื่อมันโดนเป็นความร้อนขนาดนั้นเนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเสียหายไปนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะประเมินค่าได้อย่างไรมีพื้นที่หนึ่งนะครับเพียงแห่งเดียวเนี่ยเสียหายมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วนี่โดนเข้าไป500สาขาก็เสียหายแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังสร้างความผู้คนที่จะต้องไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะไม่มีอาหารที่จะได้รับประทานนะครับเรื่องนี้ก็

0: ก็ทางบริษัทเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ไปอัปเดตซอฟต์แวร์คุณยังใช้ของเวอร์ชันเก่า
1: หมายถึงผู้ประกอบการซอฟต์แวร์บอกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าในขณะที
0: ่
1: ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นแฮกเกอร์เหรอคะ
0: ครับคือเป็นแฮกเกอร์จริงๆเข้ามาแฮกระบบแต่ว่าบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์เขาบอกว่าคุณไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นรุ่นเก่าไอ้แฮกเกอร์มันก็เลยเข้ามา
1: เรื่องไซเบอร์เซคิวริตี้ค่ะตอนนี้ในฝรั่งเศสก็มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงนะคะมีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงมากเช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่อาจจะห่างไกลความเจริญนะคะเขามองว่าคุณภาพของโรงเรียนและระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเนี่ยมันแย่มากๆนะคะคุณภาพโรงเรียนเก่ามากไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยังรวมถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาด้วยที่ว่าคนพอจะมีฐานะมีเงินเนี่ยมีการศึกษาที่ดีในขณะที่กลุ่มคนชายขอบที่ยากจนเนี่ยคุณภาพการศึกษาคือต่ำมากค่ะแล้วก็เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นผลของการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะกับสิ่งที่พี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักนิดค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกับเรื่องน้ำมันรัสเซียอเมริกาจะคุยกันได้ไหมและส่งผลอย่างไรกับเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะเราจะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะที่เห็นว่าต่อสายโทรคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมจะเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วคุยกันมีเรื่องการควบคุมราคาน้ำมันด้วยและทำได้จริงไหมส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนอาจารย์ภากรพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
7: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: เขาคุยกันนานเหมือนกันนะคะอาจารย์ภากร1ชั่วโมงครึ่งนี่เหมือนโทรจีบสาวโทรแบบแอล
0: วาวอน
1: นานอยู่นะชั่วโมงครึ่งจะว่ามีอเจนดาจริงคุยแบบกระชับกระชับก็ได้นะคะเป็นหัวข้อหัวข้อไปแต่ว่านี่โอ้ตั้งชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ
7: ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเล่นมาทำทุกอย่างเพื่อให้เผื่อมั่นใจว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนับเดือนหน้าเนี่ยจะส่งผลดีต่อเขาเพราะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยนักเสี่ยงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากที่จริงก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะนะครับในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยเพราะว่าชาวอเมริกันในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนของการทำรับสงครามที่อิหร่านและราคาน้ำมันดีเซลในอเมริกาเนี่ยก็พุ่ง

0: ขึ้นนะครับประมาณสัก 60% เลยนะนับตั้งแต่เขาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านตั้งแต่ช่วงนับปลายกุมภานะต้นมีนาก็ประมาณเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนี่ยคือมันเลยทำให้โดนทำเนี่ยต้องทำนับทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเป็นใจต่อเขาในการที่จะอยู่ต่อจนครบเทอมของเขาแล้วก็ของนักพักนะครับเพื่อลดแรงกดดันนะครับทั้งขั้วตรงข้ามในประเทศแล้วก็ในพักเองรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยก็จีนไงแล้วก็เรานักพันธมิตรจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาน้ำมันอ่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กวนใจผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะการไปโยงกับสงครามที่อิหร่านเนี่ยว่าทำไปทำไมทำให้ตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วยิ่งทำให้จีนเองเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่านะอ่ะทำให้ผมได้คำนี้เพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของนับช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนเองอ่ะก็เข้าไปแนบแน่นกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับกลายเป็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปดีลกับรัสเซียในดีลน้ำพลังงานน้ำมันแล้วก็รวมถึงเอเชียกลางนะครับที่แนบแน่นขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงขั้นที่มีการขยายเวลาในการนะครับยกเลิกนะน้ำเขื่อนคว่ำบาตรชั่วคราวน้ำมันน้ำกลางทะเลของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อน้ำมันตรงนั้นได้ด้วยนอกจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าเขายังคงนะครับตั้งกำแพงในส่วนของน้ำแบนน้ำมันของรัสเซียต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมทางจีนก็จะเป็นรัฐเจ้าเดียวที่มีอำนาจต่อรองในส่วนของดีลกับน้ำมันรัสเซียแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีการดีลกับรัสเซียในครั้งนี้เพื่อที่จะซื้อน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปนะครับจากรัสเซียเพราะหนึ่งคือถึงแม้เขาจะบอกว่านะครับจะส่งมอบให้กับในตลาดโลกให้เข้าในตลาดโลกเพื่อที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกลงเป็นการช่วยโลกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ขอรางวัลโนเบลอีกหรอกนะครับผมนับแต่จริงแล้วเนี่ย
1: เป็นสิ่งที่กวนใจอีกเรื่องหนึ่
0: ง
1: ยังปล่อยวางไม่ได้ค่ะ
0: ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของที่ว่าน้ำมันในอเมริกาเองอ่ะก็มีปัญหาไงราคามันก็สูงเนาะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนโวยแหละรวมถึงขั้วตรงข้ามก็ใช้เรื่องนี้มาโจมตีโดยตลอดเขาก็เลยต้องทำเพื่อลดแรงกดดันในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเพื่อโลกทั้งหมดไหมก็เพื่อตัวเองด้วยนั่นแหละครับนะคร
2: ับ
0: ใช่แล้วจริงแล้วหลายฝ่ายก็กังวลว่าแล้วไอ้ที่ตกลงส่งน้ำมันดีเซล 30,000 นับเกือบ 300,000 ตันนะครับจากรัสเซียให้อเมริกาแล้วตลาดโลกเนี่ยแล้วตามด้วยอีก 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีก1ล้านนับตันหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเพียงพอไหมนะครับต่อการทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นก็ต้องดูต่อไปครับ
2: อาจารย์ครับอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็เห็นเขาก็ทำสงครามเป็นอยู่แต่ราคาน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกระฉูดเหมือนตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าจีนก็ในช่วงนั้นลดการนำเข้าน้ำมันเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้รีเซิร์ฟของตัวเองจนแบบไปล่อยหลอไปมากแล้วตอนนี้จีนก็กลับมานำเข้าน้ำมันจากที่เคยเป็น12ล้านในช่วงที่แบบลดเหลือ6ล้านแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดกันไปใหญ่ไหมครับเพราะว่าในช่วงโลกตะวันตกตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะต้องใช้น้ำมันในเรื่องของการทำเรื่องของฮีเตอร์เรื่องความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมาตรการของทรัมป์กับรัสเซียเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หรือครับมันจะพอหรือ
0: เปล่าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนเขาก็มีความกังวลผมถึงบอกว่าไอ้คำที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าช่วยโลกเนี่ยจริงๆผมว่าช่วยลดแรงกดดันให้ตัวเองมากกว่านะครับ เพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มีการวิเคราะห์ครับว่าแน่ใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะครับจะช่วยในส่วนของเครือตึงราคาโลกจริง นะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดแรงการเมืองในประเทศเขามากกว่าหรือเปล่ารวมถึงการที่เป็นการลดแรงของจีนเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและแนบแน่นมากขึ้นคืออย่างน้อยขอเข้าไปแจมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกจริงๆแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหนึ่งในนโยบายของจีนที่เขาอยู่ในสงครามอันเนี้ยเขาก็คือต้องมีการรีเซิร์ฟน้ำมันของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดีลกับประเทศที่เขาดีลได้อย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาต่างๆในเรื่องของน้ำมันทำให้จีนเองก็มีอำนาจการต่อรองด้วยเหมือนกันแต่ในตอนนี้พอมีในส่วนของลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วยรัสเซียเองก็อาจจะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆกับจีนเหมือนที่เคยมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ลดแรงกดดันของตัวเองด้วยคือหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของภาคขนส่งของในอเมริกาครับแล้วก็ในบรรดาเกษตรกรแล้วก็คนขับรถบรรทุกหลายคนฟังว่าเฮ้ยมันดูเล็กๆมากเลยนะไม่เล็กนะรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาแล้วคือแรงจูงใจของทรัมป์อันหนึ่งครับผมคือบรรเทาราคาดีเซลในประเทศตนเองซึ่งกระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งกลุ่มนี้หลายคนมองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่มีผลต่อฐานเสียงของเขาด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปถนนสายเดียวกันก็คือถนนสายหาเสียงผมพูดอย่างนี้จะเป็นเราเซนซิทีฟด้วยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อกังขาว่าน้ำมันอ่ะมันเพิ่มจริงหรือเปลี่ยนนะปลายทางหรือเปล่าเพราะว่าหากรัสเซียย้ายน้ำมันที่เดิมขายให้ลูกค้ารายอื่นไปขายให้อเมริกาปริมาณรวมของโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ซื้อเดิมก็ต้องกลับไปหาน้ำมันจากที่อื่นแล้วผลต่อราคาจึงค่อนข้างลิมิตอันนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่รวมถึงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีนะครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยอาเซียนเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือมันแค่เปลี่ยนทางอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถสรุปได้เนาะนะครับก็คือหลายคนแบบบอกว่าเนี่ยที่อเมริกาทำกำลังแย่งน้ำมันราคาถูกจากจีนไหมก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์และพลังงานจีนรัสเซียเนี่ยมีฐานสำคัญอยู่ที่การค้าน้ำมันดิบนะครับรวมถึงตัวนับเอสโปนะครับผ่านท่อและท่าเรือฝั่งตะวันออกของรัสเซียนะครับส่วนดีลนี้เนี่ยนะครับเน้นดีเซลสำเร็จรูปนะครับผมในถ้าให้วิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยนะครับหากรัสเซียเนี่ยมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็ดีขึ้นไงนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ตอนนี้เลยว่ามันจะทำให้จีนเนี่ยเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะครับต้องดูว่าดีลเนี่ยระหว่างตัวโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทางการเมืองอ่ะมันก็มีนะทำให้นะจีนเองก็มีนะช่องโต้แย้งเหมือนกันนะครับกับในส่วนของตัวอเมริกานะครับคือพูดง่ายว่าเมื่ออเมริกาเนี่ยยอมผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศตนเองถึงแม้บอกว่านะครับเพื่อทั่วโลกด้วยนะจีนก็จะมีนะช่องโต้แย้งว่าแต่ประเทศอื่นย่อมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของนะตัวเองนะเช่นกันนะนะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่จีนเคยพูดมาเลยตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและแน่นอนในนโยบายต่างๆเนี่ยนับเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอเมริกาเองนั่นแหละนับมีความไม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อในส่วนของเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไปหมดเลยรวมถึงของเรือตนเองด้วยดังนั้นถ้าเราทำบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในเชิงตัวตลาดโลกเนาะว่ามันส่งผลจริงหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นรัสเซียเองที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะครับจากการ นะครับโดนนับโจมตีโดยยูเครนนะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ายูเครนเองตอนนี้ก็ไม่พอใจที่อเมริกาไปดีลกับรัสเซียเขามองว่าเอ๊ะจะเป็นการไปช่วยพยุงรัสเซียแล้วให้รัสเซียเนี่ยมีนะกำลังในการนะทำสงครามต่อไปด้วยหรือเปล่าแล้วแต
2: ่
0: เราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนทำเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะ
2: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงครึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่ารัสเซียมีปริมาณน้ำมันที่จำกัดเนี่ยแฟกเตอร์เนี้ยมันจะไปง้างความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงซึ่งคบหาดูใจกันมากว่า20ปีเนี่ยได้เหรอครับอาจารย
0: ์นั่นแหละครับก็ถึงอย่างที่ผมบอกไงว่าเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่เข้ามาแจมเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เรื่องพลังงานของรัสเซียและจีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่น้ำมันดิบนะครับแล้วก็พวกก๊าซอะไรต่างๆแต่ที่เขาดิวกันนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมนับแต่ในระยะยาวอ่ะเอาคือพูดกันง่ายๆคือถ้าในระยะยาวเนี่ยมีการนำเข้ากันอย่างต่อเนื่องแน่นอนมันก็สามารถที่จะไปช่วยนะครับทำให้รัสเซียมีอำนาจในตลาดโลกนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวตลาดน้ำมันและพลังงานนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะไปนะครับลดนะสิทธิพิเศษที่มีกับจีนก็ได้นะครับกับคู่ค้ารายใหญ่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าหากรัสเซียมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็อาจดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานณตอนนี้ว่ามันทำให้จีนเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะต้องดูนะต่อไปนะครับแต่นั่นแหละผมก็นะทิ้งไว้ข้อหนึ่งว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับไม่น้อยเลยที่ตั้งข้อกังขาว่าจำนวนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อให้มีการนะพยุงราคาน้ำมันโลกจริงหรอในส่วนของที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู
1: ่
0: นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูต่อไปและอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเองก็มีข่าวว่าอนุมัติส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนตุลาคมนะครับประมาณเกือบ4ล้านตันรวมเป็นซินดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วย
1: ค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรนะคะและเรา3คนค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็พี่ต้นนะคะลาไปก่อนนะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ได้กล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายจีนว่าทางปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะเห็นความผิดปกติปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็น

0: ที่สงสัยเช่นรายได้การชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยแต่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรยืนยันไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาคนเดียวยังมีอีกหลายรายค่ะส่วนการตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินในตำแหน่งเลขานุการก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ก็กล่าวว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยทรัพย์สินนางสาวสุชาดามีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงสามีของส.ส.มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่นางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในบัญชีทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาหรือไม่ทางนายสัตศักชัยก็ตอบนะคะว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดหากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จปปช.จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกก็คือต้องให้ผู้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันและหากเจอความผิดปกติจะมีเวลาอีก180วันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติไอเดียสามีซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้หนูโวยถล่ม5วันเยอะไปปช.น.ชี้ซักฟอกตู่ยังได้4การันตีไร้ดีลส้มฟ้าแดงทักษิณยื่นขอล้างมลทินอนุทินโอเคซักฟอกเดือนตุลาคมเมินขยี้แต่ภูมิใจไทยเชื่อใจเพื่อไทยไม่มีวันปล่อยมือจุลพันธ์ลั่นรัฐบาลไร้รอยร้าวยันไม่มีสางปมแค้นเอาคืนค่ายน้ำเงินภริษยืนกรานขย่ม5วันสมเหตุสมผลที่สุดย้อนยุคลุงตู่รัฐมนตรีเป้าเชือดน้อยกว่านี้ยังจัดเต็ม4วันปัดไม่มีเปิดดีลส้มฟ้าแดงไอซ์ท้าลูกนกเข้าสภานั่งฟังอย่าหลบหลังพ่อปปช.แถลงเคลียร์2ปมร้อนนิติพันธ์อ้างฟ้องไม่ทัน3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นปปช.เป็นกึ่งตุลาการต้องรอบคอบขั้นตอนค่อนข้างมากเกียรติศักดิ์โต้ตัดตอนชี้สำนวนตำรวจถึงมือตอนผัดที่4มีเวลาทำ36วันคดีคืบแค่ 40% จ่อแจ้งข้อหาล็อตแรกต้นเดือนพฤศจิกายนฟัน200ถึง300นายหน้าสอบตัดจบแค่2อดีตอธิบดีไปไม่ถึงส.ส.รัฐมนตรีศักชัยสอบทรัพย์สินไอเดียและสามีโอ้ซุ่มตรวจบัญชีผิดปกติตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวสงสัยที่มารายได้ไม่สัมพันธ์ชำระหนี้คุยพิรุธไม่แจ้งนาฬิกาหรูค่ะก็เป็นประเด็นที่รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันรองเลขาธิการปปช.แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับก็ยืนยันว่าปปช.เร่งดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกครับประมาณ200ถึง300รายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในจำนวนนี้นะครับก็มีตัวการสำคัญประมาณ20ถึง30รายนายเกียรติศักดิ์ชี้แจงครับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวระหว่างการไต่สวนเนื่องจากปปช.จัดทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาควบคุมตัวว่าการปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าผลผิดแต่ต้องดำเนินคดีต่อไปโดยหากพบพฤติการหลบหนีจะขอศาลออกหมายจับทันทีพร้อมมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำหรับเหตุสาเหตุที่มีการไต่สวนเป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบกว่า 6,000 รายแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบปปช.ระบุว่า ถ้าหากเร่งทำสำนวนเฉพาะบางส่วนเพื่อให้ทันกรอบเวลาในการควบคุมตัวอาจจะทำให้การดำเนินคดีไม่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะนี้ความคืบหน้าของคดีในเชิงปริมาณอยู่ที่ประมาณ 40% แต่ว่าหลักฐานในส่วนตัวการสำคัญมีความคืบหน้าค่อนข้างมากโดยหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมีเวลา15วันในการชี้แจงข้อกล่าวหาและสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน45วันก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนประเด็นความเชื่อมโยงกับนักการเมืองครับนายเกียรติศักดิ์ระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดที่พบในขณะนี้ก็คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1รายและแยกเป็น2สำนวนขณะที่รายงานการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าปลายทางของเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีครับนอกจากนี้ปปช.เตรียมให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ตรวจสอบกระดาษคำตอบจำนวน860,000 แผ่นโดยปปช.จะควบคุมกระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันนับจากวันที่13ตุลาคมนี้เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถนำไปประกอบสำนวนในชั้นศาลได้ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินปปช.ทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครอบคลุมทั้งเงินสดทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วมูลค่าหลักร้อยล้านบาททั้งนี้ปปช.ระบุว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหากล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสาวไม่ถึงนักการเมืองคดีโกงสอบเส้นเงินสุดแค่2อธิบดีปปช.แจ้งละเอียดยันคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้าระบุมี 6,000 คนโดนสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้คอนเฟิร์มยังสาวไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีสุดแค่อธิบดีมีเส้นเงินโยง2อดีตอธิบดีโกงสอบล็อตแรกจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ประมาณ200ถึง300คนมีตัวการใหญ่20ถึง30รายครับ
0: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภากับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรหากให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่จัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะปัดดิวส้มฟ้าแดงปชน.แจงเว้นเชือดเพื่อไทยอนุทินย้ำ5วันเยอะไปปปช.พลวันโกงสอบตัวการใหญ่แค่อธิบดีจ่อสอบบัญชีไอเดียอนุทินโอเคเปิดซักฟอกปลายตุลาคมแต่ท้วงติงฝ่ายค้านขอเปิดอภิปราย5วันเยอะไปชี้พุ่งเป้าแค่รัฐมนตรีภูมิใจไทยไม่ทำรัฐบาลแตกแยกมั่นใจเพื่อไทยไม่ปล่อยมือรัฐบาลตั้งทีมเกาะติดศึกซักฟอกโต้ข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลยศชนันแจงเพื่อไทยรอดขึ้นเขียงไม่มีศัตรูทางการเมืองไอติมปัดดีลส้มฟ้าแดงชี้เวลาอภิปราย3วันน้อยไปปปช.โต้ทำคดีโกงสอบล่าช้ายัน3ผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวคดียังไม่จบยันไม่มีตัดตอนสาวถึงตัวการใหญ่แน่แต่แค่ระดับอธิบดียังสาวไม่ถึงรัฐมนตรีส.ส.คาดต้นพฤศจิกายนทยอยแจ้งข้อหาได้เตรียมสืบเส้นเงินส.ส.ไอเดียสอบผิดปกติปกปิดข้อเท็จจริงค่ะ
1: ครับยังมีประเด็นการเมืองอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาว

0: ได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
7: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับบอกว่าเดือนตุลาคมยังสามารถจัดตารางได้ส่วนกำหนดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมเอเปกระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้พร้อมแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายอนุทินมองว่าอาจจะมากเกินไปพร้อมกับระบุนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากที่สุดเทียบเท่ากับในอดีตนะครับส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยดำเนินการมาเมื่อถามว่าการยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วพร้อมกับระบุนะครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายจะทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและยืนยันมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแม้ว่าการอภิปรายจะดุเดือดเพียงใดก็ตามทางด้านของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองหัวหน้าขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พูดถึงข้อสังเกตที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกยื่นอภิปรายนะครับว่าในทางการเมืองไม่มีใครเป็นศัตรูกันทุกคนเป็นพันธมิตรกันได้โดยยกตัวอย่างในช่วงของการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมมือการทำงานเพื่อประชาชนด้านนายเกียรติศักดิ์ พุทธิพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับบอกว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรายได้นะครับของส.ส.ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับอนุทินโอเคซักฟอกตุลาคมเวลา5วันเยอะไปนะครับพาดหัวอนุทินชี้5วันเยอะไปมั่นใจเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาคมเชิญยันไร้ศัตรูทางการเมืองไอติมยกยุคบิ๊กตู่ถลก4วันปัดดีลข่าวลับส้มฝาแดงปปช.โวคุยไอเดียก่อนเช้าปมบัญชีผิดปกตินาฬิการูครับ
6: ขณะที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะทักษิณยื่นพรบสันติสุขดิ้นขอนิรโทษล้างมลทินทั้งหมดอ้างอยากจะวางมือหนูให้ซักฟอก3วันปชน.โวยลั่นไม่พอทักษิณยื่นคำร้องคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองทนายวินยัติเผยแม้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแก่แล้วอยากทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมวางมือการเมืองด้านฉัตรชัยชี้ขั้นตอนเข้าอนุกลั่นกรองก่อนชงคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ทัน180วันค่ะ
7: ครับมาติดตามการประชุม IMF และ World Bank นะครับนางคริสตาลีน่ากอเคียว่าครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 3% ต่อปีโดยกระแสการลงทุน AI ยังส่งผลดีต่อหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยี AI ในขณะที่คาดการณ์นะครับว่าการลงทุน AI จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียประมาณ 0.5 ถึง 1% ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.8% แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะช็อคด้านอุปทานพลังงานอันเป็นผลจากการขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อโดย IMF มองว่าการลงทุน AI เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายได้แก่การยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้คนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีครับนายเอกนิติยังย้ำนะครับว่าการเพิ่มพลังให้ประชาชนต้องดำเนินการควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารโลกนะครับหรือว่าและ IMF นะครับรวมถึงธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศร่วมมือกันผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับเวที IMF World Bank คึกเอกนิติชู AI เพิ่มโอกาสสร้างงานธนาคารโลกชี้ช่องบูม5สาขาแต่ IMF ยังห่วงไทยเปิดพาวิเลียนโชว์บิ๊กการเงินตบเท้าพรึบครับ
6: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะ
8: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้องทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุนโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ก็ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นาอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มทองได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% ขณะนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้ว โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบ

0: ตอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะทีมก้าวหน้าเฮกวาดเรียบบอร์ดสปส.เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะคะแนนนำโด่ง14เก้าอี้ใช้สิทธิ์พุ่งเกิน 600% ผลนับคะแนนบอร์ดประกันสังคมเกือบ 100% ประกันสังคมก้าวหน้ากวาดคะแนนนำ7อันดับแรกทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเลขาสปส.เผยแห่ใช้สิทธิ์คึกคัก819,000 คนนายจ้างกว่า 10,000 คนคาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ปลื้มคนกาบัตรพุ่งพรวด 600% มั่นใจทะลุล้านขณะที่นักวิชาการชี้ผลเลือกตั้งสะท้อนคนทำงานปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินก็ยังกล่าวชื่นชมจังหวัดชลเพชรบุรีนะครับที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับกำชับจังหวัดทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงนราธิวาสเตรียมแผนอพยพผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมเครื่องมือและกำลังช่วยเหลือให้พร้อมสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดนราธิวาสสงขลาพัทลุงสตูลตรังและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้โครงการปรับปรุงคลองร.1จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับงบประมาณกว่า700ถึง800ล้านบาทนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากการเจรจาหาแนวทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่เป็นที่พอใจจนทำให้ชาวบ้านปิดถนนและตำรวจต้องเข้ามาช่วยเจรจาเมื่อวานนี้ครับโดยนายวิรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้ทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานและบานละ10เซนติเมตรนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับติดตั้งท่อซิ่งเพื่อสูบน้ำบริเวณคลอง8โดยจะพิจารณาเปิดการระบายน้ำต่อเนื่องหากไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างการทดลองการเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านฝั่งปทุมธานีก็คัดค้านครับเพราะว่ากังวลว่าน้ำจะไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านฝั่งองครักษ์แสดงความดีใจครับที่มีการเปิดทางระบายน้ำโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากทดลองเปิดประตูคลอง12ครบ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็หารือร่วมกันและมีข้อสรุปเบื้องต้นคือให้ปิดประตูคลอง12เนื่องจากประเมินว่าถ้าหากเปิดต่ออาจจะทำให้น้ำไหลวนกลับไปทางอำเภอองครักษ์ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับองครักษ์ปทุมสุดทนม็อบน้ำเดือดบุกจี้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำด่านด่วนนะครับรัฐบาลสั่งสกัดท่วมภูเก็ตศึก2น้ำจังหวัดปทุมครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานด้วยความตึงเครียดทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ก่อนจะเสริมการระบายผ่านคลอง13และ8วันน้ำย้อนท่วมปทุมธานีครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะเป็นภาพชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกฮือรวมตัวปิดถนนรังสิตนครนายกบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจี้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังนาน15วันเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรู้เจรจาก่อนยอมเปิดประตูเพิ่ม10เซนติเมตรค่ะส่วนพาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะน้ำราชบุรีทะลักจมเขาย้อยท่วมทันที300หลังวิกฤตหนักอพยพด่วนบางปะอินยังทุกระทมชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากองครักษ์เดือดห้ามวุ่นคือเปิดประตูระบายน้ำเขาย้อยเพชรบุรีวิกฤตน้ำยังท่วมสูงไหลเชี่ยวเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ส่วนลุ่มแม่กลองเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังเขื่อนใหญ่ชะลอการระบายแต่8ริ้วยังโดนพิษน้ำทะเลหนุนเล่นงานนายกประชุมบก.ปพช.เผยจ่ายเยียวยาแล้ว 130,000 ครัวเรือนรวมกว่า 1,000 ล้านบาทสั่งผู้ว่าภาคใต้รับมือฝนเชื่อเอาอยู่เพราะลงไปร่วมวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นตุลาคมที่ผ่านมาชาวองครักษ์ฮือเปิดประตูระบายน้ำธัญบุรีก่อนเจรจากันได้ลงตัวค่ะและมีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพกระแสน้ำเชี่ยวกรากทะลักท่วมบ้านเรือนที่ตำบลบางเข็ม อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังน้ำจากจังหวัดราชบุรีไหลหลากเข้าพื้นที่

0: ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า300หลังสถานการณ์วิกฤตต้องเร่งอพยพด่วนค่ะ
1: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงกรณีประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีกังวลเรื่องของสารเคมีและกากอุตสาหกรรมรั่วไหลปนเปื้อนมากับน้ำท่วมนะครับสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมติดตามและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโรงงานบางแห่งที่ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจนถูกติดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการห้ามนำวัตถุดิบโรงงานและก็ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของออกนอกโรงงานพร้อมทั้งสั่งการให้โรงงานที่มีบ่อหรือว่ากากอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะมีน้ำไหลออกมาใช้ผ้าใบคลุมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนอกจากนี้มอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอย่างเข้มงวดรวมถึงโรงงานที่มีข้อสงสัยเรื่องของการใช้นอมินีหากพบว่ามีการกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่า1,000 ล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีอ่วมน้ำทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายน้ำปราจีนสารเคมีรั่วไหลครับ
0: และขอปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดค่ะแห่ร้องตุ๋นบินเรียนภาษาจีนอ้างมอดังฉงชิ่งเหยื่อครึ่งร้อยเหยื่อทั้งเด็กและผู้ปกครอง11รายจากกว่าครึ่งร้อยร้องปคบถูกสถาบันสอนภาษาจีนดังหลอกสมัครเรียนคอร์สซัมเมอร์ที่วิทยาลัยดังเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเสียหายรวมกว่าล้านบาทเผยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 3-50,000 บาทต้องเดินทางแล้วตั้งแต่ 10-24 ตุลาคมแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหนังสือเชิญก่อนแจ้งเลื่อนเป็น 12-26 ตุลาคมพยายามตามเรื่องไปก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อเขี่ยพ้นกลุ่มไลน์เมื่อครูผู้ประสานทำกิจกรรมสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวะที่ฉงชิ่งได้รับคำชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมดำเนินการโครงการใดๆกับสถาบันสอนภาษานี้ด้านเพจเตือนภัยลุยจีนปูดอีกสถาบันศึกษาแห่งนี้เทลูกค้ามา2ปีติดแถมตุ๋นจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนอีกตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณสัจจิธรสังทมธนะและผมภูเบศรีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AI โดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือน31จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกฉบับที่13วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาขณะที่ลมยังพัดพาความชื้นเข้ามาเติมประกอบกับร่องมรสุมที่ผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังจุดประทัดเกือบ4ล้านนัดล้างเข้มเสียงดังกึกก้องตลอด2ชั่วโมงที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ถือศีลกินเจจำนวนมากแต่งชุดสีขาวมาเฝ้าดูพิธี

0: ล้างเข้วหรือการล้างเกี้ยวพระจีนทางศาลเจ้าได้ประกอบพิธีล้างเข้วคือการประกอบพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทำความสะอาดโดยผู้ที่หามเข้วในการออกเที่ยววันนี้นำเข้วที่ตนเองรับผิดชอบมาทำพิธีล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเข้วจำนวน14เข้วตัวเหรียญ2หลังและจุดประทัดที่ผูกติดกับไม้ไผ่ที่มีความยาวและจุดประทัดใส่เข้วโดยค่ำคืนที่ผ่านมาใช้เครน2คันยกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเข้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็แล้วเสร็จเสียงดังกึกก้องตลอดพิธีก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุหลังเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
5: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

0: คุณเอกพรครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณพิสารครับสวัสดีครับ
0: ครับก็วันนี้วันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: แป๊บเดียวผ่านมาครบ10ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ครับ
1: ผมไปย้อนดูเออ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: ผ่านมาเวลาไวมากครับ
0: ครับวันนี้ก็เรื่องดินฟ้าอากาศเที่ยวนี้พยากรณ์ก็ดูจะไม่ค่อยตรงกับที่แจ้งกันสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะกรุงเทพให้ระวังกันมาก็ระวังกันมาหลายวันละก็ยังก็ดีอ่ะก็ไม่ซ้ำเติมลงมาหนักเหมือนที่เคยเจอช่วงปลายกันยายนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประกาศฉบับที่13และเห็นว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของรอบนี้ละก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยยังจะมีฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้กรุงเทพปริมณฑลนะยังอยู่ในพื้นที่ที่เขาเตือนเช่นเดียวกับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็วันนี้แถวๆบ้านผมก็ครึ้มๆนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเมฆฝนอะไรครับ
1: ครับนี่เป็นประกาศของอุตุฉบับสุดท้ายนะก็คือประกาศเมื่อตอนตีห้าวันนี
0: ้
1: ก็คืออันนี้เป็นห่วงของเรียกว่าล็อตนี้แล้วกันระลอกนี้นะครับที่บอกว่าเตือนกันมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ยังจับตา24ชั่วโมงฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับอีสานตอนล่างเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้นะครับ
0: ครับ
1: แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางกรมอุตุนะครับก็มีการประกาศเตือนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย13 14 15 16ก็คือจนถึงวันศุกร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับก็จะเน้นเตือนโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกด้านนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงหน่อยคือทางทิศตะวันตกของประเทศไทย2จุดนี้ฮะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ที่เคยตกก่อนหน้าตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็จะมีเป็นหย่อมๆบ้างที่อาจจะมีตกหนักในบางจุดแต่ก็จะเห็นว่าที่มีออกมาเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศ
0: ใช่
1: ที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อย
0: กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะ
1: หรือว่ากลางที่อาจจะชิดกับภาคตะวันตกนะฮะก็อาจจะมีเตือนตรงนั้นเยอะมากหน่อยครับ
0: คือกาญจนบุรีนี่ก็น้ำท่วมหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะตัวเมือง
1: ครับ
0: ราชบุรีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อำเภอ
1: ปากท่อ
0: เพชรบุรีก็
1: เขาย้อย
0: ปากท่อเขาก็พื้นที่ติดๆกันน้ำหลากลงมาจากป่าจากปริมาณฝนที่ตกลงมาหนักแต่ช่วงที่เขาเตือนกรุงเทพแล้วกรุงเทพดูแล้วไม่หนักเท่าไหร่ก็ไปหนักในโซนตะวันตกเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ช่วงประมาณ3ทุ่มผมเพออยู่ในพื้นที่ก็เลยได้รับการแจ้งเตือนจากกทม.เมื่อคืน3ทุ่มเนี่ยกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลองหกวาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้นะก็จะมีชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและแขวงอเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาแล้วก็3ชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและสามวาตะวันออกเขตคลองสามวานะฮะ

0: มื่อคืนเขาก็แจ้งเตือนมาก็เฝ้าระแวดระวังกันผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงไหนมีน้ำเทอขึ้นมาหรือว่าท่วมขึ้นมาบ้างหรือไม่แต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นผลพวงมาจากม็อบองคลักษ
1: ์
0: ม็อบองคลักษ์กดดันให้ปทุมเนี่ยอำเภอธัญญะเนี่ยช่วยแบ่งรับน้ำไปบ้าง
1: ครับโอ้เมื่อวานนี้นี่มาประท้วงหนักตั้งแต่เช้าเลย
0: ครับ
1: มีจนช่วงบ่ายครับที่ทางบิ๊กแจ๊สเนี่ยพลตำรวจโทคำนนท์วิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีก
0: ็
1: มาพร้อมกับปลัดจังหวัดเนี่ยก็มาตกลงกันได้สรุปก็คือให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นไปเนี่ย10 เซนติเมตร2ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงปุ๊บกลับมาปิดเหมือนเดิมชาวบ้านก็พอใจก็ไหนก็นั่งเฝ้ากันโอเคเปิด2ชั่วโมงเต็มๆก็ยอมให้ไหลผ่านไป
0: ครับ
1: นะชาวบ้านก็โอเคอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องความรู้สึกด้วยฮะไม่ได้รู้สึกว่าโอเคมันได้ระบายออกจากพื้นที่บ้างไม่ใช่ว่าให้ทางองคลักษ์รับอยู่ฝั่งเดียวอย่างเงี้ย
0: ปิดตายเลยก็แบกจนน้ำเน่าก็ไม่ไหวใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ระบายมาบ้าง
1: ฝั่งปทุมเขาก็บอกมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนนะเขาก็มีอยู่ก็ถ้าเกิดปล่อยชาวบ้านมาเผชิญหน้ากันเนี่ยมันตีกันตายแน่อันนี้ก็ยังดีที่บิ๊กแจ๊ท่านมาแล้วก็ยังรอมชอมยังตกลงอะไรที่มันเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายได้ก็ดีครับ
0: นายกเทศมนตรีพวกองค์การบริหารเทศบาลในแถบนั้นสนั่นรักของทางฝั่งธัญบุรีแล้วก็ทางฝั่งองคลักษ์อะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันกรมชลประทานซึ่งเขาเป็นคนถือกุญแจปิดเปิดประตูน้ำก็เข้ามาร่วมด้วยก็โอเคก็ระบายเห็นว่ายกขึ้น10เซนยกขึ้น10เซนก็โอเคระบายน้ำมาคราวนี้พอน้ำจากคลอง12ขึ้นไปมันลงมาเนี่ยมันก็ต้องมาลงมาที่คลองรังสิตพอคลองรังสิตเนี่ยมันก็แบ่งออกมาโซนทางกรุงเทพก็ต้องช่วยรับไปบ้างนะผ่านไอ้ที่เขาบอกเนี่ยมีที่กทม.เขาเตือนเนี่ยก็คือก็ต้องรับน้ำจากคลองรังสิตนี่แหละที่มันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครนะก็จะมีเนี่ยคลอง2คลองพญาสุเรนแล้วก็คลอง3วาด้วย3คลองเนี่ยที่ต้องแบ่งรับน้ำมาที่เขาปล่อยมาเข้ามาที่ปทุมก็ต้องก่อนจะออกไปที่เจ้าพระยาได้ก็ต้องให้กรุงเทพรับมาส่วนหนึ่งนะปัญหาก็เป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ชาวบ้านเขาคงจะแจ้งมานะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องอุทกภัยที่ยังไม่จบยังมีลูกติดตามอะไรกันมาอยู่บ้างนะฮะ
1: เมื่อวานนี้เห็นทางโฆษกรัฐบาลก็แถลงนะถึงภายในภาพรวมของการจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าท่านก็มีเตือนว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับที่อาจจะเจอฝนมากขึ้นแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจ่ายทางปภ.จ่ายไปแล้ว3ส่วนแบบผู้ขนานส่วนแรกเนี่ยเป็นเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าตัวเลขณนะวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจ่ายไปแล้ว7จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมนครนายกนครสวรรค์55ล้านกว่าเยียวยาส่วน2เนี่ยเป็นเงินตามมติครม.ที่ช่วยผู้ประสบภัยฤดูฝนเนี่ยนะครับหรือเงินเยียวยา 9,000 แล้วก็ถ้าเกิดบางส่วนหรือน้ำล้อมก็ 5,000 เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ชดเชยไปแล้ว163,980ครัวเรือนโอนสำเร็จ 111,000 กับอีก4ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านโอนทั้งหมด4รอบนะครับบอกว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบที่5ซึ่งจะโอนอีก 50,000 ครัวเรือนโดยประมาณรวมเป็นเงิน378ล้านเห็นว่ายังมีปัญหาเนี่ยก็คือติดขัดที่ประชาชนที่มีแบงก์ออมสินเนี่ยโอนเงินไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์แล้วก็มีการใช้ชื่อคนที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วมาใช้ยื่นลงทะเบียนก็อาจจะต้องไปปรับแก้รายชื่อนะครับอีกด้านหนึ่งส่วนที่3ก็เป็นส่วนกทม

0: ม.อันนี้เห็นว่าปภ.เขาโอนเงินเยียวยาไป30,000ครัวเรือนโดยประมาณ221ล้านเขตที่ทำการโอนเงินไปแล้วก็จะมีห้วยขวางประเวศบางเขนพญาไทบึงกลุ่มวัฒนาแล้วก็สายใหม
1: ่ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็แถลงอัปเดตครับ
1: อืมนี่ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมนะเรื่องต่อมาที่คงต้องรายงานสักนิดนะครับราคาน้ำมันเมื่อคืนในตลาดโลกก็ขยับปรับสูงขึ้นนะอย่างเบรนท์นี่ไปแตะปิดที่ระดับ106.65 เซนต์แล้วเพิ่มขึ้นเกือบ2 เหรียญนะเมื่อคืนนะก็เป็นเหตุตกใจจากการที่ฮูตีโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียก่อความกังวลทางด้านอุปทานนะก็กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านอ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์สังหารผู้คนไป13 รายและบาดเจ็บกว่า300แล้วก็ยังมีการโจมตีรอบในวันอาทิตย์นะนับเป็นความนับเป็นการทวีความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งอาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่ออุปทานน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกจริงๆมีเห็นว่ามีการยิงเรือในช่องแคบฮอร์มุสอะไรด้วยใช่ไห
0: มครับอันนั้นเห็นว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมันมียิงไป5 ลำซึ่งทางสหรัฐก็อ้างว่าเป็นคนยิง1ส่วนอีก4เนี่ยแม้ว่าหลักฐานมันจะบ่งบอกว่าอิหร่านยิงนะแต่อิหร่านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงไปแล่นโดนทุ่นระเบิดลอยน้ำที่เขาติดตั้งเอาไว
1: ้
0: อันนั้นอีกด้านหนึ่งอันนั้นอีกด้าน
1: แต่ว่าที่น่าตกใจมากเนี่ยก็ที่ถล่มสนามบินที่กรุงริยาดนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดีว่าผมดูล่าสุดเนี่ยน่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรทำให้เบรนท์ก็กลับลงมาลบอีกเหรียญนิดๆก็ทำให้อยู่ระดับประมาณ105แล้วหลังจากขึ้นไป106จะไป107ก็ลงมาที่105แต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือเมื่อวานนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้กองทุนเนี่ยติดลบทะลุแสนล้านไปแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา
0: อันนี้ก็ตัวเลขนะวันอาทิตย
1: ์โดยติดลบตัวเลขอย่างทางการเลยคือ 101,681 ล้านบาทครับ
0: ครับ
1: ทะลุเรียบร้อย
0: ผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปรับนะเรื่องสัดส่วนในการชดเชยกองทุนราคาน้ำมัน
1: อ
0: ย่างตัวเลขที่เติมเข้าเนี่ยนะครับ
1: เป็นสิน
0: ล้วนเนี่ย
1: เก็บเพิ่ม
0: ครับจากที่เคยจ่ายเพิ่มเข้าไปในกองทุนเนี่ย3.18 บาทเพิ่มเป็น3.82 บาทแก๊สโซฮอล์95 กับ 91อันนี้เนี่ยจากที่กองทุนเคยช่วยชดเชย3.45 บาทลดลงฮะเหลือ2.87 บาทขณะที่แก๊สโซฮอล์ E85 ขออภัย E20 ก่อน E20 จากที่กองทุนเคยช่วยชดเชย7.23 บาทก็เหลือ6.72 บาท E85 ที่กองทุนเคยช่วยเหลือ2.33 บาทก็เหลือ2.17 บาทดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่กองทุนช่วยเหลืออุดหนุน2.48 บาทต่อลิตรก็ลดลงเหลือ1.62 บาท B20 จากที่กองทุนเคยช่วยอุดหนุน7.27 บาทก็เหลือ6.47 บาทก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็2ทางเลยฮะไอ้ที่ต้องเติมชดเชยเงินกองทุนก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไอ้ที่กองทุนเคยช่วยชดเชยก็ลดลงหมดทุกชนิดก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเคมันไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ช่วงราคาน้ำมันประมาณสักตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็ขึ้นหมดแม้ว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็มีสัญญาณบวกเล็กน้อยนะเพราะว่าที่ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตกลงกับรัสเซียได
1: ้
0: ที่บอกให้รัสเซียปล่อยน้ำมันดีเซลออกมาขายให้สหรัฐแล้วก็ตลาดโลกแต่ปรากฏพอแป๊บเดียวเนี่ยนะครับ ก็เหมือนกับจะไปหักคอยูเครนว่าคุณอย่าไปโจมตีแหล่งพลังงานน้ำมันของรัสเซียเขานะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของชาวอเมริกันยูเครนตอนแรกก็ท่าทีเหมือนโอเคบอกโอเคงั้นถ้าจะให้เราไม่ยิงเนี่ยรัสเซียก็ต้องไม่ยิงด้วยนะเหมือนก็จะตกลงกันได้แต่ปรากฏแป๊บเดียวปุ๊บทรัมป์โพสต์เอ็กซ์ก็ยิงกันต่อยิงทั้งคู
1: ่ครับ
0: ซึ่งตามรายงานเนี่ยเป็นรัสเซียยิงก่อนด้วยนะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้เกมเนี้ยโอเคคือทรัมป์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขาก็สนใจอเมริกาเฟิร์สนะฮะน้ำมันบ้านฉันแพงแม้ว่าฉันจะเคยช่วยยูเครนรบใช่แม้ฉันจะเคยช่วยยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แคร์อะไรทำอะไรก็ได้ทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อให้ราคาน้ำมันมันลดลงซึ่งเกมเนี้ยก็ต้องพูดตามตรงนี่รัสเซียได้เปรียบมากเพราะก็ลองได้คิดดูเล่นๆนะว่าถ้าเกิดทั้งคู่ไม่ได้โจมตีกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยจริงๆรัสเซียก็ไม่ได้เสียอะไรแต่พอมันกลับมาโจมตีกันเนี่ยก็เชื่อว่าแม้ว่าไม่รู้ใครเริ่มก่อนแต่สุดท้ายมันมียูเครนยิงไปรัสเซียแน่ๆเนี่ยก็เชื่อว่าสหรัฐก็น่าจะไปตำหนิเซเลนสกี้พักหลังเขาก็ตำหนิเซเลนสกี้ตลอดเผลอๆรัสเซียจะแกล้งแย่ด้วย
1: เป็นลูก
0: ก็ยิงไปสักนิดนึง
1: เป็นลูกไล่ก็ไปเลยนะ
0: รัสเซียแม้จะตกลงกันรัสเซียก็ยิงดูยูเครนซะยิงมา
1: ครับ
0: เอาไม่ยิงก็ไม่เป็นไรยิงปุ๊บคนเสียก็อาจจะเป็นตัวของยูเครนเองด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยทรัมป์เขาก็มันก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะที่เขาพยายามจะดูราคาน้ำมันตลาดภายในเขาเป็นหลักตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สของเขาเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยน้ำมัน WTI น้ำมันดิบ WTI กับ Brent เนี่ยมันจะต่างกันราคาจะต่างกันมา3เหรียญ4เหรียญสูงสุดไม่เกิน5เหรียญตอนนี้ต่างกัน10กว่าเหรียญนะ
0: ครับ
1: ผมดูอย่างล่าสุดเนี่ยต่างกันเป็น13เหรียญก็คือเป็นสิ่งที่ทําก็พยายามเช่นว่าไม่ให้ทางสหรัฐส่งออกน้ำมันดีเซลอะไรต่างๆเนี่ยไปหาแหล่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาแม้กระทั่งรัสเซียก็ที่เคยคว่ำบาตรก็ยกเลิกอะไรอย่างนี้มันจะทำให้ราคาน้ำมันของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมันแตกต่างจากเบรนท์อย่างมากขึ้นเป็นลำดับไม่เคยปรากฏมาก่อนนะที่ต่างกันเป็น10กว่าเหรียญเนี่ยไม่ค่อยไม่ผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยซ้ำแบบนะที่มันราคามันจะไปต่างกันขนาดนี้ได้นะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าหลังพิงฝาแล้วเพราะว่ามีคนไปเปรียบเทียบราคาน้ำมันสหรัฐเนี่ยในห่วงตั้งแต่ทำสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าโอ้โหราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทำสงครามใส่กัน
1: ครับ
0: แล้วทรัมป์ก็กำลังจะเลือกตั้งกลางเทอมภายในอีก3สัปดาห
1: ์
0: ซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโค้งแบบช่วงเริ่มจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้วถ้าเกิดมันยังอยู่ในขาขึ้นแบบนี้อยู่เนี่ยก็แน่นอนฮะมันก็อาจจะทำให้ราคาไม่ใช่ราคาคะแนนของผลที่ออกมาการเลือกตั้งกลางเทอมที่ออกมาเนี่ยรีพับลิกันก็น่าจะเก้าอี้หายไปเยอะ
1: ครับ
0: ก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ราคาน้ำมันมันลดลงนะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:33 ครับคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆก็ผลเลือกตั้งประกันสังคมก็คงจะชัดเจนนะฮะทั้งในส่วนของตัวแทนนายจ้างแล้วตัวแทนของผู้ประกันตนนะกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็เรียกว่าไม่ต้องไปลุ้นเล่นอะไรกันเลยคะแนนทิ้งคู่แข่งขาดกระจุยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็จะเหลือขั้นตอนที่ไม่รู้ว่าจะมีแพ้ฟาวอะไรหรือเปล่านะ
0: ครับอย่างคะแนนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีการประกาศเอาในส่วนของในภาพรวมก่อนก็แล้วกันนะฮะคือสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่ามีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 และผู้ประกันตน 991,415 คนนะครับขณะที่ผมเข้าไปดูคะแนนนะอย่างในฝั่งนายจ้างเนี่ยก็แน่นอนว่า7อันดับแรกเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับคะแนนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 กว่าแต่ถ้าเกิดคะแนนอันดับ8เป็นต้นไปที่คนละกลุ่มกับประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็800คะแนนก็ต่างกัน10เท่า
1: เหลือเป็นหลักร้อยละ
0: ใช่ครับ 8,000 กับ800ก็ชัดเจนแต่ในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยอันดับ8 7อันดับแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 900,000 800,000 ปลาย 900,000 แต่ถ้าเกิดเป็นคะแนนลำดับรองลงไปเนี่ยก็จะเป็น 20,000 นี่คะแนนต่างกันแบบ40เท่าฮะ40เท่า
1: ครับ
0: บางช่วงนี่ทิ้งห่างกันแบบโอ้โหเกือบจะ100เท่าด้วยซ้ำนี่ก็เหลือ40เท่าคะแนนทิ้งห่างกันเยอะมากนะครับแต่เรียกได้ว่าสะท้อนเจตนารมณ์ชัดเจนว่าคนที่เขาประกันตนเนี่ยเขาอยากจะได้แนวทางแบบไหน
1: ครับก็เลขาสำนักงานประกันสังคมเมื่อวานแถลงก็บอกว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกกต.นะในการจัดการเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเดี๋ยวเขาก็จะ
0: เป็นกกต.สปส.
1: เขาก็จะประมวลดูแล้วก็คงจะเสนอได้เป็นขั้นตอนมาว่าสรุปแล้วสามารถที่จะรับรองได้หรือว่าจะมีเรื่องอะไรยังไงนะก็จะทำให้เรียบร้อยภายในไม่เกิน30วัน
0: ครับ
1: นะเพียงแต่ว่าเขาก็รู้สึกจะมีผู้ตรวจอะไรท่านหนึ่งอ่ะท่านบอกว่าก็มันจะมีเรื่องคุณสมบัติว่าจะต้องที่เกี่ยวประเด็นเรื่องการมงการเมืองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการสอบก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วอาจจะผ่านการรับรองมาหรือว่าจะไปติดที่เรื่องคุณสมบัติอะไรหรือเปล่า
0: ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกก็ ถูกพูดถึงไม่ได้เยอะมากนะว่าไอ้พรรคการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างคนคุณพนัสเนี่ยคุณพนัสเขาก็พยายามที่จะพูดตลอดว่าที่ผมแพ้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีพรรคการเมืองนักการเมืองหนุนหลังคะแนนผมเนี่ยเป็นคะแนนแบบเพียวๆ 100% นะครับแต่ฝั่งนั้นเนี่ยก็น่าจะหมายถึงประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
1: มีพรรคการเมือง
0: ม
1: าช่วย
0: การเมืองหนุนหลังอยู่ตอนแรกคนก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่หรอกพูดกันตามตรงแต่เมื่อวานเนี่ยมันดันเป็นประเด็นเล็กๆฮะคุณอิสริยะไพรีภัยฤทธิ
1: ์
0: สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยปรากฏท่านดันไปโพสต์ข้อความในโลกออนไลน
1: ์
0: โพสต์ช่วงเย็นๆนะท่านก็จั่วหัวมาเลยว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับแล้วก็พิมพ์ยาวมากเลยนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็แล้วกันท่านก็ต้องการจะสื่อสารมาว่างานของท่านเนี่ยในรอบเนี้ยก็คือไปประชาสัมพันธ์ให้ฝั่งนายจ้างให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับบอกโอเคฝั่งลูกจ้างเนี่ยน่าจะมีการรับรู้รับทราบกันแล้วแต่ฝั่งนายจ้างเนี่ยก็ต้องไปดูเพราะว่าบอกว่าในตอนเลือกตั้งประกันสังคมปี66เนี่ยฝั่งนายจ้างที่มีหลักแสนคนเนี่ยมาลงทะเบียนจะเลือกตั้งแค่ 3,000 นะแล้วออกมาใช้สิทธิ์จริงๆ 1,400 ก็คือน้อยมากนะครับซึ่งบอร์ดนายจ้างได้คะแนนสูงสุดตอนเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ย409คะแนนส่วนคะแนนต่ำสุดเนี่ย252
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกภารกิจของเขาเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้นายจ้างแบบรับรู้อะว่าเออมันสำคัญนะมีการทำอินโฟกราฟิกส่งต่อกันทางไลน์ให้เห็นว่ามันสำคัญอะไรยังไงเนี่ยเราก็บอกเนี่ยต้องทำโซเชียลแคมเปญทาร์เก็ตแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆนานาพอทุกคนทราบว่าโอเคมันมีความสำคัญไงก็เกิดไฟลุกขึ้นมารู้สึกว่าต้องขึ้นมาช่วยกันแม้ว่าในข้อความที่เขาพิมพ์เนี่ยอธิบายเนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่แคร์ว่าท่านจะเลือกอะไรนะเลือกใครแต่อย่างน้อยให้มีเพอร์เซปชันเพราะอันนั้นก็เป็นประชาธิปไตยท่านเลือกใครก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับปรากฏสุดท้ายก็พิมพ์แสดงความยินดีทีมประกันสังคมก้าวหน้าแต่ปรากฏสุดท้ายเห็นว่าโพสต์ได้แป๊บเดียวอ่ะไม่นานมากก็ลบทิ้งก็เชื่อว่าคงจะมีคนไปท้วงติงว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณโพสต์เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่ามีพรรคการเมืองมาปงการหรือเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะท่านเป็นส.ส.พรรคประชาชนครับ
1: ก็ทางอาจารย์สัสลัมซึ่งเขาเป็นผู้สมัครทางฝั่งตัวแทนลูกจ้างนะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้คะแนนซึ่งน่าจะได้รับเลือกตั้งเขาก็บอกก็ถูกสื่อถามเหมือนกันนะว่ามันจะถูกตรวจสอบแล้วก็อาจจะขาดคุณสมบัติเพราะประเด็นว่ามันมีพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองเข้าไปหนุนช่วยหรือหนุนหลังอยู่เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์สัสลัมเขาบอกว่าในระเบียบเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันมีอยู่ข้อเดียวก็คือว่าผู้ที่มาสมัครเนี่ยหากว่าเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นตำแหน่งในท้องถิ่นเป็นอบต.เป็นกับเป็นสมาชิกสภาของอบต.อะไรเงี้ยนะอบต.หรืออบจ.หรือว่าเทศบาลอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นผู้บริหารที่ในตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นน่ะรวมทั้งการเมืองระดับชาติเนี่ยเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรต่างต้องพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า3ปีอาจารย์สัสลังเขาบอกมันมีข้อนี้ข้อเดียวไอ้ส่วนที่ว่าจะไปแบบพรรคการเมืองต้องมาช่วยมันไม่มีข้อมันไม่มีการเขียนเรื่องต่างนะเขาว่างั้นนะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็เลยไอ้เรื่องข้อกล่าวหาเรื่องวิพากษ์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่างคุณธนัทเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็คงมีแต่ว่ามันจะกระทบไปถึงขั้นคุณสมบัติหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่าอาจารย์สัสลัมก็ยืนยันว่ามันถ้ามันจะมีก็มีข้อนี้ข้อเดียว ถ้าสมมติใน7คนที่ได้รับเลือกมาเนี่ยแล้วไปตรวจดูว่ามีบางคนเคยไปดำรงตำแหน่งมาแล้วยังลาออกมาไม่เกิน3ปีอันนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์แต่อาจารย์ศาสลัมเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าสังเกตไหมว่าเบอร์ของเขาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมีอยู่เบอร์หนึ่งไม่เรียงของเขาจะเป็น42 43 44รู้สึกขาด45กลายเป็นเบอร์38แล้วก็46 47ครบ7คน
0: ครับ
1: อาจารย์ศาสลัมก็บอกว่าคนที่เป็นเบอร์35ที่มาแทนเนี่ยเขาเป็นอดีตเนี่ยที่เคยเป็นร่วมกันมาเนี่ยเป็นประกันสังคมก้าวหน้าด้วยก
0: ัน
1: เบอร์38เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ลงละรอบนี้เขาไม่เขาไม่ขอลงแต่ปรากฏว่าทางผู้ที่เขาสมัครผู้สมัครอยู่คนหนึ่งเขาไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่รู้ข้อเรื่องอะไรนะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได
0: ้กับเบอร์45
1: ก็เลยต้องไปขอร้องให้สุภาพสตรีท่านนี้บอกช่วยสมัครเอาไว้สำรองไว้เผื่อโดนตัดสิทธิ์จะได้ไม่ขาดแล้วปรากฏว่าจริงๆอ่ะโดนตัดสิทธิ์จริงๆก็เลยต้องเอาเบอร์ที่สมัครตัวเนี้ยเบอร์38อะไรเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็ได้มาครบถึงได้มาครบ7คนก็แสดงว่าเขาก็
0: จากไอ้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่าเบอร์45เนี่ยคุณชลิตรัฐปานะเนี่ยนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวยื่นใบสมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติแต่ปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยยังไม่ได้รับการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของนายชลิตจากนายจ้างทำให้ระบบยังขึ้นว่าเป็นผู้ประกันตนอยู่โดยอ้างว่าการจะแจ้งออกตอนไหนเป็นเรื่องระหว่างลูกจ้างและนายจ้างจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเห็นว่านายจ้างของชลิตได้แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของชลิตในระบบ e-service ก็เลยทำให้คุณชลิตไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตั้งแต่1กรกฎาคมดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะสมัครได้คือในระบบมันดันขึ้นว่าได้แต่สุดท้ายพอไปอัปเดตกันจริงๆเนี่ยเหมือนนายจ้างเขาไม่ได้อัปเดตใช่ครับเลิกไปแล้วซึ่งสถานะมันต้องยึดตาม
1: เป็นผู้ประกันตนใช่ไหม
0: มัน
1: จะสมัครได
0: ้ต้องใช่ครับมันต้องเป็นผู้การประกันตนนะถึงจะลงได้ครับ
1: โอเคเนี่ยก็เลยก็ผมก็จะรู้แสดงว่า
0: เขาฝั่งคุณพนัสเนี่ยเขาพยายามบอกว่าไอ้คนที่มาช่วยรณรงค์หาเสียงอะไรพวกเนี้ยเป็นผู้ประกันตนเหร
1: อ
0: ก็กล่าวหาอ่ะไอ้ลักษณ์นกบ้างสหัสสลัมอะไรบ้างเนี่ยเหมือนอารมณ์พยายามจะบอกว่ามีพรรคการเมืองมาหนุนหลังอ่ะเขาพยายามจะกล่าวหาแบบนี้ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงนะทางกกต.ของสำนักงานประกันสังคมก็จะตรวจสอบเองหรือว่ามันจะมีการไปร้องเลิ้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะโดยกระบวนการซึ่งเราก็เห็นการเมืองภาพใหญ่มันก็จะมีอย่างนี้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมมันก็จะมีกระบวนการมีอะไรกันอย่างนี้อยู่คราวนี้จำลองมาอยู่ในภาพเล็กแบบนี้ก็ผมก็ดูคนที่เขาแพ้เขาก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงกันอยู่กันนะเขาโกรธแค้นเกลียวกราดกันอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าฤทธานุภาพก็ยังมากน้อยแค่ไหน
0: แต่สำหรับผมนะฮะแพ้กระจุยขนาดนี้ฮะไปเถอะฮะ
1: คือใช
0: ่ท่านก็รู้อยู
1: ่ผมก็คิดว่า
0: ท่านก็เห็นเจตจำนงอยู่ฮะว่าคะแนนมันสะท้อนออกมาแบบนี้แพ้คะแนน40-50เท่าเนี่ย
1: ครับมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลละคือมันเป็นสัญญาณว่าเขาต้องการให้มาไล่ลือหลายๆอย่างในประกันสังคมถูกไหมเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเท่าไหร่นักแต่ว่าทางทีมงานเหล่านี้เขาก็จะมีนโยบายใน77ข้อเขาถ้าไปอ่านดูในรายละเอียดก็จะพอเห็นภาพว่าเขาอยากจะทำอะไรบ้างทำสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากรรมการเอาเสียงข้างมากชนะแล้วโหวตนู่นโหวตนี่ได้ทุกเรื่องนะ
0: ครับแล้วเราก็ต้องพูดตามตรงครับว่าไอ้รอบนี้ที่คนออกมาใช้สิทธิ์แล้วคะแนนมันถล่มทลายแบบนี้ผมพูดได้เลยนะมาจากคุณพนัสแหละ เอาจริงๆมาจากตัวคุณพนัสเนี่ยเหมือนเป็นผู้ช่วยหาเสียงอะแต่เป็นผู้ช่วยหาเสียงมุมกลับมุมกลับของอีกด้านหนึ่งซึ่งอย่างที่เราเห็นกันแหละครับว่ามันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างซึ่งผม

0: เนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะเคยเป็นผู้ประกันตนแต่ตอนนี้สถานะผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทแล้วก็ไม่ได้ต่อมาตรา39อะไรเนี่ยนะคือเห็นเราเป็นผมถือว่าผมเป็นคนนอกนะเพราะเงินก้อนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมสักเท่าไหร่เราก็เห็นแหละว่าโอ้สวรรค์มันซัดเอาเงินก้อนแบบนี้มาถลุงกันแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้าไปเขาก็โกรธอ่ะเขาก็โกรธแล้วยิ่งมาพูดว่าโอ้โหเดี๋ยวจะเอาอยากให้มีปฏิทินเลือกผมเลยเราก็รู้ว่ามันแบบเอาเงินไปตําน้ําพริกละลายแม่น้ํามันประโยชน์ก็จะบอกไม่มีสักทีเดียวก็ไม่ใช่หรอกแต่ประโยชน์น้อยประโยชน์น้อยแล้วพอมันสื่อสารแล้วยิ่งเจ้าตัวออกมาพยองอ่ะเฮ้ยผมเลือกผมนะเดี๋ยวผมจะเอาปฏิทินทําเยอะๆเลยคิดว่าคนเจ้าของเงินเขาว่ายังไงล่ะ
1: ครับเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นสวัสดิการก็มากกว่านะไอ้ของอย่างนี้มันก็ฉาบฉวยนี่ก็ว่าในเรื่องประกันสังคมนะยังไม่จบเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสบายใจหรือแน่ใจกันได้นะสำหรับทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าผมก็ค่อนข้างคล้อยตามหลายๆฝ่ายที่เขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลกระทบใหญ่หลวงมากคนเขาก็กังวลกันครวญเขาพยายามต้องพยายามหาทางที่จะกันออกไปให้มากที่สุดนะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเป็นประเด็นที่น่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันเยอะนะคือสื่อรายงานว่าทนายความประจำตัวของคุณทักษิณเนี่ยนอกจากไปยื่นในเรื่องเกี่ยวกับคดีภาษีหุ้นชิน
0: ที่สัมภ
1: า
0: ระ
1: อันนั้นขอคุ้มครองเพราะถูกยึดไปส่วนหนึ่งไงถูกยึดไปส่วนหนึ่งเห็นว่ารถ5คันเงินสดในบัญชีธนาคารรวมๆแล้วประมาณ90ล้านอะไรเนี่ยก็ไปขอคุ้มครองไว้อย่าพึ่งเลยเขากำลังคัดค้านไอ้เรื่องของการสั่งเก็บภาษีเขาอยู
0: ่
1: กระบวนการต่อสู้กฎหมายเขาดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นขอให้คุ้มครองในส่วนนี้อย่าพึ่งยึดทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ของเขาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีรายงานว่า คุณทักษิณให้ทนายไปยื่นคำร้องนะต่อคณะกรรมการพรบสันติสุขเนี่ยหรือว่าพรบนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์ช่วง
0: เสื้อเหลือง
1: สงครามสีเป็นต้นมานะฮะก็ปรากฏว่าคุณทักษิณขอล้างมลทินคดีการเมืองด้วยนะฮะโดยมีรายงานว่าคุณทักษิณได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองทางด้านทนายความของคุณทักษิณก็คือทนายวินยัติชาติมนตรีเผยคุณทักษิณทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแก่แล้วอยากทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมวางมือทางการเมืองนะฮะคดีก็อยู่ที่ขั้นตอนซึ่งจะต้องเข้าที่อนุกันกรองก่อนชงเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ภายใน180วันครับ
0: ครับก็บอกว่าเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยยกคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวม4คดีหลักครอบคลุม8คดีตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาก็มีทั้งคดีริบทรัพย์คดีหุ้นชินคอร์ป 46,000 ล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องคดีความต่างๆที่รับโทษมาแล้วแล้วก็ได้พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษลดโทษต่างๆแล้วก็ได้ไปจำคุกพ้นโทษครบถ้วนแล้วเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบนะครับเพราะมองว่าคดีที่มันเกี่ยวข้องกับคดีชินคอร์ปเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์อีกทีนึงเนี่ยว่ามองเป็นคดีการเมืองผมเห็นคุณวัดติงสมิธเนี่ยนะท่านโพสต์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อ6โมงกว่าๆเนี่ยก็บอกว่าสังคมไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหลังจากมีรายงานคุณทักษิณมอบอำนาจให้วิญญาณชาติมนตรีไปยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่

8ตุลาคมนะตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วเพื่อขอให้วินิจฉัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงบอกว่าคำร้องฉบับนี้จุดประกายข้อถกเถียงทางกฎหมายให้เข้มข้นนะแล้วก็มีการสรุปประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้อย่างประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสาระสำคัญในคำร้องของคุณทักษิณบอกว่าในคำร้องที่ยื่นต่อประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกเป็นประธานนายทักษิณยกข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมาอ้างอิง3ประเด็น1ก็คือคุณสมบัติและการเข้าสู่อำนาจอ้างถึงการดำรงตำแหน่งนายกคนที่23ที่มาจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี40ก่อนจะถูกรัฐประหารเมื่อปีตามรัฐธรรมนูญปี40ก่อนจะถูกรัฐประหาร19กันยายนเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งทางการเมือง2การอ้างอิงบัญชีท้ายพรบและทฤษฎีผลไม้ต้นไม้พิษอ้างว่ากระบวนการดำเนินคดีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีซึ่งรวมถึงคดีริบทรัพย์มีความเกี่ยวพันกับประกาศคปค.ฉบับที่30ที่บรรจุเอาไว้บัญชีท้ายพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขและบอกการอ้างว่าไม่มีคดีใดที่ศาลวินิจฉัยว่านายทักษิณกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นคดีริบทรัพย์ 46,000 ล้านหรือคดีอื่นๆอีก3คดีแต่ปรากฏว่าขณะขอพระราชทานอภัยโทษ31สิงหาคม66นายทักษิณได้กราบบังคมทูลว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าตนกระทำความผิด3คดีก็คือความผิดต่อหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดต่อหน้าที่ราชการความผิดนะครับนะพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐก็มีเลขคดีมาเนี่ยนะด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในการกระทำขอรับโทษตามคำพิพากษาบอกคำร้องขอนายทักษิณที่ขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขวินิจฉัยจึงขัดต่อที่คุณทักษิณเนี่ยเคยแย้งต่อคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษตั้งแต่31สิงหาคม66อย่างเช่นได้ชัดเพราะไอ้คำร้องล่าสุดเนี่ยพยายามจะบอกให้ตนเนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ว่าตอนขอพระราชทานอภัยโทษตอนนั้นยอมรับผิดแล้วก็มีประเด็น2ที่คุณวัดติงสมิธมองพูดถึงมุมมองทางกฎหมายบอกทำไมคดีทุจริตจึงชนกำแพงตันของพรบฉบับนี้บอกแม้ผู้ร้องจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่เมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมายรอบด้านกลับพบอุปสรรคข้อกฎหมายที่สำคัญยิ่ง1ติดล็อกข้อยกเว้นเด็ดขาดตามมาตรา3พรบฉบับนี้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา3ชัดเจนแจ่มแจ้งว่ามิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิด1ฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ2มาตรา112 3ที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรืออันตรายสาหัส4ต่อส่วนตัวที่เป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเมื่อพิจารณาทั้ง3คดีหลักจะเห็นว่าความผิดในทักษิณกระทำล้วนแล้วแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบจึงถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับนิรโทษกรรมตามกฎหมายและบอกการกระทำที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำใดๆหรือแสดงออกทางการเมืองมีมูลเหตุจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ระบุเอาไว้ตั้งแต่1มกราคม48ถึง16กรกฎาคม68ที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้แนบท้ายรวมทั้งฐานความผิดที่เกี่ยวพันกันให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดไม่ถือว่าเคยกระทำความผิดรวมถึงพ้นจากความรับผิดทางอาญาทางพินัยเท่าที่ไม่ขัดกับบรรทัดกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและวงเล็บ3ที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยบอกเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายหากศึกษาจากหมายเหตุท้ายพรบ.เจตนาหลักเจตนารมณ์หลักมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือผู้ที่รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายควบคุมการชุมนุมการประทักกันทางกายภาพในช่วงความขัดแย้งเกือบ20ปีให้พ้นจากความรับผิดจากกฎหมายและปราศจากมลทินมัวหมองมิได้มีเจตนาให้ครอบคลุมถึงการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแม้จะมีการชี้ขาดถือว่าเป็นที่สุดแต่คณะกรรมการจำเป็นจะต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

0: ดังนั้นคำร้องคุณทักษิณถือเป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าศึกษาที่สะท้อนเห็นถึงความพยายามการใช้กลไกกฎหมายความปรองดองขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับนิติธรรมและข้อจำกัดที่บัญญัติเอาไว้อย่างรัดกุมตอกย้ำให้เห็นลีลาและพฤติกรรมทางการเมืองที่ยากจะแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและจะก้าวเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยแล้วก็ตามแต่คุณวัดแกไอ้ทิ้งท้ายเนี่ยแหละ
1: ก็คือตอนที่ยกร่างมาไม่มีใครพูดพาดพิงไปถึงว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อตัวนักการเมืองสำคัญสำคัญไหมคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณอะไรต่างๆรู้สึกถ้าหนูฟังเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีผลมาได้ใช่ไหม
0: ตอนนั้นมีแถลงพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์บ้างว่าเอ๊ะแต่มันเกี่ยวกับทุจริตหนีเรื่องจำนำข้าวอะไรเนี่ยที่เราคุยกัน
1: ไม่น่าจะครอบคลุมขึ้นมาถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาละก็อย่างน้อยก็คุณทักษิณเขาเริ่มนับหนึ่งแล้วก็ต้องไปดูกระบวนการมันจะเป็นยังไงนะคราวนี้มันจะเป็นเรื่องกฎหมายเพียวๆว่าในเรื่องข้อกฎหมายล้วนๆหรือว่ามันจะมีอะไรยังไงนี่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันวุ่นวายไปหมดอ่ะนะฮะเพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าจะล้างมลทินให้ตัวเองแล้วจะวางมือไปอย่างที่คุณวินแชร์ว่านี่ก็พูดอย่างนี้มาหลายรอบนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อแซมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะ จังหวัดบึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพัฒนาสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีทั้งนี้เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีข้าราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้าเก็บขยะปัดกวาดตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงามโดยเฉพาะบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬที่จะใช้เป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคซึ่งมีการเตรียมการสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยสวยงามสมพระเกียรติสูงสุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: ก้าวนาฬิกา9นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: มีเรื่องปปช.แถลงแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แปลกใจก็ประมาณนั้นนะแล้วแต่ว่าเขาก็แถมเรื่องคุณสุชาดากับสามีมาเพิ่มเติมมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งว่าไอ้บัญชีที่ยื่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นบัญชีเข้าลักษณะผิดปกติซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องมีการเรียกมาชี้แจงมาอะไรต่างๆต้องมีการตรวจสอบอะไรทำนองนั้นก็เพิ่มเติมมาแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณสุชาดากับสามียืนยันว่าจะเตรียมแถลง จะเตรียมแถลงเลยนะทั้งไอทั้งสสไอเดียและสามีจ่อตั้งโต๊ะแถลงเองปมทรัพย์สินพันล้านแล้วก็ยอมรับว่าปปช.สอบถามข้อมูลมาจริงพร้อมให้ความร่วมมือปปช.เต็มที
6: ่ครับเราเห็นให้ข้อมูลมาอย่างนั้นว่าจะแถลงพรุ่งนี้นะครับพุธที่14
5: ฮะแต่ว่าที่น่าสนใจแล้วอยากจะฟังคุณเอกพรช่วยให้มุมมองสักนิดหนึ่งก็เรื่องของไทย PBS นะ
6: ครับ
5: คือไทย PBS เนี่ยผมประมวลดูแล้วมันมีเป็น2เรื่องแต่จะเป็น2เรื่องเดียวกันหรือว่า2เรื่องแยกกันเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ชัดเจนเรื่องแรกเลยก็คือผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นผลพวงมาจากการตรวจสอบซึ่งเป็นปฏิบัติการปกติของสตง.แล้วเขาก็ไปพบข้อมูลเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยคราวนี้บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่หลุดออกมาซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นข้อมูลที่สตง.เขาตรวจสอบแล้วเขามีเครื่องหมาย question นั่นแหละไอ้เรื่องการไอ้อะไรนะไอ้จ้างพิธีกรทำงานเขาจะมีไอ้ภาษาเดิมเขาว่าที่ว่าเป็นการ
6: เฉพาะเจาะจงอะไร
5: เป็นการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจงอะไรต่างนะแล้วก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยซึ่งก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในการตรวจสอบสตง.แล้วมันหลุดออกมาพอหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่ในวงการสื่อด้วยกันบ้างคนนอกวงการสื่อบ้างคนภาคการเมืองบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆไปนะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะผลักดันให้มีการแก้ไขไอ้เรื่องของการรับเงินภาษีบาปของ4หน่วยงานด้วยกันซึ่งไทย PBS ก็เป็น1ใน4นั้น

ก็ยังเห็นด้วยอยู่ว่าให้ทำงานแบบไม่มีใครมามีอิทธิพลเหนือนะซึ่งอันเนี้ยที่มันจะเกี่ยวข้องกันก็คือหลายๆคนก็กลัวว่าและการที่จากที่รับเงินตรงจากภาษีบาปเนี่ยที่ตามข้อมูลก็ระบุเอาไว้ว่า 1.5% ต่อปีไม่เกิน 2,000 ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้ส่วนอื่นๆรวมเนี่ยนะทั้งอะไรการลงทุนอะไรก็อยู่ที่ปีละประมาณ 2,400 2,500 ล้านอะไรโดยประมาณนะครับหลายๆคนก็มองว่าการที่รับเงินตรงแบบนี้กับการที่พรรคภูมิใจไทยพยายามจะเปลี่ยนเนี่ยให้คือภาษีบาปเข้ารัฐก่อนแล้วรัฐค่อยจัดสรรเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆมันจะทำให้ความเป็นอิสระของไทย PBS เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับอันนี้ผมว่าประเด็นแรกนะแต่ประเด็นที่สองเนี่ยมันคือเรื่องความโปร่งใสในการทำงานการใช้เงินของไทย PBS อันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งบางคนบอกว่าเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าก็ถ้าเกิดคุณต้องรับเงินจากรัฐบาลคือรัฐเป็นคนจัดสรรให้เนี่ยแปลว่ามันก็ต้องมีการทำเรื่องชี้แจงงบประมาณมันก็จะมีการตรวจสอบโดยตรงและรัฐก็จะเป็นผู้ตรวจสอบมันก็อาจจะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันรู้เราเบาบางหมดไปหรือเปล่าเพราะไอ้เรื่องของการใช้เงินอย่างคุ้มค่าไหมเนี่ยอันนี้ผมขอพูดตามตรงนะใครก็มีพี่น้องทำงานสื่อรักกันดีที่ทำอยู่ไทย PBS เนี่ย ก็รู้จักกันอยู่หลายคนแต่อย่าโกรธผมนะอันนี้ผมสะท้อนไอ้สิ่งที่มันเป็นและอาจจะไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าเรื่องไทย PBS เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยงบประมาณบางอย่างขออภัยนะรายการที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็อาจารย์ผมทั้งนั้นนะครับแต่ต่อเทป 40,000 แต่ละอันนี้พูดตามตรงนะอย่าโกรธผมนะผมติดตามทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำนะแต่เรทเนี่ยฮะในช่องธรรมดาทั่วไปไม่มีใครจ้างคือมันเป็นราคาที่ไม่เป็นจริงมันไม่ใช่ราคาตลาดพอจะนึกออกไหมบางคนไปเทียบกับตัวท็อปของประเทศอย่างเช่นคุณสรยุทธ์หรือคุณกันชัยด้วยซ้ำก็ยังไม่ได้เรทนี้นะไม่ได้ได้เรทนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะคือแต่บางรายการอย่างเนี้ยบางคนก็มีการพูดถึงรายการของพี่กรุณาบัวคำศรีของพี่นาอันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้โหไปถ่ายต่างประเทศขนาดนั้นได้งบเทปละ200,000กว่าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่เยอะนะคือมันก็มีที่สมเหตุสมผลสมดุลกับบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือไทย PBS เนี่ยผมต้องบอกนะฮะว่าในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายของทีวีดิจิตอลเนี่ยที่เหลืออยู่อีก3ปีเนี่ยมีหลายๆคนพยายามจะผลักดันตัวเองโดยเฉพาะคนทำงานเบื้องหลังนะอยากจะผลักดันตัวเองให้มาทำงานที่นี่เพราะว่ามันเป็นเซฟโซนมันเป็นช่องที่โอเคคุณก็ยังได้ทำงานแบบที่คุณอยากทำเงินก็โอเคและปลอดภัยเพราะต่อสัมปทานทีวีดิจิตอลแน่ๆไม่ว่ามันจะออกมาในโมเดลไหนยังไงก็ไปต่อแน่ซึ่งมันเป็นเซฟโซนแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับแล้วว่าถ้าอย่างมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งในห้องทำงานเดียวกับผมเนี่ยเขากำลังจะไปที่ไทย PBS ตอนนี้เขาไปแล้วนะตอนนี้เขาไปแล้วผมก็ได้ยินเขาคุยตลอดแต่ผมไม่ได้คุยกับเขานะก็นั่งฟังเฉยๆพอดีเราบังเอิญทำงานอยู่ห้องเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาแบบเขารู้แหละว่าอะไรยังไงแต่เส้นเขาก็โอเคนะเขาก็แบบเส้นทางที่เขาไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาอะไรง่ายๆเขาก็พอรู้ว่าจะต้องทำยังไงในการสัมภาษณ์ในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวอะไรอยู่พวกนี้อยู่อ่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่จะมีคนตอนท่านผอ.วันชัยที่เพิ่งได้รับตำแหน่งไปเนี่ยท่านก็พยายามจะดึงคนบางคนไปทำงานมันก็มีการก่อวอร์ดต่อต้านจากคนในไทย PBS ที่มองว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เกิดมาจากไทย PBS แล้วอยู่ๆคุณมาโพ่งเดียวคุณมาเป็นรองผอ.หรือคุณมาเป็นระดับหัวหน้า

0: าอะไรเงี้ยก็มีโอ้โหแรงต่อต้านหนักมากจนคนคนเนี้ยเขาเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าไม่อยากมีปัญหาคือสำหรับผมเนี่ยตกลงไทย PBS เป็นอะไรเป็นองค์กรภาครัฐหรือเป็นองค์กรเอกชนหรือเป็นอะไรกันแน
1: ่
0: เพราะการบริหารจัดการเนี่ยมันก็ต้องเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายมุมมากที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันอยู่เยอะมาก
1: ครับ
0: ประมาณนี้ดีกว่า
1: คราวนี้ในส่วนที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขาจะยกร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กร4องค์กรนะมีไทย PBS มีสสส.มีกองทุนพัฒนากีฬาแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะซึ่งรับเงินจากภาษีบาปทั้ง4กองทุนเนี่ยคราวนี้มันก็จะต้องมีขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะเกี่ยวกับทั้ง4ร่างเนี่ยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจำนวน4ฉบับได้แก่ร่างพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฉบับที่จุดๆพ.ศ.จุดๆหรือร่างไทย PBSนะแล้วก็มีร่างพ.ร.บ.การกีฬาประเทศไทยหรือร่างแล้วก็มีร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เพื่อเปลี่ยนเงินสนับสนุนหรือว่าเงินอุดหนุนกองทุนจากภาษีสุรายาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายนะฮะซึ่งทางนายอนุทินนายธนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอทั้ง4ร่างนี้ก็มีการเปิดรับฟังตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงปัจจุบันก็พบว่ามีผู้เข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.ไทย PBS ที่มีผู้เข้าไปอ่านถึง 1.6 แสนครั้งและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 56,491 รายมีสัดส่วนที่เห็นด้วย 3.62% ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยมี 96.38% ขณะที่ร่างพ.ร.บ.สสส.มีผู้เข้าไปอ่าน 86,626 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็น 4,692 รายขณะที่สัดส่วนผู้เห็นด้วย 4.28 ผู้ไม่เห็นด้วย 95.72%ร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุมีผู้เข้าไปอ่าน 19,831 ครั้งแสดงความเห็น 9,291 รายมีสัดส่วนเห็นด้วย 1.36% มีผู้ไม่เห็นด้วย 98.64% ร่างพ.ร.บ.การกีฬาประเทศไทยมีผู้เข้าไปอ่าน 15,681 ครั้งมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยเนี่ย 1.66% ขณะที่ไม่เห็นด้วย
0: 98.34%
1: ทั้งนี้เว็บไซต์สภาจะปิดทั้งนี้เว็บไซต์สภาจะเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ทั้ง4ฉบับไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะและเมื่อหลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วสำนักงานเลขาธิการสภาจะประมวลข้อมูลและส่งให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมายเนี้ยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อพิจารณารับรองเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกต้องให้คำรับรองก่อนนำเข้าสู่วาระประชุมของสภาซึ่งหากนายกไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายจะถือว่าตกไปตามขั้นตอนก็ต้องวัดใจนายกแต่ถ้าดูกระแสตอนนี้นะถึงว่าผลของการเปิดรับฟังความเห็นจะออกมาอย่างนี้แต่ผมว่าอย่างไรก็เดินหน้า
0: การที่เราเปลี่ยนจากภาษีบาปจ่ายตรงให้กับไทย PBS เลยกับการที่ภาษีบาปมาที่รัฐแล้วรัฐจัดสรรให้ไทย PBS อีกทีเนี่ยมันจะมีผลทำให้ความเป็นอิสระของสื่อมันลดลงไหมครับเพราะคือฝั่งภาครัฐเนี่ยเขาพยายามบอกว่าเฮ้ยมันก็มีองค์กรอิสระหลายๆองค์กรนะ ที่รัฐเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลก็เป็นคนจัดสรรเงินให้ซึ่งมันก็ไม่ได้ไปมีผลอะไรกับการที่จะต้องมาเข้าข้างรัฐบาลอยู่อันนี้ผมก็เลยเนี่ยคุณไพศาลมองมุมนี้ครับ
1: ก็หน่วยงานคือมีหน่วยงานที่มาหาม ากำกับไปทีมันก็อำนาจมันก็ขึ้นไปอยู่ที่หน่วยงานที่กำกับนั่นแหละ
0: ครับอันแล้วอย่างที่องค์กำกับองค์กรอิสระไม่ใช่กำกับสิการจัดสรรเงินให้องค์กรอิสระ
1: อันนี้จริงๆเขาออกแบบมาให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการก็เป็นผู้มากำหนดนโยบายต่างๆนะผมว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าการเลือกตั้งอะไรต่างๆได้มาแล้วสามารถทำงานกำกับดูแลหรือว่าทำให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารของไทย PBS เนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางนโยบายจริงหรือไม
0: ่
1: แต่ว่าโดยการออกแบบเนี่ยมันออกแบบไว้ให้นั่นแล้วส่วนสตง.เนี่ยเขาแน่นอนอ่ะเขาก็ต้องหน่วยงานที่รับเงินจากภาษีหรือรับเงินจากเส้นเงินอะไรต่างๆที่เป็นเงินเงินที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของรัฐเนี่ยยังไงเขาเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วไอ้อย่างเนี้ยมันก็แสดงว่าไม่ใช่ว่าไอ้สถานะของไทย VBS หรือสถานะของกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันปลอดการตรวจสอบนะมันมีการตรวจสอบอยู
0: ่
1: อย่างเช่นที่สตง.ไปตรวจสอบแล้วก็มีคำถามเนี้ยก็ต้องทำให้ไทย VBS เขาก็ต้องชี้แจง
0: คร
1: ับแล้วก็ต้องชี้แจงเขาก็ต้องดูถ้าหลายข้อชี้แจงไม่ได้แล้วก็มีคำสั่งว่าจะต้องนั่นไปมันก็มีปัญหา
0: อ
1: ย่างที่เขาเรียกให้ชดใช้เงินคงเงินคืนอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปว่ากันต้องไปอาจจะต้องเป็นกระดงคดีอะไรกันไปครับ
0: คือไม่รู้มีใครมองเหมือนผมหรือเปล่านะผมกลับมองว่าการที่รัฐพยายามจะมันไม่ใช่ดึงเงินคืนหรอกแต่ดึงเงินมาเข้ารัฐเพื่อจัดสรรเองเนี่ยผมกลับมองว่าอันนี้ผมคนเดียวนะไอ้พุทธรัฐถังแตกหรือเปล่าพยายามจะดึงเงินอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในปีงบประมาณอะไรเงี้ยเข้ามารวมศูนย์แล้วก็โอเคได้เห็นเงินก้อนทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ค่อยจัดสรรออกเพราะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกเลยครับว่าแต่ละปีงบประมาณรัฐบาลมาเนี่ยงบลงทุนอะไรต่างๆนานามันก็แบบน้อยมากมันก็จำเป็นจะต้องหารายได้เพิ่มแต่จะไปขึ้นแวดขึ้นภาษีหรืออะไรต่างๆก็ตันหมดลดรายจ่ายมันก็ยากก็เลยจะต้องหาทางดึงเงินที่มันเป็นรายได้ที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ในการดูแลในภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกต
1: คือเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ว่ามันก็คงจะมีคนในภาคส่วนที่เขาคงจะมาล็อบบี้ทางฝั่งรัฐบาลว่าถ้าปล่อยไปแล้วนี่มันก็มันควบคุมไม่อยู
0: ่
1: ไทยบีเอสก็หลายรายการก็จวกรัฐบาลมันไม่มียั้งมือเลยไปมามันก็คงแล้วผมคือทุกคนที่เขาไม่มีการตรวจสอบมีการพิพากษ์วิจารณ์อะไรก็คงมีอยู่แม้กระทั่งเรื่องสสสเนี่ยเราก็รู้อยู่ก็มีคู่กรณีหมอก็ซัดกันนัวสสเนี่ย
0: ครับ
1: ในกระทรวงสาธารณสุขนั่นน่ะอดีตลูกหม้อกับลูกหม้ออะไรซัดกันนัวเนียไปหมดแล้วก็ยังมีเครือข่าย NGO ที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสุขภาพอีก
0: คร
1: ับ เพราะสสเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคล้ายๆกับเป็นล่มเป็นอัมเบร่าใหญ่นะ
0: อ
1: ัมเบร่าใหญ่เป็นล่มอันใหญ่เลยที่ไอNGO จำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ภายใต้ล่มอันเนี้ยในขณะที่ทางฝ่ายผมดูท่าทีจากหมอที่เขาเป็นโฆษกรัฐบาลนะเขาอยู่อีกปีนะเขาก็ซัดแบบแปลกเลยหมอเอกซึ่งมันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคภูมิใจไทยก็ซัดกันมาหลายรอบแล้วที่จะพยายามดึงสสสกองทุนเหล่านี้มาบริหารจัดการเองโดยระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข
0: จริงที่สสสเนี่ย
1: งานป้องกันเนี่ยงานคือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะต้องไปจ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาประชาชนก็คือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีการดูแลรักษาสุขภาพก่อนจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินงบประมาณเยอะๆในการรักษา ก็เป็นงานซึ่งสาธารณสุขเขาก็มองว่าเขา

0: ็งานนี้ก็ทำอยู่แล้วต้องไปสอสอจะต้องไปทำทำไม
1: เพราะอีกมิติหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครทำงานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับเอเจนซี่เนี่ยสสสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินถุงเงินถัง
0: จะเป็นเงินถุงเงินถังที่ต่างๆที่ก็ทำอยู่เยอะ
1: ที่เม็ดเงินมหาศาลในการที่จะไปขอองบประมาณหรือว่าอะไรอย่างเนี้ย
0: ม
1: ันก็เป็นอีกมุมนึงก็เป็นอีกมุมนึงครับ
0: คือเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ซ้อนทับกันอยู่หลายอย่างต้องค่อยๆแกะทีละอันเนี่ย
1: ใช
0: ่คือการเมืองเขาจะเข้ามาหรือแล้วเขาจะอยากเขาจะเข้ามาขอคอนโทรลอย่างเงี้ยโอเคไห
1: ม
0: อ่านอันนี้ก่อนนะถ้าไม่โอเคก็ต้องแสดงท่าทีออกมาทางพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายอะไรต่างก็ต้องแสดงท่าทีว่าเอาด้วยไหมเอาด้วยยังไงแต่รัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเขาคุมเสียงเขามีโอกาสที่จะคุมเสียงข้างมากแล้วเขาคุมได้ถึง2สภาด้วยถ้าเขาไม่มีแรงต้านหนักหน่วงเนี่ยผมว่าเขาเดินหน้าฉลุย
1: อ
0: ันที่สองเลยก็คือว่าถึงว่าสมมุติว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะยื่นเข้าไปกำกับได้เนี่ยนะหรือว่าคนก็คัดค้านว่าถึงรัฐบาลไปกำกับเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภายในของไทย PBS เนี่ยมันก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนไอ้คนที่ชี้นิ้วคนเท่านั้นเองใช่ไหมจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็อาจจะยังอีลุยฉุยแฉกอยู่ถ้าเขาบอกว่ามันอีลุยฉุยแฉกนะสิ่งที่ต้องการจะทำให้เกิดขึ้นก็คือว่ามันควรจะมีการใช้เม็ดเงินให้มันมีคุณภาพอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งไม่ว่าการเมืองจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ควรจะต้องมีการขับเคลื่อนในบริบทใดบริบทหนึ่งที่ทำให้ไอ้เงินจากภาษีบาปที่เข้าไปใช้ในไทยพีบีเอสเนี่ยมันจะต้องทำให้มันมีคุณภาพสมดังเจตจำนงที่เกิดไอ้หน่วยงานนี้ขึ้นมา
1: เพราะตอนนี้ประเด็นที่ไทยพีบีเอสกำลังโดนตีหนักๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคุณภาพนะมันเป็นเรื่องของการใช้เงินที่มันแบบเยอะมาก
0: ใช่
1: อย่างผมเห็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดอ่านเมื่อกี้เลยขนาดทำถุงผ้ายังทำวิธีเฉพาะเจาะจงผมก
0: ็
1: คือถ้าในมุมมองเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะลืมคำว่าไทย PBS ไปอย่างเงี้ยเราเห็นวิธีการใช้เงินอย่างเนี้ยมันก็ควรจะยิ่งสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขุดคุ้ยให้มันหนักขึ้น
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็มองว่าจริงๆนี่ก็เป็นหน้าที่ไทย PBS นะที่จะต้องตรวจสอบองค์กรตัวเองเลยนะสำหรับคนที่เป็นนักข่าวคนที่เป็นสื่ออ
0: ครับเวลาหมดลงพอดีนะฮะไม่ได้ต้องการอยากจะตัดจบแบบง่ายๆแบบนี้นะแต่ว่ามันหมดเวลาพอดีเอาละครับต้องลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม

0: ปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: การรายการ34นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีทั่วประเทศนะคะวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะวันนี้วันเป็นวันหยุดตลาดเงินตลาดทุนหยุดนะคะแต่ว่ารายการของเราก็ยังคงมีอยู่ตามปกตินะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและพี่พรวันดีวรรณเมธางกูลค่ะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
3: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและโลกการลงทุนกันนะคะเอาบ้านเราเองก็ต้องบอกว่าไฮไลท์นี่โอ้โหหลายคนก็ยังคงติดตามกันถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bankแล้วก็IMF และ World Bank Annual Meeting 2026เมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็มีการนำประเด็นเรื่องของ AI กับการกับเรื่องงานนะการจ้างงานนะคะของโลกนะคะซึ่งก็เป็นธีมที่มีการพูดคุยกันในวงเสวนาหลักเมื่อวานนี้ค่ะส่งทางด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะก็ได้หยิบยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ได้นำไปนำเสนอในเวทีการประชุมเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ทางฝั่งของคุณคริสเตเลน่าจอร์จิวาเองนะคะก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ของประเทศไทยนะคะคุณคริสเตเลน่าบอกว่าโอ้โหคือในครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมการประชุมถึงกว่าเกือบ 18,000 คนด้วยกันนะคะ
3: ค
2: ือเจ้าภาพก็คือประเทศไทยเนี่ยก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คน แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคริสเตเลน่าบอกว่าโอ้ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะมีเข้าร่วมประชุมมีคนเข้าร่วมประชุมถึงกว่า 17,000 คน 18,000 คนเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนนะคะว่าประเทศไทยก็เข้าไปอยู่เรดาร์นะคะของประชาคมโลกเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะคะที่สร้างความเชื่อมั่นให้คนที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารต่างๆหลายๆประเทศเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของประเทศไทยนะคะในการเป็นเรดาร์ของโลกแล้วก็วันนี้สิ่งที่ตลาดทุนทั่วโลกจับตาก็คือการรายงานนะ
2: คะ
3: แนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF ในการประชุมบนเวทีนี้นะ
2: คะ
3: ซึ่งล่าสุดคือมีการรายงานตั้งแต่9โมงที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวเลขรายงานออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะในส่วน IMF นั้นคงการประเมินเศรษฐกิจโลกปี69ว่าจะเติบโต 3.1%

0: ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานครั้งก่อนแต่ว่าปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้านะคะปี2570ว่าจะขยายตัวได้ 3.4% จากเดิมที่คาดว่าจะโตได้ 3.2% ค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วโลกในปีนี้นะคะจะปรับตัวสูงขึ้นเป็น 4.7% สาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็อาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะคะทีนี้เรากลับไปดูกันถึงเรื่องของภาพของตลาดเงินตลาดทุนนะคะก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่เราติดตามสถานการณ์กันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงตอนนี้ต้องควบคู่กันไปที่ต้องมอนิเตอร์ก็คือบริเวณยุโรปด้วยนะคะตรงสงครามยูเครนนะคะที่ตะวันออกกลางนี่ก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ความตึงเครียดนั้นก็ไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กลุ่มฮูตินะคะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลนะคะให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะในขณะที่ทางฝั่งของยุโรปเองนะคะที่เมื่อวานประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอ๋อทางรัสเซียกับยูเครนนั้นตกลงว่าจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งกันและกันปรากฏว่าน่าจะเป็นความเข้าใจส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวเพราะอีกสองเจ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็คือถือว่าทั้งสองฝ่ายนะคะก็ไม่ได้คือไม่ได้ยอมรับนะคะว่าตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งกันและกันซึ่งถามว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณเชื่อคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่านะคะแต่ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาเดือดกันขนาดนั้นแล้วจู่ๆเขาจะมาหยุดในการตอบโต้โจมตีกันไปในเชิงแบบความจริงอะความจริงอะเรื่องเหตุและผลอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เลยทำให้ราคาพลังงานนั้นก็สูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยWTI งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนนั้นเพิ่มขึ้นไป1.89 เซนต์ค่ะ 2.06% มาปิด 93.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้น1.93 เซนต์ 1.8% ค่ะมาปิดที่ 106.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงก็เป็นผลมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกด้วยนะคะในขณะที่ความกังวลเรื่องของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสก็ยังคงยืดเยื้อเช่นเดียวกันหลังจากที่มีเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องมีเรือขนส่งบางลำก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้าไปยังท่าเรือส่งออกน้ำมันดิบหลักของทาง UAE ค่ะก็ท่าเรือแห่งนี้ก็ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูการส่งออกน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซียให้กลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดสงครามอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าฮอร์มุสเองก็ยังติดขัดอยู่นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพของราคาน้ำมันถ้ามาดูราคาน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะขยับลงนิดหน่อยนะคะโดย WTI ลงมา1 เหรียญ18เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 92.58 ก็ยังถือว่าก็ยังสูงนะคะส่วนเบรนท์เองอยู่ที่ 105.46 ค่ะปรับลดลงมา1.19 เหรียญนะคะส่วนบ้านเราเองนี่ก็ต้องบอกเลยเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมข้อมูลในการอีกทีนึงก็คือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทะลุแสนล้านเรียบร้อยแล้วจ้านะติดลบแสนล้านนะแสนล้านกับอีกประมาณ2.02 ล้านบาทประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยปลายทางหน้าปั๊มของเราเองเนี่ยก็ดูทรงแล้วนะคะก็อาจจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะคะที่ในสัปดาห์นี้แหละจะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันหน้าปั๊มด้วยค่ะ
0: ค่ะเช้าวันนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยสำหรับตลาดโลกแต่ว่าเมื่อคืนที่ราคาน้ำมันพุ่งเนี่ยทำให้ทองร่วงลงนะคะดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ช่วงหนึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ1 สัปดาห์ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะที่จะประกาศวันพรุ่งนี้ก็เราจะทราบประมาณเช้าพฤหัสนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะโดยราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์งวบส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง25ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์นะคะหรือว่าคิดเป็น 0.6% ค่ะปิดที่ 4,190 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะดูราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน2รอบนะคะรอบแรกลงมา150บาทรอบที่2ขึ้น50บาทค่ะทำให้เช้าวันนี้ราคาทองคำในประเทศลดลง100บาทจากเมื่อวานนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุด 66,150 บาทขายออก 66,350 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,169 ดอลลาร์โค้ดเงินบาท 33 บาท 61 สตางค์ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราไปดูกันที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้สำหรับที่ Wall Street ค่ะดาวโจนส์ปิดบวกได้ 0.4% ประมาณนี้นะคะ S&P 500ปรับตัวลดลง 0.06% Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.4% ค่ะดาวโจนส์นั้นบวกได้นะคะจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มโทรคมพลังงานและการแพทย์แต่ว่าการซื้อขายก็ถูกกดดันด้วยแรงขายของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะส่วน S&P 500นะคะ8ใน11กลุ่มหลักของดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันกลุ่มเทคก็กดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำแล้วก็ฮาร์ดแวร์ AI ค่ะกลุ่มชิปถูกแรงกดดันนะคะแล้วก็มีแรงขายออกมาหลัง CEO ของ Broadcom ออกมาเตือนว่าข้อจำกัดด้านเงินทุนอาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI ยิ่งกว่าปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำหรือว่าไฟฟ้าซะอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเงินละไม่มีทุนก็ทำไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าทุนแล้วต้นทุนทางการเงินแพงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงด้วยเนี่ยนะคะพร้อมกับทาง CEO Broadcom เปรียบเทียบนักลงทุน AI จำนวนมากว่าไม่ต่างกับนักพนันในคาสิโนเออนี่นะแล้วในขณะที่อีกหนึ่งคนนะคะคือ CEO ของ Intel ก็ได้กล่าวถึงความกังวลในเรื่องของการจัดหาเงินทุนในลักษณะเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะที่กดดันหุ้นเทคก็กดดันภาพใหญ่ของดัชนีในขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดพันธบัตรสหรัฐปิดทำการเนื่องจากว่าวันจันทร์เป็นวัน Columbus Day นะคะนักลงทุนจึงยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนะคะก่อนจะปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย10อายุ10ปีเนี่ยค่ะก็สูงมากนะคะ 5.24% นะคะก็ยังถือว่าสูงนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงที่สุดในรอบ2ทศวรรษเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะคะแต่ก็ยัง 5% กว่าค่ะส่วนอายุ30ปีก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 5.6% ด้วยอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานนี้ท่ามกลางฤดูการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะโดยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มของแบงค์ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น Bank of America City Group Goldman Sachs JP Morgan Chase Morgan Stanley แล้วก็ Wells Fargo อีกด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็กำลังจะมีการรายงานผลประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่ยุโรปหรือว่าแม้แต่ที่ไทยเราเองนะคะตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดตลาดในแดนบวกค่ะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยหุ้นกลุ่มธนาคารถือว่าช่วยพยุงตลาดไว้ได้นะคะนักลงทุนผ่อนคลายความกังวลบางส่วนจากปัญหาราคาน้ำมันดิบแล้วก็หันมาให้ความสนใจกับสัปดาห์แห่งการรายงานผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ค่ะโดยในส่วนของดัชนีหุ้นยุโรปนะคะสต็อก600บวกมา 0.65% ค่ะฟูซี่100ลอนดอนบวก 0.99%เด็กซ์เยอรมนีบวก 0.76% ค่ะแล้วก็ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวก 0.38% นะคะ3ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดเมื่อคืนนี้ก็นำโดยกลุ่มแบงค์ค่ะนำตลาดบอนด์ยีลด์ชะลอตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งยูโรโซนก็ปรับตัวลดลงมาบ้างเมื่อคืนนี้นะคะช่วยความคลายความตึงเครียดในตลาดทุนแล้วก็ส่งผลดีต่อจิตวิทยาการลงทุนค่ะแล้วก็มีการเกาะติดงบในไตรมาส3นะคะตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วง earning season ค่ะโดยนักลงทุนรอการจับตาการรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝั่งยุโรปนะคะที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้อย่างเช่นหุ้นหลุยส์วิตตองนะคะ LVMH ค่ะแล้วก็ในส่วนของ ASML ด้วยนะคะและทั้งนี้นักลงทุนจับตาการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อค่ะเพราะว่าบรรยากาศการซื้อขายในวง กว้างเนี่ยยังมีความระมัดระวังเนื่องจากว่านักลงทุนรอคอยการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์เพื่อที่จะประเมินทิศทางดอกเบี้ยของเฟดด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดในเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรวันนี้ตลาดในเอเชียอื่นๆเปิดทำการยกเว้นบ้านเราตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะคะสำหรับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะนิเคอิ225ค่ะลงไปถึง 1,855 จุดเลยทีเดียวนะคะ 2.7% ห่างเสียงของฮ่องกงนะคะปรับลดลงไป 0.9% เดี๋ยวขอเช็คดูหลายที่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าลงไปเยอะๆ แบบนี้ต้องเช็คหลายๆรอบ โอเคก็ตรงกันนะคะก็ห่างเสียงนี่ลงไป 1% กว่าค่ะ280จุดส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเองเช้าวันนี้ก็ปรับลดลงไป 1.2% นะคะแม้กระทั่ง Nifty 50ของอินเดียลงไป 0.7% Kospi Index ของเกาหลีใต้วันนี้ลงไปถึง 7.36% นะคะ 7% กว่าค่ะ Set Index วันนี้เดชบุญนะคะที่ปิดทำการนะคะ แต่ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล่ตามหลังเพื่อนไปหรือเปล่านะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะ Set Index เราปิดปรับลบไป 5.91 จุดอยู่ที่ 1,571 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,900 กว่าล้านบาทเมื่อวานต่างชาติซื้อสุทธิ260กว่าล้านบาทค่ะหุ้นไทยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเคมีแล้วก็หุ้นเดลต้านะคะแต่ว่ามีแรงซื้อหุ้นแบงก์โรงไฟฟ้าแล้วก็ finance มาช่วยพยุงดัชนีนะคะในขณะที่ตลาดก็รอสัญญาณจากการประชุม World Bank แล้วก็ IMFซึ่งดูแล้วเนี่ยสัญญาณก็เป็นในเชิงบวกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัจจัยลบในต่างประเทศก็ค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วยนะคะก็กดดันภาพใหญ่ของการลงทุนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะว่าพรุ่งนี้หุ้นไทยเปิดทำการมานั้นจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานการประชุม IMF World Bank นะคะก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของ AI ด้วยมีการส่งสัญญาณเตือนว่าเด็กจบใหม่อาจจะถูก AI กลืนงานนะคะแล้วก็ AI กำลังเปลี่ยนตลาดแรงงานทั่วโลกโดยคาดว่าจะกระทบต่องานประมาณ 40% ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะเข้ามาทดแทนแรงงานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวดีและคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คุยถึงเรื่องของประเด็นนี้เลยค่ะที่ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยบอกว่า AI กำลังจะกลืนเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานทั่วโลกอาจจะส่งผลกระทบต่องานประมาณ 40% เลยทีเดียวค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเด็กจบใหม่เนี่ยค่ะอาจจะถูก AI กลืนงานไปแบบนั้นเลยอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในภาคการศึกษาอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องเตรียมการรับมืออย่างไรบ้างคะ
2: คำถามที่คุณวันดีคุณองดีถามเนี่ยเป็นคำถามที่ทั้งโลกตอบนะครับเพราะว่าเปิดเซสชั่นการประชุมของสภาผู้ว่าการนะฮะของ IMF แล้วก็ของ World Bank เนี่ย คนพูดก็คือประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็เปิดมาด้วยนะครับทางด้าน MD ของ IMF และประธานาธิบดีสิงคโปร์ซึ่งขับเคลื่อนเรื่อง AI มากนะเป็นที่ขับเคลื่อนมากผมเลยเล่นใหญ่ด้วยนะ คำถามที่คำถามแค่อยู่ในภาควิชาการนะครับ คำถามนี้ต้องบอกว่าผมเป็นอธิการบดีและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งถือว่าโชคดีมาก ที่ได้อยู่ในสถานนี้ คำว่านักเศรษฐศาสตร์คืออะไรคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะมองสองฝั่งเสมอแล้วสังเกตไหมครับว่ามันมีคำจีนที่ผมพูดไม่ออกไม่ถูกนะไอ้คำว่าวิกฤตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีทั้งปัญหาและโอกาสคนมองเรื่องเดียวกันเนี่ยจะเป็นทั้งปัญหาและโอกาสเช่นณวันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ผู้พัฒนา AI บอกว่าให้ทั้งโลกเนี่ยช่วยกันหยุดยั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI แต่ผู้นำโลกบอกว่าเราควรจะเร่งเคลื่อน AI ให้พัฒนาโดยเร็วนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะไปที่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เล่ากันง่ายๆนะฮะบอกว่ามีนักการตลาดสองคนคนหนึ่งเนี่ยเดินทางที่เกาะแล้วก็บอกว่าโอ้ยขายรองเท้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครใส่รองเท้าอีกคนบอกโอ้โหตลาดมหาศาลเลยเพราะมีใครใส่รองเท้าหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมที่ผมจะตอบคำถามเนี่ยคือคำถามเมื่อวานเนี่ยมีการพูดกันว่า small AI นะครับ high more นะครับ employee ก
1: ็
2: คือถ้าเราทำ AI ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น AI เล็กๆกับ SME เนี่ยเราอาจจะจ้างงานมากขึ้นได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างนี้นะเช่นมาแรงค่าไทยเราปรับ AI ไปทุกวิชานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจ้างคนเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเมื่อเราสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นเราสามารถให้บริการได้ดีขึ้น เราจะสามารถจ้างคนเพิ่มขึ้นได้แต่เราจะใช้ small scale นั่นหมายว่าเราจะต้องแปลงคนนะครับ

0: มื่อวานเนี่ยก็พูดว่าเศรษฐกิจมันเป็นเคเชฟเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ว่าคนที่เกาะกระแสไฮเทคเนี่ยจะโตได้แต่คนที่เกาะกระแสไฮเทคไม่ได้ก็จะตกเพราะถ้าผมมองโดยภาพรวมนะครับตำแหน่งงานจะหายและที่สำคัญคือเด็กจีนเรียน AI ตั้งแต่ป.1ถึงป.3ป.4ถึงป.5อีกแบบนึงมัธยมเริ่มที่จะเขียนโคดิ้งแล้วก็เริ่มทำแอปพลิเคชันสิ่งที่เราต้องปรับอย่างรวดเร็วคือเราจะต้องปรับการด้วย AI อยู่กับ AI และเติบโตไปกับ AI เศรษฐีรุ่นใหม่สังเกตเห็นนะครับว่ามันเหมือนกับการใช้ตัวไฮเทคแอปพลิเคชันและหลังๆจะเป็นแอปพลิเคชันเช่นถ้าในเวทีของการประชุมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผู้นำทางธุรกิจซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะวัยรุ่นฟันล้านเนี่ยทำทั้ง delivery นะครับและก็อีกคนนึงก็คือทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวทั้งใส่ AI เพื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเชื่อเลยว่ามันอาจจะสร้างงานได้มหาศาลผมเห็นภาพที่ทั้งสองท่านถามนะครับว่ามันจะตัดตำแหน่งคนไปแน่นอนจะตัดการทำงานของคนไปแน่นอนผมยกตัวอย่างบางอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราดูเอกสารในนี้เกิดขึ้นในมหาลัยนะเราดูเอกสารเพื่อเทียบโอนหน่วยกิจใช้เราเป็นวันกว่าที่จะออกรีพอร์ตได้ตอนนี้ใช้ AI ขึ้นชั่วโมงออกรีพอร์ตเสร็จเลยสังเกตไหมครับว่าจำนวนเวลาของการใช้งานเนี่ยมันลดลงนะเพราะจำนวนคนเราก็จะต้องการจำกัดลงแต่ว่าเราสามารถสร้างงานใหม่ๆได้ถ้าเราหาจังหวะและโอกาสได้นะคือไกลกับใครจริงๆนะที่ผมตอบก็คือว่ามันแล้วแต่คนมองว่าเป็นโอกาสและปีนเขาลูกนั้นไปหรือคนบอกว่ามันคือภัยคุกคามและถอยหลังออกจากเขาโดยที่ไม่ยอมปีนเขาเพื่อไปสู่ความสำเร็จ
1: ค่ะก็คือคือผู้คนเนี่ยก็มักจะบอกว่าเดี๋ยว AI มาแย่งงานมนุษย์ใช่ไหมคะแต่เวทีเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ AI ในการสร้างงานใหม่ๆเนี่ยได้ช้าเกินไปมากกว่าประมาณนั้นเนาะอาจารย์ทีนี้คำว่า small AI นี่น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์กรุณาช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นภาคธุรกิจเล็กๆหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยคำว่า small AI สำหรับเขาเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างอะค่ะ
0: คือจริงๆมันต้องบอกก่อนนะครับว่าคือตัวธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือลงทุนตามสภาพเนา
1: ะ
0: นะข้อแรกก่อนก็คือว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่นักเทคโนโลยีนะครับแต่ผมก็จำเป็นต้องคุยกับIT person นะในมหาลัยเพื่อจะเข้าใจมันนะครับแล้วเริ่มต้นก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะขายของ SME เราต้องซื้อหาบเนาะมาขายเดี๋ยวนี้คงต้องใช้รถเข็นแล้วล่ะนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปิดร้านแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพราะตอนแรก AI ที่ใช้เนี่ยขอให้เริ่มต้นเนี่ยคือผมก็เชียร์รัฐบาลเขาหน่อยนะไม่รู้ว่าลงไทยพาสหรือยังเริ่มต้นด้วยการเข้าไปลงไทยพาสนะไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่ป่ะนะอันที่สองเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจบางคนเอาคนทำธุรกิจกันแล้วกันน
1: ะ
0: ที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าหลายคนเข้าถึงมือถือได้ลองใช้AI application ที่มันฟรีนะประเภทแชทเน
1: ี่
0: ยแล้วลองเรียนรู้คือจริงๆนะต้องบอกเลยครับว่าสมมติเราจะหาข้อมูลทีเนี่ยผมหาข้อมูลเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ย2นาทีผมหาได้ละ เพราะผมจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับท
1: ้
0: ายสุดเนี่ยมันก็จะแนะนำว่าเอ๊ะถ้าสภาพเราเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องปรับยังไงอันนี้คือการใช้พร้อมนะครับนะพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องเติมคือมันต้องเติมนะสามธุรกิจต้องเติมเช่นผมทำเว็บไซต์ผมก็ให้เขาพัฒนาเว็บไซต์ท้ายสุดเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าผมพัฒนาเองได้ผมก็ไปจ้างเอาแบบหลักง่ายๆให้ AI มาเรียนรู้เช่นผมติด CCTV เสร็จแล้วผมก็ดูว่าลูกค้าเข้าร้านผมเนี่ยเขายิ้มเขาอารมณ์บึ้งบูดเขาเดินจิบของอะไรแล้ว data นั้นมาวิเคราะห์ฮะคือ AI ไม่ใช่สำหรับทุกคนจะเข้าถึงในมิติเดียวกันนะแต่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าเข้าถึงเนี่ยมันช่วยธุรกิจได้นะครับหรือว่าจะสร้างธุรกิจใหม่ๆได้เช่นผมเรียนรู้เรื่องการเขียน AI แล้วผมก็เข้าไปทำงานรับจ้างในการเขียนนะครับในการพัฒนาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเนาะครับ
2: ค่ะถึงเวลาที่บ้านเราต้องปฏิรูปการศึกษาคือสอน AI ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์
0: คืออันนี้ผมก็ต้องบอกนะครับว่าผมคงจะต้องบอกว่าเรายังไม่ทราบจริงเราคงต้องประเมินนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าสิ่งแรกที่มีการถกเถียงในสภาผู้แทนและนายกรัฐมนตรีออกมาพูดชัดว่าจำเป็นที่ต้องลงทุนมหาศาลนั่นก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์ให้คนทุกคนเรียน AI นะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มฝังตัว AI เข้าไปในชั้นไหนยังไม่ได้สืบหานะครับแต่ว่าถ้าที่จีนเนี่ยหรือวิชาต่างๆแล้ว AI ลงไปตั้งแต่ประถมแต่ว่าเขาให้เรียนรู้เฉยๆเนี่ยยังไม่จับเครื่องม
1: ือ
0: แต่พอป.4ถ้าที่สืบค้นมาเนี่ยป.4เริ่มจับเครื่องมือละแต่ป.1ถึง3ให้รู้จัก AI ให้เข้าใจเอาการ์ตูนอะไรต่างๆเข้ามาให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ย AI เป็นมิตร คือถ้าถามผมเนี่ยถ้าเราจะเริ่มเร็วสุดก็คืออบรมช็อตคอร์สนะครับอันเนี้ยปรับเร็วซึ่ง1เทอมเนี่ย4เดือน3เดือนเนี่ยมันสามารถปรับได้แล้วหลังจากค่อยฝังตัวในปริญญาหรือว่าในหลักสูตรครับ
1: อืมค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ก็คงจะได้ติดตามแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ตามกันไป
0: เรื่องผมลืมไปผมขอบอกรายการก่อนนะครับผมลืมหลังไมค์เดี๋ยวให้หลังไมค์โทรหาผมหน่อยก็แล้วกันครับ
1: โอเคได้เลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะจากเวทีเสวนาเมื่อวานนี้นะคะก็คือ small AI big jobs เนี่ยแหละ AI ขนาดเล็กงานที่มากขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนหนุ่มสาวทั่วโลกประมาณ 1,200 ล้านคนนะจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เมื่ออายุครบ18ปีนะ 1,200 ล้านคนนะคะประเทศต่างๆจึงควรจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประชากรวัยแรงงานเหล่านี้ด้วยการสร้างโอกาสในการทำงานที่มีผลิตภาพควบคู่ไปกับการลงทุนทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาน้ำที่สะอาดไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะอีกด้วยแล้วก็เขามองว่าการใช้ AI เนี่ยไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กแต่ว่ารวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญมากนะถือว่าเป็นการเปิดเวทีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสักครู่จากสำนักข่าวไทยค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่

0: ษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอดีตปลัดมหาดไทยลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหากระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันซึ่งตนรู้สึกอายเวลาเจอคนรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วรู้สึกหนักใจเหมือนกันเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าจะได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีส่วนในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามียืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วและยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยส่วนอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายสิทธิพงษ์ย้ำว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจอันมิชอบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอน
6: บุญรงค์จิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพลางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: 10:09 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราจะไม่ได้ติดตามเรื่องของภาพการลงทุนนะคะแต่ว่าเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าภาพของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยแดงเดือดเลยนะคะทั้งฝั่งของญี่ปุ่นเอ่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง KOSPI Index ของเกาหลีใต้นี่หลุดต่ำกว่าระดับ 6,000 จุดแล้วนะคะตอนนี้คอสปิอยู่ 5,914 จุดวันนี้ลงไปถึง 7% กว่าเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นภาพของในต่างประเทศนะคะในขณะที่ในฝั่งของฟิวเจอร์สเองนะคะอย่าง S&P เนี่ยก็ปรับลงมา 0.2% ประมาณนี้นะคะส่วนดาวโจนส์ก็ยังบวกได้ค่ะท่ามกลางการรอเรื่องตัวเลขอยู่นะคะการประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะ
9: ค่ะก็ถือว่ายังโชคดีอย่างที่น้องนงบอกนะคะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการมิฉะนั้นเนี่ย
8: ค
9: งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแดงเดือดตามด้วยเหมือนกันนะคะ
8: ค่ะใช่ค่ะนะอันนี้มีเข้ามาล่าสุดแล้วนะ
9: คะ
8: ที่พี่พรบอกว่าวันนี้ IMF จะแถลงข่าวเรื่องรายงานตัวเลขเศรษฐกิจโลกเป็น World Economic OutlookResilience under strain แล้วก็ urgent choices ด้วยฉบับล่าสุดเลยมาเปิดเผยที่ห่วงการประชุมประจำปีในครั้งนี้โดยทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ค่ะก็ขออนุญาตหยิบนะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยมานะคะว่าเขามีการมองภาพของไทยอย่างไรบ้างนะคะการเติบโตเนี่ยนะคะ WEO ก็คือรายงานตัวนี้เนี่ยบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยกำลังเผชิญแรงหน่วงจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศค่ะจึงทำให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดย GDP ปี2026คาดว่าจะขยายตัว 2.1% จาก 2.4% ในเดือนในปีที่แล้วนะคะและในปีหน้ามีแนวโน้มจะทรงตัวที่ระดับต่ำต่อเนื่องที่ 2.1% คือปีนี้ 2.1 ปีหน้าก็จะยัง 2.1 นะคะแต่ว่าตัวเลข 2.1 ของครั้งนี้ของรายงานชุดนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นจากประมาณการครั้งที่แล้วเนี่ยคือเดือนเมษายนWEO เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวแค่ 1.5%แล้วก็รายงานฉบับถัดมาเดือนกรกฎาคมบอกเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวแค่ 1.9% แต่ว่ารอบนี้มองดีขึ้นคือ 2.1% นะคะแต่ก็ยังถือว่าต่ำแล้วปีหน้าก็จะยังอยู่แค่ 2.1% นะคะส่วนถ้าดูเงินเฟ้อค่ะก็คาดว่าจะขึ้นนะคะขึ้นมาแตะที่ 2.1% ในปีนี้นะคะ 2.1% เนี่ยคือก็อยู่ในกรอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อของไทยเนี่ยคือลบ 0.1% นะแต่ปีนี้ IMF บอกว่ามันจะดีดขึ้นมาแตะ 2.1% โอ้โหเศรษฐกิจโต 2.1 แต่เงินเฟ้อก็ 2.1 แบบนี้นะคะ ก็ภาพนี้ไม่ค่อยดีนะคะรวมไปถึงถ้ามาดูดุลบัญชีเดินสะพัดตัวเลขการค้าและบริการสุทธิของประเทศส่งสัญญาณที่น่ากังวลค่ะโดยคาดว่าจะพลิกกลับมาติดลบ 1.2% ของ GDP ในปีนี้จากเดิมในปีที่แล้วเนี่ย ดุลบัญชีของเราเกินดุล 3% นะคะแต่ว่าปีนี้จะติดลบ 1.2% ส่วนปีหน้าจะกลับพลิก

0: แต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยคือตัวเลขบ้านเราอ่ะการจ้างงานคืออัตราการว่างงานเนี่ยคือมันยังไม่ได้สูงอย่างตัวเลขนี้ก็คืออยู่แค่ 1% ซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงปี2027เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทาง IMF นะคะIMF บอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะโตไม่ทั่วถึงแต่ว่าไทยในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน5ยังได้อานิสงส์ทางอ้อมจากอุปทานห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโดยเฉพาะกระแสการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI จากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียอย่างเกาหลีใต้และก็ไต้หวันค่ะซึ่งเข้ามาช่วยหนุนภาคการผลิตและการส่งออกของไทยได้บางส่วนนะอันนี้ก็เป็นในมุมของเศรษฐกิจไทยนะคะส่วนถ้าดูเศรษฐกิจโลกนะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 3.1% ในปีนี้ค่ะและ 3.4% ในปีหน้าโดยภาพรวมยังขับเคลื่อนด้วย2แรงปะทะหลักคือ 1. ปัจจัยลบด้านราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากภูมิรัฐศาสตร์สวนทางกับเม็ดเงินลงทุนในเทคโนโลยี AI อันนี้เป็นปัจจัยบวกแต่ว่าปัจจัยลบคือแรงกระแทกจากราคาพลังงานนะคะIMF ยังส่งสัญญาณเชิงนโยบายชัดเจนถึงรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกโดยบอกว่านโยบายการคลังนั้นต้องรัดเข็มขัดค่ะอุ้ยรัดเข็มขัดแต่บ้านเราพี่พรเราเพิ่งจะกู้มาแจกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็200,000 ล้านที่กู้มา200,000 ล้านบาทหลังอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีโครงการแบบที่ให้เราเอ๊ะอ้าวเอ๊ะอ้าวเช่นของกระทรวงเกษตรของคุณสุยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: ค่ะ
0: ชงเตรียมจะชงรถไถ EV 8,000 ล้านใช่ไหม 8,000 ล้านตกคันละ16ล้านบาท
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าแม่ฝากเราต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็ต้องเร่งลดยอดขาดดุลงบประมาณและสกัดหนี้สาธารณะบ้านเราอ่ะหนี้สาธารณะกำลังจะปิ่มเพดานนะติแตะเพดานที่ 70% ของ GDP นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: IMF แนะนำว่ายกเลิกการแจกเงินแบบหวานแหแล้วก็จำกัดมาตรการอุดหนุนค่าครองชีพให้เป็นแบบเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีกรอบเงื่อนเวลาชัดเจนเท่านั้นบ้านเราไม่ใช่เลยคือแจกแล้วและแจกเหล้าแล้วก็แจกไปพอไม่แจกก็เลือกตอบโจทย์ทางด้านการเมืองก็กลับมาแจกอีกนะคะในขณะที่นโยบายการเงินต้องตรึงดอกเบี้ยค่ะและธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายและคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เข้มงวดเพียงพอเพื่อสกัดไม่ให้ราคาสินค้าแพงจนลุกลามจนคุมไม่อยู่ในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าโลกเราแล้วก็ประเทศไทยกำลังเจออะไรบ้างคะพี่พรคะ
1: ก็ขยายตัว 2.1% ในปีนี้และปีหน้าปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว 2.4% และถ้ามาดูในส่วนของค่าเฉลี่ยของอาเซียนของเรานะว่าเขาอยู่กันที่เท่าไหร่ที่ IMF ประเมินออกมาอยู่ที่ 4.4% ของเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะในส่วนของเวียดนามจะนำโด่งจะโตได้ GDP เวียดนามที่ IMF ประเมินปี
0: น
1: ี้ 8.4%
0: จ้ะประเทศไทย 2.1
1: ประเทศไทย 2.1
0: okay,
1: มาเลเซีย 5.2 อินโดนีเซีย 5.1 สิงคโปร์ 5.0 ก็คือ 5% แล้วก็ฟิลิปปินส์ 3.4%
0: เราก็อยู่ท้ายสุดเลยนะคะ
1: รั้งในส่วนของเกือบท้ายสุด
0: มีกัมพูชาไหมคะแล้วก็มีสปปไหมคะ
1: ยังไม่มีตัวเลขของกัมพูชาและสปปสปปลาวที่ออกมาใช่อาเซียนไฟค่ะของเราเนี่ยลังท้ายในอันดับ5แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 4.4 นะคะทีนี้เรามาดูว่าการที่เงินเฟ้อ 2.1% GDP 2.1% บอกอะไรได้บ้างนะคะนั่นหมายความว่าการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยเป็น
0: 0
1: การเติบโตที่แท้จริงเราเป็น0นะคะมูลค่าการเงินเพิ่มขึ้นปริมาณสินค้าเท่าเดิม GDP โต 2.1% แต่ถ้าเกิดว่าหักลบกลบนี่กบเงินเฟ้อ 2.1% เท่ากับว่า real GDP ของเราเนี่ยเป็น0นะ
0: คะ
1: ก็ถามว่าคือก็มีมุมมองว่าเอ๊ะมันนี่เรารวยในกระดาษแต่ว่าจนลงในชีวิตจริงหรือเปล่านะคะค่าจ้างเนี่ยมันตามไม่ทันค่าครองชีพเนาะแล้วก็สิ่งที่ตามมายังอาจจะเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าพอ GDP เนี่ยคือรัฐบาลวางเป้าว่าจากนี้ไปอยากจะผลักดัน GDP ให้ได้ 3% ทุกปีแต่ว่า IMF ตอนนี้มองว่าของเราปีนี้ 2.1 ปีหน้าก็ 2.1 ทำให้เราต้อง

0: เร่งเครื่องเพราะว่าไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยในส่วนของหนี้สาธารณะที่เขาเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP เพราะ GDP ต่ำเนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะมันสูงขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะนะเพราะว่าตัวที่มาคำนวณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือถ้าดูภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ประชาชนก็คงจะรู้สึกด้วยการดำเนินชีวิตของประชาชนแล้วล่ะ
0: ใช
1: ่ไหมว่าเศรษฐกิจมันฝืดๆอ่ะของก็แพงอะไรเงี้ยเจอน้ำท่วมเข้าไปอีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่เอ้ยอะไรเอ้ยผักเอ้ยต่างๆนานาอีกการหารายได้ก็ติดขัดใช่ไหมคะแต่ภาพมันจะตัดโชกันค
0: ือ
1: เมื่อกี้สักครู่ที่บอกว่าไอ้แม่บอกว่ากำลังเจอสองแรงปะทะที่สวนทางกัน
0: ค่ะ
1: เจอน้ำมันเนี่ยเราก็แบบเนี่ยเรากำลังจะคุยว่านี่กองทุนแตะแสนล้านแล้วก็ตัวเนี้ยมันสูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายทางคือรัฐบาลก็จะปล่อยล้อฟรีละ
0: ค่ะ
1: ก็จะขึ้นราคาน้ำมันปลายทางไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือกดดันหมดเลยมันเป็นต้นทุนของทุกสิ่งอย่างค่าครองชีพด้วยอะไรด้วยค่าขนส่งธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยในขณะที่อีกภาพหนึ่งก็คือว่าการเร่งลงทุนของทีมพวก AI data center
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่คนละเรื่องเหมือนอยู่คนละโลกอ
0: ่
1: ะเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะในขณะที่เรื่องของ K-shape บ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปมันก็คงจะเป็น K ที่แบบว่าขากว้างข
0: ึ้
1: นไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะมาบรรจบตรงกันได้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าไปคนละทางนะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะของในเวทีนะการประชุมที่ได้จัดที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมกันนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็มีการนำเสนอคือบ้านเราอ่ะมีการนำเสนอเรื่องของไทยพาวิเลียนซึ่งในนั้นเนี่ยมีการจัดเป็นนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันก่อนนะคะกับคุณหมอกฤษรัตน์หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: โอ้โหคุณหมอเมื่อวานทองสาดิดทะลุ 4,200 เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าย่อกลับลงมาอีกแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสงครามรู้สึกมันจะเดือดมากขึ้นนะคะจริงๆทองอาจจะเริ่มจะกลับมามีภาพเซฟเฮเว่นได้บ้างไหมคุณหมอภาพตรงนั้นมันจะมีโอกาสไหมคะ
2: มีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสภาวะที่ทองอยู่ในช่วงปรับฐานอย่างไม่เลิกนะครับเพราะว่าในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นเนื่องจากยังคาดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเดือนนี้คงไม่ขึ้นนะฮะคงไม่ขึ้นดังนั้นประเด็นตรงนี้ก็มีเรื่องของสงครามมีเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังสูงอยู่ซึ่งยังเป็นตัวกวนใจในการลงทุนที่ยังยากลำบากอยู่แล้วก็ในที่สุดภาวะที่บอนด์ยิวยังสูงแล้วก็เงินดอลลาร์ยังสูงอยู่เนี่ยนะครับก็ยังกดดันทำให้มีแรงเทขายกลับลงมาเมื่อวานที่ทะลุขึ้นไป 66,700 วันนี้ก็ลงมาได้สัก300บาททองตลาดโลกก็ปรับลดลงมาประมาณ 20-30 เหรียญหลังจากที่ขึ้นไป 4,200 นะครับตอนนี้ก็ย้ำว่าราคาทองคำในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะเป็นไซด์เวย
1: ์
2: น่าจะเป็นไซด์เวย์กรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,230 ตำนองนี้บวกลบทองไทยก็จะแกว่งระหว่าง 65,900 ไปถึง 66,800 นะครับแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,000 บาทแนะนำให้ขายทำกำไรบ้างบางส่วนเมื่อมีโอกาสนะครับซึ่งราคาในช่วงแบบนี้เนี่ยน่าจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงไปไหนไม่ได้ไกลเราเชื่อว่าโอกาสที่จะวิ่งมันจะต้องใช้เวลาหลังจากเดือนธันวาคมไปแล้วเพราะว่าจุดหลักๆเนี่ยเรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเดือนธันวาคมน่าจะเป็นจุดที่สามารถตอบโจทย์ความชัดเจนของทิศทางในปีหน้าได้อย่างชัดเจนครับ
0: ค่ะคุณหมอมองว่าตอนนี้ทองจะไซด์เวย์ถ้าเกิดว่าคนจะเล่นสั้นสายซิ่งก็เล่นตามกรอบไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มองการลงทุนระยะยาวนี่แนะนำยังไงดีคะ
2: ระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นช่วงที่ซื้อเก็บ ไปเรื่อยๆในจังหวะที่ย่อเมื่อวานขึ้นเราก็อาจจะขายหรือไม่ขายก็รอจังหวะที่ย่อต่ำกว่านี้บริเวณ 65,800 ถึง 66,000 เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่นักทุนระยะกลางกับยาวจะรอจังหวะเข้าซื้อเก็บนะครับซื้อเก็บในขณะที่นักลงทุนระยะสั้นเราแบ่งการลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมาเข้าเร็วออกเร็วอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะเห็นทุกวันเนี่ยมันเหวี่ยงประมาณ300ถึง 1,000 บาทเกือบจ
1: ะ
2: วันเว้นวันดังนั้นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำให้เข้าเร็วออกเร็วซื้อทองสมมติว่าท่านซื้อไว้สมมติว่าคือ10บาททองเป็น10ก้อนก้อนละบาทสมมตินะฮ
1: ะ
2: เราก็เก็บเป็นระยะยาวสัก7ก้อน
1: อ
2: ีก3ก้อนเนี่ยเอามาเล่นสั้นถ้าขึ้นมากำไรก็ขายลงไปก็ซื้อกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการลงทุนแบบง่ายๆสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเราใช้เงินเย็นในการเข้าซื้อเข้าขายได้กำไรครั้งละประมาณ500พันหนึ่งต่อบาทก็โอเคแล้วครับ
1: อืมค่ะคุณหมอคะอย่างสัปดาห์นี้ที่จับตากันเรื่องตัวเลข CPI ของอเมริกาแล้วก็ PPI ด้วยเนี่ยนะคะคุณหมอประเมินว่าอันนี้น่าจะมีน้ำหนักไหมคะแล้วก็น่าจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะส่งผลกับทองอย่างไรบ้างอะคะ
2: น่าจะมีน้ำหนักแค่ชั่วคราวเพราะว่าจริงๆตลาดก็คาดอยู่แล้วว่ามันน่าจะสูงขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าชั่วคราวเพราะว่าตลาดยังมองว่าโดยองค์รวมเนี่ยคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะในเมื่อไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะรับรู้ข่าวนิดหนึ่งเนื้อนก็คือเกิดแรงเทขายอย่างเมื่อวานเนี่ยก็แรงเทขายเข้ามาเพราะว่าก็คิดว่ารับรู้พอสมควรว่าภาวะเงินเฟ้อมันน่าจะยังสูงเนื่องจากราคาน้ำมันก็ยังสูงอยู่ดังนั้นตรงนี้เราเชื่อว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะย่อลงมาก่อนแต่ว่าก็คงไม่ลึกแล้วครับ
1: อืมค่ะคุณหมอคะขอกรอบเป็น gold spot ได้ไหมคะว่ารับต้านอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ
2: gold spot เนี่ยแนวรับจริงๆก็อยู่ที่บริเวณ 4,120 บวกลบนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 4,220
1: อ
2: ันนี้เป็นกรอบระยะสั้นสำหรับ 3-4 วันนี้ในการเข้าๆออกถ้าระยะยาวแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 4,300 ในระยะกลางนะครับต้องไทยเนี่ยก็ระยะสั้นเนี่ยรับที่ 65,800 นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 67,000 นะก็เป็นลักษณะของซื้อขายทำกำไรระยะสั้นครับ
0: ค่ะระยะกลางรับที่เท่าไหร่นะคะคุณหมอคะ
2: กลางรับที่บริเวณ 65,00065,500 เนี่ยน่าจะรับอยู่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะฮะฉันก็ไม่น่าจะมีปัญหาระยะสั้นเนี่ยระหว่าง 66,000 บวกลบเนี่ยคิดว่ารับได้นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะด้านฟันโฟลว์ของกองทุนทองคำ SPDR ค่ะวันก่อนหน้าขายออกไป 2.28 ตันนะคะโดยปัจจุบันนั้นถือครองอยู่ที่ 1,053.13 ตันค่ะก็ส่งผลให้เดือนตุลาคมนะคะกองทุนทองคำ SPDR ขายสุทธิ 4.26 ตันส่วนถ้าดูตั้งแต่ต้นปีก็ยังเป็นขายสุทธิอยู่นะคะที่ 18.85 ตันค่ะนะส่วนตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI จะเปิดเผยวันที่14ตุลาคมแล้วก็ PPI จะเปิดเผยวันที่15ตุลาคมนะคะก็เป็นตัวเลขสำคัญค่ะที่นักลงทุนรอเพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐค่ะ
0: ค่ะก็อัปเดตราคาทองวันนี้ขณะนี้เนี่ยปรับเปลี่ยน4รอบนะคะ
1: ค่ะ
0: รอบแรกโดยรวมตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะ 66,250 บาทเป็นราคารับซื้อทองแท่งค่ะขายออก 66,450 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,179 ดอลลาร์นะคะแล้วก็คดเงินบาท 33 บาท 59 สตางค์ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพของราคาทองคำนะคะแต่ก็มีมุมมองนะคะเพิ่มเติมนิดนึงจากทางYLG นะคะ YLG Bullion Internationals นะคะคุณพวันนวัฒนศัพท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG ก็มองว่าในช่วงบอกทองคำเนี่ยยังอยู่ในรอบขาขึ้นถึงแม้ว่าไตรมาส4อาจจะยังมีความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ยังมองว่าสิ้นปีเนี่ยราคาทอง มีโอกาสไปแตะ 5,000 ดอลลาร์ต่อ Troy Ounce นะซึ่งก็จะทำให้ทองไทยมีโอกาสไปถึงบาทละ 77,000 บาทต่อบาททองคำนะคะนี่ก็เหตุผลก็คือบอกว่าสถาบันการเงินต่างประเทศยังคงให้น้ำหนักการเคลื่อนไหวของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปในแดนบวกนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อเป็นระยะนะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นแล้วก็เอาไว้กระจายความเสี่ยงนะคะหลายสถาบันการเงินยังคงเป้าหมายทองคำไว้สูงเลยอย่างเช่น Goldman Sachsยังวางเป้าทองคำไว้ที่ 4,500 ถึง 4,900 เหรียญต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะยังมองเป็นบูลลิชด้วยซ้ำนะคะโดยให้น้ำหนักเรื่องธนาคารกลางทั่วโลกสะสมทองคำค่ะ JP Morgan Chase มองเป้าลงมานะปรับลงมาอยู่ที่ 4,500 ถึง 4,600 เหรียญต่อออนซ์ Bank of America ปรับเป้าเฉลี่ยลงมาแถว 4,000 ถึง 4,490 เหรียญต่อออนซ์นะคะอันนี้เขาให้น้ำหนักระยะสั้นเรื่องน้ำมันค่ะแล้วก็ Deutsche Bank ค่ะมีการเพิ่มราคาเฉลี่ยปลายปีขึ้นมาอยู่ที่ 4,450 เหรียญต่อออนซ์นะคะก็ในเชิงระยะสั้นเนี่ยทุกสถาบันมองว่ายังมีความผันผวนแล้วก็อาจจะพักฐานในกรอบกว้างๆแต่ว่าแนวโน้มระยะยาวปลายปียังมองเป็นขาขึ้น อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการย่อตัวลงใน Q4 ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นโอกาสในการทยอยตั้งรับเพื่อสะสมได้ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศจากอาจารย์สุดาทิพย์แจงโดยจินดาอินทร์กันค่ะ
1: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: 10:32 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะก็ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยหลายประเด็นเลยนะคะที่ร้อนแรงกลับฟื้นคืนขึ้นมานะคะแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนี่ก็รายงานของทาง IMF World Bank เองเนี่ยก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาเพราะมันเป็นรายงานฉบับค่อนข้างจะยาวนะคะแต่ว่านงกับพี่พรก็เลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะคะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะก็คือว่าหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความยืดหยุ่นนะคะแต่เขาจะมีแต่เติมมายังยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักโดยมีความเสี่ยงการเติบโตเนี่ยเอียงไปทางด้านลบนะคะและขณะเดียวกันความขัดแย้งก็ยังดูทรงแล้วยังยืดเยื้ออย่างคืออย่างภาพของตะวันออกกลางที่ยังเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้เนี่ยแนวโน้มทางการคลังที่ยังย่ำแย่รวมไปถึงการทบทวนความคุ้มค่าในการทำกำไรของ AI รวมไปถึงเรื่องสภาพอากาศสุดขั้ว
0: ค่ะ
1: โอ้โหอาจจะยิ่งทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจอ่อนแอลงไปอีกนะคะนอกจากนี้เนี่ย IMF ชี้ถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆระหว่างกลุ่มประเทศที่ได้รับประโยชน์จาก AI กับกลุ่มประเทศที่ตกขอบและเสียโอกาสจากเทคโนโลยีค่ะขณะนี้มีเพียง32ประเทศเท่านั้นที่ครองสัดส่วน 95% ของการเติบโตเศรษฐกิจทั่วโลกมีแค่32ประเทศนะคะลดลงจาก54ประเทศซึ่งประเมินไว้เมื่อเดือนเมษายนนะคิดดูตอนนี้เหลือแค่32ประเทศครองสัดส่วนถึง 95% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือมันเหลื่อมล้ำมันกระจุกตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเขาปรับลดคาดการเศรษฐกิจของประเทศต่างๆลงถึง 47% นับตั้งแต่มีการเผยแพร่รายงานของเขานะคะก็ประเทศที่หนักสุดก็คือกลุ่มประเทศอ่าวเนี่ยแหละค่ะที่เจอผลกระทบโดยตรงจากสงครามอิสราเอลอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยอย่างเช่นตัวเลขของ GDP ของซาอุนะคะน่าจะหดตัวลง 3.3% ซึ่งพลิกผันอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่คาดไว้เมื่อฉบับที่แล้วอะว่าจะขยายตัวได้ 1.7% ค่ะนะคะอันนี้หยิบบางส่วนนะคะของกลุ่มประเทศในแอลเปอร์เซียมาก่อนนะคะตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีค่ะก็เขาก็เปิดเผยการคาดการเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กันไตรมาส4แล้วก็ประชุมในช่วงนี้แหละค่ะฟอร์มของ IMF World Bank ก็ปรากฏโอ้อินเดียเนี่ยโอ้โหจะเป็นพระเอกเลยนะบอกว่าจะโตถึง 7% นะฮะก็ดูเหมือนจะโตมากอ่ะแล้วก็มีเวียดนามอะไรพวกนี้โตแต่ว่าที่โดนหนักเนี่ยนะฮะก็เป็นแดนสงครามตะวันออกกลางซึ่งแอฟริกาจะติดลบ 3% ทั้งหมดเลยตรงเผานั้นนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วซาอุเมื่อวานนี้ตัวไอ้ว่าเมื่อก่อนรัฐมนตรีคลังเขาก็คาดว่าจะติดลบถึง 3.6% อันนี้ก็เพราะเขาถูกไอ้โจมตีทั้งอารามโก้อะไรต่างๆฮะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมาเริ่มกันหน่อยนะคะก็คือเขาก็มองอย่างนี้ว่าปีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวภาพรวมก็คือว่าจะมีการชะลอลงของเศรษฐกิจก็แต่ว่าน้อยกว่าที่คาดนะฮะทั้งนี้ก็เพราะเอกคือ AI นะแต่ตัวผู้ร้ายก็คือสองสงครามแล้วยังมีแทริฟของคุณทรัมป์มีตัวนี้ตัวดีเหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นไอ้สิ่งแวดล้อมไงขึ้นปีนี้ IMF World Bank ซึ่งเน้นสิ่งแวดล้อมบางคนบอกว่าสงสัยเขาตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวจะถูกคุณทรัมป์เกลี้ยกล่อมอะไรกันนะฮะอันนี้ก็ปรากฏว่าปีนี้เขามองนะฮะ average ตัวเลขรวมเนี่ยว่าทั้งโลกนี่จะโต 3.1% ปีที่แล้วโตถึง 3.5% ทำไมปีที่แล้วโตเร็วกว่าปีนี้อ้าวปีที่แล้วประกาศ Liberation Day ไงล่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทักโก้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นมันมี front loading จริงๆตั้งแต่ก่อนคุณทรัมป์สาบานตนได้ทรัมป์ไปนะทุกคนรีบสั่งซื้อแล้วพอ Liberation Day แล้วมีทักโก้โอ้โหเวลาที่มันมีการปรับอะไรขึ้นมานี่จะสั่งกันแหลกลานส่งออกกันหน้าดูเลยเพราะนั้นปีที่แล้วก็โตนะฮะ 3.5% แล้วก็ปีนี้คาดว่าจะ 3.1 แต่ว่าจริงๆแล้ว 3.1% เหมือนแบบปีนี้เนี่ยที่จะโตเนี่ยมันเป็นการปรับขึ้น 0.1% นะเมื่อกรกฎาคมเขาคาดว่าจะเป็น 3% ปีนี้มีสงครามตอนนี้ปีเดือนที่8จากเดือนที่9แล้วนะปีที่แล้วมีสืบสงคราม12วันเท่านั้นเองเดือนมิถุนายนมันรวดเร็วใช่ไหมก็แต่ก็มีไอ้ trade war นั่นแหละนี่ก็ปรากฏว่าinflation นะฮะอันนี้คือน้องดีได้พาทีไปหน่อยแล้วนะว่าIMF ก็คาดว่าจะโต 4.7% นะเพราะว่าอะไรล่ะสองสงครามก็คือทั้งยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยenergy cost ถือว่าพลังงานมันก็สูงแต่เขาก็บอกว่ามันมีการปรับตัวเหมือนกันนะก็คือว่าเรื่องพลังงานก็ไปหาแหล่งใหม่หรือเอา reserve ออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีตัวเลขด้วยนะว่าโอ้โหเอาวิเศษออกมาเนี่ยวันเท่าไหร่นะ 2.7 ล้านแบรลแล้วมันกำลังไปถึงขั้นที่อาจจะเอาออกมาไม่ได้เพราะต้องมีการปรับตัวก็มีการเตือนด้วยนะคะอันนี้ก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีว่าโอ้คราวนี้มาฟัง IMF คาดการณ์นะคะว่าปีหน้าเนี่ยฮอร์มุสเนี่ยจะเปิดค่ะ reopen ฟันธงไปเลยนะมีนาคมปีหน้าโอ้ต้องดูว่าจะจริงหรือเปล่านะเพราะคุณกล้ามันอยู่ในอำนาจความไม่แน่นอนก็สูงแต่เนฟันธงไปแล้วนะคะเขาบอกว่าในเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยจะ return to pre-war มันเริ่ม return to pre-war ตั้งแต่ออกโทเบอร์ตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปถึงปีหน้านั่นก็คือในเดือนออกโทเบอร์ตอนนี้เนี่ยกราฟครูดหรือน้ำมันดิบจากกราฟเนี่ยเอาออกมา 88% ของพรีวอร์แล้วพอไปถึงมีนาคมมันจะกลับเป็นปกติต้องดูว่าจะจริงหรือเปล่านะ อันนี้ก็นอกจากนั้นก็มองถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะก็คือ AI related investment การลงทุนเนี่ยก็ทำให้เป็นพระเอกนะฮะเกิดการโอ้โหตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะฮะลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับ AI แล้วก็ตัวเนี้ยมันก็ทำให้คาดการว่าแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นสูงแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็สรุปว่า AI เนี่ยเป็นพระเอกแต่ว่าไอ้ของสงครามเนี่ยมันก็ดึงเงินไปแล้วก็มี AI ด้วยดึงเงินทางด้านของสงครามก็คือทางด้านอาวุธแล้วก็พลังงานที่แพงก็เลยจะต้องซับซิไดซ์คราวนี้ก็มีการเตือนจากไอ้คนที่ทำรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่จะซับซิไดซ์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะมันจะต้องเป็นทาร์เก็ตแต่ให้ตรงเป้านะอย่าไปหวานแบบไทยที่ชอบหวานใช่ไหมฮะแล้วก็คือสรุปว่าหลายๆอย่างที่เป็นคำเตือนจาก IMF นะฮะดังนั้นก็สรุปว่าการเปิดฉากอันนี้เนี่ยก็มองในแง่ดีสำหรับปีนี้และปีหน้ายังจะดีกว่าปีนี้ด้วยนะคะแม้ว่ามันยังมี fiscal constraint ก็คือความกดดันทางด้านเกี่ยวกับไอ้งบประมาณแล้วก็หนี้สินเนี่ยซึ่งคุณจอร์เจียว่าก็ได้เตือนแล้วที่สิงคโปร์ที่เราได้สรุปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในภาพรวมนี่แหมอินเดียจะโตมากที่สุดเลยนะ 7% ที่เหลือก็มันก็จะเป็นไอ้เรื่องที่จะต้องมีการเฉลี่ยถึงไอ้การดึงเงินไปทำ AI ทำอาวุธแล้วก็ซับซิไดซ์ด้าน Energy ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
5: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ IMF เองก็เตือนคนไทยว่าพวกเราอาจจะแก่ก่อนรวยแต่จะทำยังไงให้เรารวยก่อนแก่เราต้องมาดูเงินในกระเป๋าสำรวจกันนิดนึงนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินกันสักนิดนึงนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ยังถือว่าเป็นพระราชมรดกทางความคิดที่ยังตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบันนะคะมุมมองจากดร.พรเพ็ญสดศรีชัยจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ปัญหาเนี่ยคือคนไทยใช้เงินเกินตัวเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของการที่ซื้อก่อนจ่ายทีหลังบางทีเราไม่รู้หรอกว่าของมันถูกกดก่อนซื้อก่อนแล้วก็มานั่งจ่ายทีหลังบางทีเนี่ยบางท่านหรือว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนยังบอกว่าโหซื้อข้าวมันไก่ซื้อชานมไข่มุกยังมานั่งผ่อนกันที4เดือนเพราะว่าดอกเบี้ย 0% ถ้าเกิดว่าผ่อนจ่ายชำระตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลทนิดนึงดอกเบี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดนึงอันนี้แบงก์ชาติเคยแสดงความเป็นห่วงกับประเด็นนี้มาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะทำให้พวกเราเนี่ยต้องตระหนักรู้เรื่องของการใช้เงินก็คือว่าอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะการใช้เงินเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธความมั่งคั่งนะคะแต่ว่าเป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างความมั่งคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืนค่ะมี3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือ1ความพอประมาณนะคะความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมนะคะก็คือความพอประมาณเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ใช้เงินเลยนะคะแต่หมายถึงการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และก็ความจำเป็นในโลกยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยบางทีแบบโอ้โหเราใช้จ่ายเงินง่ายมากกว่าสมัยก่อนนะคะเราอาจจะถูกกระตุ้นให้การซื้อสินค้าจำนวนมากผ่านโฆษณาและโปรโมชั่นต่างๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะซื้อเกินความจำเป็นซื้อมาแล้วเอามาใช้ทำอย่างวะเนี่ยบางทีมาแบบนี้เลยนะคะหรือว่าซื้ เพราะว่ากลัวตกกระแสก็มีของมันจำเป็นต้องมีเพราะว่ากระแสเขามีกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องตระหนักรู้ในสิ่งนี้ด้วยนะคะความมีเหตุผลเนี่ยเราต้องตัดสินใจบนข้อมูลไม่ใช่ตัดสินใจแบบอารมณ์ใช้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือว่าการซื้อสินค้าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็ตามนะคะหลักคิดนี้จะเตือนให้เราเนี่ยศึกษาความเสี่ยงประเมินผลตอบแทนแล้วก็พิจารณาความสามารถในเรื่องของการรับภาระทางการเงินของตัวเองคือต้องคิดถึงเรื่องของราคาไม่ได้คิดว่าเอ้ยอ๋อเราซื้อนี่มานะเราจะผ่อนรายเดือนเท่านี้เอ้ยไหวได้ใช้ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ดูว่าราคาของโดยรวมเนี่ยมูลค่ามันสูงเกินกว่ารายได้ของเราแต่เราคิดแค่รายเดือนเนี่ยเราผ่อนไหว ันเนี้ยมันบางทีมันอาจจะเกิดความเสียหายจากการตัดสินใจที่รวดเร็วการ

0: มีภูมิคุ้มกันที่ดีอันนี้จะเป็นหลักคิดที่จะทำให้เราอยู่บนโลกที่บางทีตอนนี้มันไม่มีความแน่นอนใดๆเลยเดี๋ยวน้ำมันขึ้นเดี๋ยวเงินเฟ้อสูงเดี๋ยวดอกเบี้ยแพงอันนี้สอนให้เรารู้ว่าในอนาคตเราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยโรคระบาดใช่ไหมคะภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยบางครอบครัวตอนนี้ก็อาจจะต้องมีภาระเรื่องของการซ่อมแซมบ้านอันเนี้ยเราไม่รู้เลยถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดในมือแล้วต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการไม่สร้างภาระจนกระทบกับเงินออมแล้วก็เงินฉุกเฉินของเราเนี่ยเราต้องแบ่งกระเป๋าใช้เนาะมีเงินออมมีเงินฉุกเฉินต้องไม่สร้างภาระการผ่อนอย่างเดียวเลยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีเราก็ตามที่ IMF ว่านะคะว่าเราอาจจะแก่ก่อนรวยก็เป็นไปได้นะคะ
1: ค่ะนะคะทีนี้ก็มาที่เรื่องของประกันสังคมสักนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าผลการเลือกบอร์ดใหม่บอร์ดประกันสังคมนะคะก็ปรากฏว่าโอ้โหทีมประกันสังคมก้าวหน้านี่คือก็ชนะแบบขาดลอยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของประกันสังคมก็ว่าได้นะคะที่มีผู้ประกันตนนี้ก็ไปใช้สิทธิ์แบบทะลุล้านคนเลยทีเดียวนะคะยอดใช้สิทธิ์พุ่งในมุมนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆนะสำหรับประกันสังคมนะคะทีนี้ก็ต้องอยู่ว่าลำดับถัดไปเนี่ยทางฝั่งทีมประกันก้าวหน้าเนี่ยเขาจะดำเนินการ อย่างไรต่อไปนะคะเนื่องจากว่าแสดงว่าตอนนี้3ฝ่ายเนาะก็ทั้งคือในบอร์ดประกันสังคมจะมี21คน7คนจะมาจากฝั่งลูกจ้าง7คนนายจ้างแล้วก็อีก7คนก็คือฝั่งราชการนะคะซึ่งผลการเลือกในครั้งนี้ก็จะทำให้ฝั่งลูกจ้างและฝั่งนายจ้างนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นมีแนวทางเดียวกันนะคะก็คือมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ว่านี้แหละนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของนายจ้างเนี่ยนะก็เป็นพี่สาวของคุณเทงทพงเนาะชื่อว่าคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒินะคะซึ่งก็ออกมาขอบคุณเสียงโหวตนะคะโดยบอกว่าสิ่งที่จะทำก็คือว่าจะให้กองทุนเงินประกันสังคมนั้นโปร่งใสเรื่องการบริหารเงินการลงทุนอะไรกองทุนมีความยั่งยืนแล้วก็ให้เป็นสวัสดิการกลับไปยังผู้ประกันตนนะคะก็จะทำภารกิจในการบริหารในฐานะกรรมการประกันสังคมเมื่อได้รับการรับรองคะแนนอย่างเป็นทางการนะคือเขาต้องมีการรับรองผลด้วยนะคะทีนี้7เรื่องที่จะทำนโยบาย7วันแรก6ด้าน1คือเรื่องของด้านงบประมาณนะคะก็จะวางกรอบงบบริหารสำนักงานเนี่ยอยู่ที่ปีละไม่เกิน 3% ของรายรับจากเงินสมทบจากเดิมตั้งไว้ที่ 10% แล้วก็จะมีการวางเงื่อนไขติดตามหนี้รัฐบาลให้สำนักงบประมาณต้องรายงานความคืบหน้าการชำระหนี้เงินสมทบจากรัฐบาลอีกด้วย2คือเรื่องของการตรวจสอบป้องกันนะคะก็จะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นการลงทุนต่างๆนะก่อนหน้านี้ประเด็นที่ใช้เงินกองทุนไปซื้อตึกสกายอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ที่แบบแพงมากเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นนะ3คือเรื่องของบำนาญอันเนี้ยหลายคนก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายคนไปเลือกน
0: ะ
1: ก็คือเรื่องสูตรการคำนวณที่เขาเรียกว่าสูตรแคร์นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็กังวลกันว่าเขาปรับสูตรคำนวณกันใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเงินบำนาญที่ผู้ประกันผู้ส่งเงินประกันสังคมส่งมาตลอดชีวิตการทำงานมันกลับกลายเป็นว่าคำนวณแล้วมันเหมือนเดิมมันน้อยลงเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่จะผลักดันแล้วก็4คือเรื่องของความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลการถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดต่างๆแล้วก็ข้อที่5คือเรื่องสุขภาพนะคะก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเพราะว่าเงินของที่เราส่งไปในประกันสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยซึ่งที่ผ่านมาคนที่ส่งเงินประกันสังคมเวลาไปหาหมอใช้สิทธิประกันสังคมเป็นไงบ้างนี่นะก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่คนที่ส่งที่ผู้ประกันตนอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็6คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่จะให้สะดวกเข้าถึงง่ายนะคะก็จะ วางกรอบงบเรื่องของ IT อีกด้วยอันนี้ก็เป็นนโยบาย7วันแรกนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะทำได้มากน้อยขนาดไหนรวดเร็วขนาดไหนแต่ว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกันตนที่ไปเลือกเนี่ยก็ตื่นตัวมากขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ความหวังก็ต้องสูงตามไปด้วยนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็มีข้อมูลขออ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะคะเขาเปิดพอร์ตประกันสังคมพี่พรรู้ฟังที่เราส่งเข้าไปนี่นะ
0: เอาเงินของเราไปลงทุนอะไรยังไงบ้าง
1: แต่ว่าเวลาเราส่งก็คือเราเป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างก็ต้องส่งสมทบเข้าไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเปิดพอร์ตดูนะคะโอ้โหพอร์ตประกันสังคมเนี่ยใหญ่นะมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยขอพูดเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะจะได้ฟังง่าย
0: ๆ
1: 3 ล้านล้านบาทนะจ๊ะ3 ล้านล้าน
0: ประมาณประจำปีของเราเลยเนาะ
1: งบประเทศใช่ป่าวพี่ช
0: ายใช่ค่ะ
1: นี่นะ3 ล้านล้านบาทอันนี้เป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมนะคะซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่ 2.8 ล้านล้านบาทมาจนถึงตอนนี้ยังไม่จบปีเนาะก็3ล้านล้านก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6% นะคะทีนี้เขาก็แบ่งไปว่าในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ไปลงทุนยังไงบ้างก็ 69% ไปอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงอีก 30% อยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่ะนะคะอันนี้ก็เขาอ้างว่าเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาประโยชน์เข้ากองทุนทีนี้นอกจากนี้เนี่ยกองทุนลงในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็พันธบัตรของแบงก์ชาติแล้วก็พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเนี่ยอยู่ในสัดส่วน 42% ของพอร์ตก็คือถือว่าเป็นพันธบัตรที่มีความมั่นคงอะเนาะกลุ่มนี้นะคะรองลงมาอีก 22% เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงอันนี้คือ 22% และอีก 16% เกือบ 17% ไปลงในตราสารทุนต่างประเทศอันนี้คือแสดงว่า22 บวก 17% อันนี้คือในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศนะคะทีนี้มาดูว่าไอ้ที่ลงในตราสารทุนของไทยเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 6% กว่าๆเกือบ 7% แล้วก็มีอีก 4% ไปลงทุนในหน่วยอสังหาหน่วยลงทุนอสังหาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ก็เป็นการแจกแจงนะว่าภายในพอร์ตถึง3ล้านล้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้ขอข้ามมานะคะว่ามีข้อมูลนะคะ10อันดับหุ้นไทยที่กองทุนประกันสังคมถือครองมูลค่าสูงสุดอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบริษัททรัพย์ ASL จำกัดนะคุณสุเชษน
0: ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเจอคุณสุเชษอาจจะได้สอบถามด้วยนะคะว่าในเหล่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเป็น10อันดับหุ้นไทยที่กองทุนประกันสังคมถือครองมูลค่านะสูงที่สุด1อยากทราบ1หรือ10ก่อนเอา1ก่อนแล้วกันนะมากที่สุดก็คือปตท.นะคะถือครองมูลค่าถือครองอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่2คือ SCC ปูนใหญ
0: ่ค่ะ
1: 17,600 ล้านบาทอันดับที่3 KBank ค่ะมูลค่าถือครอง 15,000 ล้านบาท4อีก1ตัวในแบงค์คือ SCB มูลค่าถือครอง 14,500 กว่าล้านบาทอันดับที่5 Advance 14,000 กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันอันดับที่6 BBL ธนาคารกรุงเทพนะคะกองทุนประกันสังคมถือครองมูลค่าอยู่ 13,000 กว่าล้านบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆนะคะอันดับ7 CPO มูลค่าถือครอง 13,000 ล้านบาทนะอันดับ8โรงพยาบาล BDMSมูลค่าถือครอง 11,600 ล้านบาทค่ะอันดับที่9 AOT 11,400 กว่าล้านบาทและอันดับที่10ก็คือ CPN นะคะมูลค่าถือครอง 9,300 ล้านบาทนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็มีกลุ่มพลังงานนะคะกลุ่มแบงค์หลายตัวหน่อยกลุ่มสื่อสารก็จะเลือกตัว Advance นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มค้าปลีกเลือก CPO กลุ่มโรงพยาบาลเลือก BDMS นะคะแล้วก็กลุ่มอสัง เลือกตัว CPN นะคะอันนี้ก็จะได้เห็นนะคะว่าอ่ะกองทุนประกันสังคมเขาถือหุ้นอะไรอยู่บ้างค่ะพี่พร
0: ค่ะก็พูดถึงมิติ

0: การลงทุนของกองทุนประกันสังคมก็ลงทุนในประเทศประมาณกว่า 55% แล้วก็ต่างประเทศประมาณสัก 40% ถ้าเกิดว่ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนนะคะแม้ว่ากำไรของกองทุนประกันสังคมปีหนึ่งจะประมาณสัก 80,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นประมาณ 6% ดูจากตัวเลขที่สูงสุดในการใช้เม็ดเงินเมื่อมาวิเคราะห์ดูเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็โครงสร้างประชากรเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้ถ้าไปดูย้อนหลังผลประกอบการของกองทุนประกันสังคม5ปีย้อนหลังนะ
1: คะ
0: ผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.29%
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ปีที่ดีขึ้นมาปีที่แล้วปีนี้ก็ขยับขึ้นมา 5% 6% ยังถือว่าชนะเงินเฟ้อบ้านเราปีช่วงที่ผ่านมาก็ 1-2% แต่ว่าปีนี้ IMF ที่ประเมินล่าสุดก็คือ 2.1% ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่ามองกันว่าผลตอบแทนระดับนี้เนี่ยเอ๊ะมันเพียงพอไหมต่อการจ่ายเงินบำนาญในอนาคตเนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้านี้ใช่ไหมคะก็คือฝั่งเม็ดเงินของรายจ่ายบำนาญชราภาพมันจะโตแทนเติบโตแซงรายรับจากเงินสมทบประกันสังคมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะหรือมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถึงเวลาหรือเปล่าที่กองทุนประกันสังคมเนี่ยอาจจะต้องให้มืออาชีพมาบริหารเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนน่ะมันสูงกว่านี้นะคะก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่เก็บไว้ให้ขบคิดกันด้วยนะคะ
1: ค่ะนี่แหละนะคะอ่ะยังมีเวลาเพิ่มเติมนะคะก็ลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของโครงการรถแทรกเตอร์ EV ใช่ไหมรถเกี่ยวข้าว EV 500 คันเนี่ยงบประมาณ 8,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ตัวเลขง่ายๆนะคณิตศาสตร์นะกดเครื่องคิดเลขก็ตกคันละตั้ง16ล้านบาทอ่ะพี่พรนะคะซึ่งก็มีคนแวดวงนะแม้กระทั่งในส่วนของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองเดิมอ
0: ่ะ
1: ก็ออกมาคำนวณหารดูบอกว่าโอ้โหคันละ16ล้านแล้วดูแบบมีหมู่มีหมู่บ้านอะทั่วประเทศอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: หลาย8ตำบลอะตำบลประมาณ 80,000 กว่าตำบลแล้วเวลาเขาลงข้าวแล้วเขาจะเกี่ยวอะก็ช่วงระยะเวลาเดียวกันใช่ไหมพี่พรอาจจะไม่เหลื่อมไม่ได้ห่างไกลกันมากแล้วทีนี้จะยังไงจะไปเกี่ยวที่ไหนก่อน
0: ค่ะ
1: อะไรแบบนี้นะคะก็คือดูในเชิงปฏิบัติอีกละเหมือนที่เราคุยกันเรื่องของการติดแผงโซล่า 1.5 ล้านครัวเรือนจะต้องติดวันละกี่แผง
0: ใช
1: ่ถึงจะได้ตามเนี่ยไอเดียบันเจิดเนาะแต่ว่าในเชิงนั้นเราก็ถามว่ามันจะไปตกอยู่ที่ใครก็อีกเรื่องนึงเพราะที่ประชาชนก็หน่อยไปหมดแล้วว่าโอ้โหโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นี่คือหลักแบบศูนย์หลายตัวมากเลยเนี่ยนะศูนย
0: ์ไม่ได้อยู่ข้างหน้าด้วยนะที่ไม่มีค่าศูนย์อยู่ข้างหลัง
1: ศูนย์อยู่ข้างหลังนะ คุยกันระดับหมื่นล้านหลายหมื่นล้านคุยกันเหมือนแบบเป็นเรื่องแบบทั่วไปแบบนี้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยก็พอมาประเมินดูแล้วเนี่ยโหตกคันละ16ล้านนะคะบางคนเข้าไปเทียบกับว่าถ้าเป็นรถไถเหมือนเดิมอะรถเกี่ยวข้าวที่ใช้น้ำมันอะ
0: ค่ะ
1: ก็คันละเท่าไหร่เองล้านกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไม่เกิน2ล้านบาท
0: ค่ะ
1: อะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใช้งบในส่วนนี้เนี่ยแล้วก็น่าจะตรงจุดกว่าหรือเปล่าช่วยได้มากกว่าหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ที่ทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะได้ช่วยลดต้นทุนเพราะว่า EV เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ต้องเสียค่าน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันแพงแต่ว่าถามว่าถ้าจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรโอ้มันมีวิธีอื่นๆต่างๆมากมายกว่าจะไปถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนเป็นรถไถ EV แบบนี้นะคะ อย่างเช่นปุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยล้วนแล้วจะเป็นต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งสิ้นเลยนะคะก็มันก็มีจุดอ่อนอะไรอยู่มากมายที่มีการติดตามกันนะคะมีอยู่เพจนึงเพจชื่อว่าเกษตรสัญจรก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าโอ้โห มันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามีแค่ค่าตัวรถนะมันมีต้องมีระบบชาร์จแหล่งผลิตโซล่าอีกอะไรอีกแล้วก็ที่คำถามที่สำคัญก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มันถูกกระจายไปยังในจุดต่างๆที่จะใช้งานได้จริงอย่างเช่นกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วถ้าจะประเมินในแง่ของความคุ้มค่าอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะของมุมมองนะคะจากทางฝั่งของประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะที่มองถึงเรื่องของไอเดียของทางท่านรัฐมนตรีเกษตรในครั้งนี้นะคะแต่ก็ดูนะเสียงก็ค่อนข้างจะมาหลากหลายพอสมควรนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังคงเดินหน้าด้วยหรือเปล่านะคะพี่พรค่ะ
0: กับงบประมาณ 8,000 ล้านบาทโดยประมาณนะคะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะ2ดีคุณนงวดีและวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนัดกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปอพอตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ธอท.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบ IMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอวารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัยชนกไม่กังวลยันพร้อมแจงศึกซักฟอกย้อนถาม ที่บอกเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงแบบไหนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมเต็มที่และคิดว่าน่าจะพร้อมส่วนมองว่าข้อกล่าวหาเกินไปหรือไม่นั้นตนยังไม่เคยเห็นรูปแบบนี้จึงไม่มีความคิดเห็นอะไรที่บอกว่าตนเองเป็นลูกไม่กตัญญูก็ยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงมีวาทกรรมบันเทิงทิปไตยแต่ท้ายที่สุดตนเองก็เต็มที่อยู่แล้วส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายค้านว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวนั้นนายชัยชนกถามกลับว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรตนไม่ได้ทำซึ่งตนก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่หากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงก็เป็นข้อมูลเรื่องเก่าแล้วและมีเหตุผลชัดเจนผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่พยายามพิสูจน์ทราบดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตนเองก็ไม่ใช่เช่นกันส่วนหมายถึงเรื่องอะไรต้องรอดูยืนยันสามารถตอบฝ่ายค้านได้ทุกประเด็นรุทธพลไม่ทราบทักษิณยื่นพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขล้างโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิในการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ว่ายังไม่ทราบว่าไปยื่นในส่วนไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าไปยื่นเรื่องอะไรส่วนคำร้องของนายทักษิณที่ระบุว่าได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากรัฐประหารในปี48ถึง49จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวดูในรายละเอียดเพราะตนไม่ทราบเรื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
6: และนุชสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: ค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะก็เป็นวันที่2ของการประชุม IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครนะคะ
6: ค่ะ
5: ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นทางการเงินเนาะประเด็นทางการเงินประเด็นเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เราอยากจะคุยวันนี้นะทำยังไงจะดึงเงิน
6: ค่ะ
5: ดึงเงินจากคนที่มาร่วมประชุมจาก191ประเทศประมาณ 20,000 คนที่มาประเทศไทยทำยังไงให้เขาใช้เงินกับเราเยอะๆ
6: ใช่เพราะว่าเขาก็จะไม่ได้จบแค่การประชุมนะคะก็มาทั้
5: ง
6: ทีแล้วอาจจะพักสักอีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เห็นภายในงานครั้งนี้เนี่ยมีอัตลักษณ์มีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่ในหลายๆส่วนมาก
5: ค่ะเดี๋ยวสักครู่คุยกันเรื่องนี้นะคะกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนวันนี้เนี่ยวันอังคารดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะก็จะมาคุยกับเราประเด็นน่าสนใจเมืองไหหนานไหหนานเนี่ยกำลังจะก้าวทะยานขึ้นเป็นมณฑลเศรษฐกิจหลักของจีน เป็นเมืองที่มีความสำคัญและจะเป็นโอกาสการลงทุนโอกาสการค้าการธุรกิจอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงที่2คุยกับดร.ภัยจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะ
6: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราอย่าลืมนะคะว่ามี2ช่องทาง3ช่องทางด้วยซ้ำนะคะทางโซเชียลที่ติดตามพูดคุยกันได้ทั้ง LINE ขึ้นข่าว News Network แอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะ Facebook Mcard News FM 100.5ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยค่ะคลื่นข่าว Mcard News FM 100.5 ค่ะ
5: ค่ะสามารถที่จะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของทำยังไงนะเราจะทำให้คนที่เขามาประชุม World Bank เนี่ยเที่ยวต่อแล้วก็ใช้เงินกับประเทศไทยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์สวัสดีค่ะผู้ว่าคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคุณสร้อยฟ้าค่ะคุณสุตาสวัสดีค่ะ
6: ค่ะโหช่วงเวลานี้เราได้ต้อนรับจะใช้คำว่าแขกบ้านแขกเมืองเลยแล้วกันนะคะมาร่วมประชุม AM 2026แล้วก็อยากจะให้เขาได้ทั้งความประทับใจแล้วก็อยู่บ้านเรายาวนานกว่าช่วงเวลาประชุมด้วย3ตรงนี้ทางททท.เองเนี่ยมีวางแผนมีแนวทางยังไงไปบ้างคะ
7: ค่ะต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งในรอบเกือบ30ปีนะคะหรือ30ปีเนี่ยที่เราก็ได้มีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อกี้อย่างที่คุณสร้อยฟ้ากับคุณสุตาบอกนั่นแหละค่ะครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีเวลานะ 12-18 อาจจะอยู่pre and post ได้ไม่นานแต่แน่นอนค่ะว่าเราต้องกระชับใจเขาให้ได้เหมือนกับสิ่งที่เขามาเนี่ยเขามาในลักษณะที่เป็นไมซ์แต่เราต้องเอากลับคืนไปเป็นแบบมีนิ่งฟูจริงๆแล้วต้องการที่เป็นมีนิ่งฟูการท่องเที่ยวหรือการมาที่มีความหมายเนี่ยมันจะสร้างความจดจำและมาทำให้กลายเป็นรีพิเตอร์ที่สมบูรณ์ซึ่งในอนาคตเนี่ยค่ะเราอยากที่จะสร้างความทรงจำดีๆให้เขาในครั้งนี้แม้ว่า1อาทิตย์ที่เขาจะอยู่กับประเทศไทยนะคะเราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมคนในประเทศแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือผู้ประกอบการและพวกเรากันเองเนี่ยให้การต้อนรับเขาอย่างดีสิ่งที่เขาเห็นมันคือ meaningful จริงๆและหลายๆคนนะคะถ้าเราดูในโซเชียลนะคะในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยหรือการพูดคุยของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเขาชื่นชมมากๆกับการเตรียมความพร้
5: อม
7: ของการจัดงานในครั้งนี
5: ้
7: แล้วก็เป็นที่มานะคะว่าการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็ได้มีการทำงานนะคะร่วมกับหลายภาคส่วนเลยนะคะว่าเรามีการทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำสมาคมท่องเที่ยวเราทำอะไรบ้างคะเราก็ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นแต่เฉพาะกลุ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์อย่างที่เราเคยเห็นนะคะว่าเลเชอร์แต่อันนี้เป็นบวกบิสเนสก็จะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบเลเชอร์โดยที่เราก็เตรียมตั้งแต่นะคะก่อนแล้วก็หลังการประชุมที่สำคัญค่ะตอนนี้เราก็มีการทำในเรื่องของตัวกิจกรรมให้กับสปาวส์นะคะก็คือผู้ที่เดินทางมาด้วยหลายท่านก็อาจจะชอบนักศึกษาที่เป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์เราก็ให้กั

0: นการเรื่องของน้ำท่วมแต่น้ำท่วมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่กระทบนะคะโชคดีมากๆก็คือที่อยุธยาเนี่ยวัดชัยหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยวันเดย์ทัวร์ยังขายได้ดีมากๆค่ะสำหรับในส่วนของผู้ที่เดินทางมาประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะเอ๊ะแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังไปอยุธยาต้องชวนเขาใส่ชุดไทยด้วยมั้ย
0: ที่วัดอรุณนะคะคุณใต้ฟ้าคุณสุตาคะมีสเปาหลายท่านได้ใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง meaningful memory ของคนที่มาเดินทางท่องเที่ยวตรงนี้แหละค่ะมันคือการสร้างความเชื่อมเกี่ยวให้กับเขาเรียกว่าความทรงจำที่เดินทางก็บางทีหลายๆท่านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นระดับผู้ใหญ่เนี่ยจะเดินทางทั่วโลกอะค่ะแต่เราจะต้องดูว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเสน่ห์ที่มัดใจเขาตอนนี้เราขายเสน่ห์5อย่างเมื่อกี้ที่บอกเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องของมัสไฟคือกิจกรรมท้าทายแรงใจหรือเราตอนนี้เรามีนวดสปาเรามีมัสบายก็คือช้อปปิ้งเราพาสเปาไปช้อปปิ้งในหลายๆที่ต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้าของเมืองไทยอ่ะไม่ใช่แค่เป็นแค่ห้างสรรพสินค้าแต่เป็นเดสติเนชันด้วยนี่เราก็ขายอีกอันอื่นด้วยนะคะมัสเทสเนี่ยคืออาหารไทยอาหารไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าอาหารไทยเราเนี่ยโดดเด่นเป็นสง่ามากๆแต่ครั้งนี้เราได้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่มันโดดเด่นที่เป็น GI ของประเทศไทยแล้วกันสินค้า GI เราต้องการที่จะขายพ่วงอยากจะให้รู้ว่าเอ๊ะในแต่ละจังหวัดมันมีแหล่งผลิตอะไรบ้างแล้วมันทำมาเป็นอาหารอะไรบ้างเหมือนอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราก็มีเมนูเสิร์ฟในหลายๆงานนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นทั้งเรื่องของข้าวสังหยดเองเรื่องของช็อกโกแลตช็อกโกแลตใครจะไปคิดคะว่าช็อกโกแลตที่เมืองไทยอร่อยขนาดนี้ทุกคนคิดแต่เบลเยียมแต่เมืองไทยเนี่ยคาคาวหรือช็อกโกแลตนี่อร่อยมากเรามีการเสิร์ฟที่นครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วนครศรีธรรมราชเองก็เพิ่งได้ UNESCO World Heritage สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะคือการร้อยเรียงเล่าเรื่องราวให้เป็นสตอรี่สำหรับคนที่มาประชุมเรามีการร้อยเรียงทุกเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาประชุมเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือเราคาดหวังว่าเขามาเมืองไทยแล้วนอกจากการประชุมสาระทางการเงินสาระทางวิชาการแล้วเนี่ยจะได้ความประทับใจแล้วก็ซึมซับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไปด้วย
0: ประทับใจจากเสน่ห์ของความเป็นไทยนะคะ must taste must try must buy must seek แล้วก็ must see เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วในอนาคตก็หวังว่าจะให้กลับมาเที่ยวซ้ำ
0: นะ
1: ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยอีกหลายๆครั้งด้วย
0: ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองนะคะว่านักท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มที่เป็นไมซ์เนี่ยเขาอาจจะมาเป็นแบบfirst visit เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยกำลังซื้อถ้าดูค่าใช้จ่ายต่อหัวถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยวที่เป็นเรเชอร์เนี่ยมากกว่าถึงประมาณ 20% นะคะแต่กลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเขามาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเขามี potential เราก็เอาเขากลับมาเป็นรีพีเตอร์แบบเรเชอร์แต่ว่า plus ไปด้วยรายได้ต่อหัว spending per head แล้วก็ length of stay ที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่เขาต้องนึกถึงเสน่ห์ของความเป็นไทยที่5อย่างที่เรานำเสนอให้เขาในครั้งนี้ล่ะค่ะอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของ leisure ที่บวกการใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่า value over volume กลยุทธ์ของเราที่เราไม่เน้นปริมาณแต่เราเน้นคุณภาพของการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวคุณภาพมาเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวคุณภาพนี้ขึ้นไปค่ะ
1: เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อมากกว่านักท่องเที่ยวปกติทั่วไป
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะจากในงานนี้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมอะไรของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะไหมคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าจริงๆเรานำเสนอหลายด้านที่เป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะอะไรที่เขาดูจะตื่นเต้นหรือว่ามีความประทับใจชื่นชอบเป็นพิเศษบ้าง
0: คือหลายคนนะคะถ้าให้พูดเลยนะคะเวลานิยามคำว่าประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง expat เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันสิ่งที่เห็นชัดๆกับแนวคิดที่เราพูดว่า healing is the new luxury สะท้อนนิยามใหม่ของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาประเทศไทยมันได้ฮิวใจบางอย่างเนี่ยมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะคะบางอย่างเนี่ยการนำเสนอความเป็นไทยประสบการณ์สดใหม่มีความแตกต่างการได้คัดใจมันคือสิ่งที่มาแล้วสบายสบายสิ่งที่หลายคนพูดเลยนะคะว่าป ประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศหลายๆแห่งที่เขาไปเนี่ยมันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบาลานซ์ของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะ

0: เป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ connectivity ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure หรือ cost of living เรื่องของความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศไทยจุดนี้แหละค่ะเป็นยาชั้นดีมากๆให้กับประเทศไทยยาก็คือว่าเป็นยาที่รักษาใจฮีลใจเพราะตอนนี้หลายๆคนก็คงจะทราบนะคะว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกgeopolitics ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนที่มีตังค์หรือไม่มีตังค์มีความทุกข์เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยเขาต้องการหาสถานที่ที่มาแล้วสบายใจปลอดภัยได้ฮีลใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยนะคะหลายท่านก็ชมชื่นชมนอกจากชื่นชมการจัดงานชื่นชมการเตรียมความพร้อมก็ยังชื่นชมกับแคมเปญที่เรียกว่า Healing is the New Luxury เพราะมันตอบโจทย์ความที่ทุกคนมี pleasure มากๆในสถานการณ์ทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่านักเขาเรียกว่าผู้ว่าการแบงค์ชาติหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยเขาก็คงต้องเครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนผลกระทบจากทั่วโลกจริงๆค่ะ
1: อืมค่ะคือแล้วในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์อย่างอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ GI สมุนไพรหัตถกรรมท้องถิ่นเนี่ยนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการนำเสนอได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์ไทยกับ Five Must Do ที่ดิฉันได้บอกเนี่ยนะคะ มันมีความสำคัญมากแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีความแข็งแรงมากๆทุกคนร่วมใจกันในการใช้ดีเทลของซอฟต์พาวเวอร์ให้ไกลคือเปลี่ยนจากจุดแข็งของเราให้กลายเป็นจุดขายชุดไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็ดังมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้าฟ้าหญิงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญมากๆที่ทำให้ชุดไทยเนี่ยดังไกลในทั่วโลกหลายคนนะคะมาถามดิฉันว่าผ้าดอนกอยจากคนฝรั่งเขาอาจจะพูดดอนกอยไม่ถูกบอกว่าเขาอยากได้ดองกอยดองกอยดองกอยเนี่ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะมันเป็นความพิถีพิถันที่ท่านลงรายละเอียดแล้วมันกลายเป็นไปประทับใจบุคคลทั่วโลก อันนี้ก็เป็นสิ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารไทยเมื่อกี้ที่ดิฉันได้บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในงานการประชุมเนี่ยดิฉันทราบว่ามันจะมีเมนูพิเศษหลายๆอันที่เสิร์ฟในงานเนี่ยเราก็ไม่ว่าแซนด์วิชไก่ย่างเบตงอันนี้เบตงจังหวัดยะราแต่เราก็ไม่รู้ทุกคนก็ไม่คิดว่าไก่ย่างเบตงหรือว่าไก่เบตงเนี่ยมันอร่อยมากๆก็ได้มีการนำมาเสิร์ฟภายในงานแล้วหรือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาก็คิดเมนูใหม่ๆนะคะข้าวยำหัวใจไทยข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยใช้ข้าวจากพะเยาแล้วก็ข้าวสังหยดจากพัทลุงซึ่งก็มีความอร่อยพวกเนี้ยเราก็จะมีการชูเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรื่องของมัสเทสอาหารไทยแต่บวกไปด้วยเส้นทางตามรอยเส้นทางผ้าตามรอยเส้นทางข้าวซึ่งตรงเนี้ยทอเราทำมาแล้วหรือแม้แต่กระทั่งอาหารที่มันเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วข้าวเหนียวมะม่วงแต่ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเราก็จะมีการทำในรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเราก็จะมีการนำเอานอสตราเจียก็คือว่าการเอาเขาเรียกว่าบรรยากาศเก่าๆเนี่ยมานำเสนอในบรรยากาศแบบไทยๆเคยเห็นไหมคะว่ารถเข็นผลไม้ GI แต่นำเสนอออกมาเป็นบรรยากาศแบบไทยๆอันนี้ก็ได้กลิ่นอายที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ทำให้ได้ใจคนที่มาประชุมเช่นเดียวกันค่ะ
1: คือจริงๆแล้วบอกว่าการสื่อสารเรื่องราวหรือว่า storytelling เนี่ยของสินค้า GI แล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยมันมีความสำคัญคือถ้าเราไม่มี storytelling ในการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้มันมองไม่ออกมันดูไม่มีสีสันมันดูไม่น่าจูงใจอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ storytelling เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะมันคือจะบอกว่าเหตุและปัจจัยและผลและประวัติความเป็นมามันคืออะไรมันสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่ storytelling เนี่ยมันจะดีแล้วมันจะมี impact มากๆถ้าคนในพื้นถิ่นใช้ storytelling นั้นแบบที่เป็นคือใช้จริตแบบจริงใจไม่ใช่ใช้จริตแบบสร้างมันขึ้นมาอันนี้จริตแบบจริงใจมันคือคนไทยชัดๆก็คือว่าเรามีเสน่ห์ที่เป็นจริตที่มาจากความจริงใจน้ำใจไทยเนี่ยคำว่าน้ำใจเนี่ยไม่ได้สะกดเนี่ยง่ายแต่มันไม่ได้สามารถที่จะใช้ได้กับทุกประเทศคำว่าน้ำใจคำว่าเกรงใจเนี่ยมันคือไทเนสมันคือสเตรนท์และมันคือจุดแข็งมากๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปบวกกับในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆเนี่ยของเราอาหารวัฒ

0: ฒนธรรมการท่องเที่ยวประเพณีมันก็เลยทำให้สิ่งนี้แหละค่ะประเทศไทยกลายเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าเราจะสร้างคำว่าเราคือการท่องเที่ยวเนาะถ้าททเนี่ยจะใช้การประชุม IMF World Bank 2026ครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทยเป็น Nation Branding ตรงนี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์อย่างไรคะ
0: ค่ะก็เราได้มีการคุยกันนะคะว่าถ้าเราจะใช้จุดแข็งตรงเนี้ยเราก็คงนำเสนอคือถ้าเกิดเรานำเสนอกว้างๆเนี่ยเขาได้เห็นละแต่เราก็คงจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นคอ values ของเรานิดนึงปีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอภายใต้แนวความคิด The Wholesome of Thai Taste of Thai ก็คือเป็นเรื่องของอาหารไทยซึ่งต้องบอกว่าเราก็ได้มีการนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยผ่านเรื่องของอาหารสุขภาพ wellnessตลอดในงานนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมกันในหลายๆส่วนมีการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ก็เมื่อกี้ที่บอกมาแล้วนะคะเรื่องของการรังสรรค์เมนูต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการนำเสนอผ้าทอมือไทยสินค้าโครงการหลวงหัตถกรรมพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอภายใต้โครงการโปรเจกต์ที่เรียกว่า The Wholesome Taste of Thai นี้เราก็จะนำเสนอผ่านในส่วนของ IMF World Bank นะคะอันที่สองเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆนะคะก็คือด้านสุขภาพแล้วก็เวลเนสซึ่งททเองหรือประเทศไทยเนี่ยก็มุ่งนำเสนอประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการดูแลสุขภาพและกายคือไลฟ์อีโคโนมีตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไลฟ์อีโคโนมีเนี่ยคือมันศาสตร์ของการที่มีชีวิตอยู่บนคือต้องเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่ต้องคือความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นเราก็คิดผ่านแนวความคิดHealing is the new luxury ก็คือเรามองว่าความหรูหราในนิยามใหม่ไม่จำกัดอยู่เพียงความสะดวกสบายหรือการบริการระดับพรีเมียมแต่ว่าเราเนี่ยยังหมายถึงประสบการณ์ที่จะช่วยในการฟื้นฟูสมดุลชีวิตแล้วก็สร้างความผ่อนคลายให้กับชีวิตโดยที่เราก็มีการนำเสนอศาสตร์ของการนวดไทยการใช้สมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาไทยเพื่อที่จะดูแลสุขภาพจากท้องถิ่นด้วยอันนี้คือการต่อยอดเรื่องของเวลเนสเชื่อมโยงกับธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยอันนี้อันที่สองส่วนด้านที่สามนี่นะคะก็เป็นด้านที่ททให้ความสำคัญแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันอย่างมาตลอดก็คือว่าในเรื่องของด้านของงานหัตถศิลป์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อเขามาเขาต้องได้เห็นค่ะเราก็ได้มีการมุ่งนำเสนอคุณค่าของงานฝีมือไทยนะคะที่ก็มีการสะท้อนถึงความประณีตความคิดสร้างสรรค์ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตผ้าไทยสวยงามพลอยไทยอัญมณีไทยได้สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่า77จังหวัดในแต่ละภูมิภาคก็จะมีเสน่ห์ของผ้าไทยในแต่ละภาคที่แตกต่างกันแต่ก็สวยงามมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนเอกลักษณ์ประจำชาติก็เราเห็นเลยนะคะว่าลวดลายถักทอเทคนิคต่างๆก็สวยงามก็สืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกผ้าทอนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองมาใช้ตกแต่งสถานที่แล้วก็ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะทั่วโลกได้เห็นความงามแล้วก็ความประณีตของผ้าไทยแล้วก็พร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวเอกลักษณ์ของชุมชนผู้ผลิตในแต่ละแห่งซึ่งก็คือการทำเรื่องของเส้นทางตามรอยผ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เน้น3หลักอย่างใหญ่ๆค่ะอาหารเรื่องของ health and wellness แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะซึ่งแต่ละเรื่องนั้นก็จะมี storytelling นะแล้วก็จะสร้างความประทับใจนอกจากเขาจะอยู่กับเรานานขึ้นแล้วหวังว่าเขากลับไปแล้วเขาจะคิดถึงประเทศไทยแล้วก็กลับมาเป็นนักท่องเที่ยวแบบเกรดพรีเมียมก็คือกระเป๋าหนักนั่นเอง
0: ค่ะ value tourism value the traveler ถูกต้องค่ะแล้วเขาคงไม่กลับมาคนเดียวด้วยเขาก็ต้องกลับ
1: family มาด้วย
0: family ถูกต้องเลยค
2: ่ะก็ถือว่างานนี้นะคะเราน่าจะได้เป็นอีกหนึ่งจุดพลุนะคะทางด้านของการท่องเที่ยวที่ททเองก็เชื่อว่าเราจะเห็นสิ่งที่มีการต่อยอดนะคะทางเรื่องของจะบอกว่าเป็นกระแสตอนนี้แต่จะไม่ใช่แค่ตอนนี้ไงคะนะคะสื่อต่างๆก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนททเองเนี่ยก็จะมีการตลาดที่เชื่อมโยงมาเพื่อให้เราดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้แบบระยะยาวต่อไปด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณถาวรีมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะคะเราเห็นนักท่องเที่ยวที่แบบ เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพก็คือแปลว่ามีสตางค์เยอะอ่ะถ้ามาเที่ยวบ้านเราก็จะจับจ่ายใช้สอยเยอะนะ
2: อ
1: ันนี้เราก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแม้ใช้คำนี้ของนุ้ยรู้สึกว่าเราย้อนไปในอดีตมากนะแขกบ้านแขกเมืองเน
2: ี่
1: ย
2: แต่มันให้ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าภาพที่เราแบบอ้าแขนรอเลยนะมา
1: สมัยปีที่พี่ทำข่าวครั้งแรกในโบแบงค์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเนี่ยก็35ปีที่แล้วอะตอนนั้นใช้คำว่าเขาใช้คำว่าดีลิเกตตอนนั้นสมัยเรียนจบใหม่ๆได้ยินคำว่าดีลิเกตรู้สึกแบบโอ้โหตื่นเต้นเราได้เจอดีลิเกตแบบมากมายจากทั่วโลกที่มาประชุมประเทศไทยแล้วก็มีผู้ติดตามด้วยนุ้ยเชื่อไหมเดี๋ยวพี่จะกลับไปค้นอัลบั้มเก่าๆต้องมาฟังเพราะว่าในยุคอดีตนู้นเนี่ยมันไม่ได้มี Wi-Fi ที่แบบจะเก็บภาพได้เยอะๆแบบนี้ใช่ไหม
2: ต้องถ่ายกล้องเอาไปล้างเป็นฟิล์ม
1: ต้องถ่ายกล้องเป็นฟิล์มแล้วเอาไปล้างเดี๋ยวจะไปค้นดูในอัลบั้มซิว่ารูปสมัยนู้น35ปีที่แล้วยังอยู่ไหมตอนนั้นลงทุนตัดชุดผ้าไทย
2: เ
1: สื้อขาวปกเป็นผ้าไทยสีเขียวลายไทยแล้วกระโปรงแค่หัวเข่าเป็นผ้าลายไทยสีเขียวยังจำสีได้เลยเพราะเลือกเองเลย
2: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันพี่กุ้งเจอภาพ
1: เน
2: ี่ยเอามาแชร์อยากเห็นเหมือนกัน
1: เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะแต่งตัวสวยๆไปงานใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้ว
2: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะมีผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวมาฝากกันนะคะกับ OK Herbal ค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติจากดอกอัญชันโสมและโคโคนัทออยล์ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีค่ะเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียไม่ทำให้กลิ่นฉุนและไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆแชมพูปิดผมขาว OK Herbal มีทั้งหมด4สีนะคะคือดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองและน้ำตาลประกายแดงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวแล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นแล้วต้องการทำสีให้กลับไปเป็นสีเข้มสุภาพวิธีทำง่ายสะดวกแล้วก็ใช้เวลาน้อยนะคะสระ 15-20 นาทีสามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเข้าร้านทำผมค่ะสีจะติดทนทานอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนแล้วแต่สภาพเส้นผมของแต่ละคนนะคะราคาซองละ49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่าง Lotus Big C Top The Mall หรือที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงอยู่อาจจะมาจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำกลับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำกลับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรที่021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
1: ค่ะทักทายท่านผู้ฟังผ่านทางช่องทางไลน์นะคะสวัสดีคุณมยุรีคุณเทียนท่าฉลอมคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ FC นะคะคุยกับเราทางช่องทางไลน์มาตลอดเลยนะคะทักทายผ่านช่องทาง Facebook บ้างค่ะคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณตรินนะคุณตรินบอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณตรินบอกว่าติดตามดูตลอดครับตั้งแต่Smart Energy นะติดตามทุกรายการเลยขอบคุณมากครับคุณตรินนะคะอันนี้เป็น FC ตัวจริงเลยแล้วก็แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัดมาด้วยขอบคุณนะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับดร.ภัยจิตกันค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD![ วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update กับพี่กุ้งสร้อยฟ้าแล้วก็นุ้ยสุตานะคะก่อนจะไปฟังดร.ภัยจิตกันค่ะมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่ปี70นะคะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมพิธีใหญ่ค่ะเป็นพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนะคะใครสายถ่ายรูปเราจะพาไปเที่ยวปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินแล้วก็ทานกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาค่ะซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์กันให้ด้วยนะคะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ราคา Early Bird เพียง 29,99 บาทก็ถึง15ตุลาคมนี้เลยนะคะที่ใครที่สำรองที่นั่งเข้ามาจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ค่ะที่0814986322หรือทาง LINE @met107met107 ค่ะ
1: ไปช่วงไหนนะคะ
2: ไปช่วง 27-29 พฤศจิกายนค่ะพี่กุ้ง
1: ค่ะตอนที่เวลาพี่ไปเชียงใหม่เนี่ยปลายปีจะต้องไปกราบหลวงพ่อทันใจ
2: ค่ะ
1: และสิ่งที่จะต้องซื้อมาคืออะไรรู้ไหม
2: คือ
1: ปฏิทินชอบ
2: อ
1: คือปฏิทินหลวงพ่อทันใจปีก่อนๆนะหรือปีนี้มีป่ะนะก็จะเป็นภาพองค์ท่านองค์หลวงพ่อทันใจแล้วก็จะเป็นแบบปฏิทินแบบที่ฉีกไปรายเดือนอ่ะ
2: ค่ะ
1: เขามีตัวหนังสือจีนหนูรู้ไหมตัวหนังสือจีนเขาดูอะไรกัน
2: ดูเลข
1: นั่นแหละพี่จะซื้อแจกเพื่อนแจกแม่ที่บ้านเพราะว่าเขาก็ดูสนุกสนุกอ่
2: ะ
1: แล้วก็มีรูปองค์พ่อทันใจด้วยไงแบบถือว่าเป็นรูปปฏิทินยาวๆและข้างล่างก็มีแบบคล้ายๆปฏิทินจีนอ่
2: ะ
1: ฉีกไปหลายเดือน
2: ค่ะ
1: นะพลาดไม่ได้เลยพี่ซื้อทุกปี
2: งั้นก็เดี๋ยวปีนี้นะคะเดี๋ยว
1: ถ้าใครไป
2: ใช่นะคะลองไปตามรอยพี่กุ้งได้แล้วช่วงนี้เราพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะเกี่ยวกับไหหนานนะคะวันนี้คุยกับดร.ภัยจิตการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
6: ับสวัสดีคุณสร้อยฟ้าสุตาและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: มาแอบมองก่อนอันนี้มาทางซูมหรือว่าทางโทรคะ
2: วันนี้ซูมค่ะเห็น
1: มา
2: ได้เป็นที่ชัดเจน
1: แล้วเจอแล้วภาพมาแล้วจะได้เห็นหน้ากัน
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างไหหนาน
6: ไหหนานก็เหมือนกับเมืองอื่นๆในจีนก็คือพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งนะเอาเป็นว่าช่วง20ปีเนี่ยผมมีโอกาสไปเยือนไหหนานเป็นระยะทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเลยแล้วก็ไปแอบชื่นชมในความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเขา
1: ค
6: ่
1: ะ
6: เอาตั้งแต่ลงสนามบินเลยนะเราก็จะเห็นเลยโอ้สนามบินเขาเนียบมาก นะใหญ่โตก็เป็นสนามบินแห่งใหม
1: ่
6: นั่งรถเข้าไปในเมืองโอ้โหก็เป็นไฮเวย์เป็นถนนนะแปดเลนนะแบบข้างละสี่ช่องทางอย่างดีนะครับออกแบบเป็นอย่างดีแต่ที่ผมชอบคือพื้นที่สีเขียวคือจริงแล้วไหหนานเนี่ยในช่วงหลายปีหลังเนี่ยจะมีการพูดถึงว่าเขาพยายามจะเป็นเกาะสีเขียวนะในความเป็นเกาะสีเขียวเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของเนี่ยนะอย่างที่บอกนะสองข้างทางเกาะกลางถนนนะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมีการดูแลอย่างดีอันนี้สำคัญมากเลยช่วงหลังบ้านเราอาจจะเผชิญกับอุทกภัยคงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเรื่องต้นไม้ต้นหญ้าเลยน
1: ะ
6: โอ้โหแต่ที่นั่นเนี่ยพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารนะแต่ตลอดทางที่วิ่งเข้าไปเนี่ยเขาดูแลบ้านเมืองเขาอย่างดีเลยนะครับจัดระเบียบเป็นอย่างดีอันนี้ก็ทำให้ผมคิดว่านักท่องเที่ยวเพลินตอนบินไปเนี่ยเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะไปเจอนักท่องเที่ยวชาวฮังการีที่ไปเติบโต
1: ด็อกเตอร์ขาไหหนานเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักชื่อเขาในนามไหหลำใช่ไหม
6: ไหหลำ
1: โอ้
6: ไหหลำเรามีเชื้อสายไหหลำเยอะ
1: ค่ะ
6: นะครับที่นั่นมีสักจริงๆแล้วประชากรก็มีสักประมาณ10ล้านคนนั่นเอง
1: ค่ะ
6: นะครับเมืองหลวงก็ไหโขนะครับไหโขก็ประมาณสัก3ล้านคน
1: ค่ะ
6: เรารู้จักไหหลำเพราะผ่านข้าวมันไก่ต้องบอกอย่างนี้อันนั้นเป็นวัฒนธรรมเขา
2: จริงจริง
1: คือพออ่านว่าไหหนานเนี่ยบางครั้งเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเช็คหน่อยซิไหหนานมันก็คือไหหลำ
6: ครับ
1: อืมโอ้โหเมืองนี้ก็แบบว่าเป็นเมืองคนเล็กๆแต่ว่าเจริญน่าดูนะ
6: เจริญฮะเจริญผมขอโทษพอดีมาถึงก็กระโดดเข้าไปตรงนั้นเลยนึกว่าโทษนะแฟนๆรายการรู้จักไหหนานแล้วนะเอานึกว่าเราพูดเสมอเลยว่าจีนเป็นเหมือนไก่ใช่ไหมนะตรงเนี้ยอยู่ใต้ท้องไก่นะถัดจากทางแถบกวางตุ้งอะไรต่างๆลงมาเนี่ยนะบางทีมองไกลๆก็อาจจะบอกว่านึกเหมือนเป็นขาไก่อะไรก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นไข่ไก่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
6: นะเพราะเป็นเกาะนะให้หลำมีสภาพเป็นเกาะ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: นะครับก็พอไปเนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนร่วมเดินทางก็คุยกันไปนะครับเป็นชาวฮังการีที่ไปเติบโตในสหรัฐอเมริกานะปรากฏว่าเขาจะไปเยือนจีนครั้งแรกนะเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเลยเขาไม่เคยเขาเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในข่าว
1: ค
6: ่ะเขาไม่เคยไปได้มาก่อนบอกโอ้ดีมากเลยไปเริ่มต้นที่ไหหนานไปเริ่มต้นที่เนี่ยไหโขไปลงที่เมืองหลวงเมืองเอกเขา
1: ค่ะ
6: นะเขาถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเมืองนี้มีความเป็นธรรมชาติผมก็เล่าให้เขาฟังครับและอีกอย่างนึงยังเป็นเมืองที่เพิ่งเริ่มพัฒนาเพราะว่าจริงๆแล้วไหหนานหรือไหหลำเนี่ยนะเพิ่งมาเป็นมณฑลนะแยกตัวเป็นมณฑลเมื่อ30กว่าปีนี่เอง34 35ปีประมาณสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งครับนะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเวลาเราไปทานอาหารที่นั่นเนี่ยบางคนก็จะชอบเหมือนกันเพราะว่ายังมีคาบไคลในวัฒนธรรมของมณฑลกวางตุ้งผ่านทางด้านอาหารมาอยู
1: ่
6: นะครับเพื่อนคนนี้ก็ลงไปเสร็จแล้วก็แยกกันที่สนามบินหลังจากนั้นก็แลกวีแชทกันแล้วก็คุยกันมานี่วันนี้ก็ยังทักทายกันอยู
1: ่
6: เพราะว่าเขาต่อจากไหหนานเนี่ยเขาต่อไปกวางตุ้งนะครับแล้วก็บอกว่านู่นเนี่ยเขาจะไปจบเขาจะเดินทางในจีนประมาณ10วันต่อไปถึงเฉิงตูแล้วค่อยบินกลับผมบอกดีเลยนะและแต่ละเมืองที่เขาไปเนี่ยนะจะได้ไม่ตกใจมากเพราะไหหนานเนี่ยยังไม่เจริญเท่าไหร่
1: ค่ะ
6: มาเดี๋ยวเขาเข้าไปกวางเจาเข้าไปเซินเจิ้น
1: โอ้อันนั้น
6: เข้าไปถึงตู
1: เจริญมาก
6: นะก็จะเห็นความเจริญเห็นตึกรามบ้านช่องนะครับเขาก็บอกโอ้ดีใจมากเลยได้มาเจอกันบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมาเยือนเมืองไทยอีกเพราะว่าขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปด้วยกันนะเขาชอบมากนะเขาลงไปเที่ยวภาคใต้ประทับใจอาหารการกินในต่างบ้านเราซึ่งหลายส่วนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาแปลกใจมากเลยทำไมเขาไปไหหนานเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างนะจากประเทศไทยมากนะแล้วผมบอกอ๋อใช่สภาพอากาศก็คล้ายๆกัน อาหารเนี่ยอาหารไทยเนี่ยก็มีความเป็นจีนนะอาจจะเป็นบอกว่าจากแต้จิ๋วแต่ว่าแต้จิ๋วก็เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งนะครับจะเล่าให้เขาฟังนะแต่เขาบอกว่าเขาชอบอาหารไทยมากกว่าอันนี้ก็ทำให้เราดีใจไม่รู้พูดเอาใจเราหรือเปล่าตอนนี้เรื่องสำคัญคือว่าวันนี้ไหหนานเนี่ยเป็นอีกมณฑลหนึ่งหรือเป็นจุดหมายอีกอันหนึ่งที่ผู้นำจีนนะเดินทางไปเยือนเป็นระยะเลยนะครับคือในช่วง3ครั้งหลังเนี่ยเอาตั้งแต่ปี2018นะก็เกือบสัก8ปีไม่ถึง10ปีตอนนั้นท่านสีจิ้นผิงไปเนี่ยก็ไปประกาศนะจะให้ไหหนานเนี่ยเป็นฟรีเทรดพอร์ตเนี่ยมันจะคล้ายๆความเป็นฮ่องกงความเป็นสิงคโปร์ความเป็นดูไบอะไรเงี้ยนะครับ4ปีต่อมานะท่านสีจิ้นผิงก็ไปตอนนั้นไปเนี่ยเพื่อไปฉลอง30ปีของการก่อตั้งมณฑลนี
7: ้
6: แล้วก็บอกว่าจะยกระดับนะเขตหรือว่าไหหนานเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริงว่าง่ายตอนนั้นไปประกาศเป็นแนวทางแนวนโยบายปรากฏเมื่อปีที่แล้วปลายปีนะครับตอนประมาณ6พฤศจิกายนถ้าผมจำไม่ผิดนะปีที่แล้วนะท่านก็เดินทางไปถามว่าไปทำอะไรไปติดตามความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายดังกล่าวว่าที่ท่านประกาศเอาไว้อะนะตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะครับมาฉลอง30ปีนะใน4ปีต่อมาวันนี้การพัฒนาไปถึงไหนปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะเขาเดินหน้าประกาศเพราะว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเวลาเขาประกาศนโยบายเสร็จเนี่ยเขาจะมีการทำแผนแม่บทจะมีการดำเนินมาตรการต่างๆ
7: ค่ะ
6: บอกว่าเขาทำมาเป็นระลอกเลยแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการประกาศเป็นว่าง่ายเขตศุลกากรพิเศษที่ให้ไหหนานเนี่ยว่าง่ายรองรับสินค้าของต่างประเทศเข้ามาเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะเขามี 4S นะ 4S นะSea Sand Sunshine และอีกอันหนึ่งก็คือช้อปปิ้งที่จะถูกใจคุณส้อยฟ้าก็คุณสุตามากเลยแล้วเขาบอกว่าพอเขาทำเป็นเขตศุลกากรพิเศษสินค้าต่างชาติเข้ามาเหมือนกับมาพักที่นี
7: ่
6: เขาให้โควต้านะคนจีนนะจากเดิมแรกๆตอนที่ท่านสีจิ้นผิงมาเนี่ยเริ่มทดลองคนละ 30,000 หยวนโควต้าต่อปีนะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยยกระดับไป 100,000 หยวนนะต่อคนต่อปีลองคิดดูว่าเกาะเล็กๆแบบนี้คือไม่เล็กทีเดียวนะเขาก็ใหญ่กว่าภูเก็ตเราสักไม่รู้ว่า60เท่าได้อะไรเง
7: ี
6: ้ยนะเขารองรับนักท่องเที่ยวนะมากกว่าจำนวนประชากรของเขามีประชากร10ล้านคนเนี่ยแต่ละปีเขามีอีกหลาย10ล้านคนมาเยือนเกาะไหหนานเขาคนเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะมาแล้วก็มาช็อปนะครับแล้วก็ตอนผมบินออกจริงๆแล้วในเมืองเขาก็มีดิวตี้ฟรีขนาดใหญ่คล้ายๆตัวนะครับคิงพาวเวอร์บ้านเราที่อยู่ใจกลางเมืองอะไรเงี้ยเขาก็มีตรงนั้นเหมือนกันในไหโขนะครับแต่ที่สนามบินก็มีนะครับก็มีร้านรวงขายดิวตี้ฟรีนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกมากเลยผมก็แปลกใจเห็นราคาที่เขาขายอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่าวันนี้เนี่ยเขาพอเขาประกาศว่าเขาจะเป็นเกาะสีเขียวเนี่ยนะเขาเดินหน้าทำหลายอย่างครับเช่นต่อไปนะเขาจะไม่มีรถยนต์ระบบสันดาปขายในเกาะเขาอีกต่อไป
7: จะใช้แต่ไฟฟ้าหมดเลย
6: ใช่ครับคือไม่ขายต่อไปเขาอาจจะค่อยๆบีบแล้วก็บอกว่าไอ้คนที่มาจากข้างนอกนะเพราะว่าเขาเป็นเกาะเนี้ยนะคุณก็ต้องพอรถระบบสันดาปผ่านไปเนี่ยมันก็ต้องพังไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าหรือรถพลังงานทางเลือกในท้ายที่สุดนะครับเขาแบนแม้กระทั่งพลาสติกการผลิตการจำหน่ายพลาสติกแบบที่ใช้แบบครั้งเดียว
7: คร
6: ับเขาจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะฮะไฟแนนซ์เรื่องเงินทุนสำหรับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้น
7: คือความที่เขาเป็นเกาะเนี่ยการทำสีเขียวมันก็จะทำให้มันบริหารจัดการด้านพละด้านความสะอาดได้ง่ายขึ้นไหมคะ
6: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เราก็เห็นว่าเกาะหลายๆเกาะบ้านเรานะเราก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ดีเหมือนที่เราเห็นที่นั่นเนี่ยนะโซยฟ้าผมพูดแล้วนี่อย่าตกใจนะ
7: เ
6: ศษขยะเศษใบไม้ตามท้องถนนแทบหา

0: ไม่เจอเลยโอ้โหแสดงว่าเขาต้องดูแลเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดี
1: นอกจากดูแลแล้วเนี่ยการปลูกจิตสำนึกมันต้องมาด้วยนะ
0: นะครับแล้วก็มีการแยกขยะในเกาะอย่างเป็นระบบแต่ละจุดของถังขยะก็จะมีอย่างน้อย2ถึง4ประเภทถังขยะแล้วแต่นะที่จะให้เราเลือกนะครับดังนั้นพอจีนเข้าไปแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละเขาเดิมเนี่ยเก่งเรื่องเกษตรนะจากเกษตรดั้งเดิมเขาก็จะต่อยอดไปเป็นเกษตรแห่งโลกอนาคตการจะทำตรงนี้ก็คือเขาจะเอานวัตกรรมเข้าไปใส่เพราะเขามีความได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งก็ดีสภาพอากาศก็ดีนะแล้วก็จีนเขาก็มีนโยบายในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแหล่งเพาะปลูกนะ อาหารสินค้าเกษตรกรรมต่างๆพืชผักผลไม้จำนวนมากเพราะเขาเป็นเกาะขนาดใหญ่นะก็รวมทั้งส่วนหนึ่งก็มีแม้กระทั่งตอนหลังคนก็จะชอบพูดว่าทุเรียนก็มีไปปลูกที่นั่นแหละ
1: อย่างไหหลำเนี่ยอย่างไหหลำเนี่ยไทยมีการค้าการขายหรือการส่งออกกับไหหลำแบบในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: มีฮะเรามีการซื้อขายนะเรื่องการนำเข้าส่งออกสินค้าทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมนะครับแล้วเนี่ยไอการที่เขาประกาศเป็นฟรีเทรดพอร์ตนะพอมันเป็นเต็มรูปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจต่อไปมันจะขยายในเรื่องการลงทุนเพราะเขาบอกอย่างนี้เลยครับอุตสาหกรรมใดก็ตามนะที่เข้าไปลงทุนนะในเกาะในไหหนานในเกาะไหหลำเนี่ยก็สร้างมูลค่าเพิ่มบนเกาะเขาตั้งแต่ 30% ขึ้นไปนะของมูลค่าสินค้านะว่าไว้ง่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม30จาก100เนี่ยนะครับจะสามารถส่งเข้าไปขายในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ในภาษีเป็นศูนย์นะก็คือเข้าจีนได้เลย
1: คือมีแรงจูงใจสูง
0: แรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นไอ้ที่เมื่อกี้ผมเรียนเรื่องเกษตรนะการลงทุนในเรื่องของเกษตรแปรรูปก็อาจจะเกิดขึ้นนะแต่จีนเขาไม่หยุดแค่นั้นนะเขากระโดดไปในเรื่องนวัตกรรมไปเรื่องดิจิตอลอุตสาหกรรมดิจิตอลเยอะมากแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากในช่วงหลังนะครับผลจากการลงทุนการพัฒนาทำนู่นทำนี่เขาเนี่ยเศรษฐกิจดิจิตอลเขาก็ทำ AI ทำบล็อกเชนทำอะไรต่างๆนะด้านวัสดุใหม่เนี่ยคุณสร้อยฟ้าทำเรื่องพลังงานเขาทำวัสดุใหม่ที่แปรรูปจากด้านปิโตรเลีย
1: ม
0: นะเพราะเขามีแหล่งในพวกนี้เขาใส่ใจพวกยาชีวภาพเพราะเขามีพื้นฐานด้านการเกษตรดีแต่เขาอยากสร้างมูลค่าเพิ่มนะไอ้พวกเนี้ยก็ทำใหเขาสามารถต่อยอดได้รวมทั้งอุตสาหกรรมสีเขียวต่างๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะ EV ก็ดีพลังงานในต่างๆนวัตกรรมพวกนี้นะก็กำลังมาฐานปล่อยจรวดนะเหวินชางก็อยู่ที่นั่นเพราะนั้นก็ทำแม้กระทั่งการบินระดับต่ำนะต้องบอกว่าเศรษฐกิจการบินต่ำแล้วก็อวกาศเชิงพาณิชย์นะเพราะฐานปล่อยจรวดที่นั่นเพราะนั้นเข้ามามิติพวกนี้เยอะผมดูตัวเลขล่าสุดเขาบอกว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลของเขาในขณะนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึงมากกว่า1ใน3ของเศรษฐกิจไหหนานที่สมัยก่อนเรามีความรู้สึกว่าโทษนะไหหนานนี่ล้าหลังไม่เจริญมีแต่ภาคเกษตรแต่วันนี้เกษตรเขายกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มไม่พอเพราะว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลกระโดดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็สร้างกลไกให้คนมาซื้อหาข้าวของอะไรต่างๆอีกอันหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณช่อยฟ้าพอพูดถึงปุ๊บผมนึกขึ้นได้อันหนึ่งที่เขาเดินหน้าทำพอเขาเป็นฟรีเทรดพอร์ตระบบของเขาเนี่ยก็คือปรับระบบการลงทุนให้เป็นแบบระบบ negative list
1: negative
0: list ปกติเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเป็น positive list คือประกาศอุตสาหกรรมอะไรอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆเหล่านั้นคืออนุญาตให้ต่างชาติมาลงทุนได้แต่ตอนนี้พอเป็น negative list นะเขาจะประกาศเฉพาะอุตสาหกรรมที่ห้ามที่เหลือลงทุนได้หมดแล้วจำนวนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาเปิดกว้างรองรับธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

0: ยอมแม้กระทั่งธุรกิจภาคบริการให้ต่างชาติมาลงทุน 100%
1: ค่ะ
0: นะเขายอมแม้กระทั่งให้ต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคแบบ 100%
1: คือเปิดกว้างมากขึ้น
0: เปิดกว้างมากขึ้น
1: เอ๊ะแบบนี้ก็เป็นโอกาสของนักธุรกิจจากนานาชาติรวมถึงนักธุรกิจไทยด้วยนะ
0: ถูกครับบ้านเราจะชอบพูดกันเรื่อง51-49ใช่ไหมวันนี้สำหรับในเมืองจีนเนี่ยเขาบอกมันล้าสมัยไปแล้ว51-49นะเพราะคุมเนี่ยแล้วมันก็มีระบบโนมินีมีนู่นมีนี
1: ่
0: เขาบอกว่าเปิดเลยเพราะจีนกับกลายเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนกลไกตลาดในระดับที่สูงขึ้นนะยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมาทำอะไรต่าง
1: อ
0: ีกอันหนึ่งที่บางทีบางหลายคนนะผู้ประกอบการหลายท่านนะไปเยือนไหหนานเพราะไปร่วมงาน China International Consumer Product Expo งานเนี้ยผมเคยไปตั้งแต่ยุคนู้น10กว่าปีก่อน นะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่เขามาประกาศเป็น Free Trade Port นะเมื่อ 7-8 ปีก่อนเนี่ยเขามาพร้อมกับการเตรียมงานยกระดับงานนี้แทนที่จะเป็นงานระดับมณฑลเขายกเป็นงานระดับประเทศครับ
1: ใช่
0: ไหมเพราะสังเกตจีนนะถ้าเป็นงานระดับประเทศเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าประเทศจีนไชน่า
1: อ๋อ
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นงานที่ใหญ่แต่ว่าพอเป็นงานใหญ่ปุ๊บเขาสร้างประโยชน์ยังไงเขาวางพล็อตเรื่องเวลาเอาตรงเนี้ยไปเชื่อมโยงกับการประชุมโปอ่าวฟอรัมนะฮะตอนนี้บอกหลายคนบอกเอ๊ะโปอ่าวฟอรัมมันคืองานอะไรมันคือ World Economic Forum แห่งเอเชียนั่นเองแต่จีนคว้าตรงเนี้ยไปจัดแล้วไปจัดในเมืองโปอ่าวเมืองเล็กๆนะในเกาะไหหนานในเกาะไหหลำเขาก็ได้สองส่วนเลยพอประชุมเสร็จปั๊บนะอาจจะเชิญแขกนะไปร่วมงาน Expoเพราะว่าเวลางานประชุมเหล่านี้โอ้โหมีแต่ผู้นำของประเทศนั้นประเทศนี้มาก็ทำให้งานของเขาอะโปรไฟล์ดีขึ้นนะครับเวลาผู้นำจีนเวลาระดับนายกรัฐมนตรีรองนายกมาร่วมเปิดงานเนี่ยก
1: ็
0: จะสามารถต่อยอดตรงนี้ได้มากขึ้นแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญสั้นๆตอนนี้เขาขยับให้ความสำคัญกับเรื่องของจะเรียกว่าเรื่องการแพทย์นะไอ้ที่โผอ่าวเนี่ยเขาก็จะทำเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะจริงแล้วที่ผมบอกผมไปไหหนานมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมประชุมเรื่องเวชศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะฮะซึ่งก็เป็นความพยายามที่ผมคิดว่าไหหลำเนี่ยเขาพยายามจะสร้างจุดขายใหม่ๆในมิติด้านบริการที่มันต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวนะต่อยอดเรื่องการเงินจากเดิม
2: โอ้ก็เห็นเลยนะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะเราได้ยินชื่อนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับไหหนานมานานนะแต่วันนี้ได้ฟังข้อมูลแบบเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงการขับเคลื่อนนะคะเขากลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเน
1: า
2: ะแล้วก็
1: และจะแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ไพจิตรมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันอังคารหน้าเราเจอกันใหม่นะคะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนั่นคือดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะ
2: ค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะฝากสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะร่วมกิจกรรมกับ FM 99 Active Radio ขอเชิญชวนนักกอล์ฟและก็ผู้สนใจร่วมศึกดวลวงสวิงประจำปีค่ะกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันในปีนี้นะคะทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมันนี่และอาจารย์โอดูสิตค่ะส่วนทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเต้พิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0925315142 0809195365หรือว่าทางเพจ Facebook ของ FM 99ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนน้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ่นสถานีแม่ข่าย

กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: กในพระมหากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสานศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12 นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัตนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา10นาฬิกามีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
2: ค่ะที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวัง ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบกไม้บกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แหละค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
2: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่า

0: ก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

0: วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงานทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้

0: จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ17-18ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ13นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86-87 ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารอคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดี อาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดิอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอทิฮัดแอร์เวยส์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดิอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดิอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายแอนโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
0: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เส

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยาคุณจักรพันธ์กมิจุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันหยุดราชการวันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: คร
4: ับ ก็วันนี้วันนวมินทรมหาราชนะคะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
5: ครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็เป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้ไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการพระราชปฏิฐานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลก World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งการจัดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในโอกาสที่ในขณะนั้นนะครับที่พระองค์ท่านจะมีโอกาสครบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าครับคือปี2570นะครับซึ่งทางการจัดงานจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็เพื่อจะแสดงถึงพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทรงวางรากฐานผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
4: ค่ะแล้วก็ถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70

0: 10ปีที่ทรงครองราชย์และสืบสานแนวพระราชดำริด้วยนะคะซึ่งในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และ World Bank เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายนอกเหนือจากต้องเหนือจากงานที่ทางภาครัฐได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทร์พระมหาราชนะคะแล้วก็มีวันนี้เนี่ยจะมีการเสวนาที่สำคัญในช่วงวิชาการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หลายงานทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะ
1: ครับที่เมื่อวานที่ท่านนายกไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการนะครับก็ความตอนหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการเชิญชวนให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนถึงการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายในยุคปัจจุบันด้วยนะครับโดยได้แสดงให้เห็นถึงการแปลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้นะครับทั้งการเสริมพลังชุมชนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนมุ่งสู่การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณรณรงค์สัญญาณเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ในวันหยุดอย่างนี้คุณรณรงค์อยู่ที่ในเมืองหรือเปล่าคะหรือติดภารกิจ
2: อย
0: ู่
2: ที่
0: หรือต่างจังหวัด
2: วัดป่าพุทธเบิกครับที่เพชรบูรณ์ครับ
1: อ๋อครับ
0: ไปอยู่พุทธเบิกช่วงนี้เป็นยังไงคะสภาพ
2: ก็ช่วงที่เขามานายกมาดำน้ำนั่นแหละครับ
0: น้ำท่วมเน
2: า
0: ะอ
2: ยู่แถวนั้นพอดี
0: อ๋อเหรอฮะเป็นไงบ้าง
2: พิธีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจัดเป็นพิธีใหญ่เนี่ยแล้วก็นายกก็มาด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับมา
0: แล้วคุณอยู่ในวัดหรือไปร่วมงานกับเขาด้วยคะไปเที่ยวงานเขาด้วย
2: ผมก็มาถือศีลนี่แหละครับแต่ว่าเขามีงานกันที่ตัวเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะไปหมดเลยขึ้นมาที่ภูทับเบิกกำลังขับขึ้นมาสบายสบายตามภาษาคนชำนาญทางก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวพลิกคว่ำฟอร์จูเนอร์ครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายที่จะพ้นจากทางลงภูทับเบิก
0: เป็นไงบ้างไม่รู
2: ้รถได้แต่บอกทุกคนว่าเวลาลงเขานะครับในภูทับเบิกย้ำเตือนทุกรอบนะครับว่าต้องใช้เกียร์ต่ำแล้วก็อย่าเบรกทุกโค้งอย่าเบรกทุกโค้ง
0: อย่าลากเกียร์ด้วยมีปัญหาตลอด
2: ถูกพยายามใช้เกียร์ต่ำแล้วก็อย่าไปใช้เวลาลงเขาเนี่ยอันตรายที่สุดไอ้ขึ้นเนี่ยไม่มีใครปั้มหรอกครับขึ้นเนี่ยมันขึ้น
0: คนก็ค่อยๆขึ้นอยู่แล้ว
1: ขึ้นเขาครับ
2: แต่ผมอาจจะขับแซงนะคุณเดชกสันแล้วผมกับสำคัญขับช้าผมก็จะแซงไป
0: อันนั้นคุณชำนาญทางแต่ว่าคนทั่วไปเวลาขึ้นเขาก็ปกติก็จะไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้วเพราะว่า
2: ที่ต้องข
0: ับ
2: ข
0: ึ้
2: นเขาเนี่ยเหมือนขับขึ้นห้างนะไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
2: คุณจะพักคนกรุงเทพอ่ะ
0: ค่ะ
2: บางทีเข้าใจว่า
1: ใช่ใช่ใช่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นการขึ้นภูเขาเนี่ยผมว่าโอ้โหบางทีไปแต่ละครั้งนี้ก็ใช้ขยับไปนะครับไม่กล้าขับเร็วหรือว่าไม่กล้าสวิสวะใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้อยู่แล้วครับการขึ้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากและเราไม่ชำนาญเส้นทางด้วยก็ต้องระบัดระวังเป็นพิเศษนะครับดีครับคุณรณรงค์ช่วยมาเตือนพี่น้องประชาชนที่ช่วงนี้เดี๋ยวใกล้อากาศหน้าหนาวแล้วเนี่ยมักจะขึ้นไปเที่ยวตามภูต่างๆใช่ไหมก็จะได้ใช้ความระมัดระวังการขับรถด้วยตัวเองก็ต้องใช้เกียร์ต่ำๆในการที่จะลงจากเขานะครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะเสียจราจรไปหนึ่งเลนเลยแล้วเวลาเกิดเหตุนะครับนักท่องเที่ยวพอรถมันพลิกคว่ำเนี่ยมันต้องใช้รถยกใช่ไหม
0: ใช่
2: ก
0: ็จะเกียร์ปีก
2: แล้วรถมันโอ้โหเจ้าคุณเอ๋ยนะตอนแล้วเทศกาลน่ะ
1: มัน
2: ก็คุณจักรพันธ์มันก็ติดเข้าไปใหญ
0: ่
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยอันนี้ที่นี่ผมพูดเนี่ยไม่มีหมอกไม่มีฝนนะครับ
0: นี่ขนาดปกติ
2: ที่รถติดคว่ำเนี่ย
1: ครับคงไม่ชำนาญเส้นทางนะผมเข้าใจว่าอย่าง
2: จากการที่ได้คุยกับ
0: ตอนลงอาจใช้ความเร็ว
2: คนขับบอกว่าก็ เหมือนกับขึ้นมาแล้วก็แบบรีบลงคิดว่ามันไม่มีอะไรเออ
0: บางคนเวลาลงนี่ชอบใช้ความเร็วนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆตอนลงนี่ยากกว่าตอนขึ้นนะ
2: โค้งนี่จะเป็นโค้งประจำที่นักท่องเที่ยวหลุดบ่อย
0: เหรอฮะแล้วก็มีการแก้ไขมีเพิ่มอะไรบ้าง
2: คือเขาก็มีป้ายผมอะเห็นป้ายเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วว่าให้ใช้เกียร์ต่ำแล้วเขาก็จะมีเขาจะมีป้ายบอกว่าโค้งมันเยอะนะครับใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเนี่ยแทบจะมีป้ายตั้งแต่ทางลงจนถึงไฟแดงอะ
0: คนจะไม่ค่อยสนใจนะ
2: คิดว่าก
0: ลับบ้านแล้วไง
2: คิดว่ารถ
0: สมรรถภาพดี
2: คิดว่าสมรรถภาพดีผมจะบอกพี่ว่ารถเบนซ์ยังคว่ำเลยนะครับ
0: ช่องตรงนั้นมันเป็นยังไงมันหักศอกหรือว่ามันชันแล้วก็หรือสโลปเอียงซ้ายขวาแบบนั้น
2: เหมือนคุณศิรพรขับรถลงเขามาประมาณ15กิโลแล้วอะแล้วก็โค้งตรงนั้นมันเป็นโค้งที่มันก็หักศอกทุกโค้งคุณศิรพรแต่คนเข้าใจว่าหมดโค้งลงเขาแล้วมั้ง
0: นึกว่าจะหมดแล้ว
2: นึกว่าหมดโค้งลงเขาแล้วมั้งแล้วพอไปเจอปุ๊บมันก็หักสะบัดเลยอะ
0: ที่สำคัญคือมันเป็นลักษณะแบบคว่ำเลยอ่ะแสดงว่าน่าจะต้องใช้ความเร็วเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคือถ้าความเร็วไม่มากจะไม่ค่อยลักษณะคว่ำแบบเนี้ยตัวนี้มันเบรกกระทันหันหรือว่าเลี้ยพลิกบิดพวงมาลัยกระทันหันมาเลยคว่ำ
2: คือพอรถมาเวลาเราลงเขาเนี่ยนะครับคุณจักรพันธ์ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยขับชำนาญนะผมไม่เคยขับลงเขาเกินความเร็ว50เลย
1: ครับ
2: ผมไม่เคยขับเกินความเร็ว50เลยนี่ขนาดชำนาญนะแล้วเกียร์ต่ำด้วยนะแบบขนาดเกียร์ดึงกันเต็มที่แล้วอ่
0: ะ
2: ผมก็จะเบรกไว้ประมาณสัก30 40
0: พวกลากเกียร์อีกอย่างนะไม่เอา
2: คือจะมีแตะเบรกให้มันอยู่ประมาณไม่เกิน40 50ทีเนี้ย
1: ไม่เกิน40ใช่ครับครับ
2: แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวอ่ะคิดว่าเฮ้ยรถขับแค่60
0: ค
2: ่ะคุณจักรพันธ์รถขับแค่60นะ
1: ครับ
2: แต่พอไปจังหวะโค้งนั้นปุ๊บ
0: โดนทุกที
2: โดนทุกที
1: ครับคร
2: ับ ผม60ไม่ได้ขับไวนะเอ้ยนี่ไม่ได้ไว
1: นะ60นะเป็นทางลงเขาดิมันก็ถือว่ามันก็เพราะว่ามันตัวแรงส่งบางพื้นที่มันเป็นที่ต่ำลงไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เพิ่มความเร็วมากขึ้นไปอาจจะบวกจาก60ก็ไปอีกก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าควบคุมได้ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางนะครับ
2: โอ้ก
0: ็เสียใจ
2: แล้วมันเรื่องของพันธะกฎหมายต่อครับ
0: เนาะทีนี้ไหนๆก็คุยเรื่องของการเดินทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องนึกถึงเรื่องของความประมาทนะทีนี้ไอ้เรื่องความประมาทของผู้ขับขี่นั้นเป็นหรือว่าความไม่ชำนาญทางนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าดิฉันอยากคุยเรื่องของสภาพผิวจราจรแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้นที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคุณรณรงค์ชำนาญทางเนี่ยดูแล้วมันมีข้อบกพร่องของบริเวณพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ควรแก้ไขได้แล้วทางการยังไม่ได้แก้ไขเช่นจุดที่จะทำให้ชะลอมันมีหลายแบบนะถึงคุณจะบอกว่ามีป้ายเตือนแล้วขับเกียร์ต่ำๆนะช้าๆนะอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มันช้าลงได้โดยธรรมชาติเช่นอาจจะมีคือลักษณะพื้นผิวอะที่ทาผิวเป็นพิเศษให้เหมือนตัวสันๆนึกออกไหมมันจะมีลูกแก้วเล็กๆเหมือนเวลาสีขาวสีแดงที่ทาบนถนนอะหรือว่าตัวสกัดอะคล้ายๆเกาะนิดๆแต่ว่ามันก็เพียงแต่เป็นแค่ทำให้ความเร็วมันลดลงเท่านั้นเองมันสามารถทำได้ไหม
2: ผมเห็นตรงนั้นอะเขาพยายามแก้หลายรอบแล้วก็พยายามทำแบบให้คือผมจะบอกว่าถนนขึ้นพุทธเบิกปัจจุบันเนี่ยถนนเนี่ยดีจนกระทั่งมีแผ่นดินไหวมีฝนตกเยอะก็จะเริ่มเห็นว่าถนนบางจุดเริ่มทรุดเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมเพราะฉะนั้นไหลทางฝั่งซ้ายเนี่ยให้ระวังกรวยดีๆด้วยทีนี้ถนนที่คุณเสียพรถามว่ามันดีไหมถ้าเทียบกับสัก10ปีก่อนอ่ะมันดี
0: ดิฉันไปสัก10ปีมาละ
2: ถ้าเทียบกับ10ปีก่อนเนี่ยมันดีแต่ถ้าถามว่าดีของคุณศิรพรเนี่ยมันดีแบบขับในกรุงเทพไหมไม่ใช่
0: ไม่ คือดีในระดับที่ให้ความปลอดภัยไง

0: ถ้าดีแบบขับถ้าดีแบบขับเหมือนเราขับจากลำปางไปเชียงใหม่อย่างนั้นอะที่ความเร็วได
1: ้
0: อะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ไม่อย่างนั้นคือโค้งที่เนี้ยขึ้นชื่อว่าเป็นโค้งที่เยอะในประเทศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชันในระดับพอกับดอยสุเทพอะ
1: ดอยสุเทพเออ
0: คุณคิดง่ายๆว่าคุณต้องขับจากหนึ่งขึ้นมาดอยสุเทพอะตรงเนี้ยมันสูงพอกันมันไม่ได้ห่างกันมากแล้วคุณต้องขับค่อยๆซิกแซกขึ้นมาตามทางทีนี้เขาก็พยายามซ่อมแต่ทีนี้ผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะคือน้ำฝนนะคุณศิรพร
1: ค
0: ุณเด็กกระพัน
2: มันก็มีผล
0: มี
2: ถนนลื่น
0: ฝนมันเตาะดินข้างล่าง
1: ค่ะ
2: อ๋อครับ
0: มันก็สุดแล้วแต่ธรรมชาติด้วยคือเรามาท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าถนนมันจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราก็พยายามช่วยเซฟนักท่องเที่ยวแต่ต้องระวังตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: คือขนาดมีป้ายเตือนมีป้ายเตือนทุกอันนะนี่คือผมจะบอกว่า10ปีก่อนป้ายไม่เยอะขนาดนี้ด้วย
1: ปัจจุบันมันคงจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและคนขึ้นเยอะมากจนเจ้าหน้าที่ต้องทำป้ายเตือนบ่อย
0: ๆนี่ทุกวันนี้การจราจรดีขึ้นหลังจากที่เราไลฟ์สดมีผมวิจารณ์ออกไปทีเดียวแล้วก็ประสิทธิ์ต้องจราจรผม
1: ได้
0: จะบอกเขาพัฒนาขึ้นนะอาจจะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มาเที่ยวถ้าเกิดบอกว่ารถติดผมจะบอกว่าสมัยก่อนมันติดกว่านี
2: ้
0: อันนี้คือเขาทำดีขึ้นแล้ว
1: อันนี้ก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของคนขับล้วนล้วน
0: ล้วนล้วนเลยครับล้วนล้วนเลยถ้าเป็นสมัยสัก10ปีก่อนนะผมจะขับขึ้นมาภูทับเบิกเนี่ยผมไปที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไงคนในเมืองก็จะบอกเฮ้ยกลางคืนอย่าไปขับขึ้นเลยโอ้เราฟังคนพื้นเมืองไหมคุณจักรพันธ์ตอนนั้นผมเป็นวัยชะกันคุณว่าผมฟังไหม
1: ไม่ฟัง
0: ไม่
1: เพราะว่าถ้าทายเตือนแล้วขอลองสักหน่อยสิจนกว่าจะเห็นคนนอนนับดาว
0: นี่ครับบรรยากาศท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
2: ไอ้ถนนอย่างที่ว่าเนี่ยเขาจะไอ้ที่เขาทาสีแดงๆเนี่ยมันช่วยรถในการที่ทำให้ถนนไม่ลื่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันเป็นลูกแก้วไงมันเป็นตัวลูกแก้วอยู่ในสีอ่ะมันจะมีเม็ดลูกแก้วอยู่มันทำให้ถนนสีเนี่ยพอทาแล้วถนนมันจะมีความหนืดนิดหน่อยแล้วก็มีความขรุขระนิดนิดเหมือนเวลาเราอยู่บนทางด่วนแล้วเราต้องเลี้ยวโค้งอ่ะมันจะแบบสีเนี่ยมันจะพื้นแล้วเวลาเราขับมันจะตืดตืดตืดตืดทำให้เราต้องลดความเร็วแล้วก็ตื่นตัวบางทีเราขับเพลินไงมันครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีนะบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยมันจะสะดุดแล้วก็จะต้องตื่นตัวแล้วพยายามควบคุมรถให้อยู่ในสภาพปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงใช้ได้นะ
0: พวงมาลัยอ่ะผมเห็นหลายคันละถ้าพวงมาลัยหักไวไปตอนโค้งอ่ะมันจะสะบัดเนี่ยไอ้ฟอร์จูเนอร์ขอโทษที่ไม่ยากพูดแดนเลยนะรถ
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: บ
1: ุ
0: กไปเน
1: ี่
0: ยมันสะบัดพอสะบัดปุ๊บมันก็ความผมก็นั่งอยู่โค้งหน้าบุกเข้าไปเลยอ่ะ
1: คือรถบางประเภทเนี่ยมันหรือบางคันหรือบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำมาแบบคล่องมากนะหัวพวงมาลัยก็ไวแล้วก็คือเบาอ่ะมันสะดวกสำหรับเวลาขับขี่แบบในเมืองมันจะสบายมากแต่ว่าบางทีแบบขับสมบุกสมบันอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลายโค้งคุณสุรเดชบอกว่ามีหลายโค้งครับที่ไม่รับเซียน คุณสุรเดชบอก
0: หลายโค้งที่ไม่รับเซียนหมายความว่าไง
1: มีหลายโค้งครับที่ไม่รับเซียนประเภทแบบเซียนอย่างที่อยากไปท้าแข่ง
2: ขนาดไหนเซียนขนาดไหนก็อย่ามาเสี่ยงเรื่องโค้งอันตราย
1: แบบนั้น
2: ทำนองนี้ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็บอกเบรกบ่อยๆนี่ไม่สายผ้าเบรกนี่จะด้านแล้วมันเบรกก็จะร้อนทีนี้ก็ตัวใครตัวมันครับคือที่ฉันขับรถไม่ค่อยเก่งที่จะระวังจนชาวบ้านเขามักจะชอบด่านี่ป้าให้ไหนขับวะตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็คือจะปกติก็ไม่ช้านะแต่ว่าที่ไม่รู้จักเนี่ยจะช้าผิดปกติแต่ก็คือชั้นใดชั้นนั้นนะขับที่ไหนมันก็จะต้องไม่ประมาทเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการก็เรียกว่าศึกษาเส้นทางให้รู้ว่าตรงไหนมันอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะท่านที่ขับเก่งๆเนี่ยมักจะมีความประมาทอยู่บ้างนะคะที่เป็นปัญหาเหมือนกันคุณแววดาวบอกไปภูทับเบิกเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกด้วยว่าขับไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาขึ้นไปนอนบนภูสิง ทะเลหมอกสวยงามมากๆไปครั้งแรกประทับใจประทับใจแต่ไม่มีเวลามากก็เลยได้ไปไหว้พระที่ภูทับเบิกแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหว้พระนะคะไม่เป็นไรฝากคุณรณรงค์ก็แล้วกันแกไปบ่อย
0: ครับมองเห็นเจดีย์นะครับขับมาได้เลยครับ
1: ก็กลับแล้วก็คือท่านจริงๆเนี่ยมันเป็นสถานที่ยอดนิยมแล้วนะฮะปัจจุบันตั้งแต่เขาฮิตๆกันเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ค่อยได้ไปตอนที่มันยังลำบากไม่รู้จะไปทำไมตอนนั้นมันควรจะต้องไปตอนสะดวกสบายสวยงามอะไรเงี้ยชอบไปตอนที่มันยังไม่ค่อยคือมักจะรู้ตอนที่มันเริ่มบุกเบิกใหม่ๆเพราะนั้นตอนไปก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่นที่นำทางให้หรือไม่ก็คนขับรถข่าวมันจะต้องระวังเป็นพิเศษจะขับรถเก่งพวกเนี้ย
0: ถ้าสมัยคุณศิวพรเนี่ยขึ้นมาตอนนั้นน่าจะต้องขับหลบกับระเบิดด้วยเพราะมีกับระเบิดกับระเบิดด้วย
1: ก็ต้องระวังก็ต้องให้จะให้คนในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำขึ้นนะคะ
0: แต่ไอ้ที่พูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึง30ปีที่แล้วนะ
1: เออประมาณนั้นแหละ
0: ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
1: เออ
0: มีแต่สถานที่ท่องเที่ยวครับขึ้นมาเที่ยวกันได้เลยครับ
1: ก็สมัยที่ทั้งทำข่าวทั้งเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไงแต่ส่วนใหญ่ช่วงอย่างนั้นก็มักจะยังมีประเด็นมีเรื่องมีอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะก็สถานที่อาจจะไม่เหมือนปัจจุบันแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำนะมันก็ยังเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็น่าประทับใจแต่ก็เป็นข้อเตือนใจนะสำหรับท่านที่เดินทางแล้วก็เจออุบัติเหตุแบบเนี้ยมันก็เตือนใจเรานะ
0: ผมกำลังขับขึ้นไปอ่ะคุณศิวพร
1: แ
0: ค่แบบคาตาเลยบอกเฮ้ยถ่ายคลิปไปให้ลุงจักดูหน่อยที่ลุงจักชอบขับขึ้นเขาชอบหนีเที่ยวเนี่ย
1: ลุงจักเนี่ยนะแค่ขับตรงลงอุโมงค์สามเหลี่ยมดินแดงอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวกันเสียวแล้วเจอแดดสองหน้าเลยโอ้ยอะไรเนี่ย
1: แว่นตาดึงแว่นตากันแดดดึงออกไม่ทันมี
2: โอ้ยผมไม่ได้ขับรถออกต่างจังหวัดนานหลายปีแล้วครับย
1: ิ่
2: งถึงพอขึ้นผมขึ้นเขานี่ส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้นเขาก็ขึ้นเครื่องไปเลยแล้วไปลงไปนั่งที่นู่น
1: ถามนิดสิที่อื่นเขายังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรกันอยู่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจอย่างภูทับเบิกก่อนหน้านี้ตอนที่คุณรณรงค์ไปมักจะเจอไฟป่าซะมากกว่าเป็นช่วงแรง
0: ๆจริงๆแล้วที่เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นแหล่งอุทกภัยด้วยนะครับที่ลมเก่าที่ลมเก่าที่เป็นทางจากทางด่านซ้ายจากตัวเพชรบูรณ์ทางภูทับเบิกเนี่ย
1: ภูทับเบิก
0: มันจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งซึ่งน้ำจะหลากน้ำป่านับแม่น้ำตัวนี้มันจะอยู่ติดกับตลาดลมเก่าพอน้ำป่าหลากน้ำก็จะท่วมเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมเพราะว่าเขื่อนแตกที่ชาวจังหวัดระยองรถเพื่อนผมหลายคันไปกับน้ำตอนนี้ไปตามเก็บซากกันอยู่ที่ระยองก็มาจากเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูสถานการณ์น้ำเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขื่อนที่เรากักเก็บที่เป็นเขื่อนเนี่ยเขื่อนส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนดินอ
1: ะ
0: มันจะมีโอกาสพังหรือแตกไหมถ้ามันมีโอกาสพังหรือแตกเราจะมีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมได้แบบมหาศาลแต่ถ้าไม่มีเขื่อนแตกเราก็ใช้ชีวิตปกติครับ
1: แม่น้ำป่าสักครับไม่แน่ใจ
0: ใช่
1: ป่ะคะคล้ายๆนึกเส้นทางมัน
0: เส้นทางทางนั้นด้วย
1: มันก็มีทั้งป่าสักแล้วมีลำสาขามันเป็นชื่อ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าพายุซุงอ่ะคุณจักรพันธ์
1: ลำย่า
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพายุซุงที่เคยเป็นข่าวใหญ่ก็คือที่นี่แหละ
1: ที่นี่แหละเพราะมีคน
2: ต้นไม้มันล้มหรือว่าไปตัดกันไว้แล้วก็
1: ไปตัดเอาไว้
2: ถึงเวลาน้ำมาใช่ไหม
1: น้ำหลากแล้วมันไหลมาตามน้ำ
2: ไหลมาตามน้ำเลย
0: ผมก็นึกว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่ไหนอ๋อที่เพชรบูรณ์นี่
1: เอง
0: นานมาแล้วแต่ชาวบ้านเขาจำได้เขาก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็นั่งฟังตอนนั้นก็เนี่ยนั่งพักอยู่คนเดียวไปอยากจะนอนริมเขาไงเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อสัก30-40ปีก่อนเนี่ยมันเคยเป็นข่าวใหญ่นะพี่ทนายรู้ไหมโอ้นี่ลอยกันเต็มตามน้ำเลยเนี่ยบางครั้งก็หาไม่เจอโอเคพี
1: ่ก็ประมาณนั้น
0: นี่คือภัยธรรมชาติครับ
1: ค่ะปัจจุบันนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังไม่น่าจะมีแล้วมั้ง
0: ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาไปทำเขื่อนแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เขาไปทำเขื่อนแล้วคือมันจะมีเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: อยู่หลายจุด
1: ดิฉันรู้สึกว่าอย่างตอนที่ดิฉันเดินทางไปอ่ะมันมักจะยังไม่ได้เป็นที่มันเจริญมากก็เลย ยังถือว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่มันยังสดอยู่นะแล้วก็แต่มันก็ยังลำบากอยู่แต่หลังๆนี่คนเยอะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเลยดิฉันก็ไม่มีวาสนาไปละส่วนใหญ่จะไปตอนที่มันมีปัญหาอะไรแบบนี
0: ้คือคำว่าตอนเมื่อก่อนที่ผมขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยผมหาร้านอาหารตามสั่งไม่ได้อะ
1: เพราะไม่มีสมัยก่อนไม่มีถ้ามีแล้วแสดงว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าตอนเนี้ยผมมียันคาบูหม่าล่า
1: หูร้ายหูร้ายจริง
0: อยู่บนภูทับเบิกจะกินไหม
1: หูร้ายร้ายร้ายร้ายร้าย
2: หาที่จอดรถยังยากเลยใช่ไหมตอนน
1: ี้
0: ที่จอดรถไม่ที่จอดรถไม่ต้องมีแต่ว่าของกินเพียบ
1: ของกินเพียบเออนี่กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วไม่เหมาะกับศิวพรแล้วศิวพรไม่ค่อยได้มีวาสนาไปแบบเนี้ยไปสบายไปเขาเรียกไปแล้วนะไปที่ชอบย้อนกลับมาไหนๆก็ถามก็เลยอันนี้ก็เลยแจมซะหน่อยเรื่องของภัยธรรมชาติเนาะแล้วก็เรื่องของกฎจราจรอะไรต่างๆที่เขามักจะมีปัญหากันทีนี้ขอย้อนกลับมานิดได้ไหมครับเพราะว่าที่นครนายกเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่นะ อย่างกรณีของเพชรบูรณ์เวลาที่ประสบภัยธรรมชาติหน่วยงานที่เข้ามาลงพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูลักษณะเหมือนน่านอะไรแบบนี้ซึ่งเขามีการประกาศเป็นภัยพิบัติใช่ไหมคะที่เพชรบูรณ์เขาทำกันยังไงช่วงระยะ
0: เนี่ยเขาจะใช้วิธีกันคือด้วยความที่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่น้ำท่ว
1: ม
0: เราจะรู้คือชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาปรับตัวอยู่แล้วว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันจะท่วมช่วงไหนแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะท่วมเวลาไหนเขาจึงต้องการการประกาศเตือนเรื่องล่วงหน้าทีนี้ถ้าประกาศเตือนล่วงหน้าได้เขาก็ยกของทันเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบจังหวะที่ยกไม่ทันเพราะมันสามารถที่จะโยกย้ายได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าสมมติโยกย้ายไม่ได้เกิดความเสียหายเขาก็จะเข้าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9,000 บาทนะคุณจักรพัน
1: ธ
0: ์และชาวบ้านเนี่ยเขาจะถือโฉนดหรืออะไรเขาไม่ค่อยได้เช่ากันอยู่เขาก็จะจ่ายง่ายมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแบบในกทม
1: ค
0: ือเวลาเขาจ่ายเขาจ่ายตามแนวเวรที่น้ำมันไหลอ่ะไปตามแม่น้ำป่าสักไปตามน้ำ
1: ท้องถิ่น
0: น้ำมันหลาก
1: ท้องถิ่นเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ในมือเพราะมันมักจะเป็นลักษณะนี้ประจำใช่ไหมคะ
0: คือเขาจะคือพื้นที่ในป่าในเขาว่าเขาจะมีทางน้ำที่มันไหลผ่านอยู่แล้ว อย่างแต่ถนนเราเนี่ยมันคือแหมถนนเราเนี่ยมันไปขวางทางน้ำจริง
1: ใช่ดิฉันก็สงสัยนะเวลาเขาก่อสร้างนะแต่ก็เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำทาง
0: เนี่ยเราไปดูที่นครนายกก็ได้เนี่ยเราถามว่าเพชรบูรณ์หรือในจังหวัดอื่นผมว่าเหมือนกันอ่ะถนนเนี่ยมันจะขวางทางน้ำประจำ
1: ค่ะไปดูพัทยาสิ
0: พัทยาก็ชัด
1: พัทยานี่ชัดเจน
0: พอถนนเนี่ยมันขวางทางน้ำและน้ำธรรมชาติเนี่ยมันไหลจากสูงลงต่ำ
1: ค่ะ
0: เวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำไหลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมมันเคยมีคดีขึ้นดุสานดีกาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องน้ำไหลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปใส่ไว้ในกฎหมายเรื่องของการข้อพิพาทเรื่องของปัญหาการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาฝนตกน้ำมันจะไหลไปทางทิศทางไหนคุณมีการฟ้องร้องกันได้ไหมก็ปรากฏว่ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าทางน้ำธรรมชาติไหลยังไงมันต้องไหลอย่างนั้น
1: ค
0: ุณจะไปห้ามไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณไปห้ามแปลว่าคุณละเมิดสิทธิ์ของอีกฝั่ง
1: แล้วการที่ไปสร้างขวางทางน้ำสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือการเยียวยาหรือเปล่า
0: หน่วยงานรัฐอนุญาตให้สร้างได้ยังไงคุณให้ทะเบียนบ้านเขาคุณให้ใบอนุญาตพรบควบคุมอาคารเขาแต่คุณบอกว่าเขาขวางทางน้ำได้ยังไง
1: ถ้าคุณไม่อนุญาตเขาก็ทำไม่ได้อันนี้ก็มีความคล้ายกับเรื่องของบึงคูบอนที่ทำให้มีปัญหาเดี๋ยวขอเบรกสักนิดนะ5นาทีนะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: วลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายพระดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนแผนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา1,900,000ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ300,000รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.สามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอ8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่ Plus 10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัย ศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลลุยช่วย828โรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยด่วน668แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้กำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านงบประมาณการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและประชาชนพร้อมลดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยสพท.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสพท.จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารสถานที่พร้อมใช้งานพร้อมประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมต่อไปอย.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าณด่านอาหารและยาทั่วประเทศรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคโดยได้เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: จ้าวันนี้ก็เรียกว่าสบายๆนะทางด่วนขึ้นฟรี3สายทางด้วยใช่มั้ยคะ63ด่านก็สะดวกสบายโดยเฉพาะทางไกลๆเนี่ยแล้วก็ในช่วงระยะนี้เนี่ยนะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองที่หลากหลายแล้วน่าสนใจน่าเรียนรู้มากนะคุณรณรงค์คะอยากถามนิดนึง
3: ผมอยากฟังเรื่องบอร์ดประกันสังคม
1: ใ
3: ครอะไรยังไงนะคุณจักรพันธ์มันแหม
1: มันน่าสนใจมันน่าสนใจ
3: มันน่าสนใจมันน่าสนใจมากเลยครับ
1: ได้ได้เพราะทีแรกว่าจะถามเรื่องทำงานไม่ทันเรื่องประกันสังคมนี่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงแล้วอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องของการบางคนก็บอกเหมือนกันแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยน่าสนใจนะต้องมาดูคือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ถือว่ามีผู้ที่ไปร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนับอย่างเป็นเขาเรียกว่าเสร็จสิ้นครบ 100% แต่ยังไม่เป็นทางการเนาะถือว่าทุกจังหวัดเนี่ย 5,233 ที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์ 1,3615 คนแบ่งเป็นในจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตน 991,415 คนต้องถือว่าเป็นการที่มีผู้ที่ออกไปเลือกเนี่ยถล่มทลายทั่วประเทศเนี่ยนะต้องถือว่าทางพรรคเขาเรียกอะไรนะประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมได้คะแนนแบบขาดลอยมากๆในกลุ่มที่ไปลงคะแนนเนี่ยก็ถือว่าคือเหมือนเลือกตั้งเลยอะถ้าเป็นอย่างธรรมดาเลือกองค์กรองค์การอะไรต่างๆอย่างมากก็หลักร้อยหลักพันไม่เคยเห็นเป็นแบบโอ้โหคนออกไปนี่เป็นล้านอะไรแบบนี้นะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องของข้อกำหนดข้อบังคับอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะให้คุณรณรงค์แกะตรงเรื่องนี้ให้ฟังประเด็นที่น่าสนใจก็คือในช่วงหลังจากที่มีการประกาศผลยังไม่เป็นทางการไปก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนท่านหนึ่งคือคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์นะคะก็โพสต์เรียกว่าแสดงความยินดีแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นข้อความไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือแต่มันมีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือโพสต์เล่าเบื้องหลังความสำเร็จของทีมประกันสังคมก้าวหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประเด็นนี้อาจจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนว่ามีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือขาดความเป็นกลางทางการเมืองได้โดยประเด็นของเรื่องนี้ก็คือเนื้อหาที่คุณอิสริยะโพสต์ก็คืองานเสร็จแล้วเราได้ครับโดยเปิดเผยเบื้องหลังว่าชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเกิดจากการผนึกกำลังของปีกแรงงานพรรคประชาชนที่ลงพื้นที่จริงหน้าโรงงานทั่วประเทศร่วมกับการใช้เครือข่ายการสื่อสารโซเชียลมีเดียของส.ส.ในพรรครวมถึงทีมของคุณรัชนกศรีนอกนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวอันนี้ขึ้นมาอันนี้เราก็โพสต์ตามที่เขาแคปมาได้เลยนะคะคือตอนที่บอกงานเสร็จแล้วเล่าได้ครับอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าเขาก็มีข้อมูลที่ฉันอ่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอีกโพสต์หนึ่งก็ผมขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้างที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามรวมแล้วมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 330% ผมอยากเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งครั้งนี้เฉพาะที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างด้วยโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมในปัจจุบันที่เป็นสูตร7+7+7คือรัฐบวกนายจ้างบวกลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าจะชนะเป็นแสนหรือชนะเป็นหลักพันก็จะมีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่านั้นสมรภูมิสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งบอร์ดรอบนี้จึงมาอยู่ที่ฝั่งนายจ้างซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามากวงเล็บนายจ้างผู้มีสิทธิ์มีแค่ประมาณ100,000 รายเทียบกับฝั่งลูกจ้าง

0: ใช้เป็นหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าข่ายผิดระเบียบหรือมีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองผลของบอร์ดที่ได้รับเลือกตั้งซึ่งในขณะนี้ต้องถือว่าผลยังไม่เป็นทางการใช่ไหมต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จริงๆที่ฉันเคยดูที่เขามีการโพสต์ข้อความที่อยู่ในโพสต์ของคุณอิสริยะคนก็มีการทักแล้วก็ไปแคปไอตัวข้อกำหนดขึ้นมาต้องไม่มีกลุ่มการเมืองหรือมีอะไรการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ต้องให้คุณรณรงค์วิเคราะห์เห็นเป็นประการใด
1: อย่างแรกเลยนะครับก็เขาแสดงความยินดีกับบอร์ดประกันสังคมที่ชนะด้วยนะผมคิดว่าการใช้ประเด็นว่ามีคนไปเชียร์แล้วคุณจะขาดคุณสมบัตินี่มันเลอะเทอะมาก
0: ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เชียร์เขาบอกเขาเป็นผลงานเขาเขาบอกเป็นผลงานเขา
1: คุณจะไปตัดสิทธิ์บอร์ด7คนจากการที่มีคนโพสเชียร์1โพสแล้วคุณก็บอกว่าเขาทำให้คุณหมดสิทธิ์นี่มันเป็นไปไม่ได้
2: ครับ
1: หรือมันเป็นไปได้คุณจักรพันธ
0: ์มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครถ้าเป็นอิตาจักรพันธ์แบบเนี้ย
2: คนเดียวที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองทั้งกลุ่มหรือว่าไปมีบทบาทอะไรในพรรคการเมืองนั้นหรือผู้สมัครที่ได้เป็นบอร์ดประกันสังคมเที่ยวนี้นะครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองลึกซึ้งยังไงเข้าไปมีตำแหน่งหน้าที่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่าเป็นสมาชิกพรรคเอาง่ายตรวจสอบไม่ง่ายกว่าว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบและจะเอาเรื่องนี้มาว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เขามาสนับสนุนมันน่าจะไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับคุณรณรงค์
1: คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายของพระราชบัญญัติสำนักงานประกันสังคมเขา
0: คร
2: ับ
1: มันไม่ได้เลือกตั้งตามพ.ร.บ.กกต.นะครับ
2: ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยข้าราชการการเมืองซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเนี่ยสถานะของเขาเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เท่านั้นเองแต่ในการเอื้อประโยชน์เนี่ยจะต้องชัดเจนมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาทำ1 2 3 4ตามองค์ประกอบทางความผิดอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: คุณจักรพันธ์เราต้องมีหลักการปล่อยอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อน
0: คุณสองคนนึกก่อน
2: ไปผู้จะสนับสนุนก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหมฮะถึงว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะพูดกระซิบกันไปว่าช่วยเลือกเบอร์นี้หน่อยอะไรสักเบอร์นี้
0: ประเด็นระหว่างที่คุณคิดไปเนี่ยที่ฉันก็บอกไปนิดนึงก็แล้วกันก็คือว่าคุณอัศริยะเนี่ยนี่เธอเก่งเรื่องของพวกไอทีนะเธอก็โพสต์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จและยุทธศาสตร์การรณรงค์ช่วยทีมประกันสังคมก้าวหน้าจนชนะเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือเล่าเบื้องหลังการทำงานแล้วก็เปิดเผยว่าทั้งทีมมีการวางยุทธศาสตร์สื่อสารผ่านเครือข่ายของส.ส.แต่ละพื้นที่และใช้ทีมงานช่วยกระตุ้นให้นายจ้างและผู้ประกันตนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยชี้จุดเปราะบางเรื่องคะแนนเสียงว่าเนี่ยในฝั่งนายจ้างเนี่ยจะมีความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งก่อนฝ่ายนายจ้างชนะด้วยคะแนนหลักร้อยเท่านั้นเองจากกองทุนที่ใหญ่ถึงประมาณ 2.8 ล้านล้านบาททำให้ทีมเนี่ยมุ่งเน้นการเพิ่มยอดผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างก็คือส่งตัวแทนฝั่งนายจ้างที่เป็นพรรคพวกเข้ามาต่อสู้หลังจากที่โพสต์เผยแพร่ไปสักระยะหนึ่งก็มีการลบโพสต์ออกไปแต่ประเด็นในเนี้ยคนที่เขาแคปไว้ก็ด้วยความที่มันมีประเด็นว่ามันมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แล้วก็นำโพสต์ไปเชื่อมโยงกับระเบียบแล้วก็กฎเหล็กของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดให้กระบวนการนั้นต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะซึ่ง
1: สถานะก่อนสถานะผู้โพสต์เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งอะไรอย่างไง
0: เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน
1: แค่นี้
0: แค่นั้นแหละพอมั้ย
1: แค่นี้
0: แค่นั้นแหละก็เป็น1ในทีมงานอ่ะที่ช่วยรณรงค์ลง
1: บังเอิญแอดมินมือลั่นได้มั้ยตอบอย่างนี้ได้มั้ย
0: แอดมินหรือตัวเขาโพสต์เองล่ะนี่มันโพสต์ส่วนตัว
1: คือพอดีแอดมินสลับแอดเข้าผิด
0: ก็อาจเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ลงชื่อเช่นอยากจะเชียร์เพื่อนไงเช่นทีมของส.ส.ไอ้รักชนกอย่างเงี้ยแหมแบบกลัวเพื่อนไม่ได้เครดิตไงก็โ ็บอกเลยโอ้โหทีมนั้นทีม

0: นี่ทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเล่า
1: คืออยากจะมีส่วนร่วม
0: เอออยากจะเล่าวันนี้นะโหทำงานหนักนะ
2: กับความสำเร็จนะ
0: เพื่อนก็ทำงานยาก
2: นะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันถือว่าเป็นรูปธรรมที่ว่าจะเอาไปดำเนินคดีฟ้องร้องได้ไหมครับคุณรณรงค์ครับในการลดสนับสนุนไม่เชื่อใครแล้วเป็นพวกเดียวกัน
1: ใช้หลักการปล่อยคนผิด100คนดีกว่าจับคนผิด1คนละกันเอาหลักการคดีหัวสวที่ประธานกกต.วินิจฉัยมาวินิจฉัยหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยเนี่ยเอามาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานสิมีลำพังแค่โพสต์เดียวเนี่ยคุณไปกล่าวหาเขาได้ยังไงเขาแค่โพสต์เดียวเองแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากโพสต์เป็นแถลงการของพรรคประชาชนเอออย่างเงี้ยว่าไปอย่าง
0: แหม
1: นั่นคือแบบเป็นทางการ
0: เป็นทางการเขาคงไม่หลุดรอดมาได้หรอกมันมีฝ่ายกฎหมายอยู
1: ่ทีนี้คำถามคือพอเป็นทางการเนี่ยมันออกไม่ได้ด้วยความที่ว่ามีระเบียบกฎหมายบังคับว่าห้ามไปแทรกแซงทีนี้กองเชียร์ที่สังกัดอยู่ในพรรคเนี่ยสามารถจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้หรือไม่มันก็เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไหม
0: คำถามนี้ดิฉันเคยถามคุณรณรงค์ครั้งหนึ่งเมื่อครั้งแรกที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะนะถ้าคุณรณรงค์ยังจำได้ว่าฝ่ายการเมืองนี่เขาไปเกี่ยวข้องได้ไหม
1: เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพแต่ในการแสดงความคิดเห็นกับการกระทำไม่เหมือนกันการกระทำนั้นก็ต้องให้คุณให้โทษด้วยสมมตินะข้าราชการเนี่ยคุณแสดงความคิดเห็นไม่ต้องสมมติอ่ะเอากระทรวงหนึ่งต้องตั้งสายบังคับบัญชาสอบผู้ใต้บังคับบัญชาว่าทุจริตจะให้ความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้เลยสื่อมาถามเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางเพราะคุณมีหน้าที่ตัดสินวินิจฉัยเรื่องนี้ทีนี้คำถามคือเขามีหน้าที่ตัดสินหรอ
0: ก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินเขาเป็นคนโพสต์ถึงความในใจว่าทีมงานเขาทำงานยังไงแล้วก็ตัวแทนฝ่ายนายจ้างที่ได้คะแนนเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นคุณสลาลินเรืองปัญญาวุฒินะพี่สาวของคุณเทง
2: ก็ผมเรียนการกลุ่มก้าวหน้าเหมือนกัน
0: เป็นอย่าง
2: น
0: ี้
2: เขาจะไปร้องเรียนนะครับคุณผมเรียนถามนี้คือคนที่เขาจะร้องเรียนมันก็จ้องเนี่ยไปจับโพสต์ที่ได้ก็มา
0: จะ
2: ไปร้องเรียนการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยสาเหตุว่าเห็นไห
1: ม
2: เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยพี่สาวของคุณเพ้งเนี่ยโอ้ก็ได้รับเลือกเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องมันน่าจะเกี่ยวโยงกับพรรคประชาชนหรือเปล่าครับ
0: จริงๆคุณไอซ์ก็ออกมาลำพึงอยู่ครั้งหนึ่งออกสื่อนะหลังจากที่ชนะเนี่ยว่ากังวลใจว่าอาจจะมีการเล่นนอกเกมสกัดตัวแทนฝ่ายนายจ้างว่าหรือว่าลูกจ้างที่เป็นสีส้มหรือไม่นะก็มีการโยนคำถามกลับไปที่สำนักงานประกันสังคมด้วยซึ่งเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมบอกยืนยันนะว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ส่วนรองโฆษกสปส.ก็บอกว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมานะคะซึ่งก็มีเสียงวิเคราะห์ออกมาว่าก่อนหน้านี้มีการปลุกกระแสกล่าวหาว่าพรรคส้มเข้ามามีบทบาทแล้วก็อิทธิพลหนุนหลังบรรดาผู้สมัครตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ชิงบอร์ดประกันสังคมแล้วก็พูดคุยกันอย่างหนาหูในแวดวงโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งก็มีตัวแทนคู่อำนาจในบอร์ดประกันสังคมที่มีทั้งเก่าทั้งใหม่คุมอยู่นะพูดถึงนะคะซึ่งคนที่ต้องบอกว่าในครั้งนี้พ่ายแพ้ไปอย่างขาดลอยก็คือคุณพนัสนะพนัสไทยล้วนอะที่ชอบด่าขอใครคุณพนัสที่ออกมาตอบโต้กับคุณไอซ์อยู่ระยะหนึ่งก่อนหน้านั้นที่เรื่องของปฏิทินใช่ไหมแล้วก็ในครั้งนี้ก็ด่าใครไม่รู้ด่าสวะแบบนี้เป็นต้นนะ
1: สวะเตรียมติดคุกกันนะ
0: ผิดกฎหมายไหม
1: สวะ
0: เมนซึ่งหน้าไม่รู้
1: ขนาด
0: เขา
1: ด่าใครอ่ะ
0: ไม่รู้
1: เขาไม่ได้ระบุคนไงเขาก็ลำพึงเพลย์ในเฟซบุ๊กหรือเขาแต่ว่า
0: สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ
2: ์ให้สัมภาษณ์
0: นี่คือสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์นะ
1: ต้องดูเนื้อหาถ้าเราถามว่าสวะเนี่ยเอางี้ก่อนคำว่าสวะเนี่ยเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนล่ะ
0: หรอ
1: แน่นอนเลยสวะคุณไปบอกใครว่าเป็นสวะเนี่ยลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาเพราะมันทำให้เขาดูถูกด้อยค่
0: า
1: ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับคุณผู้ฟังดูหมิ่นนะครับดูหมิ่นนะครับดูหมิ่นทำให้ถูกด้อยค่า

0: แต่ว่าโทษไม่ได้หนักไงมันโทษแค่1เดือนปรับ 10,000 เดียว
1: แล้วเด็กอมมืออย่างนี้ล่ะ
0: เด็กอมมือเด็กทุกคนก็อมมืออ่ะ คุณพนัทก็พูดแปลกๆเด็กทุกคนก็ต้องอมมือคุณพนัทไม่เคยอมมือหรอ โอ๊ยผมไม่ได้พิธีกรสัมภาษณ์เว้ย
1: โอเคประเด็นที่สำคัญก็คือคนที่เขายกขึ้นมาเขาก็บอกว่าระเบียบกระทรวงแรงงานว่าได้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฉบับที่2พรบเนี้ยก็บอกว่ามีการเพิ่มกฎเหล็กหลายประการโดยสำนักงานปปส.สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไขร่างนี้ก็คือสาระสำคัญก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเพิ่มเติมก็คือต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมกับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคมนะอันนี้ยังเป็นร่างอยู่ป่ะรู้ว่าแก้ไปแล้วนะ
0: เป็นหลักอย่าใช้คำว่าล่างเลยคุณยุทธพรใช้ว่าเป็นหลักการแล้วเอง
1: โอเค
0: แต่เป็นหลักการที่อยากให้สังคมยอมรับในกติกาการมีบอร์ดประกันสังคม777เนี่ย
1: ก็คือไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นไปได้ไหม
0: คุณผู้ฟังครับคำว่าอะไรก็ตามที่เราใช้คำว่าแทรกแซงเนี่ยเราจะต้องดูจากอะไรเราจะต้องดูจากการคัดเลือกบอร์ดบริหารว่าใครมีสิทธิ์ในการคัดเลือกบอร์ดบริหารทีนี้บอร์ดประกันสังคมที่มีเงินของพวกเราที่เป็นผู้ใช้แรงงานส่งเข้าไปสมทบเนี่ยมีประมาณ 2.6 ล้านล้านมีคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่1คนแต่เป็นบอร์ดเนี่ยคือคนตัดสินใจภาพใหญ่ในการเลือกผู้จัดการเลือกผู้จัดการที่จะให้ผู้จัดการไปเลือกลงทุนนี่เห็นไห
1: ม
0: เพราะงั้นเสียงของบอร์ดจึงมีความสำคัญเพราะมันคือการโหวตโครงการที่บริหารเงิน 2.6 ล้านล้านในการสัดส่วนในการเลือกบอร์ดก็จะแบ่งเป็น777มีฝั่งลูกจ้างซึ่งฝั่งลูกจ้างที่เขาเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งฝั่งลูกจ้างก็ใช้ชื่อว่าทีมก้าวหน้าทีมก้าวหน้าทีมก้าวหน้าแล้วเขาก็ใช้สีส้มเป็นพื้นหลังเพื่อสื่อความหมาย
1: ว่า
0: เขาก
1: ็สื่อความหมายว่าอะไรอบอุ่นอะไรเงี้ย
0: ว่าเขาชอบสีนี้
1: โอเค
0: เขาชอบสีนี้นี่คือสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็มีในขณะเดียวกันในฝั่งฝ้าของสภาก็มีส.ส.ที่ทำตามอำนาจหน้าที่ย้ำนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านมีสิทธิวิจารณ
1: ์
0: วิพากษ์ได้เพราะการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมต้องมาบริหารเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนต้องวิจารณ์ได้การที่มีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่าต้องไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง
1: เพื่ออ
0: ันนี้เพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองมาเอาเงินของพวกเราไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไปทำให้มันขาดทุนหรือเจตนาให้มันขาดทุนโดยถูกกฎหมาย
1: หรือเป็นกลุ่มก้อนคะแนนเสียงสำคัญจำนวนหนึ่งซึ่งมีจำนวนเรือนล้านใช่ไหมฐานเสียง
0: แล้วก
1: ็ฐานเสียง
0: แล้วก็เสียงของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือตอนเราไปขูดหินปูนนั่นคือเงินของพวกเราไม่ใช่เงินของรัฐบาลเงินที่คนงานส่งไปแล้วบอร์ดเขาก็จัดสรรปันส่วนมาให
1: ้
0: ถ้าบอร์ดเข
1: า
0: ทีนี้ในการบอกว่าแทรกแซงเนี่ยเราก็จะดูเจ็ดที่มาจากเลือกตั้งของฝ่ายลูกจ้างเจ็ดที่มาจากนายจ้างเลือกตั้ง
1: เจ็ดของ
0: อันนี้เราไม่พูดถึงการจัดตั้งนะแต่ยังไม่พูดถึงการจัดตั้งนะคุณจักรพันธ์ว่าจัดตั้งยังไงให้ฝั่งลูกให้ฝั่งนายจ้างกลายเป็นนายจ้างงงไหมเนี่ยสถานะที่คุณจะเป็นนายจ้างได้คุณต้องเป็นเจ้าของกิจการนั่นแปลว่าแค่คุณเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีลูกจ้างอยู่คุณก็มีสถานะสมัครได้แต่อย่างผมเนี่ยผมก็มีลูกจ้างผมก็สามารถสมัครได้เมื่อสถานะเป็นนายจ้างผมมาตามรัฐธรรมนูญมาตามกฎหมายพระราชบัญญัติของมาตรา8/2ที่พรบ.ประกันสังคมกำหนดสเปคไว้ผมก็มีสิทธิ์เมื่อผมมีสิทธิ์จะเห็นได้ว่าลูกจ้างกับนายจ้างต้องมาจากการโหวต7/14แล้วเกินกึ่งแล้ว
1: ค
0: ่ะแต่21ทีนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: อีก7มีอีก7ที่มาจากส่วนการเมืองส่วนการเมืองเนี่ยแหละครับสายบังคับบัญชาสูงสุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: รองลงมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: โดยส่วนมากมักจะเป็นข้าราชการกระทรวงแรงงาน
1: ค
0: ัดเลือกกันมาอีก7คนไปนั่งตรงนั้นคำถามคือใน7ของข้าราชการเนี่ยถ้าถามผมเนี่ย ก็ถือเป็นสายบังคับบัญชาส่วนราชการนะราชการถือว่าราชการเนี่ยยืนอยู่ส่วนหนึ่งในกองทุนนี้ด้วย1ใน3ราชการต้องร่วมรับผิดชอบในการบริหารเพราะมีอยู่7เสียง
1: แต่ถ้า
0: ไม่ได้เลือกตั้งด้วย
1: แต่ถ้าเป็นลักษณะของภาคการเมืองจริงๆที่คนกังวลก็คือถ้าได้2ใน3ฝ่ายที่เป็นภาครัฐไม่มีวันชนะถูกมั้ยจะมันไม่เป็นลักษณะของเช็คบาลานซ์อ่ะเพราะว่าประเด็นอันนี้เนี่ยมันอาจจะมีการผลักถ้าเขาเกรงในเบื้องหลังเจตนารมณ์ก็คือที่ไม่ให้การเมืองเข้ามาหรือมีความเป็นกลางทางการเมืองก็คือการที่จะเอาชนะใจของผู้ที่เป็นสมาชิกจำนวนมากๆขนาดนี้หรือเป็นฐานเสียงเยอะๆแบบนี้ได้ก็คือด้วยการให้สวัสดิการมากๆหรือว่าพึงอยากได้เป็นเหมือนรัฐสวัสดิการหรืออาจเป็นการให้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนและอาจจะทำให้กองทุนนั้นเกิดความไม่มั่นคงในอนาคตเพื่อที่จะได้1ทันเสียงคนที่เป็นสมาชิกก็พอใจเพราะว่าคืออยากได้เยอะๆอ่ะอยากได้นู่นอยากได้นี่ซึ่งบางอันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมีการคานกันอยู่เพราะว่ามันจะครึ่งๆแล้วก็มีภาครัฐเป็นเหมือนเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางเราจะมีนายจ้างมีลูกจ้างมีการต่อรองถึงจุดที่รับได้ทั้ง2ฝ่ายคือนายจ้างอยู่รอดลูกจ้างก็ได้สวัสดิการดีเพียงพอรัฐก็เป็นเหมือนกรรมการแบบนี้แต่ถ้าเป็นกรณีของภาคการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีจำนวนสมาชิกหรือว่าจำนวนกรรมการที่มากกว่ามากๆในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลอาจทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นกับกองทุนในอนาคต
0: นั่นคือข้อกังวลข้อท้วงติงทีนี้ในข้อท้วงติงและข้อกังวลได้ข้อยุติเป็นพระราชบัญญัติสำนักงานประกันสังคมออกมาแล้วพ.ร.บ.ประกันสังคมจัดให้มีการแบ่งการตัดสินใจตัวนั้นเป็น777
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในวงเงิน 2.6 ล้านทีนี้เขาก็เขียนไว้กว้างๆว่าไม่ให้มีการแทรกแซงเราก็ต้องปล่อยทุกอย่างไปตามกลไกของพระราชบัญญัติประกันสังคมใครแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้นะครับ
1: ค่ะอ
0: ย่าไปโวยว่าตัดสิทธิ์เลยผมว่ามันห่างมากการจะบอกว่าพรรคการเมืองไปหนุนโดยมีหลักฐานเพียงแค่โพสต์เดียวเพราะขนาดมีเส้นเงินยังเชื่อมไม่ได้เลย
1: นั่นต้องมันเป็น2เรื่องที่เอามาเย็บเล่มรวมกันใช่ไหม
0: ไม่ได้เย็บ
2: ผมกับประเด็นถามคุณจุนิกรณีถามกรณีที่บอกว่าฝ่ายนายจ้าง7คนเนี่ยที่ได้รับเรื่องเนี่ยซึ่งเขาก็ดูอยู่ดูรายชื่อก็รู้ว่าคืออยู่ในกลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าแน่นอนบางคนอาจจะไม่ได้มีกิจการใหญ่โตไม่ได้คุมโรงงานอย่างคุณรณรงค์บอกว่าเปิดร้านกาแฟมีลูกจ้าง2คนก็อาจจะเป็นนายจ้างได้เข้ามาสมัครได้กรณีอย่างนี้ที่ทีมผู้สมัครที่มาจากนายจ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการใหญ่โตและเกิดไปออกกฎระเบียบบางอย่างที่ไปกระทบกับโรงงานขนาดใหญ่ๆที่เขาบอกอ๋อโอ้ยมาบังคับเขาอย่างนี้ได้ยังไงคุณมีไม่ได้เป็นนายจ้างบริษัทใหญ่ๆคุมคนงานเป็นพันคนคุณจะมาปรับนู่นปรับนี
1: ่ก็อา
2: จจ
1: ะไม่ยอมรับได้ใช่ไหม
2: ก็อาจจะไม่ยอมรับได้ไหมคือโรงงานที่เป็นเจ้าของกิจการจริง
0: ๆไปฟ้องศาลปกครองเพราะตอนนี้กฎหมายเป็นอย่างนี
1: ้
0: นายจ้างคนไหนไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองว่าคำวินิจฉัยบอร์ดให้คุณให้โทษทำให้กองทุนมีความเสี่ยงคุณมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคณะกรรมการบอร์ดอยู่แล้วและบอร์ดประกันสังคมออกนโยบายมาก็เสี่ยงถูกฟ้องในคดีปกครองอยู่แล้วเช่นแม้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมายังมีคนไปฟ้องศาลปกครอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้คำถามคือกลัวว่าบอร์ดเนี่ยมันจะมารวมหัวกันทุจริตเงินพวกเราใช่ไหมนั่นคือ
1: ไม่ใช่ทุจริตเรียกว่าผลักดัน
0: บริหารจนเจ๊ง
2: ใช้สิทธิ์เสียงข้างมาก
1: ใช้สิทธิ์มาก
2: ข้างมากเอามาอย่างน้อยก็14คน
1: เพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์
2: สิทธิรัฐบาล
1: คนที่ใช้แรงงานส่วนใหญ่ที่รายได้ไม่มากก็อยากจะได้สิทธิประโยชน์ที่ดีๆเพื่อที่จะเป็นหลักประกันชีวิตไงส่วนประเภท อย่างคุณดิฉันเนี่ยที่อยู่ในระบบประกันสังคมบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์อะไรเท่าไหร่อย่างดิฉันจะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์นะก็จะส่วนใหญ่ก็จะถ้าประกันสุขภาพบางทีก็จะไปใช้ส่วนตัวเพื่อที่จะ เก็บส่วนของตัวเองเนี่ยไปให้กับพี่น้องที่รายได้น้อยกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยแม้กระทั่งทำฟันจนตอนปีสักปี2ปีหลังพนักงานบัญชีบอกช่วยไปทำช่วยไปเบิกหน่อยซึ่งดิฉันไม่อยากจะเบิกธรรมดาดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็คืออะไรที่ไม่จำเป็นก็จะสงวนไว้สำหรับคืออันนี้ก็เป็นส่วนตัวนะก็คือ เราพอที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยแล้วก็

0: เราก็ไม่ต้องไปแย่งกับพี่น้องที่เขาใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยบางทีเราก็ไปใช้โรงพยาบาลอื่นแล้วก็ออกตังเองหรือไม่ก็ใช้ประกันส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์อะไร
1: คือเรื่องเงินกองทุนเนี่ยนะครับหลายกระทรวงเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลจากภาครัฐคือจะไม่มีการปล่อยให้บริหารอิสระหรอกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนแต่สัดส่วนที่เขาจะกำกับเนี่ยเขาจะมองแบบนี้ครับว่าถ้ารัฐเนี่ยเข้าไปแบกไว้ครึ่งนึงเลยถ้ารัฐเนี่ยเข้าไปแบกไว้ครึ่งนึงเลยเนี่ยมันก็จะดูเป็นของรัฐไปเขาเลยออกกันกลไกแล้วเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินสมทบที่รัฐไม่ได้จ่ายทั้งหมดรัฐจะมากำกับดูแล 100% ก็ไม่ถูกนะครับ
0: ค่ะก็คือในจ้างส่วนหนึ่งลูกจ้างส่วนหนึ่งแล้วรัฐสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
1: เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยเขาดูจากเงินที่เข้ามาสมทบว่ามาจากฝ่ายไหนบ้างเมื่อมีจากฝ่ายลูกจ้างนายจ้างและหน่วยงานของรัฐเข้ามาสมทบกันเขาจึงควรมีสิทธิ์ผู้ที่เสียเงินจึงควรมีสิทธิ์ออกเสียงว่าเงินนั้นจะเอาไปทำอะไรเงินพ.ร.บ.ของกองทุนประกันสังคมจึงเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกออกไปจากของกระทรวงการคลังวิธีการใช้จ่ายก็แตกต่างออกไปแต่ก็ยังมีระเบียบยิบย่อยที่ล้อกันมาอยู่แต่จะผ่อนปรนกว่ากันผมไม่แน่ใจว่าที่เราเป็นห่วงว่าพอบอร์ดไปยุบรวมหรือบอร์ดเนี่ยมีการแสดงทัศนคติทางการเมืองเหมือนกันแล้วจะทำให้เกิดกลไกความเสียหายเนี่ยเราต้องรอดูเขาบริหารก่อนไหมครับเพราะว่าบอร์ดกลุ่มนี้เขายืนยันว่าเขาจะไม่ทำปฏิทินแจกผมแล้ว
0: ค่ะเดิมที่เคยมีข้อขัดแย้งที่พอจำได้นะเช่นเรื่องของการที่ผู้ประกันตนมีจำนวนหนึ่งที่อยากจะกู้เงินออกไปใช้เพราะเห็นว่าเป็นเงินของตัวเองนึกว่าเป็นลักษณะสถาบันการเงินอย่างเงี้ยก็จะมีคนโต้แย้งเท่าที่ดิฉันจำได้นะไม่นับเรื่องปฏิทินอะไรพวกนี
1: ้เรื่องนี้เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวมาต่อเนื่องผมเคยเจอหัวหน้าประสานงานเขาอยู่เขาก็มันแลกเปลี่ยนมาชวนไปเย้ยๆอยู่ผมก็ถามเขาว่ามันเรื่องอะไรเขาก็เล่าว่าอ๋อเงินก้อนนี้ทำไมตอนโควิดเนี่ยลูกจ้างตกงานไม่มีเงินจะใช้จะกินทำไมไม่ให้เบิกมาใช้จ่ายก่อน
2: คือ
1: เขาเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถเบิกได้ไม่มีเงื่อนไขไหนสามารถเปิดช่องได้สามารถเอามาหมุนได้ก่อนหรืออย่างไรบ้างไหม
0: ซึ่งจริงๆกรณีนี้ก็คือในตอนนั้นก็มีความเห็นว่าคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถอนเงินออกไปแต่บางคนก็บอกว่าเขาไม่ต้องการถอนเงินแต่เขาจะกู้เอาเงินออกไปเอาไปหมุนคือต้องการให้มีลักษณะเหมือนสถาบันการเงินให้กู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของเงินแบบเนี้ย
1: คือเขากำลังพยายามบอกว่าเอาเงินเขาที่ส่งไปเนี่ยค้ำประกันได้ไหมแล้วให้เขามากู้ก่อนนี่เขาพยายามเสนอแบบนั้นนะแต่ว่าบอร์ดเนี่ยไม่คือบอร์ดเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องเนี้ยบอร์ดที่เรากำลังเถียงกันอยู่ว่า777เนี่ย
0: แล้วก็เรื่องของแรงงานต่างด้าวถ้าจำได้สองสามประเด็นหลัก
1: ๆถ้าแตะเรื่องแรงงานต่างด้าวนี่ยาวเพราะว่าแรงงานต่างด้าวถ้าเขาเข้ามาถูกกฎหมายเขาส่งประกันสังคม
0: ก็ต้องได้รับการคุ้มครองถูกไหม
1: เขาก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วคือทุกวันนี้นะครับโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐหรือโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเนี่ยเราจะเห็นต่างด้าวไปใช้บริการเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จะเห็นภาพชัดส่วนคนไทยก็จะหลงเหลงหน่อยนี่คือสิทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้นะครับที่บางทีเราอาจจะใส่ใจหน่อยว่าทำไมการเลือกของพรรคการเมืองแต่ที่คุณจักรพันธ์ถามเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากคือในตอนที่มีการร่างกฎหมายเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ในคณะร่างกฎหมายกองทุนหลายกองทุนไงกองทุนกองทุนการพนันก็นั่งฟังอยู่ก็เลยได้ฟังพวกศาสตราจารย์เนี่ยท่านพรีเซนต์ในสภาบ่อยว่าทำไมเขาถึงก็ต้องออกหลักเกณฑ์แบบนี
0: ้
1: ทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้มันเกิดการแฟร์ที่สุดในการบริหารจัดการและไม่ให้กองทุนกลายไปเป็นกองทุนของหน่วยงานรัฐแอบนี่หลักการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนบอกว่าต้องให้หน่วยงานรัฐไปกำกับแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้รัฐเนี่ยไปกำกับแต่ต้องการให้ไปซัพพอร์ตเพื่อให้เกิดสิทธิและสวัสดิการโดยที่ไม่ขาดทุน
0: ค่ะ
1: นี่คือเจตนารมณ์คำถามคือบอร์ดที่เข้าไปบางคนบอกว่าเจ้าของโรงงานพันล้านเจ้าของโรงงานร้านกาแฟทำไมได้สิทธิ์เท่ากันทำไมได้สิทธิ์เท่ากันในการไปสมัครฝ่ายนายจ้างทำไมได้สิทธิ์เท่ากัน

0: กฎหมายกำหนดไว้เขาย่อมมีสิทธิ์เท่ากับโรงงานพันล้านหรือร้อยล้านเจ้าสัวก็มีสิทธิ์เท่ากันกับหนึ่งเสียง
1: อืมครับ
0: เพราะเงินก้อนเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเงินที่คือเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินเพื่อสวัสดิการของแรงงานซึ่งโรงงานที่นายจ้างมาเป็นกรรมการเจ็ดอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้สิทธิ์ในสวัสดิการเหล่านี้อยู่ด้วยถ้าหากเขาจะโหวตไปเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิ์มันจะแตกตรงไหนแต่เราควรตั้งคำถามไหมว่าที่ผ่านมาทำไมสิทธิ์เราถึงมีแค่นี้ในเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของรัฐอันนี้คือตอนที่ผู้ร่างเขียนกฎหมายคือเขาตั้งใจเจตนาแบ่งการบริหารแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นของรัฐให้มีสภาพคล่องในการบริหารให้ได
1: ้ครับ
0: แต่สุดท้ายมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ต้องไปวัดกันดูหน้างานนะเพราะว่าคนเขียนกฎหมายไม่ได้มานั่งในบอร์ดครับ
1: เดี๋ยวดูเขาบริหารงานแล้วกันว่าชุดใหม่จะเป็นยังไงมีเวลา2ปีทำให้เต็มที่นะครับ
0: อันนี้หมายถึงว่าผ่านด่านแรกก่อนนะว่าไม่มีคนไปสอย
2: ต้องรับรองก่อนใช่ไหมครับ
1: 30 วันกว่าจะรับรองผลแล้วถ้าใน30วันพอประกาศ30วันแล้วมีคนร้องก็พิจารณาต่อไปได้อีกนะครับมีเวลายื่นร้อง7 วันสำหรับผู้ที่จะร้องว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีใครคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีการพิจารณาผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ยังสามารถร้องได้ก็กว่าจะเริ่มงานทำงานกันจริงๆนู่นนะปลายปีจะทันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับ
3: วัตถุประสงค์ของประกันสังคมคือสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับลูกจ้างและประชาชนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ขาดแคลนรายได้โดยสาระสำคัญก็คือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองดูแลลูกจ้างและผู้ประกันตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเฉลี่ยความเสี่ยงร่วมกันโดยให้ลูกจ้างนายจ้างและรัฐร่วมกันส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะโดยมี7กรณีสำคัญคือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานนะคะ
0: ถ้าให้ผมอธิบายภาษาชาวบ้านนะคุณศิริพรเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ว่าจะชื่อเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็คือเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยในอนาคตที่รัฐบาลการันตีให้ว่ามันจะไม่เจ๊งเราถึงได้ส่งเข้าไปโดยรัฐบาลเนี่ยออกเป็นกฎหมายบังคับเราทำประกันสังคมบังคับเราจ่ายแต่เงินก้อนนี้ไม่ใช่ภาษีเป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเราเราที่ว่าหมายถึงประชาชนไม่ใช่ข้าราชการ
3: ประชาชนคนละก้อนเป็นผู้ประกันตน
0: ผู้ใช้แรงงานที่ทำประกันสังคมที่นายจ้างทำให้ก็จะได้รับสิทธิ์ตัวนี้เงินมันจึงสมทบกันมามหาศาลมันเหมือนกับเงินกองทุนในหลายกองทุนนะครับมันจะมีเงื่อนไขการส่งเงินสมทบเข้ามา
3: ค่ะขอ1 นาทีได้ไหม
0: ครับ
3: สักครู่ค่ะ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์ก็มีเพื่อนผู้ฟังที่ให้ความเห็นกันมาหลายท่านเหมือนกันแล้วก็หลายคำถามน่าสนใจคุณอรณาบอกว่าการฟ้องร้องมันใช้เวลาและทรัพยากรเขาต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องตั้งแต่ต้นไงครับคุณแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือแรงงานต่างด้าวจะใช้สิทธิเท่าคนไทยได้อย่างไรแล้วอีกอันนึงก็คือคนกลุ่มนี้จะมีผลในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำด้วยนี่คะ
0: ค่าแรงขั้นต่ำนี่เป็นสภานายจ้างลูกจ้างอีกฉบับนึง
3: อ
0: ันนี้เป็นของบอร์ดประกันสังคมครับนี่บอร์ดแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผมนั่งดูสาระสำคัญที่เขาคิดว่าบอร์ดชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งจะโดนลบเนี่ยนะผมนั่งดูอ่ะประเด็นของที่คุณจักรพันธ์ถามมาหลายรอบเนี่ยความเป็นกลางทางการเมืองผมนั่งอ่านกฎเหล็กเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองที่บอกว่าไม่มีส่วนได้เสียทางตรงทางอ้อมผมนั่งดูสาระที่มันจะเข้าแบบเป๊ะๆแบบกฎหมายกกต.เนี่ยมันยังไม่ได้นะกฎหมายกกต.เนี่ยมันจะเขียนไว้ละเอียดกว่านี้อันนี้มันก็เขียนกว้างๆการที่เราจะบอกว่าใครกระทำความผิดในทางกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเราใช้ระบบกล่าวหามีกฎหมายเขียนไว้เขากระทำผิดเขาฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติหรือถ้าระเบียบของบอร์ดประกันสังคมไม่ชัดเจนแล้วคุณจะไปตีความขยายผลให้เป็น1 2 3 4ผมว่าสำนักงานประกันสังคมจะโดนฟ้องเองนะถ้าคุณทำช้าหรือคุณไม่รับรองโดยคุณอ้างหลักเกณฑ์ที่มันดูเป็นอากาศพลาดอ่
3: ะ
0: มันจับต้องไม่ค่อยได้อ่ะคุณต้องมีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นเขาซื้อเสียงสุจริตยังไงเนี่ยสำคัญในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีการซื้อเสียงสุจริตไหมคุณต้องไปโฟกัสตรงนี
3: ้เขาเป็นกลางทางการเมืองหมายถึงอะไรห้ามคนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามายุ่งได้แต่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารหรือการตัดสินใจของบอร์ดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไง
0: ความเป็นกลางทางการเมืองในทางกฎหมายในทางกฎหมายหมายถึงไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรืออาจจะหมายถึงไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งถ้ามีคุณสมบัติห้ามไว้เช่นการไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาก็ห้ามสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองเป็นต้นอันนี้คือคุณสมบัติเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเขียนกำหนดไว้ตั้งแต่แรก เมื่อไม่ได้เขียนกำหนดไว้ตั้งแต่แรกจะมาอธิบายขยายผลในหลักการเพื่อให้เป็นโทษกับผู้สมัครหรือผู้ใช้สิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียมันจะดูแปลกๆเหมือนคุณกำลังจะอธิบายคำว่าโดยตรงโดยอ้อมไปไกลทีนี้พอโดยอ้อมว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคส้มเนี่ยถือจะโดนตัดสิทธิ์ไหมถ้าเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วเขาโดนตัดสิทธิ์เขาก็แค่ลาออกในทางกฎหมายมันทำแค่นั้นเองส
3: ่
0: วนในทางปฏิบัติคุณจะมีความชอบทางการเมืองอย่างไรรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคุณไว้อยู่แล้วจะให้คุณพูดเลยไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าให้ไปบอกว่าไปเลือกพรรคนั้นพรรคนี้ไปเลือกผู้สมัครเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วผมจะให้ผลประโยชน์เป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยถึงจะโดนสอยนี่ผมไล่ตามกฎหมายเป๊ะเลยนะเนี่ย
3: ค่ะ
1: ครับ
3: มีเวลานิดนึง
0: มีอะไรจะถามไหมคุณจักรพันธ
3: ์คุณจักรพันธ์ถามไหม
1: ตรงนี้ไม่ดีแล้วครับเพราะว่าผมก็เป็นกลางทางการเมือง
0: ผมพยายามดูระเบียบ
1: จะถามคุณรงค์ก็ถามนิดเดียวถามประเด็นเก่าว่าคำว่าสวัสดิ์ที่คุณรงค์บอกว่ามันฟ้องร้องได้อะไรทำนองนี้แต่ถ้าหากเขาไม่ได้ระบุชื่อว่าไม่ได้ว่าใครว่าเป็นสวัสดิ์อย่างเงี้ยคือพูดลอยๆหรือตอบคำถามนักข่าวในรายการคุณสรยุทธ์อะไรทำนองนี้โดยแต่บริบทเข้าใจได้ว่าอาจจะหมายถึงใครอย่างนี้ฟ้องร้องได้ไหมครับ
0: ผมอยากจะบอกว่าเวลาคนเรานะครับทำอะไรต่อหน้ากล้องอย่าไปเถียงว่าเป็นคลิป AI อย่าไปเถียงว่าเป็นภาพ AI เราบอกว่าเราด่าเขาว่าสวะแล้วก็ยอมรับแบบเป็นแมนครับเพราะมันเสียค่าปรับแค่หมื่นเดียวครับ
3: ติดคุกด้วยไม่ใช่เหรอ
0: ก็คงไม่ติดล็อกแหมอายุเยอะแล้ว
3: เหรอ
0: เ
3: พราะแก่นี่ไม่ติดคุกเหรอ
0: มัน
3: ตอนนี้คุณจักรพันธ์
0: เสียค่าปรับ
3: คุณจักรพันธ์ก็อยู่ในข่ายไม่ติดคุกแล้วสิด่าได
1: ้
0: มันแค่ความผิดหลักโทษเองถ้าเกิดไปทำร้ายร่างกายเขาว่าไปอย่าง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: งั้นไม่ติดใจเองนะ
0: แต่นะคุณจักรพันธ์มันมีวิธีด่ากันโดยที่ไม่ติดคุกอยู่นะอยากฟังไหม
3: เช่นนี่สอนดีแล้วกัน
1: สอนให้เลี่ยงบารี
0: คุณสองฝ่ายเนี่ยมีส่วนได้เสียโดยตรงคุณก็โต้แย้งตามคันลองของธรร
3: ม
0: แต่บังเอิญภาษาที่คุณใช้อาจจะไม่สุภาพบ้างก็เลยต้องไปดูว่าภาษาที่ใช้ไม่สุภาพเนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นเขาหรือเปล่าไอ้หมิ่นประมาทเนี่ยคงไม่หมิ่นประมาทหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความเห็นโต้แย้งกันได้ทั้งคู่
1: ครับ
0: โดนอย่างเดียวครับโดนเรื่องภาษาที่ใช้เพราะว่าคนฟังเนี่ยคุณคุยกันเรื่องไอ้รัชนกคุณไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนี
3: ่เถียงกันไปก็เถียงกันมา
0: แต่คุณคุยเรื่องไอ้รัชนกไม่ใช่เหรอที่คุณบอก
3: ใช่แต่อันนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณไอซ์ไม่ได้อยู่ในสายไงอันนี้พูดรับหลังคุณไอซ์เออ
1: มีเป็นคนถามแต่เขาบอก
3: แล้วดันมีคำโหดๆออกมา
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไอซ์จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีก็คงใช้ได้แต่ผมเท่าที่ผมดูนะส่วนใหญ่คุณไอซ์ไม่ค่อยฟ้องใครอ่ะมีแต่โดนเขาฟ้อง
3: ไม่ก็สวนกลับอาจจะแสบกว่า
0: แต่อย่างเงี้ยสมมติว่า
3: คุณ
0: พ
3: นั
0: ทสวนสมมติคุณพนัทเนี่ยด่าคนไหนก็ได้ไม่ใช่คุณไอซ์ก็ได้ด่าใครก็ได้แล้วเขาด่าคุณกลับคุณจะไปแจ้งความเขาไม่ได้นะต่างฝ่ายต่างด่ากันไปด่าเดินด่าเพราะกฎหมายถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิติในทั้งคู
3: ่เรียกว่าสมยอมมาเป็นคู่กรณี
0: สมัครใจด่าแล้วคุณจะมาแจ้งความอะไร
3: สมัครใจด่า
0: ก็ด่ากันไปด่ากันมาคุณดำเนินคดีผมก็ดำเนินคดีคุณ
3: เจ้า
0: ผมก็ไม่รู้จะยังไงเขาก็บอกคุณเลยกฎหมายเลยเขียนว่าคุณมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดให้เขาด่าหรือไม
3: ่อ๋ออันนี้รับหลังเขาข้างเดียวด่าข้างเดียว
0: ผมไม่รู้สิ ก็แค่อธิบายกฎหมายให้ฟังว่าทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้เขามาร่วมกันด่าไห
3: ม
0: ถ้าคุณร่วมให้เขาด่าแล้วคุณก็ด่าเขาก็ถือว่าคุณก็ยินยอมให้ต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันไปกันมาภาษารุนแรงคุณก็ไปว่ากันเรื่องของดูหมิ่นซึ่งหน้าเอาแต่นั่นคือต้องอยู่ต่อหน้าไงไม่ใช่อยู่รับหลังแบบนี
3: ้
0: ไอ้รับหลังเนี่ยมันพูดถึงบุคคลที่สามแล้วด้วยแต่บังเอิญว่าภาษาที่เขาใช้น่ะมันยังไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นไงคุณจักรพันธ์คือในความผิดทางกฎหมายเราดูถ้อยคำภาษานะผมว่าสว่านเนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นแหละแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นการด้อยค่า
1: แ
0: ต่ถามว่าฟ้องได้ไหมอ่ะฟ้องได้ตีความวินิจฉัยขึ้นศาลฎีกาแน่นอน
3: เนาะ
0: แต่มีสาระไหม
3: ไม่มี
0: ก็ตามที่ว่าเลย
3: ไม่มีคืออยากรู้แต่ไม่มีสาระหรอกหาสาระยาก
0: คืออย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะไอ้คำว่าหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นเนี่ยคดีทุกอันเนี่ยขึ้นสู่ศาลฎีกาเกือบหมดเพราะว่าทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีของตัวเองคดีนี่คือคดีแห่งศักดิ์ศรีครับคุณจักรพันธ์คุณรู้ไหม
3: เนื้อกับเงินทอง
1: ผมอยากจะบอกว่าลู
0: ก
1: ฟาร์ม
0: บางทีมาจ้างนะด่ากันสว่าอย่างเงี้ยเห็นว่าปรับ10,000เนี่ยจ้างทนายหมด200,000-300,000นะ
3: อันนั้นสู้กันถึงฎีกาเนาะ
0: โอ้ไม่ได้นะอย่าเลยบางมุมบางอันเนี่ยคนยอมไม่ได้แต่ทนายเนี่ยรวย
1: ยอมใช่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีมันสำคัญมาก
3: ทนายเขาไม่ปวดหัวเหรอฮะทนายก็ชอบนะแหม
0: โอ้เขามาจ้างทำฟ้องเลยดิ
3: อยากรู้เหมือนกันทนายก็อยากรู
0: ้เราอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในการพูดคุยนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาโต้เถียงกันเขาย่อมมีสิทธิชี้แจงในมุมของเขาอยู่แล้ว
3: อ
0: ันเนี้ยเป็นตามคือเรื่องหมิ่นประมาทมันมีเรื่องของโต้อธิบายตามคันลองคลองธรรมติชมโดยสุจริตและมีส่วนได้เสีย
3: ค่ะ
0: คือหลายๆคดีที่เราเห็นว่าแหล่งข่าวไปให้สัมภาษณ์หน้าใหม่แล้วก็ฟ้องหมิ่นประมาทมาทำไมเขาถึงศาลถึงยกฟ้องทั้งนั้นที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เสียหายด้วยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมอบอำนาจให้เขาเป็นตัวการแทนหรือเป็นทนายความในการชี้แจงหรือเป็นที่ปรึกษาในการชี้แจงแล้วเขาก็เอาเอกสารตัวนี้เนี่ยไปยื่นศาลว่าเขาเนี่ยใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายที่เป็นคู่กรณีเนี่ยติชมโต้แย้งมันก็เลยไม่หมิ่นประมาทไงในบางกรณีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามคือคุณพนัทกับคุณไอซ์จะใช้สิทธิ์แบบไหนก็เลือกเอา
3: แล้วแต่ท่าน
0: แต่ผมชอบเวลาเขาด่ากัน
3: สนใจใครรู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงทีเอ็ดเราเรื่องที่เราอยากรู้นี่มันไม่ค่อยจะมีสาระอะไรเท่าไหร่นะแต่อยากรู
0: ้คือเรื่องนี้แหละครับเลยทำให้มีคนไปเลือกบอร์ดรายสังคมสามเท่าไง
3: นะการสอบ
1: เพราะว่าคุณพนัทเองใช่ไหม
3: การประกาศผล
0: คุณพนัทเรียกแขก
3: การประกาศผลก็30 วัน
1: แต่ให้สัมภาษณ์ก่อนเที่ยงนี่ปรากฏโอ้คนเลยออกไปใช้สิทธิ์กันใหญ่เลยแกบอกว่าเป็นแกถือว่าแกเป็นคุณูปการกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะถ้าแกไม่ออกมาพูดก่อนเที่ยงที่การเลือกตั้งจะปิดหีบ16:00 น.ก็คงมีคนออกไปใช้สิทธิ์น้อยก็ได้ทีนี้ก็ขอบใจแกนะ
0: อ่านใช้สิทธิ์ประโยคนึงป่ะคุณจักรพันธ์
1: อะไรคร
0: ับ รู้ผลตั้งแต่10โมงแล้วเด็กมาเลือกไม่ยกมือไหว้ผมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่ยกมือไหว้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่บอกแล้วอยากให้ขยี้นะ
1: อินซีเลยปีกหักเลย
0: แต่ว่าทั้งหมดนะครับนี่คือการนี่แหละครับคือบรรยากาศของประชาธิปไตยเขาจะได้แสดงกันว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเขาจะแสดงออกกันเราก็จะได้ดูว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมองแบบไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกกันเอาเห็นไหมเราก็เลือกกันมาเมื่อวันอาทิตย
3: ์คร
1: ับใช่ใช่ใช
0: ่นี่ผมขอบ่นหน่อยได้ไหมนี่ผมนะ
3: เรื่องอะไร
0: อยากจะบอกว่าบอร์ดประกันสังคมคุณจัดวันเลือกตั้งได้แย่มาก
3: ไม่ดีเลยคิดเหมือนดิฉันเลย
1: ใช่ใช่ใช่เขาบอกโอ้ยคนไปกับเข้าที่ก็เยอะการใช้สิทธิ์ก็ไม่ค่อยสะดวก
3: สันที่อาจจะไม่ค่อยสะดวก
1: ใช่ใช่มันไม่หลากหลายมันไม่ทั่วมันไม่กระจาย
3: เหมือน
1: ก็เฉพาะว่าอยู่ในเขตไทยเขตใครไปเลือกตั้งที่นั่นประเด็นรุ่นน้องผมไปเลือกตั้งที่วัดไร่ขิงคุณลองคิดดูตอนนี้งานวัดไร่ขิงมีงานพอดีบอกโอ้โหคนเยอะบอกว่า2ชั่วโมงอ่ะกว่ายังจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกยืนเข้าแถวก็ยาวแล้วนะจะได้ใช้สิทธิ์ไงขนาดไหน
3: คุณอิสระชน
0: ทางชั่วโมงนึกถึงหน้าคุณพนัทใช่ไหม
3: ทน
0: มองแล้วอย่าให้ขยี
3: ้ทนใช่ไหมอีกคำหนึ่งอย่างที่อาจารย์อนนท์ด่าเรื่องของคนเลือกตั้งคุณภาพต่ำเนี่ยคุณอิสระชนถามมาฟ้องได้ไหม
0: เขาไม่ได้ระบุตัวบุคคลผู้เสียหายทางนิติวินัยคือใครล่ะไม่มีฟ้องไม่ได
3: ้อ๋อเหรอคะ
0: ครับต้องมีตัวบุคคลมีผู้เสียหายทางนิติวินัยใครที่เป็นผู้เสียหายจากการพูดจะบอกว่าประชาชนก็ไม่ใช่มันมีกว้างไป
3: เพียงแต่
0: ทุกคนจะพูดจะไม่ได้นะ
3: ระคายหูเท่านั้นเองเหรอคะ
0: ระคายหูคุณก็อย่าไปฟัง
3: จันนน
0: ดีแหละที่เขาโพสเยอะน่ะความเจ็บมันอยู่ข้างในโพสมาเยอะๆจะได้อ่านตั้งแต่ปฏิทินผมแล้วเนี่ย
1: ไม่แจกแล้วเสื้อก็ไม่ได้ปฏิทินก็ไม่ได้หมวกก็ไม่ได้แล้ว
3: แล
1: ้วผมก็ไม่รู้เขาแจกตอนไหนนะผมก็ทำประกันสังคมมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งอายุ60เนี่ย
3: ก็ไม่
1: เคยได้ปฏิทิน สักแผ่น
3: ปฏิทินที
1: ่
3: เขาไม่ได้มาแจกตามบ้านนี่คุณเวลาไปเขาถึงให้ไม่ใช่หรอคะ
1: ต้องไปติดต่อไม่เขาบอกว่าสุดท้ายเลยเขาแจกเฉพาะ
3: กลุ่มใหญ
1: ่ๆโรงงานที่คุณพนัทรู้จักหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือก็แจกเฉพาะหน่วยงานราชการของประกันสังคมเองไว้ดูว่าวันไหนเป็นวันหยุดของสำนักงานประกันสังคม
3: อ
1: ะไรคำนองนี้ที่เขานินทานะครับว่าอย่างนี้ครับ
3: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโจทินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

4นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมทหน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหวตตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหา

0: ทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนมาก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงษ์นายอังสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันต่อทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบ้านบุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราศทิพย์ศรีธรรมข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปกครองร่วม NGO หมู่ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ซอยรามคำแหง120หลังพบนำเด็กต่างด้าวหลังพบนำ

0: เด็กต่างด้าวมาเร่ขายสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO พร้อมกับนำหมายจับและชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการครั้งสำคัญในชื่อพิทักษ์กุหลาบตูมเข้าทำการตรวจค้นและช่วยเหลือเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ชาวต่างด้าวซึ่งถูกนำมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในย่านถนนข้าวสารจากการสืบสวนพบพฤติการอันโหดร้ายของกระบวนการดังกล่าวโดยลักลอบนำเด็กหญิงชาวต่างด้าวเข้ามาเพื่อบังคับให้เดินเร่ขายสินค้าในย่านท่องเที่ยวชื่อดังหากไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้าหมายจะถูกทำร้ายร่างกายและทำลายจิตใจอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบเหยื่อบางรายถูกกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศภายหลังรวบรวมพยานหลักฐานจนหนาแน่นเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายจับและนำชุดปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าจู่โจมจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับรวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและเครือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าวได้ที่บ้านพักบริเวณซอยรามคำแหง122เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคัดแยกเหยื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานและฟื้นฟูสภาพจิตใจตามกลไกส่งต่อระดับชาติตชด.ชวนชมการแข่งขันสุนัขตำรวจ 16-18 ตุลาคมที่ค่ายพระราม6จะอำพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเตรียมจัดการแข่งขัน BPPK9 Challenge 2026ระหว่าง 16-18 ตุลาคมณศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบและแสดงศักยภาพของสุนัขตำรวจและเจ้าที่ผู้บังคับสุนัขทางด้านความเร็วความแม่นยำไหวพริบความกล้าหาญและการทำงานประสานกันเป็นทีมสุนัขตำรวจเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายทั้งการตรวจค้นการติดตามร่องรอยและการค้นหาบุคคลหรือสิ่งของโดยอาศัยประสาทสัมผัสที่เฉียบคมของสุนัขควบคู่กับทักษะและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขการแข่งขันK9ครั้งนี้ชัยชนะไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นบทพิสูจน์วินัยความแม่นยำและสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขคู่ใจที่ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกภารกิจการแข่งขัน BPPK9 Challenge 2026เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพนะคะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับผม
4: 13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราช
5: ครับ
4: วันนวมินทรมหาราช
5: ครับ
4: จริงๆ
5: 10ปีเต็ม10ปีเต็ม
4: ค่ะก็จริงๆแล้วโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆคนนะคะขออนุญาตใช้คำศัพท์ปกตินะก็จะคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะในหลายๆครั้งหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรเอาไว้ให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยเยอะมากเลย
5: ครับนี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่คนไทยยังจำไม่รู้เลือนแม้ว่าวันนี้จะครบ10ปีแห่งการจากไปที่คนไทยเรายังคงคิดถึงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระอัจฉริยภาพในเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับนะเราก็เห็นกันมาโดยตลอดคนในรุ่นผมที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเนี่ยนะฮะจะรู้เลยว่านะฮะเขาเรียกว่ารอดพ้นจากเรื่องของภัยทางน้ำเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราวนะตั้งแต่โอ้นู่นนะย้อนไปแต่ผมเกิดไม่ทันนะแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าปี2485เนี่ยน้ำท่วมตรงถึงอนุสาวรีย์พายเรือได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนภูมิพลแต่พอมีเขื่อนภูมิพลแล้วเราไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนั้นเพราะคนในยุคปัจจุบันจะจำแต่ว่าน้ำท่วมปี54หรือแม้แต่ในน้ำท่วมปีเนี้ย2569แต่ปี2485เนี่ยน้ำท่วมเยอะขนาดนั้นเพราะตอนนั้นไม่มีเขื่อนแล้วน้ำก็ตูมมาแล้วก็ท่วมเต็มเลยเนี่ยเป็นอัจฉริยภาพของพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยนะฮะของพ่อหลวงของพวกเราในยุคนั้น
4: ซึ่งสำหรับพื้นที่ตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องเดือดของศึกสิงคลองหลอดแล้วกันปลัดป๊อปกับปลัดเก่งคือครั้งนี้มันเป็นเรื่องของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
5: คนป
4: ัจจุบันปลัดเก่งคือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญส่วนปลัดป๊อปคือคุณอัญชิตสัมพันธรัตน
5: ์
4: เวลาที่เห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็จะเห็นคุณอัญชิตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนี้มันมีการให้สัมภาษณ์กันคนละรอบแล้วแต่ละรอบก็เป็นรอบที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์ขัดแย้งกันพอสมควร
5: ค
4: ือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโต้เถียงกันระหว่างปลัดมหาดไทยคนเก่ากับคนปัจจุบันนะคะผู้ชมผู้ฟังแต่มันมีข้อขัดแย้งถึง3เรื่องที่ซ้อนกันอยู
5: ่
4: 1คือเรื่องของการบริหารน้ำท่วม2คือการโยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง
5: นั่นแหละ
4: ที่ตอนนี้ไปประจำที่ใหม่แล้วนะคะ
5: ลำสนธิบ้านผมเลยลพบุรี
4: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมาตรฐานการรับผิดชอบของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวันนี้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำยังท่วม
5: ยังท่วมอยู่
4: ประชาชนยังเดือดร้อนแต่มหาดไทยกลับเกิดศึกที่ร้อนยิ่งกว่าเดือดร้อนคือปลัดคนเก่ากับปลัดคนใหม่เรื่องเริ่มจากนายอำเภอคนนึงอ่ะที่ย้ายไปที่บ้านนางเหงาเนี่ยแหละนะคะ
5: จากบ้านสร้างไปลำสนธินะคนละจังหวัดเลย
4: เป็นการถูกสั่งย้ายระหว่างวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่จะลุกลามเป็นการวิจารณ์เรื่องของการบริหารของกระทรวงมหาดไทยจนปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาตอบโต
5: ้
4: คืออดีตปลัดเนี่ยบอกว่าการเปลี่ยนคนทำงานกลางวิกฤตเหมือนเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกส่วนปลัดคนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าก ระทรวงกำลังทำงานอย่างเต็มที
5: ่
4: และหากมีข้อเสนอแนะก็ควรจะมาพูดกันก่อนไม่ใช่ไปวิจารณ์ผ่านสื
5: ่อ
4: แต่เรื่องที่ต้องจับตาคือมันไม่ใช่ว่าใครพูดแรง
5: ครับ
4: ใครพูดเบาเพราะว่าต้นเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและข้าราชการถูกสั่งย้ายอยู่ตรงกลางค่ะกลางของศึกนี้นะคะทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นายอำเภอบ้านสร้างก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วที่ไหนนะคะนางเหงา
5: อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนเป็นอำเภอชัยบดาลแต่ตอนนี้เป็นอำเภอลำสนธิเขาแยกมา
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยการย้ายมันไม่ได้เป็นการย้ายเงียบๆอะค่ะมันเป็นการย้ายที่ค่อนข้างจะตะโกนเสียงดังมากๆเลย
5: ครับ
4: คือมันมีรายงานมาก่อนหน้านั้นที่นายกรัฐมนตรีท่านถึงขั้นต้องตัดสินนะว่าในอำเภอไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยจังหวัด
5: แรงด้วยนะ
4: ไม่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนทำให้มันมีปัญหาเรื่องของการประสานงานแล้วนายกก็ตำหนิรุนแรงเลยนะคะ
5: ใช่
4: ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงเลยทีนี
5: ้
4: คนที่ออกมาทักท้วงเรื่องนี้ก็คือปลัดเก่งคุณสิทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านโพสต์ Facebook มาตั้งแต่วันที่7ตุลาแล้วท่านตั้งข้อสังเกตว่านายอำเภอคนนี้เคยมีผลงานโดดเด่นในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
5: เป็นนายอำเภอดีเด่นด้วยนะ
4: ท่านก็เลยรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นข่าวว่าท่านถูกตำหนิอย่างรุนแรงจริงๆแล้วท่านเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะแต่คราวนี้วันนี้ ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
5: โอ้โหนี่เลยนะ
4: มองว่าช่วงน้ำท่วมหนักไม่ควรจะรีบเปลี่ยนตัวคนที่รู้จักพื้นที่มานานถึง 4-5 ปี
5: ครับ
4: ถ้าคนทำงานมีปัญหาทางเลือกหนึ่งก็คือส่งผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ลงไปช่วยกำกับแนะนำสิ
5: ประกอบเลย
4: แล้วก็แก้ไขงานก่อนปลัดเก่งตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ทำงานร่วมกับนายอำเภอมานานจึงเสนอให้เปลี่ยนตัวในวันที่30กันยายนซึ่งเป็นช่วงก่อนเกษียณอายุราชการนี่คือจุดที่การย้ายราชการคนหนึ่งกลายเป็นคำถามเรื่องของความเหมาะสมในการบริหารคนช่วงภัยพิบัติค่ะ
5: จริงๆเนี่ยผมได้เห็นร่องรอยตรงนี้แล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกับคุณเก๋เนี่ยก็เรียกว่าได้สัมภาษณ์ท่าน

0: เลยนะว่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่ใหญ่โตกันกว่านี้แล้วก็เป็นจริงฮะเพราะว่าเหมือนกับปลัดเก่งเนี่ยจะเงียบไป 2-3 วันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถึงขนาดโพสต์ขึ้นมาเลยเนี่ยนะตอนเราสัมภาษณ์คือผมกับเก๋เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยท่านยังรู้สึกว่าจะสงวนถ้อยคำอยู่เหมือนกันไม่อยากจะใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่อยากอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอแล้วโดยเพราะยิ่งประเด็นที่ว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอะไรเงี้ยนะแต่คราวนี้เหมือนท่านไม่ยอม
1: ทีนี้จากปมนายอำเภอเนี่ยมันลุกลามไปถึงศักดิ์ศรีทั้งกระทรวงอะค่ะ
0: ค
1: ือวันนี้ความร้อนแรงมันทวีคูณขึ้นเพราะว่าปลัดเก่งไม่ได้วิจารณ์เฉพาะเรื่องน้ำท่วมและการโยกย้ายละแต่พูดถึงปัญหาทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นด้วย
0: เพราะอยู่ในมหาดไทยเหมือนกันเนี่ยว่างานเนี่ยแต่คนละกรมกัน
1: ท่านบอกว่าท่านรู้สึกอายเมื่อพบคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะมันไปถึงที่สุดแล้วหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยเอาแม้กระทั่งท่านเองยังตั้งคำถามเลยนะคะ
0: นั่นน่ะสิ
1: หลายคนก็คิดเหมือนท่านละค่ะปลัดเก่งยอมรับด้วยนะคะว่าสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งก็เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบเหมือนกันแต่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบตามขั้นตอนประเด็นนี้ทำให้ความขัดแย้งมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่นายอำเภอบ้านสร้างละทุกคนมันกลายเป็นการตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย
0: ค
1: ราวนี้ก็ถึงคิวของฝั่งปลัดป๊อปคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน
0: ์คนปัจจุบัน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันที่นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อถามเหมือนกันท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะตอบโต้คำวิจารณ์ของอดีตปลัดว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคของตัวเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพยายามจัดการปัญหาต่างๆให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งระบุว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันและมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องแล้วด้วย
0: ครับนี
1: ่แล้วเป็นไงอึ้งไปแป๊บนึง
0: อึ้งไปแป๊บนึง
1: เพราะว่า3ท่านที่ถูกปล่อยยังไงนะ
0: ฝากขังครบ84วัน
1: คือคำที่ปลัดป๊อปพูดวันนี้คือท่านมองว่าถ้าอดีตผู้บริหารมีข้อเสนอแนะเนี่ยควรจะเข้ามาพูดคุยกับตนโดยตรงก่อนไม่ใช่ไปออกวิจารณ์ผ่านสื่อแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ตอบกลับด้วยว่าในกระทรวงยุคก่อนเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องน่าอายมากกว่ายุคปัจจุบันซะอีกเออเอาเลยเอาเลย
0: เอาสิเอาสิเอาสิ
1: ยังไงคะท่านมันน่าอายยังไงท่านบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เอาชัดๆเลยว่างั้นนี่นะโอ้ยซีดอุยเลย
1: อันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องผลงาน
0: มันลามจากน้ำเนี่ยกลายเป็นไฟไปแล้วน้ำกลายเป็นไฟ
1: แล้วประเด็นคือไม่ได้มีแค่ปลัดป๊อปนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วมันไปช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันมีการพาดพิงพฤติกรรมการตำหนิข้าราชการของอดีตปลัดกล่าวถึงประเด็นของโครงการในพื้นที่ EEC ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอะค่ะคือรอยร้าวทั้งหมดมันก็ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆล่ะค่ะอันนี้ต้องบอกนะว่ามันมีแต่รอยร้าวที่เปิดมาแต่มันก็ไม่ได้มีจุดจบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแล้วคำตอบมันเป็นอย่างไร
0: มีแต่กรีดแต่ไม่ได้เย็บแผลว่ากันเนี่ยนะกรีดไปกรีดไปกรีดไปเรื่อยๆนะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็สัมภาษณ์คุณพลพีนะท่านก็ในลักษณะที่ว่าเรื่องการย้ายเนี่ยก็คือว่าทางฝ่ายข้าราชการประจำมันจะเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงไปจนถึงเรื่องท่านอธิบดีกรมการปกครองตั้งแต่ผู้ว่าคนเก่าแล้วนะก็มาตามลำดับแล้วท่านก็สั่งย้ายไปอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าผมก็ฝากท่านพลพีว่าอันนึงนะเขาที่แล้วผมจำได้ตอนที่แล้วอ่ะคือฝากไว้เรื่องของสารพิษหรือโรงงานกำจัดขยะในปราจีนบุรีผมฝากไว้อย่างนี้แล้วท่านพลพีบอกเดี๋ยวจะดำเนินการต่อให้ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วคราวนี้มันก็เหมือนมาทางนี้เหมือนกันเนี่ยนะโอ้เอาไงดีทีเนี้ย
1: ก็จริงนะของเราเนี่ยเวลาที่มันมีข่าวต่างๆออกมาแม้กระทั่งสัมภาษณ์เองผู้ชมผู้ฟังอุ้มเองที่สัมภาษณ์อุ้มก็พยายามจะถามเท่าที่จะสามารถถามได้นะทั้งที่ในใจก็มีคำถามที่ยังไร้คำตอบอยู่เหมือนเดิมว่าเมื่อถึงเวลาที่ลงพื้นที่แล้วสมมติว่ามันมีการบุกจับผับอย่างเงี้ยแล้วยังไงต
0: ่อ
1: เอาแบบไม่ต้องแบบปากว่าตาขยิบอ่ะเอาสถานการณ์นะปัจจุบันเนี้ยมันมีกี่ที่ที่มันเปิดถึงเช้าอ่ะ
0: แล้วคนในพื้นที่ไม่ร
1: ู้ยังมีไหมเอาจริงมีไหม
0: ผมเชื่ออ
1: ย่าปากว่าตาขยิบอย่าบอกว่าลงพื้นที่แล้วเราเชียร์มากเลยทุกครั้งเวลาสัมภาษณ์กับท่านก็ไม่ได้เป็นการเลียแข้งเลียขาแต่เป็นการพูดแทนใจประชาชนทุกคนว่าในเมื่อท่านได้มาอยู่ในตำแหน่งแล้วเราเอาใจช่วยท่านมากๆเลยเพื่อที่จะให้จัดการทุกอย่างได้อย่างจริงจังแต่จนถึงณวันนี
0: ้
1: อาถามผู้ประกอบการก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเที่ยวไม่ได้เป็นนักเที่ยวถามผู้ประกอบการก็ได
0: ้
1: ผู้ประกอบการกันเองเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยท่านจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ค่าที่มันลงบัญชีไม่ได้
1: เขาเรียกว่าอะไรลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือการลงทุน
0: การลงทุน
1: มันมีลงทุนกับกำไรเน
0: า
1: ะ
0: ลงทุนกับกำไร

0: ไร
1: สิ่งที่ท่านจะต้องลงทุนเนี่ยเท่าไหร
0: ่ต้นทุนนะหักลบกบหนี้กับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันถึงจะเป็นกำไรแต่มันจะมีอยู่เขาเรียกว่าทุกบินเนี่ยท้ายๆบินเนี่ยมันจะต้องมีค่าอะไรพิเศษที่โน้ตเอาไว้ว่าในเดือนนี้จ่ายอะไรไปแล้วก็อันนี้ไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยนะหมายถึงภาพรวมโดยทั่วไปแล้วสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันอ่ะพอไปจับตรงนั้นอ่ะเจอจับตรงนี้เจอแล้วพื้นที่อะไรต่างจากที่ไม่ต้องคอยรัฐมนตรีช่วยมาไทยอย่างคุณพลพีเนี่ยไปจับเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมผมเชื่อว่ามีแล้วทำไมถึงต้องรอให้หน่วยงานกลางเนี่ยไปจับแล้วก็โอ้โหนะมีชื่อมีเสียงอะไรมาแต่ว่ายังจับเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนพนันอะไรเงี้ยท่านก็บอกนะเนี่ยก็ฟ้องอะไรกันไปแล้วที่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่คดีอ่านเนี่ยมากก็เนี่ยมาจับพับเนี่ยใจกลางเมืองเนี่ยนะฮะที่เก่าสารอะไรต่างเนี่ยแล้วยังไงบ้านเมืองมันจะต้องอย่างนี้เหรอก็คือต้องรอให้มีการให้ใครต้องลงไปหรือถ้าใครไม่ลงไปแล้วคนในพื้นที่มองไม่เห็นนะเพราะอยู่ฝั่งสถานีตำรวจเป็นนิดเดียวเองที่เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: คือเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายสักเท่าไหร่นักนะคะเวลาจะพูดอะไรมันก็พูดได้ไม่เต็มปากทั้งเรื่องของการที่ไม่อยากจะไปโดดเดี่ยวในศาลด้วยแล้วก็ในส่วนของเนื้อหารายละเอียดต่างๆด้วยก็ฟังคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญแหละหนึ่งเรื่องที่ไปฟังผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรับผิดชอบโดยตรงก็คือการแถลงของปปช.เมื่อวานนี้ท่านก็ชี้แจงสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทัน84วันแล้วก็ต้องปล่อยจ่าพิชิตดร.วินแล้วก็คุณสัตพรให้พ้นเรือนจำคือผู้ต้องหา3คนถูกปล่อยตัวประเด็นข้อกล่าวหาว่าทำไมปปช.ถึงได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันมันก็ต้องมีการถามตอบกันคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านักข่าวอ่ะเท่าที่ฟังดูนักข่าวเขาสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเลยนะจนตัวแทนเขาบอกว่านี่เราคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วนักข่าวก็คือเหมือนกับไม่ใช่ค่ะคือมันมีประเด็นเยอะมันมีเรื่องส.ส.ไอเดียด้วยมันมีเรื่องของปปช.นี้ด้วยคือทั้ง3คนน่ะต้องบอกว่าถูกปล่อยตัวมันอยู่ในกรอบกฎหมายนะถูกปล่อยตัวหลังจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วัน
0: ใช่78
1: แต่ปปช.ก็ไม่สามารถที่จะส่งสำนวนฟ้องได้ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดคือการปล่อยตัวเนี้ยมันเป็นการปล่อยตัวตามกรอบกฎหมายไม่ใช่การยกฟ้อง
0: ไม่ใช
1: ่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะคะ
0: ก็ไม่ใช่เหมือนก
1: ันปปช.แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ชี้แจงว่าคนที่ชี้แจงคือเลขาปปช.ก่
0: อ
1: นก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละบอกว่าการทำงานของปปช.เนี่ยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปปช.ถูกออกแบบให้มีลักษณะกึ่งตุลาการทำให้กระบวนการการทำงานมันมีหลายขั้นตอน
0: นอน
1: แล้วก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบท่านยืนยันค่ะว่าปปช.ทำงานเต็มที
0: ่
1: บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปปง.เพื่อติดตามเส้นทางการเงินในฐานะข้าราชการเนี
0: ่
1: ยไม่สามารถยอมรับการทุจริตได้แล้วท่านก็ตั้งใจจะทำคดีนี้ให้สำเร็จด้วยคุณสุรพงษ์เนี่ยท่านยกสถิติการทำคดีของปปช.บอกว่าสำนวนคดีที่ปปช.ส่งศาลในอดีตนะศาลมีคำพิพากษาลงโทษประมาณ
0: 90%
1: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของปปช.เถอะแม้ว่าจะเกิดกรณีผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวเพราะว่าส่งฟ้องไม่ทันก็ตามทีนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านก็ยืนยันว่าปปช.น่ะมุ่งมั่นกับการดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดกรณีที่ส่งฟ้องผู้ต้องหา3คนไม่ทันกรอบฝากขัง84วันเนี่ยนะคือเมื่อสำนวนจากตำรวจมาถึงมือปปช.ผู้ต้องหาเนี่ยถูกฝากขังไปแล้ว4ผัด48วันเข้าไปแล้วอะ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นที่0วันว่างั้นเนี่ยนะ
1: คือพอเริ่มฝากขังเนี่ยเขาก็ยังทำรวบรวมข้อมูลกันอยู่เลยแต่สำนวนจากตำรวจมาถึงปปช.เนี่ยนู่นผ่านไป4ผัดแล้ว
0: เหลืออีก3ผัดจากปปช.ว่างั้นนะ
1: สำนวนที่ตำรวจส่งมาให้เนี่ยปริมาณมันเยอะมากนะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วมันก็มีรายละเอียดสำคัญจำนวนเยอะมากทั้งเส้นทางการเงินแล้วก็การอายัดทรัพย์สินนะคะคือฝั่งปปช.เนี่ยก็ยอมรับว่าสำนวนในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ย มันมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะข้อมูลเส้นทางการเงินและการอายัดทรัพย์สินแต่เมื่อสำนวนมาถึงปปช.มันต้องเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของปปช.ซึ่งมันมีรูปแบบการทำงานที่มันแตกต่างจากการสอบสวนของตำรวจค่ะ
0: ครับ
1: ปปช.เขาก็ต้องเอาสำนวนมาประกอบกับรูปคดีใหม
0: ่
1: ว่าใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครต้องไต่สวนบุคคลไหนบ้าง
0: ครับ
1: หลักสำคัญของการดำเนินคดีอาญานะคือแม้ว่าต้องการจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่ต้องไม่กระทบสิทธิ์ ไม่กระทบเสรีภาพ
0: นี
1: ่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกล่าวหาเกินสมควรค่ะ
0: ว้าวเนี่ยนะ
1: คุณเกียรติศักดิ์เนี่ยย้ำเลยนะว่าการปล่อยตัวผู้ต้องหาเมื่อครบกำหนดฝากขังเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าเขาพ้นผิดนะตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะ
0: ผู้ถูกกล่าวหาอยู่
1: นักข่าวก็บอกท่านกังวลนะคะว่าเขาจะหลบหนีหรือเปล่าคะที่ออกมาขนาดนี
0: ้นี่แหละที่เป็นคนบอกที่เป็นสังคมก็ถามอยู
1: ่ถ้าลองแฟลชแบ็คไปสิคะว่ากว่าจะได้แต่ละท่านมาเนี่ยไปเจออู้ยลำบากขนาดไหนนะ
0: เออ
1: หลังจากที่ผู้ต้องหาปล่อยถูกปล่อยตัวแล้วอ่ะอย่างที่บอกพอกังวลแบบนั้นโดยเฉพาะดร.วินไงดร.วินเคยมีพฤติการหลบหนีก่อนถูกจับกุมอย่าลืมคุณเกียรติศักดิ์ก็บอกว่าปปช.มีเครื่องมือและมีมาตรการเฝ้าระวังผู้ต้องหาอยู
0: ่อ้าวนี่
1: ถ้าพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีนะ
0: ครับ
1: ปปช.สามารถขอศาลออกหมายจับได้เลย
0: อ๋อ
1: ทุกคนลองคิดภาพตรงกันนะ
0: ลอง
1: สมมติว่านางเหงาเป็น1ใน3คนนั
0: ้
1: นแล้ววันนี้นางเหงาอยู่ที่ชายแดนละ
0: ผมถูกไปตัวนี่ผมถูกไปตัวนี่
1: ปุ๊บอุ้มเห็นอุ้มโทรไปแจ้งโทรไปแจ้งเสร็จโทรไปบอกปปช.กว่าปปช.จะขอศาลออกหมายจับนางเหงาไปไหน
0: เพราะหมายศาลต้องออกจากศาลไม่ใช่ออกจากปปช.ต้องออกจากศาลนางเหงาจะไปไหนล่ะครับนางเหงาอยู่ชายแดนแล้วครับก็ต้องกระโดดเชือกแล้วข้ามขีดปุ๊บไปเลยไม่กลับ
1: ไม่แล้วนางเหงาจะยืนยืดหยุ่นทำท่าโยคะอยู่เพื่อรอศาลออกหมายจับทำไมล่ะ
0: ผมจะรอหาแมวเลยครับโอ้ไปสิครับ
1: แต่เดี๋ยวปปช.บอกว่าเขามีการประสานงานและเฝ้าระวังบริเวณชายแดน
0: เอ้าเหรอ
1: ทางช่องทางธรรมชาติและช่องทางทางการไม่ได้นางเหงาไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: นางเหงาไม่ได้หนีง่ายๆนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะปากคำปปช.เลยนะ
1: ใช่
0: เขามีกลไกเขาอยู่เออ
1: ก็จริงๆนักข่าวก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วปปช.ใช้อำนาจอะไรในการเฝ้าระวังหรือว่าจะไปสกัดการเดินทางอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าห้ามออกนอกประเทศเนี่ยต้องห้ามโดยสารไม่ใช่ห้ามด้วยปปช.
1: ใช
0: ่เออ
1: มีเครื่องติดตามตัวไหม
0: จะไปมีเหมือนแมวอะไรล่ะกำลงกำไรเอียมอะไรก็ไม่ได้ใส่เขาเพราะปล่อยตัวแล้ว
1: จะรู้ได้ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เออก็นี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่สังคมก็ถามและสังคมก็ฝากผมถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเหมือนกันว่าตอนนั้นกำลังชุลมุนเนาะกำลังชุลมุนกันอยู่แล้วก็มีข่าวนี้โป๊ะกันขึ้นมาว่าเอ้ยเอ้าก็ปล่อยตัวเอาไปตัวเพราะอะไรอ๋อฝากขังครบไปสิบสองเจ็ดแปดสิบเจ็ดพลับ84วันแล้วเอ้าแล้วไงอ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องศาลสั่งเท่านั้นว่าจะให้ใครออกนอกประเทศหรือไม่ให้ออกนอกประเทศได้แล้วปปช.ปล่อยไปแล้วปปช.จะนั่งไงอ๋อนี่ปปช.เขาบอกว่าก็ต้องไปขอให้ศาลออกหมายห้ามออกนอกประเทศสิแต่ตอนนี้ไม่ได้นั่นไว้ไงถ้าเขาไปอยู่ริมชายแดนแล้วกว่าจะออกหมายอะไรเนี้ยเขาแค่จะอยู่เหรอ
1: นักข่าวเขาก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแบบนี้มันเสี่ยงกับการตัดตอนคดีนะท่านมันจะมีหลายคนเขาคิดว่าท่านจะตัดตอนหรือเปล่าคุณเกียรติศักดิ
0: ์
1: ปฏิเสธว่าการส่งสำนวนไม่ทันกรอบ84วันเนี่ยนะมันไม่ใช่การตัดตอนคดีถ้าเป็นการตัดตอนคดี
0: อ
1: ่ะหมายถึงการเร่งทำสำนวนให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่สนใจว่าคนนั้นมันเกี่ยวข้องไหมหรือมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็รีบๆส่งให้ผู้ต้องหาดำเนินคดีไปที่ศาลเลยอันแบบนั้นอ่ะเขาเรียกตัดตอน
0: ความหมายของตัดตอนนะ
1: ใช่แต่ปปช.บอกว่าพยานหลักฐานสำคัญมันมีอยู่แล้วตอนนี้กำลังขยายผลว่าใครเกี่ยวข้องในส่วนไหนพอปปช.รับสำนวนจากตำรวจมาเหลือเวลาประมาณ30กว่าวันเงี้ย
0: 36วัน
1: มันไม่พอกับการสรุปสำนวนทั้งหมดไงตอนนี้ปปช.ยังไต่สวนในภาพรวมอยู่ว่าตกลงแล้วใครเป็นนายหน้าใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นตัวการใหญ
0: ่ใช
1: ่แล้วก็บอกเลยนะว่าตอนนี้พยานหลักฐานบางส่วนนะดำเนินการได้แล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มองว่าเป็นตัวการใหญ
0: ่เหรอ
1: แต่เบื้องต้นแหมมันไปไม่ถึงส.ส.หรือรัฐมนตรีก็ไม่เกี่ยวตั้งแต่แรกมันจะถึงได้ยังไง
0: ก็ใช่ที่เขาไม่มีชื่อเขาขนาดมีชื่อเขาจะเปล่ามาแล้วเหมือนกันเนอะ
1: สูงสุดตอนนี้คือตำแหน่งอะไรรู้ไหมคะ
0: ตำแหน่งอะไรอ
1: ธิบดีตอนนี้อธิบดีมีเกี่ยวข้องมากกว่า1คนนะ
0: ถ้าเป็นน้ำท่วมก็ถึงแค่พนังกั้นน้ำไม่ถึงเขื่อน
1: ใช่น้องเสียจ่าว่าเขื่อนจะร้าวแล้วแตกเอง
0: นี่มันอย่างนี้ผมคุยกับพวกคือผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่คุยกับนักกฎหมายเขาก็บอกว่าอย่างกรณีของบิ๊กบอสอะไรต่างๆจำได้ไหมที่จับบอสสารพัดบอสเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องรอให้มันสมมุติว่าจับไป40คดีสมมุตินะฮ
1: ะ
0: เขาไม่ต้องรอให้มันครบ40คดีเพราะว่ามัน84วันนี่มันไม่พอเขาจะต้องดึงขาหรือผูกเชือกไว้โดยการที่เอาบางคดีจับไว้ก่อนคือเขาเรียกว่าทรงศาลให้ก่อนได้เลยบางคดีที่เหลือค่อยมาว่าตามเพราะไม่งั้นโหคดีมันเยอะไม่งั้นเนี่ยบิ๊กบอสเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย84วันเขาก็หลุดออกมาสิแต่เขาถูกจับ เพื่อรออีกหลายหลายคดีแต่ต้องมีบางคดีที่สามารถจัดการได้เลยติดคุกไป2ปีสมมุตินะก็ในระหว่างนี้กูก็จัดการไปเขาบอกทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะอันนี้ผมก็ไม่รู
1: ้ปปช.บอกว่ารายละเอียดมันเยอะแหมเก่งก็เหลือเกินทำอยู
0: ่
1: ทำบอกแบบนี้รายละเอียดมันเยอะไง
0: รายละเอียดเยอะ
1: ไม่ได้อยากจะทำแบบสุกเอาเผากินท่านงานคนงานละเอียดงานละเอียด
0: ปัญหาคือว่าประธานชั้นตัดสินแล้วจะเอาคน3ท่านเนี่ยเข้ามาขึ้นรอหน้าบัลลังก์ศาลได้หรือเปล่า
1: เอาอีกหนึ่งเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องร้อนที่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการคำตอบเหมือนกันแล้วมันมีอยู่คนนึงที่เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตร
0: นะ
1: คือเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมอบอำนาจให้คุณวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของท่านเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือจำได้ใช่ไหมพรบ.นิรโทษกรรมอ่ะเป้าหมายก็คือขอให้คณะกรรมการช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าคดีที่คุณทักษิณเคยถูกดำเนินคดีและได้รับโทษไปแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายได้รับนิรโทษกรรมตามกฎหมายฉบับใหม่ไหมแต่ทีนี้คือนี่ไงเมื่อกี้อุ้มเพิ่งพูดไปอยู่ว่าก็ในเมื่อเคยถูกดำเนินคดีและรับโทษไปแล้ว
0: อ
1: าจจะยื่นทำไมอ่ะ
0: ไม่ก็จะมี
1: ทนายวินยัติบอกว่าต้องการที่จะล้างมลทินแต่มันมีอยู่ประโยคนึงที่เขาบอกว่าครั้งนี้นะต้องการที่จะอยากที่จะแบบตัดทุกอย่างแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องการที่จะกลับมาเล่นการเมืองแล้วด้วย
0: อ๋ออ่
1: ะเดี๋ยวเราให้เบรกก่อนแล้วให้คุณผู้ชมลองไปหาข่าวดูว่า คุณทักษิณเคยพูดกี่ครั้งว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้ว
0: เออมาทายกันทำมาทายกันมาทายกันนะ
1: และเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกับอาจารย์จ๊ะกันเพราะอาจารย์จ๊ะเคยบอกกับผู้มอไว้ว่า
0: ว่าไง
1: นี่แหละนกฟีนิกซ์เขารอสัญญาณการคืนชีพ
0: ไม่มีวันตายว่างั้นเลยนะ
1: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของชาเล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ส่งทนายยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรม4คดีรวดเลยเพื่อขอให้พ้นจากความผิดทั้งปวงเพื่อล้างมลทินทุกข้อกล่าวหา ใช่เขาต้องการที่จะให้พ้นความผิดทั้งปวง
0: ทั้งปวงเลยนะ
1: ล้างมลทินทุกข้อกล่าวหานี่คือคำพูดของทนายวินยัติคือท่านต้องการที่จะพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำเพื่อประเทศชาติแล้วนะแล้วตอนนี้อายุก็เยอะแล้วด้วยต้องการประกอบอาชีพสุจริตยืนยันไม่ขอยุ่งเกี่ยวลงเล่นการเมืองอีกต่อไป
0: น
1: ี่เนี่ย แต่ว่าอาจารย์จ๊ะเคยบอกว่าท่านเป็นนกฟีนิก
0: ซ์
1: ท่านกำลังรอวันที่จะกลับมาพังงาสยายปีอีกครั้งเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงไปคุยกับผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอาจารย์จ๊ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์จ๊ะค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับนังเหงาแหมมาอย่างกับ AI เลยนะเนี่ย
0: แล้วดูนกอุ้มผมเนี่ยเขาภาคเข้ารายการมันนำเข้าเนี่ยอย่างก็เป็นฟันทีเซอร์หนังเลย
1: AI จะไม่มีงานทำเพราะอุ้มไม่ใช่อุ้มไม่มีงานทำเพราะ AI ค่ะอาจารย์
3: ตอนนี้จะกลายเป็น AI แล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ไม่แต่ถ้า AI มันอาจจะไม่ได้ย้อนความได้เป๊ะขนาดนี้
3: ทำไมล่ะคุณอุ้ม
0: คือก่อนหน้านี
3: ้นายใหญ่เหรอ
0: ก่อนหน้านี้ผมให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขาทายว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าจะเลิกเล่นการเมืองกี่ครั้งแล้วฮะอาจารย์
3: ครับผม
0: ฮะ
3: ก็ทำไมนั่งเหงาคุณอุ้มมีปัญหาอะไรกับนายใหญ่ของผมนักหนาเหรอ
0: ไม่
3: ม
0: ี
1: ไม่มีอุ้มแค่สงสัยอุ้มแค่สงสัยว่าณวันนี้เนี่ยท่านมายื่นท่านให้ทนายความยื่นเนี่ยถามใจอาจารย์จ้าจริงๆเลยอาจารย์มองมูฟนี้ของคุณทักษิณยังไงคะ
3: เราเริ่มจากหลักก่อนนะครับ
0: หลักกัน
3: ในพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ห้ามครับเขาไม่ได้ห้ามใครทั้งนั้นแหละครับใครคิดว่าเป็นพลเมืองไทยนะครับแล้วก็คิดว่าคดีความที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในข่ายของกฎหมายฉบับนี้ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นทั้งนั้นนะครับจะเสื้อสีไหนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อสารพัดสีหรือเสื้อไม่มีสีสารพัดเนี่ย
0: พรบนี้ยอมรับหมดแล้วนะ
3: ถูกต้องเพราะนั้นมันต้องมาพูดกันก่อนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาไม่ได้ห้ามนายใหญ่ยื่นนะครับ
0: ไม่ห้ามใครสักคนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: เพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีหลายๆสีก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยยื่นมาทำไมอะไรเป็นยังไงเอาเขาเป็นคนไทยไหมล่ะนะครับ
0: ก็
3: คนไทยคุณจะไปตัดสิทธิ์เขาได้ยังไง
1: แต่
3: แตาอ่านรัฐนูนเขาบ้างว่ารัฐนูนเขาห้ามเลือกปฏิบัติ
1: แต่อาจารย์พรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่มันอยู่ในบัญชีแนบท้ายนี่คะ
3: ถูกก็ต้องมาอยู่ข้อที่สองที่ผมกำลังจะพูดต่ออ
1: ่าโอเคค่ะอาจารย
3: ์ส่วนเมื่อคุณยื่นแล้วเนี่ยคุณจะได้เข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนะครับคุณมีสิทธิ์ยื่นใครก็มาใครก็มาละเมิดสิทธิ์คุณไม่ได
0: ้นี่คือข้อหนึ่ง
3: นะครับแต่ว่าเมื่อคุณยื่นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยหรือเปล่านะมันอีกเรื่องนึงก็เหมือนเรื่องเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยใครคิดว่าอยู่ในข่ายนะก็ยื่นไปก่อนแต่ส่วนว่าจะได้ 9,000 ได้ 5,000 หรือไม่ได้เลย
0: ก็
3: เป็นเรื่องนึง
0: อ๋อนึกก่อน
3: นะครับ
0: อย่างนั้น
3: อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับ
0: ทีนี้
3: ผมน่ะอ่านกฎหมายมาก่อนหน้านี้แล้วคุณอุ้มกับท่านเหงาก็คงไม่ต้องพูดเยอะมันมีบัญชีแนบท้ายกฎหมายตั้งกี่สิบฉบับใช่ไหมครับแน่นอนว่าสิ่งที่นายใหญ่ท่านเจอมาเนี่ยนะครับมันมีเข้าข่ายทั้งหมด31ฉบับเนี่ยของนายใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่เข้าข่ายนี้หรอกนะครับเพราะว่านายใหญ่ท่านก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
0: นะครับ
3: แต่คราวนี้คำถามที่ถามกันวันนี้เนี่ยซึ่งผมตอบจนคอแห้งหมดแล้วเนี่ยก
0: ็
3: คือว่าเฮ้ยแล้วนายใหญ่เขายื่นมาทำไมล่ะอาจารย
0: ์
3: นะครับเขามีเหรอจะไม่รู้ว่า
0: ทั้งที่รู้ทั้งรู
3: ้ถูกต้องไหมแล้วคำถามต่อมาคือเขายื่นมาเนี่ยเขามีดีลลับอะไรกันหรือเปล่านะครับหลายคนก็เอาไปพันกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นถูกไหมฮะคุณอุ้มน
1: ะ
3: เหงาผมก็ตอบอธิบายอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่หมดยุคลุงตู่เนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีลลับทางการเมืองเนี่ยมีแค่3ดีลเท่านั้นแหละนะครับที่เหลืออื่นนอกเหนือจาก3ดีลนี
0: ้
3: นะครับดีลเลอะทั้งนั้น
0: ไม่รับ
3: ดีลที่1คือดีลที่นายใหญ่กลับบ้านซึ่งผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่บอกว่านายใหญ่กลับบ้านแน่ๆแล้วก็กลับมาจริงๆด้วย
0: ใช่
3: นะครับดีลที่2นะครับที่เรียกว่าดีลลับแน่ๆนะครับเป็นดีลการเมืองที่เรียกว่าดีลลับก็คือน้ำเงินกับส้มครับซึ่งผมเป็นคนพูดเองนะฮะนั่งเหงาคุณอุ้มนี่แหละสัมภาษณ์ผมจำได้แชร์เล่าข่าวเด็ดนี่แหละตอนนั้นคุณอุ้มยังหัวล้อผมอยู่เลย
0: แล้วมันใช่หรือว่าส้มจะให้น้ำเงิน
3: สีส้มก็ไปโหวตให้น้ำเงินจริงๆแต่สีส้มเนี่ยโง่ไปหน่อยคือโหวตแล้วดันไม่ไปเป็นรัฐมนตรี
0: นะครับไม่ร่วมด้วย
3: ดีลที่สามนะครับดีลนี้ไม่สำเร็จฮะคุณอุ้มก็คือดีลระหว่างนายใหญ่กับครูใหญ่เรื่องสวกับองค์กรอิสระ
0: ไปคุยกันในบ้านอยู่แล้วว่ากันเ
3: องแต่ไม่สำเร็จสองล่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนออปชั่นที่หนึ่งคือองค์กรอิสระคนละครึ่งนี่รอบแรกครูใหญ่ไม่เอาด้วย
0: ไม่เอาไม่เอา
3: พอรอบสองนี่หนักกว่านั้นอีกนะครับ60 40ไปเลยนะครับไทยช่วยไทยพลัสครูใหญ่ได้ยินเนี่ยนะครับไปถึง10นาทีกินมาม่ายังไม่ทันหมดชามเลยเดินออกเลย
0: นะครับ
3: มันก็เลยเป็นเหตุที่ต้องถีบคุณอนุทินเนี่ยออกจากกระทรวงมหาดไทยผมก็เล่าไปหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นดีลการเมืองไทยเนี่ยมีแค่3ดีลนะครับ
0: อย่างอื่นไม่ม
3: ีประเด็นที่2ก็จะมาตอบต่อว่าแล้วไอ้ที่เอาไปพันกับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะ
0: มันคืออะไร
3: ไปเอาคณิตศาสตร์การเมืองมาบวกกันก็ได้อันนี้คณิตศาสตร์เด็กประถมเลยคุณอุ้
0: ม
3: ข้าเหงา
0: ครับ
3: รัฐบาลมี291
0: ตอนนี้
3: นะครับฝ่ายค้านที่ยื่นยัตติเนี่ยมี151อันนี้ผมดูจากยัตติเลยนะครับที่ยื่นไม่ไว้วางใจเน
0: ี่
3: ย
0: ตัวเลขเป๊ะเลย
3: ส่วนฝ่ายที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไอ้ทำเขาเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยนะครับเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์เนี่ย
0: ขับมาจากฝ่ายค้าน
3: นะไปขับเขาเนี่ย58
0: เขานิ่ง
3: นะครับเอา58นะครับมาบวกกับ291ก็349นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเอาตัวเลขนี้มาตั้งผมก็ต้องถามก่อนว่าไอ้ที่ส้มฟ้าบวกแดงอ่ะมันจะไปตั้งรัฐบาลได้ยังไงนะครับเพราะว่าเอาส้มฟ้าไปบวกแดงเนี่ยนะครับบวกยังไงก็ได้225
0: ยังไง
3: มันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันไม่ถึงครึ่ง
0: เขียวก็ไม่เอาด้วย
3: คราวนี้เวลาไปนับรวมเนี่ยเวลามาตีฟูกันก็ไปบวก58ด้วยผมถึงบอกเฮ้ย
0: ใครเขาจะมา
3: ไปไล่เขาออกเลยนะครับขอโทษนะครับคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่า
0: โ
3: หนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะใครที่มามโนเรื่องว่าจะตั้งรัฐบาลจะล้มน้ำเงินนะผมบอกคุณอุ้มกับนางเหงาเลยถ้าไม่เห็นภาพหัวหน้าเท้งและบรรดาตัวตึงสีส้
0: ม
3: เอาธูปแล้วก็ดอกไม้นะครับไปขอเข้ามาผู้กองธรรมนัสแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือทั้งนั้น
0: โอ้เรียกว่า
3: แล้วถ้าไปขอเข้ามาหรือไปขอโทษเขาเนี่ยนะไม่ใช่แค่ขับเขาออกมาจากฝ่ายค้านนะต้องไปถึงว่าไปกล่าวหาเขาตอนหาเสียงน่ะมีเราไม่มีเท้าอ่ะต้องไปถึงขนาดนั้นน่ะเขาถึงจะมาไอ้อย่างนั้นน่ะถึงจะล้มน้ำเงินได้
0: ค่าอย่างนี้ไม่ได้เ
3: หนือจากนี้นี่ผมบอกเลยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทั้งนั้น
1: เอาอาจารย์แต่ก็มีคนบอกว่ามันมีแดงส้มเขียวอยู่นะคะอาจารย
3: ์ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับให้ผมเห็นว่าตัวตึงพักส้มเนี่ยนะครับจะไปหน้าไหนก็แล้วแต่จะไอจะโลมจะอะไรสารพัดคนเนี่ยถือธูปแล้วก็ดอกไม้ไปขอโทษผู้กองเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเนี่ยถึงค่อยมาคุยกันว่าแดงส้มเขียวหรืออะไรแดงอะไรฟ้าส้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือผมพูดนิดเดียวนะฮะว่าไอตอนที่จะเอาเขียวห่อจากฝ่ายค้านนะครับนี่คือโง่ครั้งที่สองของส้มคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าคุณนึกอยากจะไล่ใครออกจากเพื่อนก็ไล่กันง่ายๆแล้วก็ไล่ผ่านสื่
0: อ
3: นะครับพอถึงเวลาตัวเองจะตีฟูเฮ้ยยังกล้าไปนับรวมเขาอีก
0: วะ
3: ผมบอกว่าคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่าวะเนี่ยคุณให้เกียรติคนหรือเปล่าวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคณิตศาสตร์การเมืองมาบวกเนี่ยก็จะบอกเลยว่าการที่นายใหญ่เขาเดินเกมนี้นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับดีลเรื่องร่วมรัฐบาลทั้งนั้นแหละการอภิปรายไม่วางใจไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
1: แต่แล้วทำไมต้องเป็นช่วงนี้อาจารย
3: ์อ้าวแต่ที่ผมจะบอกคุณอุ้มคือตรงนี้
0: ยังไงมา
3: เราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่นายใหญ่ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็คือทอดทิ้งพี่น้องเสื้อแดงนะครับพูดตรงๆก็คือว่าท่านถูกนินทามาโดยตลอดใช่ไหมฮะว่าเอาพอส่งท่านขึ้นฝั่งแล้วท่าน
0: จ
3: ะตีหัวเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องย้อนดูว่าแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงหรือเอฟซีเก่าของพรรคเพื่อไทยเขาสู้กันมาเขาสู้เรื่องรัฐประหารนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอโดยคณะนิติราษฎร์ตั้งแต่ปี2554ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ปิยบุตรก็อยู่กับอาจารย์วรเจตน์ด้วยคุณ คุณอุ้มจำได้ใช่ไหมนักเหงาจำได้ใช่ไหม
0: จำได้
3: การลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับคดีความของนายใหญ่ด้วยเพราะคดีความของนายใหญ่เนี่ยนะครับม
0: ัน
3: เกิดจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายสมัยปฏิวัติเมื่อปี2549มันสัมพันธ์กันแบบนี้
0: อ๋อมันต่อเนื่องกันมา
3: ถูกเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เพื่อไทยต้องการจะตอกย้ำแบรนด์ก็คือว่าจิตวิญญาณของเพื่อไทยนะครับกลับมาแล้วและจิตวิญญาณหนึ่งที่เพื่อไทยนะครับแสดงออกผ่านนายใหญ่ก็คืออะไรครับจิตวิญญาณของการเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักเลียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยบอกว่าพรร

0: พื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนักเลียมากกว่านักสู
1: ้
0: วันนี้เนี่ยพอเพื่อไทยเริ่มเป็นขาขึ้นนายใหญ่ก็เริ่มกลับมา
1: จังหวะนี้
0: จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ขึ้นมานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาหวังยุทธศาสตร์ระยะยาว
1: ไม่ใช่แค่วันสองวันนี้หรือไม่ใช่แค่ในรัฐบาลชุดนี้เลขสองปีเนี่ย
0: กับเรื่องนี้เลยนะครับผมจะเรียนกับนักเหงากับคุณอุ้มนะครับ
1: เอ
0: าง่ายๆเลยนะอดีตนายกเนี่ยท่านเคยบอกว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยนะครับมันก็เลยมาพร้อมข้อเสนอของเดอะซันเนี่ยเรื่องรถเกี่ยวข้าว EV นะครับคันละ16ล้านน่ะซึ่งแพงกว่ารถเบนซ์ตั้ง4เท่าอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เค้าเก๋าเกมพอฮะเค้าไม่ไปเป็นฝ่ายค้านหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบกันช้าๆชัดๆกันแบบนี้แหละนะครับบอกไม่มีดีลจริงๆของการเมืองไทยช่วงหลังตู่มีแค่3ดีลนะครับสำเร็จ2ดีลไม่สำเร็จ1ดีลที่เหลือนั่นผมกล้าฟันธงเลยว่าดีลเลอะทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ดีลเลอะมีอยู่เงื่อนไขเดียวคือว่าผมต้องเห็นก่อนว่าบรรดาตัวตึงพรรคส้ม
1: เอ
0: าธูปกับดอกไม้เนี่ยนะครับไปขอเข้ามาผู้กองธรรมนัสผมถึงจะเชื่
1: อ
0: นะครับแค่นี้แหละตรงไปตรงมานะครับ
2: ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติค่ะอาจารย
0: ์
2: มันยังมีการตอบโต้กันไปกันมาว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูบัญชีแนบท้ายอ่ะในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยมันได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: มันมีข้อไหนที่ไม่ผ่านในแม่ดูขวาอาจารย์
0: เนี่ยนะครับกับมาตรา3เนี่ยคดีของนายใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องแยกกันให้ออกไงว่าแต่เขามีสิทธิ์ยื่น
2: มีสิทธิ์ยื่น
0: นะครับก็เหมือนบ้านคุณอุ้มน้ำท่วมมาจำได้ไหมเอ๊ะคุณน้ำล้อมผมเจ็ดวันหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำล้อม
2: ไม่ค่ะอาจารย์ไม่ถึงเดด้าจับไม่เจ
0: อมีสิทธิ์ยื่นขอเงินเยียวยาได
1: ้เขาจะให้หรือเปล่า
0: แต่คุณอุ้มเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะน้ำล้อมอาจจะไม่ครบ7วันเห็นไหมฮะมันก็เหมือนกันน่ะเรื่องนี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยการที่นายใหญ่เนี่ยเขาใช้เกมนี้ในการมาปลุกจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันต่างอะไรจากที่ผมเคยบอกคุณอุ้มกับนักเหงาว่านายใหญ่เขาออกจากเรือนจำรอบนี้เนี่ยนะครับ
2: ไปจำศีล
0: เขาหลังจากฝึกวิทยายุทธมาแล้วเนี่ยนะครับกระบวน5เขามีแต่จะเหนือชั้นขึ้นจะลึกซึ้งข
1: ึ้นบิ๊กเชน
0: ถูกครับคุณเคยดูหนังกำลังภายในยุคใหม่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบยุคเก่าแล้วมาแบบปะทะเอามือมาเตะทีบกันไม่มีเขาสาดพลังใส่กันจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้ว
2: อาจารย์แล้วทีนี้พอท่านยื่นในวันที่ท่านได้รับโทษไปแล้วเนี่ยปลายทางที่อาจารย์มองเนี่ย
0: ครับผม
2: เอาแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเก็ตเลยเนี่ยท่านทักษิณจะได้อะไรคะอาจารย
1: ์
0: คุณทักษิณก็จะได้คะแนนนิยมผ่านพรรคเพื่อไทยกลับมาน
1: ะครับ FC เรียกกลับคืนมาว่างั้น
0: เราอย่าลืมนะครับการล้มล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยอันนี้คือหัวใจของข้อเรียกร้องพวกเสื้อแดงเลยนะ
1: อ๋อต้นไม้พิษให้ผลไม้พิษ
0: เสื้อแดงเนี่ยนะครับเขาเป็น FC พรรคไหนล่ะคุณอุ้มใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็ไปดูโพลสิครับว่าสำรวจมา 2-3 รอบเนี่ยคะแนนพรรคเพื่อไทยเนี่ยขาขึ้น
1: น้ำเริ่มไหลครับ
0: แล้วผมบอกแล้วว่าตั้งแต่นายใหญ่ท่านออกจากเรือนจำมาเนี่ยนะครับท่านไม่ล้างมือทางการเมืองหรอกมีแต
1: ่
0: กระบวนท่าของท่านเนี่ยจะซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับวันนี้ก็มาปลุกจิตวิญญาณนะครับเรียก FC เก่าๆกลับบ้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเหนือชั้นของนายใหญ
1: ่
0: นะครับแต่ส่วนที่ผมก็ต้องบอกก่อนไอ้ที่ไปบอกมีดีลอะไรกันเนี่ย
1: ไม่มี
0: นะครับใครพูดเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมจะบอกว่
1: า
0: เลอะเทอะทั้งนั้นนะครับ
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะต้องมีสะดุ้งตกใจไหมเพราะโอ้นี่มานี่วางแผนระยะยาวนี่ว่าแสดงว่าเดี๋ยวมันอยู่กับฉันแล้วถ้าเขาแข็งแรงพออะไรเงี้ยน้ำเงินจะถึงขนาดสะดุ้งตกใจไหมจัน
0: วันนี้น้ำเงินเนี่ยนะครับ
1: ม
0: ีหน้าที่ทำงานเอาผลงานให้ปรากฏเถอะนะครับไอ้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่น่าตกอกตกใจอะไรหรอก
1: เพราะมันอีกยาวอีกยาว
0: ผมเอาความเป็นจริงทางการเมืองเลยดีกว่าเนาะนะครับคุณอุ้มอันนี้ง่ายมากเลย
1: ยังไง
0: เพื่อไทยตอนนี้อยู่กับภูมิใจไทยนะครับเก้าอี้ครม.น่ะโคตรอู้ฟู่เลยนะครับได้ตั้ง5กระทรวงนะครับคำถามคือว่าคนที่บอกว่า

0: ภัยที่บอกว่าจะมีดีลลับย้ายขั้วหักหลังกันเนี่ย
1: ไม่มีว่างั้น
0: นะครับไปดูอีกขั้วนึงนี่นะครับถ้าจะล้มน้ำเงินได้เนี่ยต้องรวมกัน4พรรคอ่ะสีส้มสีเขียวส
1: ี
0: ฟ้าแล้วก็สีแดงอย่าลืมนะนะเหงาเก้าอี้ครม.มันเท่าเดิมนะครับ35ไม่รวมนายกนะครับแล้วสีส้มเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ขาคะแนนเสียงมากกว่าพรรคพวกนี้ต้องเป็นเท่าตัวเขาจะไปยกเก้าอี้นายกให้อาจารย์เชนเนี่ยเขาก็โง่ไปดอกที่3แล้ว
1: เขาไม่ยอมหรอก
0: มันไม่มีทางแล้วส่วนพรรคร่วมอย่างเอาสมมุติอย่างเพื่อไทยเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้5กระทรวงจากภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ถ้าเขาไปเดินเกมนี้นะครับกลายเป็นว่ากระทรวงก็ต้องลดลงเพราะเก้าอี้ครม.มันเท่าเดิมแต่ตัวหารมันเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็จะทำทำไม
0: นะฮะผมจะบอกว่านักการเมืองคนไหนคิดแบบนี้ก็ผมว่านะครับเลิกเล่นการเมืองเฮ้อไม่อยากพูดอะไรเยอะกว่านี้แล้วนะครับ
2: อาจารย์
0: คือมันโง่จริงๆอ่ะที่คิดแบบนี้อ่ะนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาจริงขออภัยนะคร
2: ับ พออาจารย์จ๊าบแตะไปที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์อุ้มอย่าถามความเห็นอาจารย์ให้เป็นความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ารายชื่อทั้งหมดอ่ะมันเป็นของพรรคภูมิใจไทยแบบ 100% เลยคือไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่คราวนี้คุณอนุทินเนี่ยก็ให้คำตอบกับนักข่าวไปว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าการอภิปรายมันไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนนะเดี๋ยวจะมอบให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงนั้นน่ะมาชี้แจงอย่างเช่นแรงงานก็คุณจุลพันธ์เทคโนโลยีก็คุณยศชนันเกษตรก็คุณสุริยะอย่างเงี้ยอาจารย์มองเกมนี้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วในการมีหรือไม่มีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการตีความออกไปหลากหลายมากเลยค่ะตอนนี
0: ้ครับผมเราเอาตัวอักษรดีกว่านะครับผมเอามาจากยติที่ฝ่ายค้านเขายื่นเนี่ยแม้ว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแต่พอลำดับที่หนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลดันเขียนตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายนายกในฐานะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็คือการอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนั่นแหละนะครับอันนี้ผมว่าตามรัฐธรรมนูญผมว่าตามกฎกติกาและประเพณีการเมืองการปกครองของประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคุณอุ้มก่อนเลยนะครับว่าผมไม่มีตอบด้วยความรู้สึกผมตอบตามตัวอักษรที่ฝ่ายค้านเขาพิมพ
1: ์
0: เพราะว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนเองฮะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: มัน
0: จะตีความเป็นอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นายกเขาตอบอย่างนั้นเนี่ยเขาตอบถูกเขาตอบถูกตามหลักเลย
1: ตามหลัก
0: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณโสภณสารัมน่ะประธานสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะฮะในฐานะผู้ที่จะบรรจุยติก็ต้องไปคุยกับฝ่ายค้านให้เคลียร์แหละนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเจตนาของฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นเป็นรายบุคคลหรือยื่นทั้งคณะนะครับถ้าเกิดจะยื่นเป็นรายบุคคลอาจจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำยังไงเพื่อให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ไปทำซะนะครับหรือว่าจะยื่นเป็นคณะจะคงตำแหน่งนี้ไว้เอาผลทางกฎหมายมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณโสภณสารามแล้ว
1: ประธาน
0: ครับผม
2: คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับการอภิปรายอาจารย์คิดว่าเขาจะได้ถึง5วันไหมคะ
0: ไม่มีทางหรอกนะแต่เอาเป็นว่าผมอยากให้พูดกันทั้งเดือนเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าก็ให้โอกาสฝ่ายค้านเต็มที
1: ่ซาดิสนะเนี่ยนะครับ
0: ก็ไม่ซาดิสเรานั่งเหงาก็เราเปิดโอกาส
2: ก็เป็นความจริงเนาะที่เราควรจะได้
0: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านถ้ามีข้อมูลเยอะนะครับก็พูดมันทั้งเดือนเลยไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ประชุมกันพูดกันอภิปรายซะวันละ2ชั่วโมงก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องกดดันอะไรกันแต่ว่
1: า
0: ตอบตามความเป็นจริงเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลไหนก็อยากได้น้อยรัฐบาลฝ่ายค้านก็อยากได้เยอะลองพักสีส้
1: ม
0: มาเป็นรัฐบาลนะเผลอๆเหลือ2วันนะครับเพราะคือตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็พูดได้แหละจะเอา5วัน
1: อ
0: ่ะแต่ถ้าวันใดพักสีส้มเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคุณอุ้มสุดท้ายก็เหมือนกันแหละ2วัน3วันไม่เกินนี้นะครับไม่มีอะไรน่าประหลาดหรอกนะครับ
2: อันนั้นจะต้องรอดูว่ากี่วันแต่ที่แน่ๆเราได้มาแล้วแน่นอนคือกฎหมายกำหนดให้พิจารณาคำร้องที่ทนายวินยัติท่านยื่นเนี่ยภายใน180วันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: ทีนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยมันต้องดูสเต็ปอันใกล้ก็คือดูว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็เป็นหน้าที่ของคุณประกรณ์นิพพัน นะครับอันนี้เป็นภาระของท่านเพราะท่านเป็นประธานกรรมการ
1: เป็นประธานกรรมการนะ
0: แต่ที่แน่ๆเนี่ยเรายอมรับไม่แล้วว่าบรรดาพวก FC สีแดงเก่าเนี่ยก็รู้สึกใจฟูขึ้นมา
1: ใจฟูที่
0: นะครับมันเป็นผลดีต่อครับสีแดงในระยะยาว
1: ในระยะยาว
0: นะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอก
1: ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านแล้ว
0: แล้วอดอยากปากแห้ง
1: แล้วครับลุงทั้งสี่ลุงผมนี่ถ้าเกิดยังไงท่านจะกลับมาเป็นนกฟีนิกซ์อีกเหรอฮะอายุก็จะ80แล้ว
2: เขาบอกอยู่ว่าไม่มาเล่นการเมืองแล้วคุณวิญญาณบอกไงคะนังเหงา
0: ผมต้องถามอาจารย์จ๋าผมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับการอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ถือว่าเล่นการเมืองนะครับแบบโมเดลแบบรูใหญ่เนี่ยมันก็ดีออกนะฮะไม่ต้องมีใครไปวุ่นวายด้วย
1: หรือท่านทักษิณเนี่ยเขาจะใช้โมเดลแบบครูใหญ่ไหม
0: จริงๆแล้ว
1: ดูเหมือนจะดีกว่าไหม
0: ไอ้โมเดลเนี้ยนักเหมากับคุณอุ้มคงจำได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดการยุบพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ประมาณปี51อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตอนนั้นตัวตึงทั้งหลายก็ส่งนอมินีมาเป็นรัฐมนตรีตัวเองก็อยู่ข้างหลังกันทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ใช่
0: นะครับผมถึงบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองที่มันไม่ต้องเหมือนใครก็ได้
1: หนึ่งเดียวในโลก
0: โดยเฉพาะยุคสมัยนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าการเมืองไทยนะครับไม่เหมือนใครในโลกใครคิดว่าเราจะต้องไปเหมือนประเทศนั้นประเทศนี้ผมถึงบอกไงว่าเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นพลเมืองประเทศนั้นเถอะแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
1: แต่ทำไมงั้นจะผิดหวังแน่ว่างั้นนะ
0: แต่ถ้ายังถือบัตรประชาชนคนไทยอยู่เนี่ยนะฮะก็เรามองเรื่องนี้ว่ามันคือเรื่องปกติไปซะแล้วว่าการเมืองไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลก
1: เมื่อฟ้าสีทองผ่องออกไปประชาชนจะเป็นใหญ่ด้วยดินมันมีจริง
0: แนวนั้นนะครับก็เพราะตั้งแต่ผมได้ยินประโยคนี้มานะตั้งแต่ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้นะผมยังไม่เคยเห็นฟ้าสีทองเลย
1: จริงอาจารย์จ้างก็รู้แล้วครับผมนี่แหละ
0: ผมมีแต่เห็นเมฆฝนมาเนี่ยตอนนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยตกแช่โดยน้ำท่วมกันไปใหญ่แล้วเนี่ย
2: ได้ขอให้ปลอดภัยในทุกภูมิอากาศ
0: จะหมดลมหายใจจะได้เห็นหรือเปล่า
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์จ๊ะนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

มีเวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรุ่ตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งโดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทาง

0: มาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แจมมาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหมายว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวด้วยว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทลายเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์ยึดทรัพย์กว่า500ล้านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการแอนตี้สแกมแมทริกหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 27.11 จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์ได้กว่า500ล้านบาทรวบผู้ต้องหาได้39คนเป็นคนไทย30คนชาวจีน8คนและเมียนมา1คนสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายผู้เสียหายส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าถูกหลอกผ่าน Facebook ให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นอ้างได้ผลตอบแทนสูงก่อนถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE ที่มีบัญชีม้าของ Call Center คอยปั่นกระแสและแนะนำให้เปิดพอร์ตและดาวน์โหลดแอปปลอมโอนเงินเข้าบัญช

0: ทีของกลุ่มคนร้ายแต่เมื่อต้องการถอนเงินที่ได้กำไรกลับถูกบังคับให้โอนค่าธรรมเนียมเพิ่มจนถอนเงินไม่ได้สิงคโปร์ขึ้นอันดับ2อากาศย่ำแย่ชาวสิงคโปร์บางส่วนที่ยังคงใช้ชีวิตกลางแจ้งท่ามกลางภาพของตึกที่เลือนลางและท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีเทาดัชนีคุณภาพอากาศของIQ Air เพิ่มสูงขึ้น194ในช่วงเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเมืองลาฮอร์ในประเทศปากีสถานเท่านั้นคุณภาพอากาศของสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่4ตุลาคมสาเหตุจากหมอกควันข้ามแดนของประเทศอินโดนีเซียที่กำลังต่อสู้กับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและไฟอาจจะลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนสาเหตุที่วิกฤตไฟป่ารุนแรงมาจากผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไป ใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโควต้าหวยทหารผ่านศึกคนที่เปิดประเด็นนี้แล้วก็อยู่กับประเด็นนี้มาโดยตลอดนะคะก็คือคุณธนเดชเพ็งสุขสสกทม.เขต13พรรคประชาชนท่านเรียกร้องให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกมาเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรโควต้าก่อนลงสนามขออภัยลงนามรอบใหม่ก็ถือว่ามันเป็นอีกสนามนึงอ่ะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคุณธนเดชเนี่ยก็เรียกร้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยทำอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างเดี๋ยวใครที่ตามเรื่องไม่ทันให้คุณธนเดชเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนคุณธนเดชเพ็งสุขอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับส.ส.ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วคุณธนเดชเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้โดยตลอดแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนาะที่คุณธนเดชเข้าไปหารือกับผู้บริหารของอพส.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคือตอนนั้นอะตอนที่หารือเนี่ยหารืออะไรแล้วได้รับคำมั่นสัญญาว่าอะไรแล้วมันได้ดำเนินการต่อยังไงบ้างไหมคะรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
6: ก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นใช่ไหมครับเราก็ได้ข้อมูลมาเรื่องของโควต้าสลากของทางศึกที่มันไม่เป็นธรรมในการบริหารแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่ได้ตกไปอยู่กับทางศึกเนา
4: ะ
6: ทีนี้ก็เลยเอาออกมาพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเชิญจากท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนาะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้
5: น
6: ใช่ไหมครับก็จัดให้มีการพูดคุยกันก็ทางผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยตอนนั้นมันเป็นวาระใหม่ละท่านก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆท่านก็รับปากว่าท่านจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี
4: ้
6: นะครับแล้วท่านก็เป็นลูกของทหารผ่านศึกยังไงท่านจะแก้ไขปัญหาแน่นอนก็มีการให้คำมั่นสัญญากันท่านพลโทอดุลในฐานะรัฐมนตรีช่วยขณะนั้นก็กำชับว่ายังไงต้องแก้ไขเรื่องนี
4: ้
6: ใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วปรากฏว่าเดือนธันวาเนี่ย
5: อีกเดือนนึง
6: ธันวาอีกเดือนนึงเนี่ยก็ผมมารู้ภายหลังในช่วงประมาณต้นปีแล้วว่าสุดท้ายแล้ว
5: อย่าง
6: นี้ตลาดเขาจะเซ็นสัญญากับกองสลากในเดือนพฤศจิกาแล้วฐานการศึกเนี่ยจะไปเซ็นต่อในเดือนธันวาก็ปรากฏว่าสุดท้ายฐานการศึกในปีนั้นเนี่ยก
4: ็
6: คือปี69ปัจจุบันของเราเนี่ยก็ยังเอาโควต้าสลากทั้งหมดเนี่ยประมาณ 19,88 เล่มหรือว่างวดละประมาณ 1,98,800 ใบไปขายให้กับเอกชนเหมือนเดิม
4: เหมือน
6: กับว่าเหมือนเดิมถามว่ารู้ได้ยังไงก
4: ็
6: คือผมอ่ะไปร้องเรียนกับปอปอที่กองปราบไว้ใช่มั้ยครับก็ทางปอปอเนี่ยก็ไปสืบสำนวนเรียกมาสอบถามเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยหลังจากปอปอสอบเสร็จเนี่ยเค้าก็เรียกผมเข้าไปพูดคุยให้แจ้งความดำเนินคดีต่
4: อ
6: ก็เลยได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นเอกสารแต่ว่าไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะเป็นหนึ่งในสำนวนของทางตำรวจแล้วนะครับ
5: เป็นสำนวนแล้วว่างั้น
6: ใช่ก็เลยทางตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อเขาก็ยังทำเหมือนเดิมในเรื่องของการเป็นโควต้าให้กับเอกชนใช่ไหมครับก็โอเคเราก็พยายามเรียกร้องมาตลอดแหละแต่ว่ามันไม่มีเสียงตอบรับกลับมาใช่ไหมครับจนมาเนี่ยเดือนประมาณกันยาตุลาผมอยู่คณะกรรมการ
5: เดือนที่แล้วมันจะเดือนนี้
6: ใช่ผมก็เลยตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา1ชุดเป็นอนุกรรมการที่เกี่ยวกับศึกษาเรื่องสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ฐานทันศึกในสัดส่วนของความมั่นคงของมนุษย์เนาะก็เลยเชิญองค์การสงเคราะห์ฐานทันศึกเข้ามาพูดคุยเสร็จปุ๊บองค์กรสงเคราะห์ฐานทันศึกก็ยืนยันกับผมว่
5: า
6: จะเอาเข้าดิจิต
5: อ
6: ลแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยรายได้ให้กับทางอนุกรรมธิการได้รับรู
4: ้
6: ไม่ยอมเปิดเผยสัญญาให้กับอนุกรรมการได้รับรู
4: ้
6: ก็บอกผมว่าไม่สามารถตอบคำถามผมได้ใ
4: ช่ไหมครับแล้วเขาเหตุผลว่าอะไรอะคะ
5: ทำไมถึงตอบไม่ได
6: ้เขาบอกว่าก็ท่านไปร้องเรียนกับทางตำรวจอะไรหมดแล้วนี่ผมไปแจ้งกับทางตำรวจหมดแล้วก
5: ็ผมก็เลยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อท่าน
6: ว
5: ง
6: การอันนี้มันที่สภาผมกำลังศึกษาอยู่จะแก้ไขปัญห
5: า
6: ถ้าคุณอยากให้มันแก้ไขปัญหาได้คุณก็ต้องให้ความร่วมมือเขาก็บอกผมว่าผมเปิดเผยไม่ได้ผมไม่ตอบ
5: งออย
6: ่
5: างน
6: ั้
5: นเลย
6: เขาก็บอกผมไม่ตอบผมเขาไม่ตอบอะไรเพราะผมถามไงว่าปีที่ผ่านมาได้กำไรเท่าไหร่ขายใครบ้างขายไปเท่าไหร่ขอดูสัญญาได้ไหม ึ่งเขาไม่ให้อะไรดูผมให้อะไรผมดูเลย
5: ตอบเหมือนไม่ตอบว่างั้นเพราะเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติม
6: ไม่ตอบใช่ผมไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลย
5: อ
6: ีกสัปดาห์นึงผมก็เลยเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าดิจิตอลอีกสัปดาห์นึงผมก็เ

0: ไม่ได้มีมติในการเข้าดิจิตอลยังคงยืนยันที่จะรับฉลากใบเหมือนเดิมผมก็บอกอ้าวแล้วทำไมทางกองสลากเนี่ยไม่บังคับให้เขาเข้าทางกองสลากก็บอกว่าด้วยระเบียบของกองสลากเนี่ย
1: บังคับไม่ได
0: ้บังคับไม่ได
1: ้
0: ต้องทางให้สมาคมต่างๆเนี่ยให้ความยินยอมขอแค่สมาคมให้ความยินยอม
1: ทางกองสลาก
0: จะจัดทำระบบให้ทุกอย่างเพื่อเอาสลากเข้าสู่ดิจิตอลผมก็เลยถามว่าแล้วในการแยกโควต้าออกไปอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องแยกแต่เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีในการแยกลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็มารวบกันเมื่อประมาณเนี่ยหลายผมจะไม่ได้กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาแยกอีกเนี่ยครั้งนี้ก็เลยต้องการแยกอีกครั้งนึง
2: คุณทเดชขอเบรกนิดนึงที่บอกว่าในอดีตเคยแยกแล้วมารวบไอเหตุผลตอนที่รวบเนี่ยเขาได้บอกไหมคะ
0: เหตุผลตอนที่รวบเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้องค์การของกองทหารศึกมาบริหารเพียงองค์กรเดียวแต่ที่ผ่านมาองค์กรทหารศึกอะรับมา19,000เล่มก็จริงแต่พอรับมาปุ๊บเขาก็แบ่งให้กับสมาคมอยู่แล้ว 4,000 กว่าเล่มในตัวเลขที่เท่าเดิมเลยแต่แค่ปกติฐานมันถึงจะแบ่งเองซึ่งมันก็ผิดระเบียบอยู่แล้วเขาก็แค่ให้มันถูกระเบียบขึ้นมานิดนึงตรงที่อ่ะงั้นไปแบ่งตั้งแต่กองสลากเลย
1: อ๋อมาจากต้นทางเลยว่างั้น
0: แบ่งตั้งแต่ต้นทางเลยความผิดลดลงนิดนึงเพราะจริงแล้วระเบียบเนี่ยมันคือ
1: ยังไง
0: ต้องเอาสลากไปให้กับผู้ที่คืออย่างนี้องค์กรสงเคราะห์ทหารจะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะรับโควต้าสลากให้กับกองสลากเข้าใจคำนั้นครับกองสลากก็จะต้องตรวจเช็คได้ว่าสลากอยู่ที่ใคร
1: คนไหน
0: เป็นสายที่ไหนตรงไหนยังไงแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้คือนอมินีหมดเลยไงอ้
2: าว
1: อย่างนั้นเลย
2: อันนี้มีหลักฐานว่าเป็นนอมินี
0: ก็ถ้าย้อนกลับไปให้ดูคำสัมภาษณ์ตรงที่ท่านผอ.พศ.เคยพูดกับผม
1: อ
0: ่ะเขาก็บอกเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาเอาสลากให้เอกชนจริงไม่งั้นเท่ากับไอ้130รายชื่อที่ส่งให้
1: สำนักงานสลาก
0: ร้อยสามสิบคนนี้ไม่มีสลากในมือ
1: แต่มีชื่อเป็นผู้พองไทยมือกระชับแบบนี้นะ
0: ผมก็ถามกองสลากกองสลากว่าก็เขาก็ถือว่าเขาก็ทำตามระเบียบของเขาคือให้ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารศึกส่งมาแต่ถามว่ากองค์การสงเคราะห์ทหารศึกทำผิดวัตถุประสงค์ไห
1: ม
0: เขาก็ยืนยันว่าผิดวัตถุประสงค์เขาบอกผมว่าถ้าเกิดผมมีหลักฐานก็ให้เอามาส่งที่เขาผมก็บอกว่าถ้าคุยกันแบบปิดไมค์คุยกัน
1: อ
0: ะมันไม่มีใครไม่รู
1: ้
2: ทำไมทันแล้ว
0: มีอำนาจในการตรวจสอบอะไรเงี้ยทำไมท่านไม่ลงไปตรวจสอบนี่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกับบางแก่แค่บอกว่าก็เราก็ช่วยกันแล้วกันครับถ้าทางท่านตรวจสอบมีเอกสารหลักฐานเนี่ยผมพร้อมลงโทษเลยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปหาก่
1: อ
0: นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยืนยันได้แน่นอนแล้วว่าคือรอบนี้ไม่มีการเซ็นเข้าดิจิตอล
1: อันนี้
0: สิ่งผมยืนยันแน่นอนจากผอ.กองสลากแล้วก็
1: สลากบอกว่าไม่ได้เข้าดิจิตอลแน่นอน
0: ไม่เข้าดิจิตอลแน่นอนเท่ากับว่าวิธีการจัดจำหน่ายน่าจะใช้วิธีการเหมือนเดิม
1: ทุกอย่าง
0: ใช่อันนี้ผมคาดว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่าง
2: คุณธนเดชอุ้มขอถามแทนชาวบ้านเลยที่เขาแบบอาจจะไม่รู้หนังสือเลยนะเข้าดิจิตอลไม่เข้าดิจิตอลเนี่ยใครได้ใครเสียยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ครับเอางี
1: ้
0: ฉลากเนี่ยต้นทุนมันมาที่ 70.4 นะครับ
1: 70
0: สมมติว่าทหารผ่านศึกมีใครบ้างที่ควรได้รับสิทธิ
1: ์
0: ใช่ไหมเข้าระบบกับกองสลากเลยแล้วก็ขายผ่านแอปเป๋าตังกำไรเนี่ยที่จะได้เนี่ยมันเข้ากับฐานพันศึกคนนั้นแบบตรงตัวไม่ต้องไปผ่านยี่ปัวไม่ต้องไปผ่านใครใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเขาหาอาชีพอย่างจริง
1: ๆ
0: สมมุติว่าเล่มหนึ่งมี100ใบ
1: 100ใบ
0: ก็800บาทสมมุติคนนึง5เล่มพออ่ะ8 5 4 40 4,000 บาท
1: 4,000 บาทต่องวด
0: 4,000 บาทต่องวดเดือนนึงก็ 8,000 แต่ที่เขาปันผลกันอยู่ทุกวันเนี้ยฐานผ่านศึกบัตรชั้น1
1: อ่
0: ะได้เงินปันผลจากโควต้าสลากปีละ 13,700 บาท
2: เท่าไหร่ฮะ
1: ปีละ
2: ปีละ10,000
0: 3,700 บาท
1: แสดงว่าต่องวดนิดเดียวเอง
2: โ
0: หใช่เฉลี่ยกำไรเข้าสู่ฐานพันศึกจริงๆผมเคยดีดตัวเลขจากเงินปันผลทั้งหมดแล้วเฉลี่ยใบละประมาณ 2-3 บาทเท่านั้น
1: น้อยมาก
2: ปึ๊บ
0: น้อยมาก
2: อัน
0: นี้เราคุยถึงแค่ตลาดราคา80บาทนะ
2: ใช่ใช่
0: เรายังไม่คุยไป90 100ในตลาดที่คนซื้อขายกันจริงๆ
2: ที่ตอนนี้เป็นราคาจริงค่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาเข้าดิจิตอลเนี่ยมันฟิกที่80บาท
1: แล้ว
0: ทางแล้วทาง

0: องค์กรเขาบอกแล้วถ้าขายไม่หมดล่ะคือทางองค์การส่งข้อฐานศึกก็ต้องทำหน้าที่ไปแค่สัมพันธ์ว่ามันมีร้านไหนบ้างคนไทยซื้อหวยอยู่แล้ว
1: ที่ขึ้นกับองค์การส่งเคราะห
0: ์มีร้านไหนบ้างคนไทยซื้อหวยอยู่แล้วและยิ่งถ้าผู้พันศึกยังไงคนไทยผมเชื่อว่าเลขสวยไม่สวยยังไงก็อุดหนุนเสี่ยงไปก่อน
1: วันสุดท้ายขายหมดอ่ะผมดูแล้วเพราะผมเคยซื้อ
0: ใช่
1: เป๋าตังค์เนี่ย
0: ถูกไหมครับเขาก็บอกว่า
1: ท้ายไม่เหลือ
0: ก็คือเนี่ยนี่คือถึงบอกว่าทำไมคุณไม่เอาโควต้าทั้งหมดเข้าดิจิต
1: อ
0: ลแล้วแยกไปเลยว่าใครเป็นของใครของใครของใคร
1: มันมีชื่ออยู่แล้วว่างั้นนี่นะแต่เขาเป็นของกิจการ
0: ใครรับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆจะบริหารจัดการในลักษณะไหนก็ค่อยมาว่ากันในข้อตกลงที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ
1: ์
0: ควรเป็นผู้ยินยอมอันดับหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เราพูดถึงกลางความเป็นจริงเลยนะ
1: ความจริง
0: มันย่อมมีคนที่ไม่ยอมที่จะไม่อยากแบบรับความเสี่ยงเรื่องขายหมดหรือขายไม่หมด
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณควรที่จะมีวิธีการให้เขาเลือกถ้าเกิดเอาแบบปิดห้องคุยกันโอเควิธีแรกควรเข้าดิจิตอลส่วนใครไม่อยากถือโควต้าเสี่ยงงั้นคุณค่อยมาว่ากันกลไกหลังบ้าน
1: อ
0: ันนี้พูดแบบความที่มันผมว่าผมก็หาทุกทางแล้วอ่ะ
1: พยายามต้องออกให้ว่างั้น
2: เอออุ้มเหมือนจำได้ว่าคุณธนเดชเคยคำนวณด้วยใช่ไหมคะว่าส่วนต่างที่ตอนนี้มันไม่ได้กลับที่เข้าสู่ทหารผ่านศึกจริงๆแล้วเนี่ย มันเท่าไหร่ล้านต่อปีแล้วนะคะตอนนั้นคุณธนเดชเคยบอก
0: ไอ้เงินปันผลเขาทั้งหมดเนี่ยเขาปันผลออกมา4ชั้นบัตรชั้นบัตรแรกเนี่ยมันได้ 13,700 กลุ่มที่2ได้ 3,000 ทั้งหมดนี้คือต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะกลุ่มที่2เนี่ยได้ 3,000 แล้วก็ 2,500 แล้วก็ 2,000
1: เ
0: สร็จแล้วเนี่ยใช้เงินประมาณ50ล้านเองในการปันผลเงินคนกลุ่มเนี่ยแต่ถ้าสลากมันมีทั้งหมด26ล้านใบต่อปีถ้าขายหมดแล้วกำไร 9.6 บาทเอาแค่ราคา80นะ
1: 80
0: จะต้องมีเงินประมาณ250ล้านบาท
1: ว้าว
0: เท่ากับว่าเงินเนี่ยหายออกจากระบบไปประมาณ200ล้านบาท
1: เห็นเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วมันหายไป
2: ทีนี้ตอนนี้ทำไงต่อคะขั้นตอนที่คุณธนเดชต้องการที่จะเรียกร้องณวันนี้ค่ะ
0: ณวันนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคงจะต้องทำหนังสือเข้าไปถึงท่านรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
0: เพราะวันนี้วันนั้นถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยนะวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการแล้ว
2: ก็คุยเรื่องเดิมแหละต่อเนื่องมาสักหน่อย
0: ก็คุยเรื่องเดิมแหละแต่ผมจะทำทุกอย่างให้มันทันก่อนการเซ็นสัญญารอบใหม่ให้ได้ที่
1: คือเดือนพฤศจิกาที่ถึงเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: พฤศจิกาธันวาเนี่ยนะเพราะคุยพฤศจิกาคราวที่แล้วก็ยิ้มหยาบไปแล้วก็ไม่สักเทสไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้เนี่ยก็ต้อง
0: แล้วเนี่ยผมไปเบรกก่อนเซ็นสัญญาไม่ทันแต่รอบนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเซ็นสัญญาวันไหนคือก็พูดเสร็จตรงมาเลยนะว่าท่านรัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ยับยั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับฐานพันศึก
2: ทีนี้ทำหนังสือเนี่ยรายละเอียดในหนังสือคุณธนเดชจะใส่อะไรเข้าไปบ้างคะ
0: ก็คงเนื้อหาเดิมแหละครับว่าขอท่านรัฐมนตรีนะครับเชิญอปส.มาพูดคุยปัญหาของโควต้าสลากคืออย่างนี้ผมก็ได้มีการหารือด้องรอบกับท่านพลโทอดุลนะท
1: ่
0: านพลโทอดุลเนี่ยก็คุยกับผมอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านก็อยากแก้ไขปัญหานี้จริง
1: ๆ
0: อันนี้เราคุยกันก่อนน้ำท่วม
2: ค่
0: ะให้บอกว่าท่านกับผมก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะว่าพี่เนี่ยอยากแก้ไขปัญหานี้จริงๆเดี๋ยวพี่จะต้องถามพอปส.สิว่ามันติดขัดปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวคงต้องรีบคุยกันก็เลยแต่ว่าพอติดน้ำท่วมมาเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งนึง
1: แล้วเวลาก็เริ่มกระชั้นเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่ก็ยังไงเนี่ยตอนนี้มันก็โดนอะไรนะ World Bank อยู่ยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ได้มีการหารือกับคุณวรชนกนะท่านปส.ไอซ์นะก็คือวันที่22พฤษภา22ตุลาเนี่ยทางสส.ไอซ์เนี่ยในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยก็ได้เชิญอปส.เข้ามาพูดคุยเรื่องโควต้าหวยเหมือนกันแบบที่ผมเชิญเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะตอบอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวคงจะต้องอาจจะใช้สื่อในการห้องแถลงข่าวแล้วทำหนังสือถึงรัฐมนตรีในการเข้าพูดคุยเพราะว่าผมคร่าวๆมาน่าจะเซ็นสัญญาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาแล้วผมก็เลยถามกองสลากแล้วเขาบอกว่าขอแค่อปส.มีมติเขายินดีทำให้โดยทันที
1: สำนักงานสลากไม่มีปัญหาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเลยตอนนี้ผมก็เลยเราไปงวดกับกองสลากไม่ได้เพราะกองสลากบอกว่า
1: เขาเปิดทางอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาเปิดทางอยู่แล้ววันนี้
1: เขาทำให้หลายหน่วยงานอยู่แล้ว
2: แต่ว่าก็ยัง
0: มีทางทำให้หมด
2: ค่ะก็เดี๋ยวก็ยังคงเดินหน้าเรื่องของการนำโควต้าเข้าสู่ระบบดิจิทัลเหมือนเดิม
0: ใช่คือก็ต้องด้วยความเคารพครับ ทั้งรัฐบาลทั้งนักลงทุนเองท่านจะหลับตาข้างนึงไม่ได้จริงหรอกอย่างเงี้ยคือถ้ามันปล่อยให้มีการเซ็นอีกรอบนึงนะสุดท้ายความตั้งใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือ สนับสนุนทางด้านการลบอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้มีความจริงใจจริงๆคุณสนับสนุนให้กำลังพลออกไปรบเพื่อประเทศชาติแต่คุณกับไม่สนับสนุนในการดูแลกำลังพลหลังออกไปรบอันนี้ผมว่าไม่จริงใจในการ
1: ที่เรียกว่าเป็นทหารตัดศึกแล้วอ่ะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณธนเดชอุ้มถามตรงๆนะตอนนี้คุณธนเดชมีรายชื่อของบริษัทเอกชนที่ได้รับ
0: ผมมีคร่าวๆที่ได้รับแจ้งมาจากทางปป.ว่ามีบริษัทอะไรบ้างคร่าวๆใช่ไหมครับซึ่งทางปป.ก็แจ้งผมว่าเป็นบริษัทเดิมทั้งหมด
1: ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย
0: ผมเคยพูดเคยไม่ได้เปลี่ยนอะไรคร
1: ับ ทั้งๆที่ตอนเราไปคุยเจรจาก็ดูเหมือนจะดีว่างั้น
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปที่ทางท่านปป.ลงมาแถลงข่าวกับผมที่กระทรวงเนี่ยท่านก็โอ้โหดีดีเลยว่าท่านยืนยันว่าท่านแก้ไขแน่นอน
1: อีตอนเดือนพฤศจิกายนที่แล้วนะ
0: วันนี้ท่านก็ยังเงียบอยู่เลย
2: มีความหวังแค่ไหนคะถ้า 100%
0: ก็ต้องหวังครับเพราะว่าจะปีไหนก็ต้องหวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทหารศึกนะผมก็จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยมาเพราะฉะนั้นมันหมดหวังไม่ได้เพราะว่าเราอยากทำเรื่องนี้จริง
1: ๆไม่ได้ทางใดก็ต้องทางหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเพราะเราเห็นปัญหาเห็นความทุกข์ยากเขาอยู
0: ่ได้มากได้น้อยทหารศึกต้องได้เพิ่มพี
1: ่ใช
2: ่
1: ก็ควรต้องเพราะดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันหายไปตรงไหนอ่ะใช่ไหม
0: ผมถึงบอกไงว่าได้มากได้น้อยผมไม่รู้หรอกแต่ต้องได้เพิ่
2: ม
1: เดือนละ 8,000 นะพอ2งวดงวดละประมาณ 4,000 เดือนละ 8,000 12 8 64มันควรต้องได้ 60,000 กว่าบาท 64,000 บาทต
0: ่
1: อปีทำไมมันเหลือ 13,000
0: มันเหลือ 10,000 กว่า
1: แล้วมันหายไปไหนตรงเนี้ยอันนี้เห็นตัวเลขชัดๆเลยนะคณิตศาสตร์
0: ว่าปลายทางผมตรงไหนผมอยากให้ได้เต็มคุณทุกคนรู้อยู่แล้วประเทศไทยอะไรก็ได้ได้น้อยได้มาก
2: โอ๊ยแต่อะไรก็ได้มันขนาดนี้มันไม่ได้ขนาดนี้มันเกินไป
1: เออ
0: ผมไม่ได้อยากยอมไงแต่คืออะไรก็ได้ผมต้องทำให้ทางมันได้สิทธิ์ครบถ้วนที่สุด
2: ด
1: ีครับ
2: เพราะว่าอันวันนี้มันเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งคุณธนเดชพอไปทำการบ้านก่อนที่จะมาคุยกันเนาะมันเหมือนว่าอ้าวเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนี่นา
1: เออ
2: มันเรื่องเดิมไม่มีอะไรเลยเหรอ
1: พายเร
2: ือ
1: ไปดูรุ่นวันไปที่เรา
0: โอ้โหวันที่ทหารขาขาดมานะโดนเนทกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ
0: ันนั้นน่ะณวันที่มันมีกระแสไงแต่วันนี้มันไม่ได้มีกระแสแบบนั้นขาที่มันขาดไปแล้วมันเติมไม่ได้แต่สวัสดิการพวกนี้มันต้องอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: จะให้เขาเป็นฮีโร่ในช่วงกระแสไม่ได้นี่พูดตรงไปตรงมาต้องเสียสละแต่มันเป็นแค่กระแสทุกคนรู้มันคือกระแสในช่วงหนึ่งแต่คุณต้องเซตอัพระบบในการดูแลกำลังพลเหล่านี้ให้มันดี
1: ใช่
2: ค่ะทีนี้กรอบเวลาที่เราน่าจะได้รับทราบความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณตอนไหนคะคุณธนเดช
0: ก็ต้องไม่ให้เกินเดือนพฤศจิกาครับ
1: เพราะเขาจะเซ็นสัญญา
0: พฤศจิกาไปแล้วก็แปลว่ามันไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ทุกคน
2: เดือนพฤศจิกานี่วันไหน
1: พฤศจิกา
0: เดี๋ยวผมขอดูเอกสารคร่าวๆก่อนว่านัดเซ็นสัญญาวันไหน
1: เขาจะเซ็นแบบปีต่อปีใช่ไหมคุณธนเดช
0: ใช่เขาเซ็นปีต่อปีครับ
1: โอ้โหอย่างนี้ต้องให้เราไปร้องเรียนทุกปีเลยเหรอหรือไง
0: ก็คงต้องอย่างนั้นนะพี่ถ้าไม่เซ็นก็ต้องร้องกันทุกปีเนี่ยแหละครับ
1: โอ้ย
2: ได้ค่ะนั้นเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าอีกทีค่ะ
0: รัฐบาลกับท่านรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็ปปส.คือพอองค์การสงเคราะห์ทหารศึก
1: ครับ
0: มันเป็นกึ่งหน่วยขึ้นตรงก็ต้องให้ความเป็นทางรัฐมนตรีว่าท่านก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มมันไม่ใช่แบบว่า
1: 100%
0: ดูนี้นั้นนะมันเป็นองค์การที่เป็นกึ่ง
1: เหมือนแยกตัวออกไปต่างหากบริหารจัดการในส่วนเขา
0: ต่างหากอะไรอย่างเงี้ย
1: น
0: ั่นแหละครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะติดยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตจะรีบโทรหาเลย
2: ได้เลยค่ะ
1: รบกวนด้วยค่ะช่วยกันดู
0: ติดตามด้วยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธนเดชค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณธนเดชเพ็งสุขนะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็เดินเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้าแบบเข้มข้นเท่าที่เราได้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแชร์แล้วค่ะข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่รู้สึกปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่หรือว่ารู้สึกเส้นมันยืดมันตึงให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะเป็นนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรไทยสกัดเข้มข้นเลยนะแล้วมันเป็นสมุนไพรสดอะค่ะทาแล้วมันจะรู้สึกซึมลึกแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เป็นแค่999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด
3: เป็น14ขวด
2: ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990
3: ครับ
2: 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาท
3: ครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับผม
2: มีอัปเดตความคืบหน้านิดนึงก่อนหน้านี้ก็มีการติดตามนะคะหลุนโซโล่ยังจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมคะมีความคืบหน้าของการเสียชีวิตของหลุนโซโล่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว
3: ครับ
2: หรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของบวรทัตเป็งสุขนะคะเขาเสียชีวิตระหว่างเดินทางที่ประเทศจอร์เจียซึ่งเขาเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดครอบครัวได้รับข้อมูลผลชันสูตรเพิ่มเติมแล้วค่ะพี่ชายเปิดเผยข้อมูลผลชันสูตรจากทางการจอร์เจียนะคะว่าเขาพบว่ามันไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะตรวจแล้วก็ไม่พบสารเสพติดตามรายการที่ตรวจ
3: ก็ไม่มี
2: แต่พบแอลกอฮอล์ชนิดเอทิลในเลือดสิ่งสำคัญก็คือผลตรวจเหล่านี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตได
3: ้
2: ทางการจอร์เจียยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครอบครัวเองก็ไม่ได้รับสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวค่ะ
3: ย
2: ังไม่ได้รับคืนเลยค่ะทีนี้ผลชันสูตรล่าสุดพบอะไรบ้างอัปเดตนะ12ตุลาคมคือเมื่อวานนี้นะคะอัปเดตโดยมอสพี่ชายของหลุนนะคะก็โพสต์ผ่าน Facebook เปิดเผยข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียเมื่อวันที่6ตุลาคม2569
3: คร
2: ับพบว่าไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบสารเสพติดอย่างที่บอกพบเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดขณะที่ผลตรวจจากไทยก่อนหน้านี้ก็พบร่องรอยการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ได้มีข้อสรุปทางการแพทย์และการสอบสวนนะคะว่าอะไรคือสาเหตุของการเสียชีวิตสรุปก็คือตอนนี้ครอบครัวก็ต้องยังร
3: อ
2: คำตอบต่อไปเอทิลแอลกอฮอล์มันเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวกับที่พบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งผลตรวจเนี่ยมันระบุความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ในตัวอย่างเลือ ดแต่ในกรณีการตรวจเลือดหลังเสียชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำตัวเลขนี้ไปสรุปได้ทันทีนะว่าผู้เสียชีวิตดื่มไปเท่าไหร
3: ่
2: มีอาการมึนเมาในระดับไหนหรือว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าการแปลผลทางนิติเวชเนี่ยมันต้องพิจารณาสภาพตัวอย่างดูระยะเวลาของการเสียชีวิตหมายถึงว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วอะค่ะแล้วก็ความเป็นไปได้ที่แอลกอฮอล์จะเกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยสรุปคือผลตรวจเอทิลแอลกอฮอล
3: ์
2: ตามที่ครอบครัวได้รับก็ยังไม่ใช่ข้อยืนยันอีกอยู่ดีย ังไงก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆ
3: ใช่คร
2: ับ ส่วนก่อนหน้านี้ที่เป็นผลตรวจเนาะคือจริงๆอ่ะข้อมูลจากจอร์เจียค่ะมันเน้นเรื่องของการไม่ได้พบร่องรอยของการถูกทำร้ายถ้าจะอัปเดตนะแล้วก็ผลตรวจทางพิษวิทยาทางการเขายังไม่ได้ระบุอะไรมาทีเนี้ยเมื่อกี้มันมีคำว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจจริงๆแล้วมันจะทำหน้าที่บีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายถ้ามันเคยมีอาการอักเสบมันอาจจะทิ้งร่องรอยหรือว่าความเสียหายซึ่งมันก็จะกระทบการทำงานของหัวใจได้ในบางกรณีอะค่ะแต่การตรวจพบร่องรอยอักเสบเก่ามันก็ไม่ได้เท่ากับพิสูจน์อะค่ะว่าภาวะนี้มันทำให้เสียชีวิตอีกเหมือนกัน
3: ใช
2: ่ครอบครัวเองก็ต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานไทยแล้วก็จอร์เจียอย่างต่อเนื่อง
3: ก็รออย่าง
2: ก็ต้องการที่จะทราบความชัดเจนสรุปคือตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะคะ
3: ครับ
2: แต่ก็แค่แบบไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรแบบนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้มีการจัดงานที่ถือว่ายิ่งใหญ่เป็นโอลิมปิกของทางด้านการเงินเนาะ
3: ใช
2: ่ IMF World Bank
3: ครับ
2: โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเอาแบบนี้ก่อนคือเมื่อวานนี้มันเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ AI กับอนาคตของงาน

0: แล้วก็การศึกษารวมไปถึงโอกาสของคนรุ่นใหม
1: ่
0: มันมีคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นกลางวงประชุมนะคะว่าคนรุ่นใหม่จะหางานได้ยังไงถ้าบริษัทใช้เทคโนโลยีเพื่อลดจำนวนพนักงานแต่ระบบการศึกษาและการฝึกทักษะมันก็ต้องปรับตัวแต่มันปรับไม่ทันอ่ะก็ AI มันล้ำไปแล้วอ่ะ
1: ล้ำไปแล้ว
0: คือถ้าเป็นอย่างยุคที่หลังนี้ยังไม่มี AI อย่างเงี้ยมาอะไรที่มันเป็นเบสิกก็อ่ะน้องใหม่ทำถูกไหมมันก็ยังมีช่วงระยะเวลาของการเป็นบิ๊กินเนอร์แล้วหลังจากนั้นถึงค่อยจะเป็นแบบมืออาชีพ
1: เริ่มต้นขยับมาแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้วยนะ
0: ค่ะทีนี้ณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันช่วยลดจำนวนพนักงาน
1: ฟึบขึ้นมาเลย
0: ขณะที่คนยังไม่ได้มีทักษะใหม
1: ่
0: เศรษฐกิจมันอาจจะเติบโตไปพร้อมกับความกังวลของคนทำงานที่เพิ่มมากขึ้น
1: อ
0: ่ะอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยมีโจทย์อย่างน้อย3ชั้นนะ
1: ค
0: ือจากการเสวนาในวันแรกของการประชุม IMF และธนาคารโลกเนี่ยชั้นแรกก็คือมันต้องมีการดึงดูดการลงทุนให้ได้เพื่อจะไม่ให้ประเทศไทยพลาดโอกาสจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม AI แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลใช่ไหมชั้นที่2คือทำให้คนไทยเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นให้ได้ด้วยทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็แรงงานที่ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ชั้นที่3ก็คือต้องการจะกระจายประโยชน์ให้กว้างกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เกษตรกรให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มรายได้ได้แต่คราวนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าพอมันเป็นน้องเพิ่งเรียนจบอ่ะเขายังไม่มีประสบการณ์ไงแล้วพอมาในยุคที
1: ่
0: บางอย่างไม่จำเป็นต้องรับคนละหรือไม่จำเป็นจะต้องใช้แรงงานคนเยอะแยะมากมายแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวให้ AI ทำก็ได้
1: ฟึบไปเลย
0: ก็กลายเป็นว่าคนที่มาใหม่เขาไม่ได้ผ่านการเรียนรู
1: ้
0: มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อดีนะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเป็นเกษตรกรของไม่แน่ใจประเทศนะเขาถ่ายรูปใบไม้แล้วเขาก็ให้ AI คำนวณให้ว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันขาดสารอะไรหรือมันเป็นโรคอะไรมันต้องเติมอะไรเข้าไปในดินปรากฏว่า AI มันสามารถที่จะช่วยได้แล้วมันกลายเป็นไปช่วยผ่อนแรงกับบางอย่างที่ให้มันนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์เขาก็อาจจะใครจะมานั่งวิเคราะห์ให้ชาวสวนเนื้อไหมล่ะแต่ถ้าชาวสวนมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ AI ได้อย่างเงี้ยมันก
1: ็รู้ได้ด้วยตัวเองแก้ไขได้ทันท่วงทีว่างั้นนะเนี่ย
0: คือจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใช
0: ่แต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกว่า AI มันกำลังเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญด้วยอย่างเช่นประธานาธิบดีสิงคโปร์เนี่ยค่ะบอกว่าใบปริญญาที่มันเคยเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพแล้วก็รายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้เหมือนเดิมแล้วนะหมายความว่าพอจบมาแล้วอะจะจบสูงแค่ไหนสถาบันอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในถูกในที่ที่มันถูกที่ที่ต้องการแล้วก็มันตอบโจทย์บริษัทได้อ่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะจบมาแล้วก็จะได้งานทำที่ดีและเงินเดือนที่ดีไง
1: โอ้อันนี้จริงของท่าน
0: ในขณะที่ความต้องการรับประดิษฐ์จบใหม่เข้าทำงานมันก็มีแนวโน้มลดลงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอะค่ะแล้วส่วนต่างค่าจ้างของคนจบปริญญาพอเทียบกับคนที่มีวุฒิภาวะการศึกษาต่ำกว่ามันก็มีแนวโน้มลดลงคือคนที่ไม่มีปริญญาตรีแต่เขาสามารถใช้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาอาจจะมีรายได้ที่ไม่แพ้คนจบปริญญาตรีแต่ไม่ถนัด AI นะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
1: ช่องว่าง
0: ชาวบ้านเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจเกษตรกรเนี่ย
1: เกษตรกร
0: คือตอนนี้มันต้องบาลานซ์ให้ดีๆอะค่ะซึ่งในเวทีนี้เขาก็มีการพูดคุยกันส่วนความคืบหน้าของวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของ Greenpeaceคือวันนี
1: ้
0: Greenpeace เรียกร้องให้ที่ประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่เขากำลังเริ่มต้นขึ้นเนี่ยที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยค่ะมีการเสนอเก็บภาษีผู้สร้างมลพิษ
1: Greenpeace เข้ามาทาง
0: เก็บภาษีไปเลยเนื้อหาบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในประเทศไทยและมีการประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank ปี2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะ
1: มาจังหวะพอดี
0: ว
1: ัน
0: นี้อันเนี้ยวันนี้วันที่2เมื่อวานวันแรกเนาะ12-18ตุลาประชาชนกลับต้องแบกรับกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างหนักภายใต้ระบบการเงินที่ยังคงปล่อยให้ผู้ก่อมลพิษที่มีความมั่นคงมั่งคั่งสูงสุดมาแสวงหาผลกำไรไปพร้อมกับการสร้างมลพิษอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: นี่กินพี่เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
0: หัวหน้าของ Greenpeace ประเทศไทยบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่มันส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าประชาชนคือคนที่ต้องแบกรับต้นทุนวิกฤตสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: บ้านเรือนก็เสียหายรายได้และอาชีพที่ได้รับผลกระทบก็เยอะเงินงบประมาณจากภาครัฐที่ต้องนำมาจ่ายค่าช่วยเหลือฟื้นฟูเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงหนี้ทางสภาพภูมิอากาศที่มันส่งผลกระทบกับทุกคนนะคะ ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนในการก่อมลพิษน้อยที่สุดอ่ะไม่ควรจะต้องมารับผลกระทบหนักที่สุดในตอนนี้
1: เพราะประชาชนไม่ได้เป็นคนทำ
0: มา
1: ว่าเนี่ยนะ
0: ซึ่งเอาจริงๆนะที่ปราจีนบุรีอ่ะนะเหงาที่มันมีปลาตายคากระชัง
1: ใช
0: ่อ่ะทุกคนปลามันอยู่ไหน
1: ในน้ำที
0: น้ำท่วมคิดว่าสัตว์ไหนน่าจะรอดที่สุด
1: มันก็ควรต้องเป็นปลา
0: แต่ปรากฏล่าสุดปลาตายคากระชังอ่ะ
1: นั่นไงแล้วมันโดนอะไรตายถึงว่ามันอยู่ในน้ำแท้ๆว่างั้นนะ
0: อ่ะคิดเพิ่มนิดนึงน้ำเป็นสีดำแล้วมีกลิ่นเหม็น
1: เออ
0: แล้วปลาที่เลี้ยงในกระชังก็ทยอยตายเยอะมากแล้วคุณไอ้ที่เสียหายเนี่ย มันเป็นล้านนะคะ
1: ใช
0: ่ข้อมูลจากไทย PBS บอกว่าวันเมื่อวานเนี้ยมีปลาทับทิมตายกว่า600กระชังนั่นเองความเสียหายเกือบ600ล้านเอ้ยขออภัย60ล้านบาทอ่ะเกษตรกรเขาก็แน่นอนมันต้องตั้งข้อสังเกตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ปลามันต้องอยู่ในน้ำน้ำท่วมแล้วปลาตายประเทศไทยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขามีข้อมูลเบื้องต้นในข่าวอ่ะบอกว่าอ๋อพอน้ำมันท่วมอ่ะออกซิเจนในน้ำมันต่ำคือในความเป็นจริงอ่ะคนที่เขาเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญนะเขาบอกว่ามันจะมีระยะเวลาถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงน้ำไม่มีสารพิษนะนั่งเหงาปลามันจะปรับสภาพของมัน
1: มันจะลอยหัวก่อนไม่ตายทันที
0: แล้วอันนี้คือปลาจีนใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก่อนหน้านี้ที่ฉะเชิงเซาก็เป็นปลาบึกตายหูแล้วปลาบึกตัวใหญ่มาก
1: ใช่เออก็ติดกันเลยอ่ะเออจากปลาจีนแล้วก็มาฉะเชิงเซามันติดกันเออ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการพูดคุยกันว่าอ๋อปลามันเสียชีวิตเพราะว่าออกซิเจนต่ำใช่ไห
1: ม
0: แต่มันต้องหาต้นเหตุจริงๆอะค่ะว่าอะไรกันแน่ที่มันทำให้คุณภาพน้ำมันเสื่อมลงอะ
1: ใช
0: ่ควรจะตรวจสอบความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าได้ซ้ำ
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดแล้วพูดอีกพูดอยู่พูดต่อพูดจนเหนื่อย
1: แต่ก็ต้องพูดอีกปัญหามันก็คืออย่างเงี้ยบางทีก็คือไปโยนให้แต่ว่าเอ้ยเนี่ยไงนะมันขาดออกซิเจนตายจริงๆสาเหตุของการเขาเรียกว่าปลาน็อกน้ำเนี่ยผมพูดในรายการเกษตรของผมนะวันนี้อยู่สี่น็อกนะหนึ่งก็คืออันนี้แหละที่มักจะโยนไปว่ามันขาดออกซิเจนแล้วมันตายแต่มันไม่ตายฉับพลันนะเวลาปลาขาดออกซิเจนมันจะลอยหัวแล้วก็พบเอาอากาศบนนั้นก่อนยิ่งพบปลาใหญ่จะตายยากมากที่จะบอกว่าขาดออกซิเจนนะหนึ่งเขาเรียกว่าน็อกอากาศสองก็คือน็อกอุณหภูมิจากร้อนกลายเป็นเย็นปุ๊บฉับพลันอันนี้ก็อาจจะตายได้แต่ไม่ตายทั้งหมดนะฮะสามก็คือทางด้านของน็อกสารเคมีและสี่ก็คือน็อกความเค็มคือบางทีเลี้ยงอยู่ในบ่อเนี่ยมันอาจเป็นความเค็มระดับนึงเช่นปลาพวกปลาที่เป็นปลาน้ำกร่อยเนี่ยแล้วฝนเทโคลงลงมามันกลายเป็นน้ำจืดฉับพลันอันเนี้ยเขาเรียกว่าน็อกความเค็มอันนี้ก็ไม่ได้ตายทั้งหมดเหมือนกันแต่น็อกที่จะมักจะตายทั้งหมดคือน็อกสารเคมีน็อกสารเคมีเนี่ยมักจะตายทั้งหมดครับสี่น็อกนี่แหละครับที่จะทำให้ปลาตายแต่สามน็อกที่ไม่ใช่สารเคมีเนี่ยมันไม่ได้ตายพรึบพรับนะฮะมันจะหาทางดิ้นรนที่มันจะอยู่ก่อนก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะนะอันนี้ก็ตามดูแล้วก็นั่นแหละเขาก็พูดถึงการที่ปลาจีนว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างเดียวหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษสารเคมีอะไรไหมหมกเม็ดกันไว้หรือเปล่านะวันสัปดาห์ที่แล้วก็ถามท่านบริเวณท่านบริเวณบอกเดี๋ยวผมจะตามดูให้ครับมาเงาอะไรเงี้ยนะเอาก็ฝากด้วยนะไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะว่าเป็นไงบ้างอ่ะที่ปลาจีนที่ไปลงพื้นที่ทําไปลงวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปลงมาผมก็เลยฝากเรื่องของสารพิษเพราะมีคนบ่นถึงเรื่องตรงนี้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งร่องรอยที่ปลาใหญ่ตายแล้วตายแบบบลึบเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับไอ้3น็อกที่มันจะตายแบบพรวดเดียวนะนอกจากเรื่องสารเคมี
0: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ตอนนี้มีการแชร์กัน
1: เ
0: ล่ากันเข้ากับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดของเราจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานแล้วค่ะที่มันค่อนข้างจะเป็นประเด็นร้อนแรงพอสมควรคือกรณีที่ไฮโซปอตนุพัฒน์ได้ยื่นประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทรายการใหญ
1: ่
0: True Vision Toyota Junior Kart Championship 2026รุ่นคาเด็ดปีที่สนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีเขาแข่งกันเมื่อวันที่11ตุลา2569ที่ผ่านมาคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่บ้านเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้
0: แต่อันเนี้ยสถานการณ์มันเกิดขึ้นเคียงคู่กันคือมันเป็นการแข่งขันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คนที่เข้าที่หนึ่งเนี่ยก็คือน้องพายุซึ่งเป็นลูกชายของคุณชมพู่อรยาแล้วก็คุณน็อตวิสรุตเนาะแต่คราวเนี้ยพอเข้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยมันมีการประท้วงจนน้องไม่ได้ขึ้น แท่นแล้วก็ได้คล้องเหรียญได้รับรางวัลคือเด็กก็ยืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันมีการประท้วงคือมันมีการตั้งคำถามเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ของน้องพายุว่าตกลงแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าคือพูดง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเครื่องยนต์ได้เปรียบคนอื่นหรือเปล่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือมีความคิดเห็นหลากหลายเลยนะหนึ่งในนั้นคือคุณอาร์ตรณชัยคนเนี้ยเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งและเป็นนักแข่งรถด้วยเขาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของดราม่าการแข่งรถนะคะว่าดราม่าเรื่องเสื้อสูบเสื้อสูบมันคือเครื่องยนต์นะเสื้อสูบโกคาร์สเนี่ยผมกลับมองว่ามันไม่เกี่ยวเลยรถมันไม่ได้แรงไปกว่ากันเลยสักนิด
1: อ
0: ันนี้คือมุมมองของนักแข่งนะวิ่งหนีกันไม่หลุดเลยด้วยซ้ำหมายถึงว่าถ้าเกิดแข่งในความเร็วที่มันอยู่ในระยะเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เหตุที่ทำให้น้องพายุชนะไม่ได้เหตุที่ทำให้น้องพายุชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแรงของรถของน้อง
1: ม
0: ันอยู่ที่จังหวะเข้าลายโค้งน้องสามารถเก็บโค้งได้ดีกว่าเข้าได้เร็วกว่ามันเลยทำให้จังหวะในการแซงแล้วมันก็ขึ้นนำได้ซึ่งอันนี้จริงนะคือนั่งดูอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยเห็นคุณปู่คุณย่าคุณลุงของเรานั่งเชียร์มวยไห
1: ม
0: มันจะเอี้ยวตามอ่ะ
1: เ
0: ออเหมือนมันหลบหมัดหลบหมัดอะไรเงี้ย
1: เหมือนเราเป็นคนที่ไปแข่งเองอะนะ
0: เอออันนี้เหมือนกันเลยนะเหงาคือก็มีความรู้สึกว่าโหน้องเข้าโค้งได้ไงถ้าเป็นเราก็คงจะนู่นไปออกโค้งนู่นแหกโค้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องพายุเนี่ยสามารถที่จะเก็บโค้งได้อย่างกริบ
1: อ
0: ันนี้ในมุมของนักแข่งได้ซ้ำนะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันแค่นี้เลยใครที่ดูการแข่งขันก็จะไม่เกิดดราม่าเลยเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันชัดเจนแพ้ชนะมันอยู่ที่ฝีมือและจังหวะคือต้องพูดถึงความสามารถอ่ะเด็กทั้งสองคนเก่งเก่งทั้งคู่บอกเลยแต่มันแพ้กันแค่จังหวะช่วงชิงในโค้งเท่านั้น
1: เบียดโค้ง
0: เขาก็บอกออกมาแบบนี
1: ้
0: ทีนี้คุณปอเนี่ยที่เป็นคนออกมายื่นประท้วงเนี่ยอ่ะบอกตรงๆว่าตอนนี้ดราม่ามันไหลไปหลายเรื่องมากๆแล้วมันไม่ได้ไหลไปแค่เรื่องของกฎกติกาเกี่ยวกับเสื้อสู
1: บ
0: แต่มันไหลไปเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมันไม่ได้มีแค่คู่กรณีไม่จะเรียกว่าคู่กรณีไม่ได
1: ้
0: มันไม่ได้มีแค่ที่ได้ที่1กับคนที่ได้ที่2จากสนามนี้นะคือนี่งงมากเลยคนไทยเขาแข่งกันหลายสนามผู้ชมผู้ฟัง
1: ใช่ๆ
0: แล้วพอสมมติอุ้มลงคลิปไปอย่างเงี้ยนางเหงาบอกว่าอ่ะน้องพายุได้ที่1แล้วก็น้องคนที่ได้ที่2เนี่ยคุณพ่อเขาก็มาก็มีคนเข้ามาได้ที่3ไม่ใช่หรอกค่ะโอ้ยที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะเขาประท้วงเรื่องเสื้อสูบโอ้ย
1: ดูให้มันชัดหน่อยฮะ
0: ประเด็นที่เขาประท้วงคือเสื้อสูบค่ะแล้วปรากฏล่าสุดอ่ะคุณปอที่เขาเป็นคนประท้วงเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าที่เขายื่นมาท้วงเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปพาดพิงเด็กหรือไปพาดพิงพ่อแม่เลย
1: ไม่ได้เกิดกับคนว่างั้น
0: เขาบอกว่าเขาขอแสดงความจุดยืนขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนด้วยความจริงใจแล้วก็เคารพต่อทุกฝ่าย
1: ครับ
0: คือคำถามที่เขาตั้งเนี่ยเขาตั้งกับผู้จัดกับรอยสทก็คือคนที่ดูแลเนี่ยแหละ1เรื่องครอบครัวนักแข่งและผลการแข่งขันผมและครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือมีความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวน้องพายุพี่น็อตพี่ชมพู
1: ่
0: เรายังจับมือพูดคุยและแสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจเพราะเด็กๆยังต้องเติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปด้วยกันอีกไกลผมไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันผมเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิ
1: ม
0: เพราะไม่ต้องการให้เด็กหรือครอบครัวใดเสียใจจากปัญหาเรื่องกติกาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขันแต่จริงนะขอแวะตรงนี้นิดนึงนะตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นนะแล้วมันก็มีคลิปออกมาแล้วก็เป็นภาพออกมาที่เด็กต้องยืนรอว่าเมื่อไหร่จะได้พิธีในการขึ้นไปอยู่บนแท่นทั้งที่เขาชนะแบบมันเห็นด้วยตาเนื
1: ้อ
0: แล้วเด็ก8-9ขวบอ่ะนะเงาโมเมนต์นั้นมันสำคัญกับเขามากนะ
1: โ
0: อ้หัวใจมันสลายมากนะ
1: ไม่ร้องไห้
0: นะเงามีลูกเนี่ยนะเงาจะรู้เลยว่า
1: ใช่
0: คือแล้วอุ้มจะบอกให้ว่าคาแรคเตอร์นะอันนี้ก็เป็นเราก็เป็นแม่ออนไลน์นะเลี้ยงเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาคลอดนะเราก็ชอบเราก็หลงไหลของเขาเราหลงรักของเขาอ่ะนะเขาจะเป็นคนนิ่ง
1: ๆ
0: เขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจ
1: เขาไม่ใช่ว่าเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดนะ
0: เขาเค
1: ยอย
0: ู่
1: ท้ายๆแล้วก็เขาเคยแพ้เคยอะไรต่างขยับขึ้นมาเรียกว่าฝึกฝนกลยุทธ์ของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ
0: แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าการที่เขาไปอยู่ในสนามวันนั้นได้เน
1: ี่
0: ยเขาต้องเสียสละในวัย8-9ขวบนั่นน่ะ
1: ใช่
0: เสียสละการไม่ไปสนามที่เขาไปเล่นกันเสียสละวันนี
1: ้
0: เทศกาลนี้เขาไปเที่ยวเขาไปเล่นไม่ต้องไปซ้อมแล้วต้องตื่นเช้าแล้วต้องมีวินัยแล้วก็โฟกัสกับเรื่องของการแข่งขันวันนี้พอซ้อมเสร็จปุ๊บอะไรที่มันเป็นข้อด้อยที่มันต้องแก้ไข ก็กลับไปปรับแล้วพอครั้งต่อไปแล้วก็ในการซ้อมอะไรเหล่านี้ทุกคนมันคือมันไม่ใช่แค่ทักษะอย่างเดียวโอเคมันต้องมีเงินด้วยแต่อย่าลืมว่าน้องก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวในโลกก็มีครอบครัวอื่นๆด้วย
1: เหมือนกันทั้งสนามอะไรที่แข่งกันวันนั้นอะไร
0: เขาก็ไปเข้าแข่งเข้าแถวเข้าคิวก็ไปตามสเต็ป

0: ขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เข้าไปมันมีนะผู้ใหญ่ที่เข้าไปโจมตีเด็กอ่ะคุณต้องบอกเลยว่าคุณไม่ได้เลยอ่ะคุณอย่าเลยอย่าทำเลยค่ะไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเปยดีอ่ะข้อที่สองที่คุณปอโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและรยศท.การแข่งขันคาเด็ตบีเนี่ยมันเป็นรุ่นพัฒนาเยาวชนอายุ 8-9 ขวบมีรถเข้าร่วมแข่งขันใน21คันผมพบข้อสังเกตว่าเครื่องยนต์ของรถคันนึงมันมีลักษณะแตกต่างจากคันอื่นก็เลยขอคำชี้แจงว่ารถทุกคันได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าต้นสังกัดคือคนที่เขาเป็นคนดูแลเครื่องยนต์ของพายุออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ตอนนี้ก็มีดราม่าอีกนะว่าตกลงแล้วแผลมันอยู่ตรงไหนนะ อันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคุณผู้ฟังเครื่องยนต์รุ่นปีเก่าที่มีเสื้อสูบแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมันต่างจากคนอื่นเนี่ยสามารถใช้แข่งได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณปอคาใจและอีกข้อนึงก็คือว่าถ้ามีการใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นหรือว่าดัดแปลงจากมาตรฐานเดิมมันมีกติกาข้อไหนที่อนุญาตให้ทำได
1: ้
0: ตอบมาให้ได้ให้ผู้ที่จัดเนี่ยผู้จัดการคณะตอบมาจุดยืนของผมคือความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้งผมไม่ได้กล่าวหาหรือต้องการตัดสินว่าใครผิดแต่ต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันกับเด็กทุกคนทุกครอบครัวต่างเสียสละทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำลังใจเพื่อสนับสนุนความฝันของลูกผมไม่ได้ต้องการให้ลูกได้อันดับดีขึ้นไม่ต้องการให้ใครเสียชัยชนะเพียงต้องการให้เด็กทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันชัยชนะมีคุณค่าและความยุติธรรมก็จะทำให้ชัยชนะนั้นน่าภูมิใจมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิ
1: ม
0: คือรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ปล่อยให้โมเมนต์ดีๆนั้นเกิดขึ้นก่อนเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กไม่ได้ไปเตรียมเครื่องยนต์เอง
1: ปัญหาก็คือว่าเขารู้ตอนไหนถ้าเขารู้ก่อนอันนี้ทำไมไม่แจ้งกรรมการก่อนที่มีช็อตการสตาร์ทก็คือปึ้งออกไปเนี่ยทำไมไม่แจ้งก่อนหนึ่งนะสองก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะกีฬาโดยทั่วๆไปแม้แต่ระดับโอลิมปิกนะฮะเวลาที่ได้รับรางวัลขึ้นรับรางวัลโป๊ะเพลงชาติอะไรต่างๆขึ้นระดับโอลิมปิกนะเสร็จสรรเรียบร้อยเขาอาจจะไปตรวจเลือดเจอสารต้องห้ามเขาอาจจะไปตรวจนู่นนี่นี่นี่นี่เขาค่อยริบคืนนี่คือมาตรฐานสากลเลยนะทั่วๆไปอ่ะเพื่อที่จะให้โมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยมันผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วนี่เป็นกันกับเด็กเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะฮะคุณน้องพายุก็ต้องร้องไห้เพราะโอ้โหมันรอที่จะขึ้นตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าไปสมมติว่าให้มันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสอบสวนทวนความปันเจอริบอันคืนทีหลังเนี่ยอันนี้คนไทยยอมรับได้นะถ้าว่ามันอย่างนั้นเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าพอไปตรงเนี้ยจังหวะตรงเนี้ยแล้วเขาก็โอ้เด็กกันเนาะเราควรต้องเห็นใจตรงนี้แล้วมันผิดกติกามันเขาเรียกว่าผิดหลักสามัญอะที่ว่าควรจะต้องรับเหรียญไปแล้วก็ค่อยไปริบคืนเพราะว่า1 2 3 4ผิดกติกาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือต้องทำตั้งแต่ก่อนที่จะช็อตการสตาร์ทหรือก่อนที่จะปล่อยรถออกมา21คัน
0: เอาอย่างนี้นะคะเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นคุณแม่ของนักแข่งรถฟอร์มูล่าโปก็คือ F4 ชาวไทยเนี่ยค่ะชื่อคุณสุทธดาเนติพานนท์นะ The Reporters เขาก็ไปสัมภาษณ์มาเขาแสดงความคิดเห็นกับกรณีที่เป็นข้อพิพาทเรื่องของการแข่งขันรถยนต์ในครั้งนี้ค่ะบอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยดูแลลูกชายในการแข่งขันโกคาร์ทรวมไปถึงการแข่งขันในสนามพีระเซอร์กิตการยื่นประท้วงผลการแข่งขันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติเลยค่ะมันคือเกิดขึ้นปกติในวงการมอเตอร์สปอร์ตโดยทั่วไปแล้วเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผู้จัดจะจัดพิธีมอบรางวัลและถ่ายภาพบนโพเดียมเพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักแข่งเยาวชนนี่คือถ้อยคำของคุณแม่ที่เป็นนักแข่งรถ F4 ชาวไทยนะกรณีที่มีการประท้วงสามารถดำเนินการพิจารณาได้ภายหลังถ้าพบว่ามันกระทำผิดก็ให้ปรับผลการแข่งขันหรือดำเนินตามกติกาที่กำหนดไว
1: ้
0: จากประสบการณ์ที่ลูกชายเคยแข่งขันโกคาร์ทตนเองในฐานะผู้ปกครองไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคของรถแข่งมากนะครับก็เลยต้องมอบหมายให้ทีมแข่งและโค้ชเป็นผู้ดูแล
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าการแข่งขันแต่ละรายการนะคะมันอาจจะมีกฎกติกาที่แตกต่างกันทั้งเรื่องเครื่องยนต์โครงสร้างรถซึ่งทีมผู้แข่งเนี่ยเขาจะมีความรู้แล้วก็ความรับผิดชอบให้ตรวจสอบรถให้มันเป็นไปตามข้อกำหนดของรายการอยู่แล้ว
1: ครับ
0: สำหรับการแข่งขันที่เกิดข้อพิพาทในครั้งนี้ค่ะคุณแม่ท่านเนี่ยก็มองว่าผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จัดรายการมาอย่างยาวนานจำเป็นต้องตรวจ

0: สอบค่ะว่ารายการเนี้ยมันใช้กติกาอะไรเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทหรือเปล่าควรรอผลการพิจารณาและข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่
1: อ
0: นแล้วเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถนะได้เห็นคลิปของการแข่งขันแล้วทั้งมีความสามารถทั้งมีศักยภาพสูงเริ่มฝึกฝนทักษะการขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าถ้าครอบครัวที่มีความพร้อม ควรจะปรึกษาทีมแข่งระดับนานาชาติให้โค้ชชาวต่างชาติมาช่วยดูแลพัฒนาทักษะ
1: ควรจะไปถึงระดับ
0: เพื่อจะเพิ่มโอกาสก้าวสู่การแข่งขันระดับสูงต่อไปแล้วก็เชื่อว่าน้องพายุเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปถึงการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในอนาคตได้เลย
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดคือไม่ต้องการให้ข้อพิพาทมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักแข่งเยาวชนนะคะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่แค่น้องพายุนะคะลูกของคนที่ออกมาประท้วงก็ไม่ควรจะได้รับผลกระทบใดๆ
1: ใช่
0: เพราะน้องทุกคนมีหัวใจนักแข่งอย่างแท้จริงคือน้องเข้าไปอยู่ในสนามนั้นได้แล้วอ่ะถือว่าใจก็สุดยอดแล้วอ่ะคือน้องอยู่ในสนามนะผู้ปกครองที่อยู่นอกสนามอ่ะคุณกำลังเติมอะไรให้กับเส้นทางของการเข้าไปสู่เส้นชัยของเด็กคุณตอบตัวเองให้ได้แบบนี
1: ้ใช
0: ่ก็ใครที่จะเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อะไรในเพจไหนดูเงินในกระเป๋าด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะ
1: ใช่
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะ
1: ครับผม
0: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่าเท่าไรชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่

0: เข้าท่าเท่าไหร่แต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งญัตติให้กับรัฐบาลกทม.ประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว21เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตวัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับโฆษกตร.ระบุกฎกตร.ฉบับใหม่ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานทางวินัยชัดเจนและเป็นธรรมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องกฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราช2569ให้ยกเลิกกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยเดิม11ฉบับและระเบียบกตร.1ฉบับให้ใช้กฎกตร.ใหม่นี้แทนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปปรับปรุงรวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยชัดเจนเป็นธรรมสร้างมาตรฐานการดำเนินงานทางวินัยและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทั้งนี้กฎกตร.ฉบับดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติตำรวจพุทธศักราช2565โดยรวมหลักการสำคัญในการดำเนินการทางวินัยไว้ในฉบับเดียวครอบคลุมการสืบสวนการสอบสวนหมวดการลงโทษและการรายงานการดำเนินการทางวินัยและบทเฉพาะการเพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับสาระสำคัญของกฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราชประกอบด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพยานหลักฐานในเบื้องต้นให้เป็นไปตามกฎที่กตร.กำหนดการรวบรวมหลักการสำคัญในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเข้าไว้ด้วยกันโดยอ้างอิงกฎกตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพุทธศักราช2556และกฎกตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพุทธศักราช2547นอกจากนี้ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามที่กำหนดไว้หากเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขผู้บังคับบัญชามีอำนาจสามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน นิรัตไม่ให้ราคาคำพูดสร้างความขัดแย้งหลังอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นในฐานะคนทำงานกระทรวงมหาดไทยมองเรื่องนี้อย่างไรนายนิรัตกล่าวว่าถ้าเราได้ตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สำคัญที่สุดคือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่ออกมาพูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบนี้หรือไม่นายนิรัตกล่าวว่าตนจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์อะไรที่สร้างความขัดแย้งตนไม่ค่อยให้ราคาตนไม่ฟังทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้นะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตตอนค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยกันก่อนเลยนะคะโอ้โหวันนี้โตกันนัวเลยทีเดียวค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญค่ะได้ออกมาพูดถึงปัญหานะคะภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะว่าสมัยที่ตัวเองเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดสอบแล้วก็ร้องเรียนซึ่งก็มีการตรวจสอบกันแล้วก็รู้สึกอายนะคะเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเรื่องที่เกิดแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าจากที่ดูตามข่าวเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือเปล่าทางคุณสุทธิพงศ์ก็ยอมรับนะคะว่ามีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและก็ยืนยันว่าทำแบบตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่เนี่ยจะมีคนร้องเรียนแต่ว่าการทุจริตที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งเหมือนกับการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเนี่ยเกือบ 10,000 คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันไปทั่วแล้วก็ยังจับได้แบบคาหนังคาเขาด้วย พราะฉะนั้นนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเลยคุณผู้ฟังว่าตนเนี่ยได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวง

พระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และก็พระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกอยากจะฝากอะไรนะคะถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไหมคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญก็บอกแล้วค่ะบอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มิชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนหน้าที่ของตนเนี่ยก็คือทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยตนไม่ฝากหรอกไม่รู้ว่าจะฝากไปทำไมค่ะโอ้โหพอนะทางด้านคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะโอ้โหนี่มีการโต้กันแบบเป็นลูกระนาดเลยอ่ะเริ่มที่คุณพลพีกันก่อนคุณพลพีสุวรรณฉวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยแหละค่ะโดยบอกนะคะว่าเรื่องนี้ที่มีการออกมาพิพากษาวิจารณ์กระทรวงมหาดไทยในเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นตนนะก็คงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่เป็นตนเนี่ยก็คงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมไปถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่มันมีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางปปช.เพราะอาจจะทำให้องค์กรของรัฐเนี่ยเสียหายและตนยังได้ข่าวอีกด้วยว่ามีการขายบริษัทไปแล้วแต่เรื่องเนี่ยมันยังคาราคาซังอยู่ตนเป็นท่านเนี่ยก็คงอายเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าหมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับปลัดใช่ไหมคุณพลพีก็บอกว่าลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างนี่แหละผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นอดีตปลัดคนนี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคุณพลพีก็บอกว่าเรื่องนี้ตนน่าจะเป็นคนที่รู้หน่อยที่สุดต้องไปดูว่าสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนคิดว่าการทำตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นการยกศักดิ์ศรีและจัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยอะไรที่หย่อนไปหรือว่าเรามองดูแล้วว่าต้องบิ๊กคลีนอัพเนี่ยก็ต้องฟื้นฟูกระทรวงและจิตใจของข้าราชการด้วยที่ถูกคนในแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยดูถูกมาโดยตลอดและตอนนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคนรุ่นหนุ่มเนี่ย3 คน 3 บุคลิกแต่ละคนมีเนื้องานแล้วก็แผนงานรวมไปถึงนโยบายของตัวเองขนาดคุณเจเศษเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเท้ายังไม่เคยแห้งตั้งแต่มีอุทกภัยมาเนี่ยไปวันละ3 จังหวัดผมไม่เคยเห็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าผู้บริหารในอดีตนั้นทำเหมือนกับคุณเจเศษหรือแม้แต่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เป็นคนใต้ก็ทุ่มเทศักยภาพและทุกกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพและก็บินไปบูรณาการแผนภาคใต้เพื่อรับมือกับน้ำท่วมผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าการที่ปปช.เนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น3 คนจะทำให้สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยนั้นทำมามันฟาวหรือเปล่าคุณพลพีก็บอกว่าเป็นขั้นตอนของหน่วยงานค่ะซึ่งในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเราทำครบถ้วนทุกกระบวนความแต่แม้ว่าวันนี้เขาจะถูกปล่อยตัวไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดรอดจากคดีเมื่อเขาส่งสำนวนมาเมื่อไหร่ก็สามารถเรียกตัวเนี่ยมาถามอีกได้และปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าสังคมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะคุณพลพีก็บอกว่าเขาก็คงข้องใจตนก็ข้องใจเพราะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระก็ว่ากันไปและคุณพลพีเองนะคะยังมีการพูดถึงกรณีที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ควรจะเปลี่ยนม้ากลางศึกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณพลพีก็บอกเรื่องนี้พร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเป็นแบบนี้เป็นเพราะคนที่ไม่ได้มาช่วยเนี่ยพูดเยอะเสียงดังแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยพอพูดก็อาจจะไม่กังวลเท่าซึ่งถามว่าวันนี้ลงไปเห็นก็จะเห็นทั้งทรัพยากรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกลาโหมคมนาคมคือทุกคนอยู่หน้างานหมดซึ่งระดับน้ำก็ลดลงการลงพื้นที่ประชาชนก็จะเสนอข้อเรียกร้องต่างๆทั้งยารักษาโรคก็มีการจัดลงไปในพื้นที่นับ 100,000 ชุดรวมไปถึงเรือเครื่องผลักดันน้ำไม่มีช่องว่างที่จะทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนมีการเชื่อมต่อกันและทางรัฐมนตรีพลพียังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าส่วนอดีตในอำเภอเนี่ยจะดีหรือไม่ดียังไงในประชาชนแล้วก็ข้าราชการในท้องที่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นผู้ตัดสินข้อคิดเห็นต่างๆหากไม่อยู่ในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งส่วนตัวเนี่ยพูดมาตลอดว่าเหรียญมันมี2 ด้านคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าจะเลือกฟังใครเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันก็เป็นแบบเนี้ยคือจะไปดูที่โซเชียลมีเดียเนี่ยก็คงไม่ได้เมื่อความเป็นจริงมันสะท้อนมาแบบนี้ตนเนี่ยขอยืนยันเลยว่าทุกหน่วยงานไม่มีใครปล่อยปละละเลยการช่วยเหลือประชาชนโดย

เพอร์ซึ่งกระทรวงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตามที่นายกได้ดำริเอาไว้หรือไม่ทางคุณพลพีค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะคะแล้วก็ย้ายในอำเภอคนนั้นไปอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีส่วนจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่อธิบดีแล้วก็ปลัดกระทรวงก็ขอให้โฟกัสในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่อย่างไรในขณะที่ไม่เท่านั้นคุณผู้ฟังคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นบอกว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงเนี่ยนะคะเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์ค่ะก็บอกเลยว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและก็รวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือตนพยายามสร้างให้ข้าราชการนั้นมีขวัญแล้วก็กำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทางกระทรวงเองก็ดำเนินการเสร็จไป7 ใน 7 วันละแล้วก็รวมไปถึงยังมีหน่วยงานอื่นนะคะเข้ามาดำเนินการอีกด้วยซึ่งในส่วนของทางกระทรวงเองก็ได้สอบข้อเท็จจริงในประเด็นว่าร้ายแรงหรือไม่แล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วด้วยก็ถือว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายคนก็ได้โทรศัพท์มาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะก็ถามบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงเนี่ยโทรมาให้กำลังใจคุณสุทธิพงศ์เคยโทรมาไหมคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันค่ะแล้วพอถามว่านายกเนี่ยนะคะว่ายังไงบ้างค่ะที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ทางคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดนั้นตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนค่ะแล้วก็ทุกกลมตนต้องยืนหยัดแล้วก็ให้ความกำลังใจทุกคนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็นายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โดนอภิปรายด้วยเนี่ยก็ได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ให้ยังไงบ้างคือถ้าหากว่าเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะแล้วก็มีหลักฐานในการดำเนินการที่ถูกต้องก็เอาไว้ชี้แจงอยู่แล้วนะคะก็เก็บเอาไว้ชี้แจงพอถามว่าในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเสียใจหรือเปล่าที่อดีตปลัดนั้นออกมาพูดแบบทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้นายกเนี่ยนะคะไม่ใช่นายกสิคุณอันสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตอบนะคะในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวท่านนายกเนี่ยก็มีให้ความเห็นในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยเติบโตมาเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเนี่ยพอใจไม่พอใจคือถ้าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำบอกตนได้ในฐานะที่ทุกคนเนี่ยผ่านงานกระทรวงเป็นผู้บริหารแต่ไม่ใช่ไปบอกสื่อให้สาธารณชนเนี่ยมาบอกอันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและผมไม่อยากให้ใครเนี่ยมาว่ากระทรวงมหาดไทยเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยทำงานหนักที่สุดที่ประเภทผิดพลาดแล้วก็จะต้องช่วยกันแก้ไขเนี่ยนะคะซึ่งกรมต่างๆมีเรื่องไม่ดีกระทรวงก็เข้าไปแก้บางทีบอกกระทรวงมหาดไทยแย่แล้วแต่จริงๆไม่ได้แย่แค่จุดเดียวกระทรวงมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างนั้นคลี่คลายอะไรเหลือบ่ากว่าแรงก็ขออย่าไปบอกคนอื่นนะคะอย่าไปบอกคนอื่นให้มันเป็นประเด็นนะคะที่จะต้องดำเนินการกันต่อคืออยากจะให้บอกตัวของปลัดก่อนเนี่ยคือถ้าตนไม่ทำก็ค่อยไปบอกคนอื่นอีกทีนึงว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แย่มากไม่ฟังเลยไม่ทำตามที่บอกแต่ถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยก็ต้องมานั่งพูดกันซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองว่าเป็นการติเพื่อก่อหรือว่าติเพื่อเหยียบค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเลยเนี่ยนะคะว่าคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการพูดของแต่ละคนนั้นมันมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าเป็นตนเนี่ยตนจะไม่ทำแบบนี้ค่ะและทางคุณอันสิทธิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยมาแก้ปัญหาตรงผมนี่แหละได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน7 วันแล้วก็เจอผมตลอดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็พยายามเอาข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบตลอด
ตอนนี้

ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนที่อยู่ในกระบวนการแล้วแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองแล้วและส่วนอื่นเนี่ยเขาก็ดำเนินการกันอยู่นะคะนี่แหละค่ะทางตัวคุณอาศิษย์เองก็พยายามจะออกมาอธิบายนะคะพอผู้สื่อข่าวเขาถามบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดนหนักหลายเรื่องเลยรู้สึกยังไงทางคุณอาศิษย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะตนเนี่ยยังโดนเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องยึดมั่นทำงานในหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขการที่คนอื่นเนี่ยนะคะทุกข์เราก็ต้องไปช่วยแต่เมื่อกระทรวงเนี่ยถูกโจมตีถูกว่าไม่ดีตนในหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการประจำก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่และเราทุกคนก็ต้องการขวัญกำลังใจและก็เชื่อว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถทำงานหนักที่สุดอยู่แล้วและก็ในฐานะผู้บังคับบัญชาเราต้องให้กำลังใจไม่ใช่มานั่งติฉินนินทากันว่าข้าราชการเพราะคนเหล่านี้เหมือนเป็นคนใต้ปีที่ทำงานให้กับเราเพราะผู้บริหารทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะทำงานทั้งหมดได้อ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นมุมมองความเห็นนะคะออกมายังไม่เท่านั้นคุณผู้ฟังคะในเพจกระทรวงมหาดไทยค่ะโอ้โหวันนี้เพจกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาโพสต์นะคะโจมตีไปที่คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญกับเขาด้วยเหมือนกันโดยเนี่ยนะคะในเพจกระทรวงมหาดไทย PR ค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะระบุว่ากระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันหวานเมื่อวันที่30กันยายนปี2567ไม่มีใครไปส่งและจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขพร้อมกับมีการแนบคลิปการให้สัมภาษณ์ค่ะของทางคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะท่านนายกค่ะก็ยังให้สัมภาษณ์เอาไว้ในหลายเรื่องเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละค่ะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยนะคะนายกก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าในกรณีของคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและนะคะบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้นะคะนายกเองก็บอกเลยบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าท่านไม่ได้ว่านักการเมืองลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านเนี่ยสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วนะคะถ้าเห็นว่าทำดีแล้วเนี่ยก็ต้องออกมาโต้แย้งค่ะพร้อมกับย้ำเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยไหมหลังจากที่อดีตผู้บังคับบัญชาเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันค่ะถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนั้นกำกับนะคะดูแลงานดีแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าแย่ลงเอาปลัดเก่าเนี่ยไปชี้แจงกับปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่นะคะและส่วนที่จะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่เนี่ยนายกก็ถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าข้าราชการประจำเหรอถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดเนี่ยก็ต้องรับฟังคำสั่งที่เป็นคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราเนี่ยทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลกันไปก็แค่นั้นเองค่ะอ่ะนี่ก็เป็นมุมของท่านนายกนะคะที่บอกถึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองนะคะก็ออกมาแนะนำข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะว่าจะต้องคอยเตือนนะคะแล้วก็รับฟังแต่ถ้าทำดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะแล้วก็ยังมีการอนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลกันอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและไม่เท่านั้นคุณผู้ฟังท่านนายกเนี่ยนะคะวันนี้ยังไปตรวจความพร้อมงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะผู้นำโลกเพื่อขอบคุณกับน้องเนเน่ที่มาร้องเพลงต้อนรับอีกด้วยโดยวันนี้นะคะนายกค่ะได้ลงจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลไปตรวจดูความพร้อมค่ะกับงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่จะจัดให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14ตุลาคมเนี่ยโดยนายกเนี่ยนะคะก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะทางน้องเนเน่ค่ะรัติการอําลอยเนี่ยจะไปร่วมร้องเพลงนะคะให้กับผู้นำได้รับชมและก็รับฟังส่วนตัวก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงนะคะโดยน้องเนเน่เนี่ยก็ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวันที่12ตุลาคมก็ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนเนี่ยต่างรู้จักน้องเนเน่กันทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้กับผู้นำได้ฟังซึ่งตัวน้องเองมีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนเนี่ยรู้จักแต่ว่าตนก็ฝากไปบอกว่าถึงยังไงก็ต้อง

0: เล่นเพลงที่น้องเนี่ยได้แชมป์มาโดยเฉพาะกับเพลงซอมบี้แล้วก็น้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะบอกว่านายกจะร้องเพลงร่วมกันกับน้องเนเน่ด้วยไหมนายกก็ถึงกับร้องโอ้โหเลยค่ะก่อนจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วซึ่งไงก็ตามนะคะสำหรับงานในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคะก็จะมีธีมงานด้วยเป็นธีม Thailand Welcome to the World ค่ะก็ในงานเนี่ยว่ากันว่าจะถูกตกแต่งนะคะด้วยดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้แบบสวยงามนะคะแล้วก็มีดนตรีจากวงสระกาวซิมโฟนีออร์เคสตราค่ะที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารไทยค่ะที่ขึ้นชื่อก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองนอกจากนั้นนะคะนายกค่ะยังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณด้วยนะคะโดยนายกก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณมอบหมายให้ทางทนายความส่วนตัวไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเมื่อวันที่8ตุลาคมเพื่อขอรับสิทธินิรโทษกรรมค่ะแล้วก็ขอล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีที่มีมูลที่เป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางด้านตัวของคุณอนุทินเองนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้ยินอะไรเรื่องนี้นะคะพอถามย้ำว่าใครก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ได้ใช่ไหมนายกก็ไม่ตอบแต่ว่าพยักหน้ารับค่ะแล้วพอถามถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยไปตรวจพบความผิดปกตินะคะของการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะของทางคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายกเองก็บอกว่ายังไม่ทราบนะคะพอถามว่าในฐานะที่เป็นลูกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการสอบถามเรื่องนี้กับทางคุณสุชาดาแล้วหรือยังนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะก็เป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะกับที่เพลง Live and Learn ในตึกสันติไมตรีที่อยู่ระหว่างทดลองเครื่องเสียงนะคะในการเตรียมงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IMF และ World Bank ดังขึ้นมาพอดีก็เลยทำให้นายกเนี่ยนะคะออกมาพูดขึ้นว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่แล้วก็ร้องตามเพลงเฉยเลยนะคะว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นายกเนี่ยนะคะออกมาทำเพลงเหมือนกับจะบอกกล่าวใครไม่รู้ล่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวหรือไม่นายกก็ร้องเพลงต่อนะคะว่าและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะของทางด้านนะคะคุณทินเองก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะกับผู้ที่แสดงความคิดความเห็นกันเอาไว้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้เรียกว่าวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวและก็ยังมีการพูดถึงประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขอเสียงโหวตนะคะเพื่อโจมตียติในการซักฟอกครั้งนี้แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวมาตามรายละเอียดกันนะคะในมุมมองแล้วก็ทัศนะของทางท่านนายกนะคะต่อประเด็นการอภิปรายไม่ว่าวางใจตอนนี้ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะ
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ ับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16 รายการ 32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่ะเบรกที่2นี้นะคะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะคนที่เข้ามาคนแรกค่ะก็เป็นคุณสุภชัยที่ดินนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วละค่ะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็เป็นคุณออด59ค่ะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะจากคุณออด59ก็เป็นคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันกับคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะโอ้ยสีสดใสสวยมากเลยอ่ะคุณชูศักดิ์แล้วก็มาต่อที่คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะคะวันนี้มีข้อมูลอะไรดีๆมาอีกอ๋อเป็นพระราชดำรัสนะคะของในหลวงค่ะในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่9หรือเปล่าหรือว่าอะไรมีนะพระราชดำรัสนะคะก็จะมีเรื่องด่วนพูดให้ช้าๆ2เรื่องใหญ่พูดให้ชัดๆ3เรื่องเล็กพูดให้มีอารมณ์ขัน4เรื่องไม่มั่นใจก็ทบทวนให้ดีค่อยพูด5เรื่องยังไม่เกิดอย่าพูดส่งเดช6เรื่องที่ทำไม่ได้ก็อย่าพูดอย่างมักง่าย7เรื่องให้ร้ายอย่าได้พูดแล้วก็8เรื่องลำบากใจมุ่งที่เรื่องไม่มุ่งคนค่ะแล้วก็9เรื่องสนุกนะคะก็ต้องดูกาลเทศะเรื่องเศร้าคืออย่าได้เจอใครก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดอย่างระมัดระวังค่ะเรื่องตัวเองตั้งใจฟังใจเราพูดยังไงแล้วก็เรื่องปัจจุบันนะคะก็ทำแล้วก็ค่อยพูดค่ะแล้วก็18เรื่องอนาคตเอาไว้พูดในอนาคตนะคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสนะคะของในหลวงแล้วค่ะมาต่อที่นะคะมาต่อที่คุณใบเตยค่ะวันนี้คุณใบเตยก็จะส่งรูปเข้ามานะคะรูปสวัสดีสวัสดีวันอังคารหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยวันอังคารสุขสันต์นั่นนะคะสำหรับคุณใบเตยค่ะคุณพูนสุขนะแจ้งเข้ามาว่าเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่ส่งเข้ามาให้ถ่ายทอดถึงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะมาต่อแล้วค่ะกับประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียวกับพรรคเพื่อไทยคือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะว่ายังไงซะก็คงจะโหวตไปในแนวทางเดียวกันกับรัฐบาลนั่นเองนะคะโดยนายกพูดอย่างนี้ค่ะนะคะนายกพูดอย่างนี้เมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยถามถึงกรณีการพูดคุยกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าได้ชวนรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากินข้าวด้วยกันในวันนี้ขาดแค่เพียง2ท่านที่ไม่ได้มาก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในฐานะรองในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ป่วยแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ไม่ได้มาทานข้าวด้วยโดยไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ว่าบังใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆและถ้าหากว่าพลาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยก็ขอให้เจ้ากระทรวงเนี่ยได้ชี้แจงค่ะเพราะถามว่าในหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะจะชี้แจงเองหรือไม่อย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนายกก็บอกว่าตนมีรัฐมนตรีช่วยถึง3คนและพอถามอีกนะคะว่าได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยไหมนายกก็บอกนะคะว่าไม่ต้องขอค่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าจะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมคือทุกอย่างยืนยันแล้วพอถามอีกนะคะว่าพร้อมเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นด้วยไหมนายกก็บอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.นะคะแต่ว่าจะไปบอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้ไม่ให้มันไม่ได้พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนส่วนความมั่นใจนะคะถึงเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานนะคะด้วยกันไม่มีความขัดแย้งอะไรตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยเองก็เป็นพรรคร่วมเพราะนั้นตนก็ให้คำแนะนำกับหัวหน้ารัฐบาลทั้งสมัยคุณเศรษฐาทวีสินทั้งสมัยของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารว่าไม่ต้องกังวลกับพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่พอถามแล้วค่ะว่าประธานสภานะคะได้ประสานเรื่องของการอภิปรายมาแล้วหรือยังทางนายกเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังเลยค่ะเห็นว่ามีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการพิจารณายติ ส่วนจำนวนวันนี่ก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติกันมาซึ่งตนไม่มีปัญหาแล้วพอถามวันหลังการอภิปรายเนี่ยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีไหมนายกเองก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวถามอีกแล้วค่ะบอกว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้คิดเนี่ยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา KPI หรือเปล่านายกก็บอกว่าอะไรทำนองนั้นเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นออกมาบอกว่าจะอภิปรายเรื่องระบอบนอหนูนายอนุทินก็ยิ้มพร้อมกับบอกว่านอหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถมค่ะอันนี้นายกก็พูดไปแบบยิ้มๆนะคะซึ่งพอถามว่าต้องเตรียมองครักษ์เอาไว้สำหรับโตจี๊ดของพรรคประชาชนไหมอย่างเช่นคุณรังสิมันต์โรมคุณรัชนกศรีนอกนะแล้วก็นายกเองก็บอกนะคะในประเด็นนี้เอาไว้นะคะว่าตนไปไกลมาไหนไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะไกลๆเนี่ยคนเดียวไม่มีองครักษ์และถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็อยากเห็นบรรยากาศอภิปรายที่สร้างสรรค์และตนก็เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์คืออันไหนเข้าท่าเนี่ยตนก็ไม่เคยดูหมิ่นแต่ขอให้เข้าท่าและทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าดูจากยติแล้วเนี่ยเข้าท่าหรือเปล่านายกก็บอกค่ะบอกว่าที่เขียนน่ะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ค่ะแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประธานสภานั้นยังไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีก็คงจะต้องนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะแล้วก็มีความซีวีไลผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามีคนมองว่าเป็นการใช้ AI นะคะในการพูดเพราะว่าคำออกมาแบบแนวลิเกนายกก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็พูดแบบนี้แหละเดี๋ยวก็แล้วก็ว่าไปก็ขึ้นเลยหน้าม่านนะคะกับเพลงเวลาลิเกออกโรงเลยทำนองนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่ามั่นใจไหมว่าจะผ่านฉลุยในการชี้แจงเนี่ยนายกก็บอกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรทั้งสิ้นต้องตอบคำถามให้มันชัดเจนในข้อสงสัยอะไรที่มีเหตุผลคือมีเหตุแล้วก็มีผลที่ต้องตอบการอภิปรายครั้งนี้ก็ต้องถามว่าเป็นการอภิปรายทั้งคณะคือจะมาบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายกเนี่ยตอบทุกเรื่องไม่ได้อยู่แล้วก็ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะกับการอภิปรายนั้นตอบประชาชนใครตอบก็ได้คนคนนั้นก็ต้องมีข้อมูลมากที่สุดทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นคนนั้นต้องอย่างนี้นายกต้องตอบเพราะท่านอภิปรายค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าแอบหวังเสียงฝ่ายค้านนะคะอิสระจากพรรคเขียวหรือไม่นายกก็หัวเราะนะคะก่อนจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะอดทนยังไงเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดตอบให้ดีส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ถ้าตอบไม่ดีก็อย่าไปหวังเสียงฝ่ายค้านอื่นเลยฝ่ายเดียวเนี่ยกับเราเนี่ยก็จะยกให้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยอยู่ที่เราจะต้องตอบให้ดีด้วยก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ต้องตั้งใจฟังตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนที่สุดแต่ก็ต้องตอบในกรอบของการทำงานของเราไม่ใช่จะตอบทุกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอ่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายกนะคะเกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายในขณะที่กรณีของส.ส.ไอเดียนะคะคุณสุชาดาเนี่ยนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะไม่ทราบเรื่องค่ะว่าพบความผิดปกตินะคะในบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียโดยนะคะนายกค่ะในระหว่างที่ไปที่ปปช.นะคะไปที่ปปช.ที่เขาไปตรวจพบความผิดปกติเรื่องของบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาเนี่ยที่เมื่อวานออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดประเด็นนี้เอาไว้นะคะว่าปปช.เนี่ยพบความไม่ปกติของบัญชีทรัพย์สินที่คุณสุชาดาเนี่ยยื่นแจ้งกันมาเรื่องนี้นะคะพอไปถามนายกเนี่ยนายกบอกยังไม่ทราบเลยแล้วพอถามว่าได้มีการสอบถามตัวคุณสุชาดาแล้วหรือยังหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยนายกก็นิ่งนะคะแล้วก็ฟังคำถามก่อนจะพยักหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวซะทีเดียวโดยในจังหวะนั้นละค่ะเสียงของดนตรีนะคะในเพลง Live and Learn เนี่ยของคุณกมลาสุโกศลภายในตึกสันติไมตรีเนี่ยนะคะดังขึ้นมานายกได้ตอบผู้สื่อข่าวว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นเนื้อเพลงเนี่ยนะคะของเพลง Live and Learn เลยค่ะนายกก็เอามาร้องเพลงเหมือนจะเป็นคำตอบนะไปที่ตัวของคุณสุชาดาหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่บรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะไปกินข้าวกับท่านนายกแล้วค่ะโดยนะคะวันนี้ท่านนายกก็กินข้าวกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้ากับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเห็นจะได้โดยก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนำคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถนนพิษณุโลกนะคะนายกก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ราคาถึงสถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องของงบประมาณนะคะในการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะเพียงพอไหมอันนี้นายกก็บอกแค่เพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอาเองแล้วพอถามต่อนะคะถึงภารกิจหลังจากนี้เนี่ยนายกก็บอกแค่เพียงสั้นๆค่ะว่านัดรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเอาไว้รับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเนี่ยนะคะว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยนะคะนายกก็เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีรายงานด้วยนะคุณผู้ฟังนะว่าสำหรับรัฐมนตรีที่ร่วมรับประทานอาหารเช้าวันนี้นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยร่วมกันกับนายกประกอบไปด้วยค่ะคุณยศชนันท์ปงสวัสดิ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีอว.แล้วก็มีคุณประเสริฐจันทละหลวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็คุณนิกรนะคะสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็มีคุณวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีคุณนิกรนะคะสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณปิยรัตน์นะคะติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในขณะที่รัฐมนตรีฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีคุณพลพีสุวรรณชวีคุณพระดอนปิศนานันตกุลซึ่งก็มีรายงานข่าวด้วยว่าการกินข้าวกันครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในการรับมือกับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ได้ยื่นยติอภิปรายในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมทั้งหมด18คนด้วยกันก็หลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็มีการหารือร่วมกันในประมาณสักชั่วโมงนึงเห็นจะได้นายกเนี่ยนะคะก็ได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพื่อขึ้นรถนะคะด้วยสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยล่ะค่ะแล้วก็โบกมือส่งจนกระทั่งขึ้นรถกันไปนะคะครบทุกคนผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์นะคะแต่ว่านายกเนี่ยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยให้ชี้กันไปที่คุณพลพีแล้วก็คุณพระดอนให้มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกันแทนก่อนที่เนี่ยนะคะช่วงเย็นท่านนายกแล้วก็คู่สมรสเนี่ยนะคะจะไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เนี่ยนะคะที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะนี่แล้วค่ะก็เป็นนะเป็นประเด็นที่ทางด้านนะคะของท่านนายกค่ะนะคะท่านนายกก็วันนี้ให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังคะหลากหลายเรื่องมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะได้รอคุณเล็กวาสนานานนุ่มกันอีกทีนึงแต่ว่ามีประเด็นที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นด้วยนะคะโดยชี้กันออกมาเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่าทำเองตั้งแต่ต้นเนี่ยจะสาวไปถึงตัวการใหญ่แล้วค่อยแถลงข่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางกรมประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปปช.ที่ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันแล้วค่ะอันนี้เป็นการเปิดมุมมองนะของทางกรมประชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นความคืบหน้าแล้วค่ะนะคะเป็นความคืบหน้าที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเนี่ยเป็นงานมหาไทยเขา
0: ตีกันซะ
4: คือกะไว้แล้วว่าตั้งแต่วันที่ปลัดเก่งออกมาโพสต์ตอนนั้นใช่ไหมเรื่องย้ายในอำเภอบ้านสร้างแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาจนที่สุดโฆษกรัฐบาลก็เอาคลิปเก่าของท่านปลัดเก่งที่เอ็ดลูกน้องอะนะมาแฉมาเปิดคือมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณรบกันเลยอะเพราะว่าเดิมเราก็เป็นที่รู้กันอยู่นะว่าท่านปลัดสุทธิอะไรนะก็ชื่ออะไรสุทธิพงษ์ใช่ไหมสุทธิพงษ์จุนเจริญ
0: สุทธิพงษ์จุนเจริญ
4: สมัยที่เป็นปลัดมหาไทยเนี่ยก็เหมือนมีปัญหากับคุณอนุทินแหละแต่อยู่ร่วมกระทรวงกันได้นะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยโอ้ข่าวเมาว่างัดข้ออะไรกันอยู่พอสมควรนะจนท่านปลัดก็เกษียณไปใช่ไหมแล้วคุณอนุทินก็อยู่ยาวมาจนที่สุดมาเป็นนายกควบมหาไทยโอ้โหแต่วันนี้ต้องถือนะว่าพี่เด้งว่าฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยมาเป็นซีรีส์มาเป็นพอเมื่อเช้านี้มันเริ่มต้นที่มันเหมือนเป็นการเปิดหน้าสู้เพราะว่าเมื่อเช้าท่านปลัดเก่งท่านไปงานที่ งานวางมาลานะพี่ใช่ไหมแล้วก็นักข่าวทำเนียบไปแล้วก็เจอก็แหมเป็นบุคคลในข่าวอยู่นี่นะนักข่าวก็เลยลุมสัมภาษณ์แล้วปลัดเก่งก็เป็นคนที่ประมาณเนี้ยพี่ถามมาก็ตอบอ่ะแล้วก็พูดยาวให้สัมภาษณ์เป็น10นาทีเลยเนี่ยแหละแล้วก็เกิดการมาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งสั่งสอนแนะนำทั้งอะไรจนที่สุดเนี่ยปลัดป๊อปก็ต้องออกมาโต้พี่ถ้าจำได้เมื่อก่อนเนี้ยปลัดป๊อปแกก็อยู่กับปลัดเก่งนะแต่ด้วยความที่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วตัวท่านปลัดอันติดหรือว่าปลัดป๊อปเนี่ยในระยะหลังในหลายปีหลังเราก็ทราบกันดีว่าก็สนิทสนมใกล้ชิดกับคุณอนุทินเลยนะพี่งานนี้แม้ว่านายกเนี่ยนะจะบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองนะ อดีตปลัดเขาแนะนำข้าราชการในกระทรวงแต่พี่จะเห็นนายกก็แซงไงบอกว่าถ้าผู้ใหญ่แนะนำก็ฟังเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องชี้แจงส่วนผมเองเนี่ยก็อนุโมทนาสาธุและแผ่เมตตาไอ้เขาเรียกอะไรนะแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้โอ้โหประโยคนี้ก็แสบอ่ะมันก็คือเป็นการบ่งบอกว่ามันมีความขัดแย้งนะแล้วดูท่าจะไม่จบนะเนี่ยออกมาทั้งอธิบดีปอพอทั้งอะไรที่เป็นฝ่ายของคุณอนุทินหรือแม้แต่คุณพลพีนะคือและเรียกว่าปลัดเก่งเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันคนหนึ่งหมายถึงว่าในเชิงคอนเน็กชันอะไรอย่างนี้นะแต่เชื่อได้ว่าฝั่งนายกอนุทินเนี่ยเขาก็คิดว่าอ่ะฉันก็คอนเน็กชันเหมือนกันสู้ก็ดูวัดเดี๋ยววัดพลังกันไปมันจะจบหรือไม่จบอะไรยังไงแต่มันทำให้เกิดความวุ่นวายในฝั่งรัฐบาลมันก็เป็นจุดอ่อนในการโจมตีเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นว่าโอ้โหเพจของกระทรวงมหาดไทยก็ยังร่วมวงด้วยนะพี่แดงมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอาจจะคนเราจะเห็นนะพี่แต่ว่าเขาปิดคอมเมนต์ก็มีคนแชร์ไปด่ากันอีกว่าเอ้าอะไรอย่างนี้แล้วทำไมต้องปิดคอมเมนต์อะไรไปมาคือมหาดไทยก็โดนไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องเก่าที่มันเป็นตำนานการต่อสู้วัดพลังกันในของกระทรวงมหาดไทยมายาวนานด้วยนะพี่เด้งนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นศึกคองหลอดใช่ไหมศึกสิงห์มหาดไทยแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิงห์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแกก็ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์มานะแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือเหมือนเป็นเจ้ากระทรวงสิงห์มาหลายยุคหลายสมัยนั่นเองนะก็เดี๋ยวไว้รอดูเรื่องนี้จะจบหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นคนที่แกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะถ้าใครมาในลักษณะนี้แล้วมีปัญหาคาใจกันเดิมเนี่ยมันก็เลยมีการเหตุการณ์วันนี้ที่เราเห็นกันนะพี่แดงมาในส่วนของเรื่องของกองทัพบ้างนะวันนี้เนี่ยเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชายแดนเขมรแล้วก็เป็นเรื่องทหารด้วยก็คือเราจะเห็นว่าในห้วงนี้เขามีบางกลุ่มที่เขาจะเช็คบินกันจอมพลังกันใช่ไหมพี่แดงแต่ว่าเขาก็จะมีหลายสื่อเลยเขาก็ไปขอสัมภาษณ์อดีตผบ.อดีตรองผบ.นาวิกโยธินที่เพิ่งเกษียณราชการไปนะแต่เขาอ่ะคือเรารู้กันนะว่าชื่ออะไรแต่ว่าในข่าวเนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าแต่ว่าเขาไม่พูดชื่อแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยรู้ว่าท่านเป็นใครเพราะตอนนั้นน่ะโดนย้ายที่กันจอมพลังอ่ะแฉว่าเนี่ยโทรมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กินวายโหตอนนั้นน่ะโดนย้ายออกนอกพื้นที่ก็คือเป็นรองผบ.นย.ภาคสนามแต่พอตัวท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยก็เหมือนมันคาใจอ่ะว่าเหมือนโดนย้ายอย่างไม่เป็นธรรมก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์หลายสื่อแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อดีตรองผบ.นย.ท่านเนี้ยบอกว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่กันจอมพลังทำในห้วงนั้นน่ะทำให้ทหารก็อึดอัดในการทำงานอันนี้เป็นตัวท่านรองอดีตรองผบ.นย.พูดนะเราไม่อยากเข้าไปยุ่งกับความปัญหาความขัดแย้งแต่แค่จะสะท้อนให้ฟังว่ามันเกี่ยวอะไรกับกองทัพนะปัจจุบันนะพอดีว่าเขาก็บอกว่าทหารเนี่ยขัดอึดอัดณเวลานั้นแต่ก็เกรงใจกันจอมพลังเพราะตอนนั้นกระแสประชาชนที่แบบหนุนเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอามาแชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่อีกมุมนึงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ากันเขาก็ยังไม่ได้มาชี้แจงแต่ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องคือรองอดีตรองผบ.นย.ท่านเนี้ยท่านบอกว่าตอนเนี้ยทางที่ชายแดนธมดาที่เรารู้กันว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ที่กันเขายกเข้าไปแล้วก็เอาติดป้ายติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดเนี่ย ปรากฏว่าเขาบอกว่าทางสกนยตราดเนี่ยได้เอาป้ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของกันจอมพลังเนี่ยออกหมดแล้วออกหมดแล้วเนี่ยแต่จริงๆก็เลยไปมีล่ำลือกันว่าเอ้ยเพราะว่าตอนนั้นกันเขาทำธงชาติราชนาวีธงชาติอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไปลือกันว่าธงชาติที่กันจอมพลังทำไว้บนหลังตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอาออกหมดแล้วด้วยทำให้วันนี้โฆษกกองทัพเรือเนี่ยพลตรีชยานินติยาภัยเนี่ยต้องยืนยันนะด้วยภาพจากสกนยที่ถ่ายมาพร้อมนาฬิกาเลยนะว่าถ่ายวันนี้นะเวลาถ่ายมาประมาณสักช่วงเที่ยงกว่าๆเนี่ยยืนยันว่าภาพธงชาติใหญ่ๆกับธงราชนาวีเนี่ยยังคงอยู่บนแนวตู้ตรงธมอดาเหมือนเดิ
0: ม
4: ไม่ได้มีการเอาออกแต่อันนี้มีการคาดว่าสิ่งที่เอาออกคือที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับการจอมพลังเอาออกนะเพราะว่าอดีตพออดีตรองผบ.นย.เขาบอกว่าตั้งแต่เอาป้ายที่เกี่ยวข้องกับการจอมพลังออกไปเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นเรียบร้อยอยู่ด้วยกันดีอันนี้ท่านอดีตรองผบ.นย.พูดนะว่าสถานการณ์เรียบร้อยอยู่ด้วยกันดีระหว่างทหารเรือไทยกับทหารกัมพูชานะเพราะว่าความขัดแย้งตรงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็คือตอนนี้เรียบร้อยไม่มีการมายั่วยุดูเรียบร้อยขึ้นอันนี้ตัวท่านอดีตรองผบ.นย.ระบุนะแต่ยังไงก็ตามในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังได้รับทราบรายงานว่าฝั่งกัมพูชาเขาก็มีการเตรียมพร้อมในพื้นที่ของเขาเป็นเรื่องปกตินะในห่วงที่สถานการณ์ยังคงต้องรอการเจรจาหรือว่าทางออกในการแก้ปัญหานะแต่ยังไงก็ตามนะก็ทางกองทัพเรือก็ยืนยันก่อนที่จะเกิดกระแสความเข้าใจผิดนะว่ามีการเอาพวกธงชาติหรืออะไรที่ของกันออกหมดนะแต่อันนี้โฆษกเขาไม่ได้พูดแต่เล็กได้ตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเอาเฉพาะที่เป็นของกันจอมพลังที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยหรือว่าธงราชนาวีเนี่ยตรงนั้นนะบางอันที่มันดูลกๆอ่ะก็เอาออกไปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับธงชาติหรือว่าธงราชนาวีนะพี่แดง
0: ค่ะ
4: นั่นแหละส่วนอีกเรื่องนึงนะแหมก็ต้องบอกว่าเป็นผลพวงจากเมื่อวานนี้นะเรื่องของที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนะที่ได้แถลงเจตนารมณ์ในที่โรงเรียนในเรืออากาศเมื่อวานนี้นะแต่ว่าประเด็นที่ยังมีการพูดถึงกันต่อเนื่องในวันนี้นะคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการตั้งคำถามแล้วก็น่าจะเชิงไม่ค่อยแฮปปี้กับกองทัพอากาศที่ผบ.ทอ.เมื่อวานนี้แถลงว่าจะลดขนาดกองทัพคือมันมีความคิดเห็นสองกลุ่มนะพวกสายยุทโธปกรณ์ที่เขาแบบเรื่องกำลังรบเรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เห็นด้วยกับการที่กองทัพเนี่ยจะต้องมาลดขนาดและลดกองบินเนี่ยเหลือแค่3กองบินรบเพราะในขณะที่ปัญหาในภูมิภาคปัญหาในโลกแล้วก็การสู้รบเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่การที่จีนมาตั้งฐานทัพอากาศในลาวเนี่ยเราจะไปลดกำลังทำไมประมาณนั้นนะคือเขาอาจจะฟังผบ.ทอ.พูดไม่ทั้งหมดไงเพราะว่าเมื่อวานท่านพูดเยอะคือโอเคเราลดกองทัพอากาศเนี่ยลดขนาดกองทัพจริงแล้วก็เครื่องบิน3กองบินลบเนี่ยกองบิน1โคราชกองบิน4นครสวรรค์และกองบิน7ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยคือ3กองบินเนี้ยจะเป็น3กองบินที่เราใช้เครื่องบินรบที่มีแบบคนขับก็คือ F16 2ฝูงแล้วก็ Gripen ใช่มั้ยแต่เครื่องบินอื่นเช่น F5 ที่เก่ามากAlpha Jet แล้วก็เครื่องบินอื่นๆเนี่ยเมื่อถึงเวลาปลดกองทัพอากาศก็จะเปลี่ยนไม่ซื้อเป็นเครื่องบินที่มีคนขับและก็จะซื้อเป็นโดรนหรือ UAV แทนแล้วก็ปรับเป็นกองบินอื่นๆนะคือไม่ใช่ว่าลดกำลังลบแบบนั้นนะอันนี้น่าจะเกิดความเข้าใจผิดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้รับเสียงชื่นชมนะเห็นคุณน้ำเขาเป็นพรรคเขาอยู่พรรคประชาชนนะแต่ว่าเขาตามเรื่องทหารเขาก็บอกว่าอ่ะเขาเห็นด้วยที่กองทัพอากาศเนี่ยลดกำลังลดขนาดกองทัพลงแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าผบ.ทอ.พูดเลยบอกว่าเราลดขนาดกองทัพแต่จำนวนหรือปริมาณของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็จะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าลดกองทัพแล้วก็ยุทโธปกรณ์จะน้อยลงตรงกันข้ามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยผบ.ทอ.พูดเรื่องของการอาวุธที่สามารถยิงไกลมาเป็น100กิโลแล้วก็ขู่เขมรว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ตรงเขมรเนี่ยอาจจะมีอาวุธยิงไกลจากคุณน่ะมาเป็นร้อยๆกิโลแล้วก็มาลอดช่องหน้าต่างหรือประตูบ้านคุณน่ะหรือที่หน่วยคุณน่ะ บึ้มเข้าไปได้ก็คืออันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีจรวดแบบนี้อยู่ในมือแล้วนะก็เหมือนเป็นการป้องปรามอย่างที่เราได้คุยกันไว้เมื่อวานนี้นะแต่ว่าอย่างว่านะพอผบ.ทอ.พูดเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาแปลกไม่ใช่ปฏิกิริยาของเขมรนะมันปฏิกิริยาในคนไทยแต่เขมรเนี่ยก็มีเหมือนการสแกนในโซเชียลมีเดียของเขมรเนี่ยเขาก็ดูเงียบๆเป็นนิดนึงนะพอผบ.ทอ.พูดเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราแบบสมรรถนะสูงเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแปลข่าวเป็นภาษาเขมรแต่ว่าจะไม่ได้แบบมาเย้ยหรือว่าแสดงความกลัวแต่ว่าดูจากโทนของข่าวที่ใน 3-4 เพจที่เป็นหลักๆอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการโอ้โหไทยนี่แบบเอาจริงอ่ะประมาณเตรียมพร้อมอย่างจริงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูท่าทีของคุณเซไอคุณมาเน็ตด้วยนะตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอาเซอร์ไบจันใช่ไหมเขาไปเยี่ยมอะไรหลายประเทศตุรกีอะไรเงี้ยกำลังถูกจับจ้องอยู่นะว่าเขาไปซื้ออาวุธด้วยพี่แดงไปดูอาวุธอาจจะไม่ได้ซื้ออยู่ที่ว่าเจรจากันยังไงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของกัมพูชาต่อไปด้วยนะพี่แดง
5: ค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีเลย
4: ค่ะ
5: อ่ะว่ากันเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติชุดไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูก EU ปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอนุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับความคืบหน้าเหตุเครื่องบินเล็กในพื้นที่อำเภอบาลมุงล่าสุดนักบินปลอดภัยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุเครื่องตกนิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
4: จากกรณีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขค่าลำตัว HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณพงหญ้ารกร้างและเฉี่ยวชนกับสังกะสีบ้านเรือนประชาชนภายในซอย13ทุ่งกลมตันหมันหมู่8ตำบลหนองปลืออำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเป็นเหตุให้นายมาตินนักบินลูกเครื่องไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บนั้นเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเครื่องเทคออฟขึ้นจากสนามบินในพื้นที่ได้เพียง2นาทีเท่านั้นก่อนจะเกิดเหตุขัดข้องไม่ทราบสาเหตุจนเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วและดิ่งลงพุ่งชนกิ่งไม้และรั้วสังกะสีณจุดเกิดเหตุอย่างแรงเป็นเหตุให้นายมาตินนักบินได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกบริเวณลำตัวและศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะนี้อาการปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์เจ้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่และสภ.หนองปลือร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายและประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยาน AAIC เข้าตรวจสอบสภาพซากเครื่องบินลำตัวปีกและระบบเครื่องยนต์เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการตกในครั้งนี้ต่อไปนุราทิพย์ศรีทนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรี
0: ฮาร์บินเล็กขยายพื้นที่สวนสนุกโลกน้ำแข็งและหิมะทุบสถิติใหญ่แตะ 1.2 ล้านตารางเมตรสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะในมณฑลเฮเหลิงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนประกาศว่าสวนสนุกโลกน้ำแข็งหิมะฮาบินซึ่งเป็นสวนสนุกธีมน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะขยายพื้นที่เป็น 1.25 ล้านตารางเมตรและชั้นน้ำแข็งและหิมะรวม 400,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะสร้างสถิติใหม่ในฤดูหนาวนี้รายงานระบุว่าสวนสนุกโลกน้ำแข็งหิมะฮาบินจะมีสิ่งปลูกสร้างจากน้ำแข็งและหิมะมากกว่า 1,000 รายการแบ่งเป็น6โซนหลักนอกจากนี้สวนสนุกโลกน้ำแข็งหิมะฮาบินจะทำงานร่วมกับสำนักการกีฬาเทศบาลเมืองฮาบินในการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำแข็งและหิมะหลายรายการเช่นโคลริงและฮอกกี้น้ำแข็งเพื่อส่งเสริมกีฬาฤดูหนาวรวมถึงการบูรณาการการกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันมีการเตรียมงานสำหรับฤดูน้ำแข็งและหิมะปี2026ถึง2027อย่างเต็มที่ทางนี้คณะรัฐมนตรีจีนระบุถึงความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจน้ำแข็งและหิมะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ตั้งเป้าหมายขยายขนาดตลาดทั้งหมดเป็น 1.2 ล้านล้านหยวนหรือราว 6.03 ล้านล้านบาทภายในปี2027ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภานะครับสวัสดีครับเด้ง
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เราพบกันช่วงค่ำของวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับวันนี้มีแต่ข่าวดีๆนะเด้งนะนะโดยเฉพาะข่าวดีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นแหละครับที่เราเป็นเจ้าภาพใหญ่นะในการประชุ
8: ม
7: ผู้นำธนาคารโลกนะครับแล้วก็ IMF เนี่ยน
8: ะ
7: เห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับก็ไปเสนอเรื่องราวหลายประเด็นนะเด้งนะเดี๋ยวว่ากันนี่นะ
8: ค่ะ
7: วันนี้บ้านเราข่าวสารนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะเด้งนะนะเพียงแต่บอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคือน้ำท่ว
8: ม
7: ตกลงแล้ววันนี้นะครับทางรัฐบาลได้มีการเยียวยาผู้คนไปแล้วรวมเงินประมาณสัก 2,000 กว่าล้านแล้วเด้งว่างั้นนะ
8: ค่ะ
7: อันนี้เป็นการเปิดเผยนะครับข้อมูลจากท่านอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยครับได้แจ้งข่าวสารออกมาบอกว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนแล้ว 2,200 ล้านบาทครับนะไม่ให้ราคาคำพูดของท่านประดิษฐ์อดีตปลัดเก่งอะเด้งนะครับที่บอกว่าที่พูดอะไรอยู่ทุกวันนี่นะนะครับที่ว่าเนบแนมเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับซึ่งท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับท่านแจ้งข่าวออกมาบอกว่างบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมวันนี้วันเดียวมีการโอน 1,100 ล้านกว่าบาทแล้วครับจำนวน 150,000 ครัวเรือนที่จะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกได้บอกให้โอนวันต่อวันน้ำท่วมรอบมีรัฐบาลโดยนายกใส่ใจมากๆจึงให้ตนเองนะครับมาทำงานนี่นะล่วงหน้าถึง1สัปดาห์ครับเพื่อให้การทำงานนั้นไร้ร่องรอยต่อส่วนความกังวลจะเกิดน้ำท่วมนะครับในเดือน2เดือนนั้นนะครับวันนี้ก็คลี่คลายแล้วครับแสดงว่าลดความเสียหายแล้วก็ระยะเวลาได้รวดเร็วแล้วก็การประสานงานตามแผนมากกว่าซึ่งนายกก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง5แห่งชาตินะครับทุกวันทำงานยาวนะครับแต่เราก็มีความสุขกับการทำงานแล้วก็เต็มใจที่จะให้พี่น้องประชาชนไปเร่งรัดให้น้ำลดเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยดีโดยรวมแล้วจ่ายเงินเยียวยาไป6ครั้งจำนวน 2,200 ล้านบาทตั้งแต่น้ำอย่างไม่แห้งไม่ใช่น้ำแห้งไปจนถึงหน้าหนาวแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินไม่ใช่ว่างั้นนั่นเองนะเอาอันนี้ท่านก็ยืนยันออกมาอย่างนั้นครับ
1: ค่ะอ่ะแล้ววันนี้วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะวันนี้เขาก็จะมีที่ลาดดำเนินไง
0: ครับ
1: ที่ลาดดำเนินเนี่ยทางแพลน B ค่ะเขาก็ออกมาเชิญชวนนะให้ไปชมการแสดงแสงแห่งแผ่นดินก็จะเป็นพวกแสงสีอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแสดงนะคะแสงแห่งแผ่นดินจากพระราชหฤทัยจากพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละนะคะสู่ความยั่งยืนค่ะก็เป็นการจัดทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของในหลวงรัชกาลที่9ก็แสงสีครั้งนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะแห่งพระราชปณิธานและก็พระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศนะคะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรชาวไทยสู่แรงบันดาลใจในการสืบสานแนวพระราชดำรินะคะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็สำหรับแสงสีนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโยที่ถนนราชดำเนินกลางก็บนแถวๆสะพานผ่านฟ้านั่นแหละตรงนั้นก็เอาเป็นว่าไปร่วมสัมผัสค่ำคืนของความงดงามทางศิลปะได้นี่ยนะคะแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกด้วยถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ที่สถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์นะคะ
0: ครับ10ปีรวดเร็วมากนั่นเองนะที่พระองค์สวรรคตนะครับผมก็เลยนึกถึง9คำสอนของพ่อเลยครับก็ขออนุญาตนะครับรายงานต่อท่านผู้ฟังเพื่อนะได้เกิดความทรงจำที่ดีสำหรับพระองค์นะครับอย่าง9คำสอนที่ว่านี้ข้อ1แหละครับก็คือว่าความเพียรนะคือการสร้างสรรค์ตนเองต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรความอดทนเสียสละแล้วก็ไม่ย่อท้อนึกถึงอะไรครับนึกถึงพระมหาชนกเนี่ยนะเด้งนะโอ้โหว่ายน้ำนะครับข้ามทะเลนี่นะที่พระองค์นะครับทรงแต่งหนังสือขึ้นมา2ครับความพอดีคือการสร้างตัวในฐานะนั้นจะต้องยึดนั่นนะครับถือหลักค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำอะไรเกินฐานะและก็กำลัง3ครับความรู้ตนการรู้ตนอยู่เสมอทำให้เป็นคนมีระเบียบแล้วก็มีคนระเบียบที่ดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนหรือสามารถทำอะไรต่างๆได้ดีหมดเลยนะครับข้อ5ก็เป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้คนเราจะเอาแต่ได้มันก็ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ด้วยรวมทั้งข้อ5นะครับก็คือว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะครับข้อ7นะครับข้อ6ครับพูดจริงทำจริงนะแล้วข้อ7นะครับหนังสือเป็นออมสินเลยก็คือว่าเป็นต้นทุนครับรวมทั้งนะครับข้อ8คือความซื่อสัตย์แล้วก็ข้อ9ครับการเอาชนะใจตนเองนี่เป็นคำสอนนะครับของพ่ออย่างไรก็ตามนะครับก็มีคำที่อยู่ในความทรงจำตลอดอะเด้งนะนะครับเช่น9ข้อคิดจากพ่อเงี้ยในการดำเนินชีวิตของเราครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านบอกเลยว่าเพียงพอชีวิตก็เป็นสุขแล้วสองครับเก่งทั้งงานแล้วก็คนสามรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสี่หนังสือเป็นธนาคารแห่งรัฐแล้วก็ห้าการมีสติแล้วก็หกซื่อสัตย์สุจริตเจ็ดรู้จักสามัคคีแปดคนทำคนดีทำให้คนอื่นได้ดีแล้วก็ข้อ9ครับรากที่แข็งแรงย่ำไปตามต่อไปนี่ครับก็ขออนุญาตนะครับหยิบยกของคำสอนของพระองค์ท่านมา
1: ค่ะมาที่เรื่องของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนิดนึงเพราะว่าออกมาแจ้งเลื่อนนะคะวันออกรางวัลในงวดของวันที่16ธันวาคมก็เหลืออีกไม่กี่เดือนน่ะเนาะ
0: อีกกี่วันเนี่ยนะ
1: นี่ตอนนี้เดือนอะไรนะว่าตุลาพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนง่าย

0: ก็คืองวดเทศกาลปีใหม่นั่นแหละกำหนดออกรางวัลเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ที่2มกราปกติแล้วก็จะต้องออกวันที่1ใช่ไหมปกติไม่ค่อยออกหรอกเน
1: า
0: ะเขาจะเลื่อนทุกทีเลยนะวันที่
1: 1
0: อ
1: ่
0: ะ16ก็จะเป็นวันเสาร์ที่2มกราแทนนะคะเนื่องจากว่าวันที่1มกราคมเนี่ยมันจะตรงกับช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนะคะการออกรางวัลของทั้ง2งวดเนี้ยจะจัดขึ้นค่ะที่อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตามปกตินะก็ประชาชนและบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังการถ่ายทอดสดนะคะการออกรางวัลสลากกินแบ่งได้ตามช่องทางต่างๆนะคะตั้งแต่บ่าย 2:30
1: ครับโอ้ข่าวสำคัญสำหรับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับที่รอคอยนะเด้งนะต่อด้วยเรื่องน้ำท่วมหน่อยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้อากาศนี่ครับเริ่มลมหนาวมานะเด้งนะโชยๆนิดนึงครับตอนเช้าแต่ช่วงสายๆนะครับแล้วก็บ่ายนี่ร้อนตับแล้วเหมือนเดิมโอ้โหแต่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เมื่อวานนี้น้ำท่วมหนักนะเด้งราชบุรีด้วยนะครับวันนี้ครับจังหวัดเพชรบุรีประกาศให้พื้นที่10ตำบลในอำเภอเขาย้อยเป็นเขตประสบสาธารณภัยและก็เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายโดยท่านรองผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีคุณพักพงศ์คุณพักพัฒน์ครับส่งวัฒนยุทธท่านแจ้งออกมานะครับบอกว่าท่านผู้ว่านะครับอนุญาตให้ออกประกาศจังหวัดแล้วก็ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดครับกำหนดพื้นที่อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบลครับเป็นเขตประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากอะไรครับก็อากาศแปรปรวนอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับก็ทำให้เกิดนี่นะฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโอ้ยฝนนี่ตกหนักมากครับตั้งแต่วันที่10เลยท่านบอกนะนะครับในช่วง4ทุ่มครับโดยเฉพาะแรงคืออำเภอเขาน้อยส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายในวงกว้างประกาศ10ตำบลที่ว่านี่คือตำบลเขาย้อยหมู่ที่1ถึง6ครับตำบลสะพังหมู่ที่1ถึง4ตำบลบางเข็มหมู่ที่1ถึง6ตำบลทับคางหมู่ที่1ถึง5ตำบลหนองปลาไหลหมู่ที่5ตำบลหนองปรงหมู่ที่1ถึง6ตำบลหนองชุมพลตำบลหมู่ที่1ถึง7ตำบลห้วยโรงหมู่ที่1ถึง4ตำบลหนองชุมพลเหนือหมู่ที่1ถึง7และตำบลห้วยท่าช้างหมู่ที่1 3แล้วก็6เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในการที่บอกว่าเรื่องของการขอความร่วมมือฉุกเฉินจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะก็เตรียมแล้วครับเด้งนี้นะที่จะมีการนะครับทำเรื่องขอการช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลเพราะว่าประกาศเป็นการประกาศนะครับพื้นที่ฉุกเฉินไปแล้วเพราะฉะนั้นเงินเยียวยาก็ต้องได้เหมือนกันชาวบ้านหวังอย่างนั้นตอนนี
0: ้
1: น้ำท่วมนะครับจากเดิมๆนะครับบอกว่าเลยเอวไปนิดนึงแต่ตอนนี้เหลือประมาณสักคนขาครับลดลงไปนิดนึง
0: ค่ะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะมะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าจะมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งเนี่ยหูที่ตอนนี้แชร์กันให้ว่อนเลยก็คือขยะภาพของขยะที่เกลื่อนอยู่ในคลอง
1: ใน
0: คลองตาหนังอะไรนะคลองตาหนังอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยคือแบบขยะเกลื่อนมากเลยปรากฏว่าวันนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะของทางกทมเนี่ยเขาออกมาอธิบายเพราะว่าเขาก็ติดตามการดำเนินงานบริเวณแถวๆโครงการปรับปรุงคลองตะหนังอยู่นะเขาก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเนี้ยเป็นประจำตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วในพื้นที่บางกะปิเนี่ยรวมไปถึงก่อนที่จะมีการเผยแพร่ภาพนะที่เป็นภาพร้องเรียนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็พบว่าไอ้สภาพคลองบริเวณจุดเนี้ยมันมีลักษณะแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วคือไม่ได้พบปัญหาหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยและแถมนะเจ้าหน้าที่เขาก็นำเอาภาพถ่ายค่ะจากการลงพื้นที่ก่อนหน้านี้มาแสดงให้ดูคือในภาพเนี่ยจะปรากฏสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ในคลองเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีพืชพันธุ์เนี่ยขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองเลยในขณะที่บริเวณจุดก่อสร้างเนี่ยก็มีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำเอาท่อนไม้เนี่ยมาวางเรียงนะเป็นโครงสร้างชั่วคราวซึ่งมันจะเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่แล้วก็ลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายนะบอกว่าในส่วนของการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาคลองเนี่ยทางกทม.เองก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วโดยนะทางเจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่าเขาก็ติดตามสภาพพื้นที่มาต่อเนื่องนะไม่ใช่เพิ่งจะเข้ามาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการตอนหลังเนี่ยที่มีประชาชนนำเอาภาพของสภาพคลองไปเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์

0: ายจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหตอนนี้คือวิพากษ์วิจารณ์กันให้ลึ่มเลยล่ะส่วนทีนี้กับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะแล้วก็เศษวัสดุจำนวนมากที่มันตกค้างอยู่ภายในคลองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเขาได้รับทราบถึงปัญหาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วและได้แจ้งประสานไปยังผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการจัดการกับขยะบริเวณจุดก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลาที่เนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละมั้งแต่ว่าตอนนี้ทุกส่วนก็เร่งดำเนินการจัดการพื้นที่แล้วก็เก็บขยะที่ตกค้างอยู่ให้เสร็จเร็วๆที่สุดแต่ตอนนี้โลกออนไลน์เขาออกมาไงคือกทม.ไม่ได้จัดเก็บทหารอีกแล้ว
1: ผมร้อนเลยครับ
0: แล้วทหารมาจัดเก็บแล้วก็ไม่ให้ข้าวกินอีกแล้ว
1: ข้าวอีกแล้วโอ้
0: ก็ต้องกลับไปกินที่กรมหุ่นแล้วคนก็ออกมาแบบ
1: ทั้งติดดีแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะ
0: แ
1: ถวเป็นคลองแล้วครับบอกโอ้ดูไม่ได้จริงๆนะเด็กนะไม่น่าเชื่อนะน้ำรถต่อผุดก็อย่างเงี้ย
0: คือแสดงว่าคือคุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้จัดการอะไรเลยจนกระทั่งเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยทางเพจเขาก็ตั้งนะอย่างบางเพจเนี่ยบางเพจเขาก็ออกมาเนี่ยเพจอะไรนะเพจเนี่ยเขาจะตามตลอดเรื่องน้ำท่วมในกรุงเทพอ่ะโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้เนี่ยเนี่ยเพจเนี้ยเขาตามเกาะติดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพเลยเขาออกมาเนี่ยโพสต์ภาพเนี่ยแล้วก็พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับปัญหาขยะแล้วก็โคลนจากน้ำท่วมเนี่ยที่มาติดค้างอยู่ในบริเวณสิ่งก่อสร้างในคลองตาหนังเนี่ยคือเขาบอกว่ามีการนำเอารถตักเข้ามาเก็บกวาดพื้นที่หรือยังเนี่ยเพิ่งมาเก็บกวาดเนี่ยประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการบ่นด่าหลังจากที่เมื่อวานเปิดประเด็นเรื่องขยะจากน้ำท่วมที่มาติดขวางสิ่งก่อสร้างในคลองตาหนังเนี่ยนะจนออกข่าวทีวีหลายช่องเนี่ยผู้รับเหมาก็ได้จ้างซับอีกทีนึงที่เป็นรถตักมาตักขยะแล้วก็โคลนออกจากจุดนี้แล้วคือถ้าไม่ออกข่าวเนี่ยสำนักการระบายน้ำ
1: จะมาไหม
0: แล้วก็กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำจะสั่งการไหมอ่ะ
1: นี่ที่หนึ่งใช่ไหมครับเด้งนะแต่ปรากฏว่าคลองรังสิตครับตอนนี้มีการเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยานะแต่มันเกิดฟองขาวนี่เกลื่อนเลยเด้งนะเห็นแล้วเหมือนกับบอกว่าม
0: ันคืออะไร
1: มันเป็นฟองเหมือนกับละฟองเป็นฟองเหมือนกับว่าสารพิษอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนี่นะที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตนะครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยอันนี้เป็นจุดรับน้ำที่ระบายมาจากประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่เจ้าพระยาครับยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็ใกล้เคียงครับแต่ปรากฏว่าโอ้วันนี้บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำนะครับมีฟองสีขาวฟองคราบสีดำลอยบนพื้นน้ำเป็นแพรเลยครับเนี่ยน่ากลัวเลยนะครับขณะที่น้ำสีที่มาสีดำคล้ำเนี่ยนะส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยโอ้ยสร้างความที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณภาพน้ำในช่วงที่มีการเร่งระบายสูบน้ำออกไปเจ้าพระยานะครับมันจะต่อทอดลงไปเจ้าพระยาไม่จะเกิดความสกปรกหรือเปล่าสารพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟองสีขาวบนผิวน้ำมาเด้งปรากฏว่าไปสอบถามชาวบ้านที่มาตกปลาตรงบริเวณประตูระบายน้ำนะครับบอกว่าไอ้ฟองสีขาวบนพื้นน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับมินมากกว่าปัจจุบันนี้ด้วยจนฟูขึ้นเป็นกองคล้ายกับภูเขาเลยเห็นแล้วครับเหมือนกับว่าภูเขาหิมะเด้งนะผมเห็นอย่างนั้นเลยนะส่วนกลิ่นเหม็นก็ยังไม่รุนแรงมากนักแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะอะไรครับที่ว่ายังไม่รุนแรงเนื่องจากว่าน้ำมันไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจากการเร่งสูบระบายแต่ชาวบ้านนะครับที่เขาอาศัยอยู่ริมคลองเด้งน
0: ะ
1: เขาบอกว่ามันเหม็นอยู่ตลอดเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหทำยังไงครับตอนนี้การเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรครับต้องยอมรับสภาพเนื่องจากว่าบ้านพักบางส่วนนั้นตั้งอยู่บริเวณริมคลองอีกทั้งน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นแล้วก็มีสีดำคล้ำนี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บิ๊กแจ๊ดไปดูด้วยครับ
0: โอ้นี่แล้วก็ คือถนนสายองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวเลยเนี่ยคือน้ำก็ยังท่วมสูงรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้เลยนะ
1: ค
0: ือ
1: เด้งโอ้ยทำไมระบายช้าขนาดนั้นนะครับฝนไม่ตกเลยนะสามวันสี่วันแล้วครับ
0: อ่ะวันนี้มีข่าวเรื่องของเครื่องบินเล็กที่ตกด้วยเน
1: า
0: ะที่ประสบอุบัติเหตุตกมา
1: ครับ
0: อ่ะก็ได้เกิดเหตุนะคะเครื่องบินเล็กนะคะแบบเครื่องยนต์เดียวนะคะสีฟ้าขาวเนี่ยเครื่องเนี่ยตกค่ะบริเวณพื้นที่ทุ่งกล
1: ม
0: ตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย1รายก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะชื่อว่านายมาร์ตินก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะเพื่อรับการรักษาเนี่ยนะคะแต่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะยังไม่ชัดเจนว่ามันมีสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากอะไร

0: แต่ว่าจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุนะคะจะพบว่าเครื่องบินเล็กลำนี้นะคะลักษณะมันจะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดี่ยวติดตั้งใบพัดบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็มีอักษร HSEPO เนี่ยปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวเครื่องบินตกอยู่ท่ามกลางพงหญ้าเลยแล้วก็ต้นไม้นะคะในพื้นที่รกร้างแล้วก็พบร่องรอยความเสียหายบริเวณปีกแล้วก็ลำตัวเครื่องบินค่ะในขณะที่บริเวณโดยรอบนะก็มีต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้หักในระดับความเสียหายก็เบื้องต้นอย่างที่บอกนะลูกครึ่งไทยเยอรมันเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันรายละเอียดนะคะซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะว่าบาดเจ็บมากน้อยยังไงแต่ว่าเครื่องบินลำนี้นะคะมันเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะคะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแล้วก็ยังต้องรอการตรวจสอบยืนยันอีกทีนึงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสาเหตุนะคะที่ทำให้เครื่องบินเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเลยคือต้องรอการตรวจสอบอย่างเดียวค่ะ
1: ครับบ้านเราก็เกิดเหตุแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าประเทศเกาหลีใต้เด้งนะที่อินชอนเลยครับได้เกิดเหตุครับผู้ชายอายุ60ปีแล้วนะใช้อาวุธไปไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตครับโอ้บาดเจ็บตั้ง8คนนะครับปรากฏว่ารายหนึ่งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเลยนะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับเกิดขึ้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสครับได้จับกลุ่มชายต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็กำลังสอบหาแรงจูงใจแล้วก็สภาพสถานการณ์แวดล้อมของการโจมตีด้วยครับซึ่งสำนักข่าวยอนครับเขาแจ้งอ้างพยานในเหตุการณ์รายหนึ่งนะครับบอกว่าดูเหมือนผู้ต้องสงสัยนี่มีอาการลักษณะว่าผูกมีดเอาไว้ที่มือทั้งสองข้างเลยนะเดินไปตามชั้นต่างๆของซุปเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็ทำร้ายผู้คนเลยก่อนจะถูกพลเมืองดีช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็ส่งตัวไปให้กับทางเจ้าที่ตำรวจครับสื่อท้องถิ่นก็รายงานบอกว่าผู้ชายคนต้องสงสัยนะครับเชื่อว่ามีอายุประมาณสัก40ปีเศษแล้วนะครับมีกำไร EM หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามสวมอยู่ในข้อเท้าเอ้าออกมาจากคุกหรือเปล่าเนี่ยสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์โจมตีเขย่าขวัญครั้งนี้เป็นผู้หญิง6รายแล้วก็ชาย2รายครับโดยเหยื่อผู้หญิงรายนึงมีอายุประมาณสัก20ปีนะครับได้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเลยเด้งนะฮะทั้งนี้ครับเกาหลีใต้ก็เคยเผชิญเหตุการณ์เขย่าขวัญใช้มีดเป็นอาวุธก่อเหตุในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่ปีโน้นครับ2023จนทำให้มีคนตายแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะแล้วก็เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับมีผู้หญิงวัยรุ่นอายุ17รายนึงนะครับถูกแทงตายครับแล้วก็วัยรุ่นอีกคนนึงนะครับได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ถูกผู้ชายอายุประมาณสัก20ปีใช้มีดทำร้ายในเมืองกวางโจวซึ่งต่อมาผู้ก่อเหตุก็ถูกศาลตัดสินจำคุกนะครับตลอดชีวิตนี่นะเห็นไหมนะครับก็ไม่แปลกนะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตัวโลกกันเองนะ
0: มาอีกเหตุการณ์นึงอ่ะคงไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องพักก่อนดีกว่าพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glowปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ พลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: ค่ะ 17:33 นาทีนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะสำหรับเบรกนี้นะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยเข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะมาแล้วคุณเสือวันเจี๊ยบหายไปหลายวันนะเนี่ย
1: โอ้โหไปไหนครับ
0: มาแล้ววันนี้นะวันนวมินนะวันนวมินทรมหาราชเนี่ยนะคะก็เข้ามาแต่งโครงสี่สุภาพด้วยอดุลศูนย์พ่อเลยล่วงใจเหล่าลูกทุกดวงใฝ่หวนสวรรคาลัยในห้วงสวงสรรนั้นแห่เสวยองค์ทรงสวนทวนทิพย์พยะพิมานแด่พระผู้เป็นดวงใจไทยนิรันดร์ค่ะคุณเสือหวานเจียนะคะโอ้ขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยแต่งเพลาะเลยคุณลิลลี่บอกว่าพี่แดงพี่สวิตวันนี้ร้อนแล้วนะคะ
1: โอ้ใช่ครับใช่ครับร้อนร้อนผมรู้สึก
0: บ้านเราไม่ได้ร้อนที่เดียวนะเนี่ยก็เห็น คนเขาโพสต์กันนะที่ญี่ปุ่นนะทุกวันทุกวันเลยก็จะโพสต์มาเพื่อบอกว่าอากาศมันไม่ได้เย็นอย่างที่หลายคนคิดเลย
1: ญี่ปุ่นนะครับหนักอากาศร้อนนะครับเด้งจู่ๆนะครับคือมา2องศาเลยนะนี่ครับคำว่าโลกเดือดนี่นะแล้วก็ทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศอเมริกาที่ผมเคยรายงานนะครับก็ย้ำเลยเด้งนะปี70นะครับอากาศจะแปรปรวนแล้วก็จะร้อนหนักขึ้นด้วยนะครับและก็จะแล้งร้อนจะร้อนหนักถ้าท่วมก็ท่วมหนักอีกครับนี่เนี่ยโลกมันร้อนครับเอริโย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคือไม่ต้องเอาเสื้อหนงเสื้อหนาวอะไรไปอ่ะอาจจะเอาเสื้อบางๆไปสักตัวหนึ่งไปใส่อย่างเงี้ยแค่นั้นพอมีหนาวคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเต้นะคะคุณนีแนนเคทีค่ะ4ปีที่ผ่านมาไม่มีผลงานอะไรเป็นรูปธรรมแต่ได้รับเลือกโหมากต้องทนไปอีก4ปีเสียโอกาสมาก
1: โอ้โหท่านผู้ว่า
0: ไปดูสิวันนี้ได้รับรางวัลด้วย
1: เลยฮะเป็นรับรางวัลเลย
0: ได้รับรางวัลนี่เดี๋ยวนะรางวัลเมื่อกี้เด้งส่งไปให้พวกในกลุ่มดูกันเชิดชูเป็นผู้นำขับเคลื่อนสังคมในงานแพรวอวอร์ด2026ค่ะนี่ Social Impact Leader Award นี่ได้รับรางวัลด้วยขอบอก คุณมายุรีค่ะคุณมายุรีอ่ะคุณมายุรีก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะแล้วก็อะไรแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะแล้วก็มาที่คุณฟุกรถตู้ค่ะคุณฟุกรถตู้ไปทำบุญศาสตร์เดือน10ที่บ้านจังหวัดสงขลามาอบอุ่นหัวใจขากลับน้ำที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเช้ามืดเนี่ยปกติแล้วแสดงว่าทางเพชรบุรีท่วมใช่ไหมตอนแรกอ่ะ
1: เออใช่ใช่นะครับแต่เขาย้อยนะเด้งชื่อเขาย้อยอ่ะคิดดูก็แล้วกัน
0: ยังท่วมเลยย้อยเลยใช่ไหม
1: โ
0: อ้โหคุณเทียนท่านฉลอมค่ะวันอังคารเบิกบานสำราญจิตได้ใกล้ชิดป่าวิทย์จิตแจ่มใสคุยขโมงยามเย็นเด่นดีได้ไม่ห่างไกลใกล้เด้งเก่งคุยข่าวนะคะคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์เข้ามาอังคารสวัสดีว่ะอ่านว่าอะไรอ่ะอังคารสวัสดิ์รัตนไรดลเจริญพูนผลมากมีทั้งกายและใจสุขสีพบแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะคลื่นข่าวส่งลิงก์ข่าวเข้ามานะคะไม่รู้ลิงก์อะไรอ่ะไม่เปิดนะคะคุณ JCVK ส่งมาตอนไหนเอ่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ส่งรายการนี้ส่งรายการที่แล้วหมดหรือยังเอ่ยเดี๋ยวดูนะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้ว
1: อ้าวเด้งเมื่อกี้จะว่าข่าวอะไรนะนะครับข่าวไรอะไร
0: ข่าวเรื่องของดารารุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดที่เขาไปก่อเหตุบนเครื่องบินน่ะจะเปิดประตูเครื่องบินน่ะพี่สวิตแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาไปห้ามก็ไปกัดเขาแล้วกัดแบบดูท่าทางจะกัดแบบไม่ได้ธรรมดานะคือพวกแอร์ผู้สจ๊วตแบบคือต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยอ่ะ
1: โอ้โหเก่งนอกจอจังเลยนะ
0: คือเขาเป็นโรคเขาเป็นโรคคือเขาเนี่ยคือเขาเคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาแล้วนะว่าเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตกับโรคที่เขาเรียกว่าโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือว่า MS ค่ะซึ่งเขาได้รับการวินิจฉัยมาตั้งแต่ปี2561แล้วแล้วก็ ขาเองเขาก็เคยแบบเคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิ์ของคนพิการในสหรัฐอเมริกามาตลอดอะแต่ว่าเออก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้โลกนี้มันจะมีปฏิกิริยาอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเออแปลกดีอ่ะก็เรียกว่าตอนนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะสำหรับในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกับในวงการฮอลลีวูดนะคะสำหรับนักแสดงรายนี้คือ

0: ตรงว่าแบรค่ะ
1: เ
0: ซมว่าแบรคตัวนี้ไปก่อเหตุวุ่นวายบนเที่ยวบินเดลต้าแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบินจากลอสแอนเจลิสเนี่ยบินไปที่นิวยอร์กที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีโดยเธอเนี่ยนะตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยไปก่อเหตุจนกระทั่งทำให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บกันไป2รายคือคนหนึ่งถูกกัดอีกคนหนึ่งมีบาดแผลฉีกขาดเลยอ่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งแหล่งข่าวฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องควบคุมตัวนักแสดงคนนี้เอาไว้ตลอดเที่ยวบินเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นนะของเหตุวุ่นวายเนี่ยนะคะก็คือเธอเนี่ยพยายามจะเปิดประตูเครื่องบินในขณะที่อยู่กลางอากาศแล้วเทปบันทึกเสียงการสื่อสารกับหอบังคับการบินเนี่ยเปิดเผยเลยคือจะได้ยินเสียงเหตุการณ์ความวุ่นวายชนลมุนของเครื่องหรือนักบินเนี่ยขอให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะรออยู่ที่หลุมจอดเลยค่ะเพราะว่าคือมีทั้งอาการเลือดกำเดาไหลก็มีทั้งรอยกัดก็มีแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้รถพยาบาลนะซึ่งผู้โดยสารที่ก่อเหตุนั่นนะคะก็เอาศีรษะเนี่ยกระแทกด้วยกับผนังกั้นห้องผู้โดยสารเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าก่อเหตุสุดๆมากแล้วพอเครื่องลงจอดนะทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยต้องเข้าไประงับเหตุทันทีเลยโดย FBI เนี่ยนะคะกำลังตรวจสอบค่ะว่าการก่อเหตุครั้งนี้เข้าข่ายการทำร้ายร่างกายบนอากาศยานไห
1: ม
0: และจากนั้นนะนักแสดงคนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเพื่อประเมินอาการก็อยู่ระหว่างนะเห็นบอกว่าระหว่างที่อยู่บนรถพยาบาลเนี่ยเธอเตะเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลก็ไปทำร้ายพยาบาลอีกซึ่งในความนะของดาราคนนี้เขาก็บอกว่าคือตัวเซลมาคนนี้นักแสดงเนี่ยเขาประสบภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
1: ์
0: ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหานี่แหละแล้วพอเครื่องลงจอดเนี่ยเธอก็ได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันทีตอนนี้อาการในคุกที่ลับ
1: ครับ
0: และทางสนามบินทางสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เนี่ยก็แถลงว่าไม่ยอมรับกับพฤติกรรมก่อกวนหรือว่าผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดเพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือนั้นต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งตอนนี้นะสื่อสารัฐเนี่ยเขาก็รายงานเลยบอกว่าสำหรับนักแสดงคนนี้เนี่ยนะคะถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในระดับที่2ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักประกันซึ่งคดีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในชั้นต้นของกระบวนการนะคะและผู้ถูกกล่าวหาก็ยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลเนี่ยจะมีคำพิพากษาแต่ว่าก็ดูมันแปลกๆ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเด้งนะ
0: แปลกมากก่อเหตุแบบนี
1: ้ครับเท้าขนาดคนตายแล้วนะครับเด้งนะยังส่งไปบำเพ็ญกุศลผิดคนเลยอ่ะแปลกไหมบ้านเรานี่นะเอาตายอยู่ที่โรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยปรากฏว่ากู้ภัยนะครับส่งอีกคนกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์อ้าวพอไปถึงบ้านแล้วญาติพี่น้องมาดูเอ้าไม่ใช่ลูกคนที่ตายนี่เอาทำไงครับนี่นะ
0: โอ้นี่ยังดีเปิดศพดูถ้าเกิดไม่เปิดศพดูแล้วไงอ่ะ
1: เออใช่นี่นะโอ้โหเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้นะครับนี่นะที่วัดบ้านตะเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นญาติพี่น้องนะครับของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีนะครับที่เสียชีวิตไปเด้งน
0: ะ
1: นะครับญาติพี่น้องก็มาดูโอ้ไปตกลงใช่ไหมนะครับก็คือว่าใช่เด้งอย่างคุณแม่นะครับของผู้เสียชีวิตคือคุณคำจันบุรินนะครับบอกว่าร่างของลูกสาวนะครับเดินทางมาถึงวัดบ้านตาเมาะเรียบร้อยประมาณสักตีสามที่ผ่านมาครอบครัวรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคือนะจะมีการสวดอภิธรรมเย็นนี้เด้งนะก่อนจะชาปนกิจศพนะครับในวันพฤหัสบดีนี้คุณแม่นะครับยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าที่ต้นทางที่ส่งร่างผู้ที่ตายมาผิดคนนะพร้อมกับจุดธูปบอกกล่าวลูกสาวว่าขอให้โอโหสิกรรมต่อกันก็แล้วกันไม่ถือโทษโกรธเคืองนะครับฝากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนโดยครั้งต่อไปควรตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับว่าเป็นร่างของคนตายที่ถูกต้องหรือว่าอย่างไรหากญาติร้องขอตรวจดูก็ควรจะเปิดโอกาสให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกครับโดยครอบครัวก็จะเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็คือว่าคืนนี้เป็นคืนแรกครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรเด้งนะโน่นครับอยู่ที่โรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยองใช่ไหมครับได้รับข้อมูลว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอย่างประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงอย่างเนี้ยนะครับก็บอกว่าขอน้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับในนามประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงคือคุณชัยยงคูเพนวิจิตการครับยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดความผิดพลาดของโรงพยาบาลนะ เนื่อง

0: จากว่าเดิมครับโรงพยาบาลปลวกแดงได้ดำเนินการจัดทำห้องเก็บศพแล้วก็มอบหมายกับทางมูลนิธิกู้ภัยเป็นผู้ดูแลแล้วก็วันที่ไปรับร่างของผู้ที่ตายเด้งนะมีเจ้าที่ประจำอยู่ครับแต่เกิดอุบัติเหตุเข้ามาอย่างกระทันหันเลยจึงต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับอีกคนมาปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตกำลังรอรับร่างอยู่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตผิดคนให้แก่ญาติอะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียใจที่ว่านี้ครับจะดำเนินการแก้ไขทันทีด้วยการนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องพร้อมกับโลงอีกหนึ่งใบบรรทุกไปกับรถกู้ชีพนะครับไปส่งเรียบร้อยนี่นะเด้งนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้ญาติทั้งโน้นก็อ้าวโล่งใจนะครับคราวนี้ก็รับผิดชอบนะครับเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้เด้งนะ
1: มาตามกันกับกรณีดราม่ากันนิดนึงเรื่องของน้องพายุนี่แหละที่ไปแข่งรถจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าทางคุณปอดนุพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องคนนึงที่ตามมาเป็นที่สองเนี่ยไปประท้วง
0: โอ้ปอดนุพัฒน์นะจุกุไดนะเด้งนะ
1: ที่ขับเรือจนแตงโมตายนั่นแหละ
0: โอ้เสียป
1: อ
0: โอ้ยเขาร่ำรวยคนนี้เด้งนะทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ย
1: เขาเขียนว่าไฮโซปอ
0: ก็ไฮโซอยู่แล้วได้เขาก็เรียกไฮโซปออยู่แล้วนะ
1: อย่าเลยนะถ้าไปฟังคลิปของติ่งมาริกาเนี่ยติ่งเขาบอกว่าไม่มีในสารบบอะไฮโซอะใครปอไฮโซปอไม่มีไฮโซปอปาไม่มี
0: โอ้เป็นข่าวดังมากไฮโซปอปาเด้งสมัยก่อนที่แตงโมเสียชีวิตไปเนี่ยครับก็คือว่าเขาบอกว่าไฮโซปอนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการทุกอย่างด้วยอ่ะ
1: คุณปอดนุพัฒน์เนี่ยเขาก็จะออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นประท้วงการแข่งขันโกคาร์ทเนี่ยนะคะก็บอกอย่างนี้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของน้องพายุนะก็ยืนยันไม่ได้มีปัญหาจริงๆหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยกับครอบครัวของคุณน็อตกับคุณชมพู
0: ่
1: คือในวันงานนี่ก็ยังจับไม้จับมือพูดคุยกันเลยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ต้องเติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตร่วมกันอีกไกลและนะเจ้าตัวคุณปอเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนอันดับการแข่งขันนะเขาไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับของลูกชายให้มันดีขึ้นและเสนอให้คงผลการแข่งขันเดิมเอาไว้เพื่อไม่ให้เด็กหรือว่าครอบครัวต้องเสียใจคือเพิ่งจะมาพูดหลังจากที่โอ้โหหลายคนเนี่ยก็ดูจะโหมกระหน่ำไปที่ทางฝั่งของคุณปอซะมากเพราะว่าภรรยาก็ออกมาพูดไงไอ้เราก็เลยนะครอบครัวพญานาหมื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ภรรยามาโพสอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณปอยังบอกอีกนะบอกว่าคือไอ้สิ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาต้องการให้ผู้จัดแล้วก็รอสยทไอ้รอยสทแต่รอยสทเนี่ยชี้แจงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์โดยสิ่งที่ปอต้องการเนี่ยนะก็คือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันแล้วก็ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยศทนี่แหละในข้อสงสัยที่ว่ารถแข่งที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยมีการใช้เครื่องยนต์รุ่นเก่าที่มีชิ้นส่วนและเสื้อสูบเนี่ยที่มันแตกต่างไปจากรถอีก20คันในสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยปอเขาบอกเขาต้องการความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยกติกาเนี่ยอนุญาตให้ทำได้หรือเปล่าและรถทุกคันเนี่ยได้รับการตรวจสภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันไหมเขาก็เลยบอกว่าจุดยืนของเขาก็คือความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดค่ะนี่มาแหวกเลย
0: ใครฮะ
1: คุณไผ่ลิก
0: อ๋อสสกำแพงเพชรนั่นเหรอ
1: เออ
0: ครับ
1: ที
0: ่
1: เรื่องพ
0: ร
1: รคกล้าทำเนี่ยไม่พูดสักทีเลยนะอยากรู้มากเลยเนี่ยขอสัมภาษณ์ไปนะนี่เวลาแทคติกของคุณไผ่ลิกนะเวลาโทรศัพท์เนี่ยเวลาจะโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์เดี๋ยวผมต้องรอดูแบบคิวก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณโทรมาใหม่นะอะไรเงี้ยพอพรุ่งนี้โทรไปใหม่ปุ๊บเนี่ย
0: ว่าไง
1: ไม่รับ
0: ไม่รับ
1: สองครั้งแล้วนี่คือแท็กติกของคุณไผ่ลิกเรื่องพักนี่อย่าได้ถามเลยนะไม่ตอบแต่ว่านี่วันนี้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการแข่งขันรถโกคาร์ทนะของปอเนี่ยลูกของปอกับทางลูกของคุณชมพู่ก็คือน้องพายุเนี่ยนะคะโดยทางด้านของปอเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องขอพูดหน่อยไม่ใช่ของของปอคุณไผ่ลิกก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าน้องที่เขาขับเนี่ยเขาอยู่ในทีมวันพอย
0: ต์ครับ
1: น้องที่ขับอยู่ในทีมวันพอยต์การแข่งขันวันเมกเลสกติกาเนี่ยปกติแล้วเครื่องยนต์มันต้องเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างมันเหมือนกันแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็คือการผิดกติกาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณไผ่กำลังจะมองไปที่พายุกำลังทำอะไรผิดกติกาหรือเปล่าแบบนี้มันก็ไม่สมควรได้ไม่สมควรที่จะได้ชัยชนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกใครหรือว่ามีแฟนคลับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ แสดงว่าทางคุณไผ่เองก็คงจะอยู่ทีมเดียวกันกับลูกคุณปอนี่แหละนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เด็กที่แข่งไม่รู้แต่ว่าคนผิดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพ่อหรือว่าแม่ต่างหากอ้
0: าว
1: นี่ด่าไปที่คุณชมพู่กับคุณน็อตเลยเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แน่นอนการแข่งขันควรถูกต้องเท่าเทียมแต่ถ้าทีมของผมเนี่ยออกมาร้องแล้วผิดก็เท่ากับแพ้แพ้แล้วพานแต่ถ้าไม่ผิดก็เท่ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะโกงเรื่องนี้ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้วงการแข่งรถซึ่งเป็นวงการที่ผมรักเนี่ยแย่ลงพิสูจน์การครับดีที่สุดรักลูกก็ต้องรักลูกให้ถูกทางมันเหมือนกันตรงไหนเครื่องเนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู
0: ้
1: และยังระบุในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นะครับเพิ่มเติมอีกว่าเอาให้ใสๆเลยแข่งใหม่กันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่านะใครเป็นใครโอ้โหมาแรงเลยค่ะ
0: ต้องใส่ไปได้อีกหลายวันนะเด้งนะโอ้เด้งเรื่องของการประชุมผู้นำธนาคารนะครับที่อยู่ในบ้านเราเด้งว่าไปบ้างหรือยังไม่รู้นะโอ้ผมอยากจะรายงานนะครับประเด็นที่คุณเอกนิตินิจพันธ์ประภาสนะครับได้มีการพูดอะเด้งนะได้พูดถึงทิศทางในยุทธศาสตร์นะครับสำหรับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในของประเทศไทยระยะต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้นี่นะผู้นำที่เข้าร่วมฟังการประชุมวันนี้นะครับได้คิดเห็นอะไรยังไงต่อไปได้ครับนี่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์นะครับสำหรับรองนายกรัฐมนตรีของบ้านเราพูดถึงทิศทางแล้วก็ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระยะต่อไปที่ว่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับภาคบริการและอุตสาหกรรมครับแล้วก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคนี่นะคุณเอกนิติบอกว่าประเทศไทยครับจำเป็นต้องเปิดกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพนอกเหนือจากการยกระดับภาคการเกษตรสู่ภาคการผลิตที่เคยดำเนินการมาแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิตภาพยกระดับภาคบริการแล้วก็การพัฒนาภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับรองนายกของเราก็ย้ำอีกด้วยนะครับบอกว่าการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะถึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยครับโดยคณะกรรมการร่วมภาคและเอกชนได้คัดเลือกอุตสาหกรรมแนวหน้าเช่นนะครับการเกษตรอัจฉริยะการแปลรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์แห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าบริการด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะซึ่งกระบวนการนี้นะครับภาครัฐจะต้องทำหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนเปรียบเสมือนกองกลางโดยทำงานร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้ครับยังต้องเชื่อมโยงแล้วก็กระจายการลงทุนไปยังชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนนี่เป็นสิ่งที่ย้ำรวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคโดยบอกว่ารากฐานสำคัญแล้วก็เป็นระบบหลังบ้านของประเทศซึ่งปัจจุบันไทยมีเสรีภาพที่แข็งแกร่งไว้อย่างนั้นเองนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประโยคนะครับบางช่วงบางตอนที่ว่าเป็นเวิร์ดดิ้งนะครับที่คุณเอกนิตินะครับได้พูดกับผู้นำโลกคราวนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำประเด็นมารายงานเป็นเบื้องต้นให้ฟัง
1: กลับมาเรื่องของพายุกันนิดนึงเนี่ยดูท่าทางจะไม่จบกันง่ายๆจริงนะก็ปรากฏว่านะก็จะมีน้องไทม์น้องไทม์เนี่ยเป็นโค้ชนะคะนักแข่งรถรุ่นเด็กอายุ12ปีเนี่ยคือคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ให้กำลังใจกับพายุไงเขาก็บอกว่าพายุสนามนี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคือถึงจะยากแต่ว่ายุก็ทำมันได้ทุกคนเชื่อว่ายุทำได้แข่งรถเนี่ยต้องเจออะไรอีกเยอะทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ไปถึงF1 เพราะว่าเส้นทางไปสู่ F1 มันยังอีกยาวไกลใช่ป่ะแต่ว่าทางโค้ชเนี่ยนะเขาก็เคยบอกเอาไว้ว่าน้องเนี่ยน่าจะไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าน้องมีวินัยเนี่ยเยอะมากแล้วมีพ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนที่ดีโดยเบสซัพพอร์เตอร์เนี่ยคือน้องก็มีทัศนคติที่ดีด้วยเพราะว่าคนเลี้ยงเองก็บอกเลยบอกว่าพายุเนี่ยคือคนก็ชวนกันไปเที่ยวไม่ไปก็จะเนี่ย
0: ขับมุ่งมั่น
1: มีวินัยมากคือจะไปแบบเนี่ยแข่งจะไปแข่งไปหัดอ่ะไปฝึกอ่ะไปฝึกขับรถเนี่ยทุกวัน คือคนแข่งแล้วไอ้คนที่เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามี 100% น่ะก็ให้ยุไปเลยแบบ 200% คือแบบโอ้โหเด็กคือมีวินัยสูงมากและอีกอย่างนึงนะช่างยาคนเนี้ยเขาก็คงจะเป็นผู้รู้ในพวกสนามแข่งรถโกคาร์ทเนี่ยก็มีการไลฟ์สดแจงดราม่าเกี่ยวกับการแข่งโกคาร์ทเนี่ยนะก็บอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือก็เด็กแบบใสๆอ่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยกำลังทำให้มันคุณ ดยยกข้อมูลเนี่ยมาคุยเรื่องของเสื้อสูทในปี2014กับปี2026เนี่ยมันมีพอร์ตไอเสียที่มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดปัญหามันอยู่ที่ทีมตรวจอะเนาะทีมตรวจเนี่ยควรจะรอบคอบมากกว่านี้คือแม้ต่อให้ผลการตรวจออกมาไม่มีผลต่อความแรงเนี่ยแต่ว่าการนำเอาสเปคอื่นมาใส่เนี่ยมันถือว่าเป็นการดัดแปลงหรือเปล่าเพราะนั้นก็เสนอทางออกว่าให้เด็กเนี่ยไปวัดกันไปเลยในสนามสุดท้ายก็คือให้แข่งใหม่นั่นแหละ
0: โอ้ครับนะครับไม่รู้ก็ยังพูดกันอีกหลายวันแน่เรื่องนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวผมขอแตะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไทย PBS นิดหน่อยนะครับเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดแล้วก็วิจารณ์กันเยอะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่มารับงานนะครับกับไทย PBS อย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะครับรวมทั้งตัวค่าตัวของพิธีกร
1: เดี๋ยวนี้ตอนนี้มาถึงนั่นแล้วนะมีมาค่าตัวใหม่แล้วนะ
0: ใครอะ
1: ของอาจารย์
0: อ
1: ะ
0: อ๋ออาจารย์
1: ที่ธรรมศาสตร์อ่ะแต่ว่าคนน้องคนนี้เขาเคยเป็นนักข่าวเก่า
0: อ๋ออาจารย์คนนี้เหรอเด้ง
1: ใช่
0: เหลือค่าตัวเท่าไหร่อยากได้บ้าง
1: 2ล้านกว่า
0: ว้ายโอ้โหตายแล้ว
1: 2ล้านกว่า
0: เปิดเผยออกมาทีแต่ละคนแต่ละคนนะครับตกใจเด้งนะ
1: เดี๋ยวดูรายละเอียดเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเห็นแต่เช้าเลยเพราะว่าด้วยความรู้จักคนในวงการข่าวเนี่ยจะรู้จักดีเพราะว่าน้องคนนี้เขาเคยเป็นนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมาเก่าแล้วก็ออกไปเป็นอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้ล่าสุดคือเป็นรองศาสตราจารย์และอยู่ที่ธรรมศาสตร์สอนคณะวารสารน่ะที่ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเนี่ยคือทางไทย PBS เนี่ยเขามีระบบการคัดเลือกการเลือกเนี่ยอาจารย์วิไลวันจงวิไลเกษมเนี่ย3สัญญาด้วยกันเป็นเงิน2,330,000 บาทก็คือจัดจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการไทย PBS Verify 1โครงการแล้วก็ยังมีอีกอุ้ยหลายหน่วยหลายเลยเนี่ยคือเป็นทั้งหมดประมาณ2ล้านกว่า
0: โอ้ว้าวฟังนะครับจากท่านรองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีของไทยพีบีเอสเนี่ยครับคุณอดิศักดิ์ลิ่มลิปปรุงพัฒนกิจครับกับพรร
1: ค
0: พวกกันนะครับพี่อดิศักดิ์นับถือกันรู้จักกันดีครับเด้งนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าตอบข้อสงสัยทำไมใช้วิธีเจาะจงจ้างผลิตรายการกว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการไทยพีบีเอสนะครับต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างจากการคัดสรรแล้วก็เพาะบ่มนะครับผู้ผลิตอิสระสู่การจัดจ้างผลิตรายการอย่างโปร่งใสนี่ครับรองอริศักดิ์นะครับบอกว่าเพื่อความเข้าใจกันนะครับขั้นตอนระบบก่อนเข้าสู่การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากท่านใดยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับของแต่ละรายการยินดีให้ข้อมูลเพิ่มและก็ตรวจสอบได้นะครับท่านบอกว่าไทยพีเอสให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการใช้เงินสาธารณะโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐปี60ครับซึ่งกำหนดให้มีการประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งการประกาศได้รับการคัดเลือกจึงไม่ใช่เรื่องที่ไทย PBS จะเลือกเปิดเผยหรือปกปิดได้แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ไทย PBS นะครับได้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างแล้วก็ตามนะครับการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหากดูเฉพาะประเด็นนะครับประกาศสุดท้ายโดยไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นมีขั้นตอนการคัดสรรผู้ผลิตอย่างไรสำหรับรายการที่จะเข้าสู่ระบบคอนเทนต์คอมมิชชั่นลิงเนี่ยครับไทยพีบีเอสเริ่มดำเนินการเปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตอิสระทั่วไปผ่านกระบวนการคัดเลือกคัดสรรรอบแรกจากเอกสารแล้วก็รอบที่2ด้วยการนำเสนอรายการนะต่อคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมพิจารณาก่อนประกาศผลการคัดสรรนะครับจากนั้นก็มีกระบวนการบ่มเพาะแล้วก็พัฒนาผู้ผลิตร่วมกับการปรับปรุงแนวความคิดเนื้อหารูปแบบรายการแผนการผลิตแล้วก็งบประมาณให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายนะครับท่านก็ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องหมดว่างั้นนะเด้งนะครับ
1: ก็ยังขุดกันไม่เลิกนะ
0: ครับ
1: นี่แข่งกับกรณีของสสสุชาดาเลยอ่ะที
0: ่
1: เขาขุดกันคือขุดกันนะแล้วก็ขุดคูขุดแม้วันนี้คุยกับคุณสุริโชคเนี่ยโอ้ตอนที่ เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอฟังแถลง อาจจะต้องใช้รถแบ็คโฮอีก3คัน
0: เลยครับโอ้มากบเลยครับ
1: ไม่มาขุดเนี่ย
0: มาขุดเหรอโอ้รถแบ็คโฮไม่ต้องขุดต้องกบ
1: คือตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช้รถแบ็คโฮคันนึงก็บอกว่าเนี่ยถือพอแถลงเสร็จแล้วอาจจะต้องใช้รถแบ็คโฮอีก3คัน
0: ดีครับไม่ว่าจะเป็นสสก็ดีหรือไทยพีวีนะครับก็คือเปิดไปเข้ามาเปิดไปข้อมูลนะครับเราจะได้หูตาสว่าง
1: ค่ะ
0: นะครับเวลาหมดพอดี

0: เด้งลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

0: ในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีไป
1: วางพวงมาลาค่ะ
0: วางพวงมาลา
1: ถวายพวงมาลา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่
1: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
0: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
1: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
0: ่ครับ
1: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
0: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ8:30 นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
1: ค่ะ
0: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นน้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์น้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
1: ค
0: ือ คุณสุริยะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์อะคุณเอกทิติก็ไปเหรอคะ
0: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสายของ
1: พรรคเพื่อไทยโอเค
0: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนนะมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็ขาดคุณสุริยะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเป็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: คงจะคุยกันว่าถามหน่อยทำไมถึงไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18 คนพวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไรมันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าและจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนซักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมดเลยแล้วคุณเห็นไหมที่เขียนถึงผมมาแต่ละคำอ่ะอ่านดูแล้วจริงไม่ต้องอภิปรายก็ได้นะถ้าด่ากันซะขนาดนั้น
0: ครับ
1: ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เขียนแค่นี้ก็เจ็บแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกจะพูดแบบนี้ค
0: ่ะกลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะเด็ก
1: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ยังไงพี่ไพศาล
0: ค
1: ะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ปกติกระทรวงเกษตรต้องโดนบ้างถูกไหมฮะไม่โดนเลย
0: หรือว่านายกจะถามคุณยศชนันแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าหลังอภิปรายเนี่ย
1: จะอยู
0: ่ทางคุณธรรมนัสเขาอยากจะขอเข้าร่วมมากเลยเดี๋ยวหลังอภิปรายเนี่ยอยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
1: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18 คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร่

0: ของผม
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: อยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
1: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
0: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราจะบอกว่าไม่ได้อะฮะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปเพราะเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค่ะ
1: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะเอ๊ะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนประทศกรรม
0: ก็ตอบไปเพราะว่ายังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
1: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้องม
0: ีเกี่ยวอะไรอะฮะ
1: ไม่มีมนทินไงไม่ได้มีมนทินติดตัวอะ
0: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณวินยัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
1: ม
0: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณวินยัติอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัติก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะพี่ไพศาล
1: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให้
0: คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงแล้วยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่งเขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ย
1: ครับ
0: เขาห้ามนิรโทษกรรมนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ทั้งหมดก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
0: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการ
1: ต่อไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อๆนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะก่อนที่จะอภัยลดโทษเนี่ยก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
0: สารภาพอะไรก็เต็มที่ไปแล้ว
1: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่อง

0: ที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นนะคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณก็คิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าฟลุกหวังฟลุกอะไรเนี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟลุกๆไม่น่าจะใช่
1: ก
0: ็
1: ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
0: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพรรคเดียวซะด้วย
1: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่ประสานตอนคุณยิ่งรักเราก็นึกไม่ถึงนะเอาความจริงนึกไม่ถึงแต่คุณยิ่งรักนึกไปถึงมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งด้วย
0: ครับ
1: ฮะแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะวันนี้เมื่อตอน 17:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่า3พระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะตอนนี้สังคมเขาสนใจอะไรกันคะ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้มากเนี่ย
0: วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลุงตุงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเออเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิกปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเห็นสื่อบอกว่าลากไส้ลากไส้คืนอันสิกโต้สุทธิพงศ์มหาดไทยยุคก่อนน่าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน

0: เราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงศ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาดไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายอนุสิทธิ์บอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราดันสิกว่างานนะครับ
1: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Facebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาอ่ะถ้าเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิงห์ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพแต่ฮะแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คือ
0: พูดรีบลบหรือว่าไง
1: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามาร้อยกว่าคนเองเนี่ยขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็ร้อยกว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCRXCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลค์อยู่68คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียวหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศรษฐ์คุณอนุทินมอบให้นายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เมืองการที่ท่าม่วงเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลค์ที่ขนาดท่านรัฐมนตรีล้อหล่อนะมากดไลค์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะพี่ไพศาลคอมเมนต์ก็แค่16กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,100 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มันมีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะฮะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1K เนี่ยไม่ใช่น้ามาไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกป่ะคะมันไม่มีคอมเมนต์ไม่หนุกเลยค่ะ
0: คือ

0: เห
1: เรีย
0: ต
1: น
0: ุ
1: ตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะคะพี่ไพศาล
0: เหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: วันนี้เหรอค
0: เพ
1: ะ
0: ราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
1: เออจริงเป็นจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันยังว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วยอืม
0: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปไปงานพิธีด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะงานพิธี
0: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebook ก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
1: เดี๋ยวอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยวันนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดที่ไ
0: หนถามว่าหรืออาจจะไปไกลกว่าประหลัดอะไรเงี้ยนะ
1: ประหลัดรองประหลัดเอาว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรองประหลัดแล้วก็ประหลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
0: แล้วแม่แล้วก็บอกตนเองอายที่
1: คืออายคืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแล้วเนี่ยผมว่ามันโยงสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ละไว้ไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นเขาไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะคะแต่ไอ้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีส่วนไอ้เรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรเนี่ยว่าคนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะคะที่หนักจริงๆเอาเป็นว่าที่หนักโดยกฎหมายก็แล้วกันไอ้เรื่องที่ว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันก็หนักจริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบอะแต่ไอ้ที่หนักที่สุดในคำพูดของเขาอะคือสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะพี่ไพศาลอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นการดิฉันว่าหนักสุดคือ
0: เรื่องนี้นะ
1: ไอ้เรื่องที่ว่า
0: ในเพื่อบ้านสร้าง
1: ไอ้เรื่องไอ้ไม่ค่ะในที่จะให้สัมภาษณ์วันเนี้ยไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องที่นึกเสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนกันหรอกดิฉันคิดว่าที่เดือดร้อนและไม่กล้าพูดก็คือที่พูดว่าเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะที่เดือดกันวันนี้คือคำนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่กล้าสวนตรง

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโอ้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี
1: ้ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเขาเป็นเจ้านายของคุณเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
0: เขาว่า
1: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
0: ลูกน้องเก่าก็พูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็เลยได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
1: อันนี้ใครพูดอะคะ
0: คุณอนุทิน
1: อ๋ออ
0: ืม
1: รุ่นพี่รุ่นน้องจบรัชจุฬาด้วยกันนะครู
0: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
1: แต่ว่าห่างกันหลายปีไม่ทันเห็นกันแล้วค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีคนอีกตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
0: ดูเว้นแต่ตอนรวมร
1: ุ่นห่างกันตั้ง7ปี
0: ครับ
1: ไม่ทันกันแล้ว
0: ค่ะก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณสุทธิพงษ์ก็ด้วยล่ะ
1: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
0: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็PR ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
1: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไปจริงอะไรต่อเบี้ยอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอ่ะ
0: น่าจะนายกคงเคืองอ่ะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดี
1: ก็คือกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้อะไรไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าอธิบดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
0: เมื่อวาน
1: กลัวที่ไหนอ่ะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอ่ะคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
0: บริษัทแต่บริษัทของภรรยาขายไปแล้วนะ
1: ขายแล้วก็ได้เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
0: ใช
1: ่ยิ่งขายยิ่งสบายถือเงินสด
0: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
1: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล
0: ้
1: ว
0: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปแล้วรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:33 นครับคุยกันต่อนะครับคุณอัน
1: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

คลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพระยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซันไฟของโลหะเช่นเหล็กซันไฟซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกัมมันถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่

0: ไม่ใช้ออกซิเจนส่วนฟองสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EDO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรมชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะฮะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่าเข้าใจว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพยาไปนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยผมว่ามันสภาพมันอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อ
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช่
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: เป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มีค่ะ
0: ปลาเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลานิล
0: ปลาทับทิมปลาทับทิมมันน่ะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: ปลาบึกนี่มีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7ปี8ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะ
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบึกอะไรเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปฮะแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดอ
1: ่
0: ะแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังไม่กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะนี่ก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานไงฮะ
0: ครับ
1: ขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่จะเรียนเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอะ
0: ตัวใหญ่มาก30-40 โลอ่ะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะ
0: อ
1: ย่างนั้นเลยอันนี้วันนั้นแต่ถึงเข้าใจแล้วพี่ก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นน่ะแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับ
1: ก
0: ็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000นึงอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20แห่เขากำหนดเลยว่าเขาคิดแห่แล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เวียงแห่กันโอ้ยปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5ตัว10ตัวคุ้มไง
1: ให้แห่ได้เหรอคะ
0: ใช่แห่เอาปลาบงปลาบึกขึ้นมาเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแห่ไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขาสาวเหมือนผมดูในคล
1: ิ
0: ป
1: นึกออกละเหมือนกับปลาทะเลสาวอะไรอย่างเง
0: ี้ยโอ้ย

0: ไอ้แหเขาพวกเราเนี่ยเขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยไอ้มันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วล่ะครับอ้าวนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
1: ต้องไปอีกรอบไหมคะ
0: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เราจะกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะนี่ก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีรุ่นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่ไต้หวันก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI นั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะในการเสวนา IMF World Bankบนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจอาเจบังกา President ของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการมีความหวังต่ออนาคตและการมีศักดิ์ศรีในชีวิตจากการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศตลาดเกิดใหม่การพูดคุยเรื่อง AI ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการทำงานการศึกษาระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการเทอร์มอลซันบุการะทะการนำนะคะประธานของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนหนึ่งก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัว K และตลาดแรงงานรูปตัว K เนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติและลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะเรียนอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะที่ในศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไง

0: กับภาวะ AI นะคะเนี่ยค่ะ
1: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจากที่เคยคาดการไว้ 3.0 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นปรับเพิ่มคาดการขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1 แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่พุ่งสูงรวมถึงการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผมว่าเข้าใจว่าพวก data center พวกอะไรพวกนี้ที่ต้องกู้เงินมาสร้างกันอุตลุดเนี่ยแหละนะนอกจากนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ IMF ก็คาดการว่าปีหน้าเนี่ย2027เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.4%เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ล่าสุดปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7%ในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF ยังประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศรายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75% ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและไอเว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ไอเว็บยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดย

0: กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่ากอเกียวาเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กอเกียวายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
1: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเข
0: ีย
1: นโค้ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี 24 ถึง 25 หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี 2022 อีก 2 ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีพวก AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอ่ะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่งงานใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรีดีเอียค่ะคุณชัยชนกอะค่ะต้องไปทำงานนะคะคือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชนกคนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของแห่งชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
0: ครับก็ยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
1: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
0: เวลาคิด
1: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: 3ส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายไ

0: ดิฉ
1: ค
0: ัน
1: ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: บางทีเราก็ดิฉันก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทําอะไรอ่ะมันต้องตั้งคําถามว่าปัญหามันคืออะไรแล้วมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไร
1: อืม
0: อย่างบางทีดิฉันก็คิดว่าดิฉันมีปัญหาแอร์ซื้อมา7 วันแล้วก็เสียช่างมาขวกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรวันหนึ่งก็รอช่างมาซ่อมแอร์
1: อื
0: นี่
1: ม
0: ก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ฉันหน่อยพี่ประชาบางอย่าง
1: อ
0: เน
1: ื
0: ี่ย
1: ม
0: มันก็มันก็นี่คือ
1: ค
0: ป
1: ร
0: ัญ
1: ับ
0: หาไงคะ
1: ฮะ
0: เออเดียวก็อยากให้ได้
1: ใช่
0: AI มาแก้น่ะ
1: เออเพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้
0: เอ
1: ไม่
0: อ
1: จบนะ
0: วันหนึ่งไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งด
1: อ
0: ู
1: ื
0: แอร์
1: ม
0: ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
1: ครับเดี๋ยวพักกัน
0: เหนื่อย
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา 1 นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12 ตุลาคม 2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50 องศาเซลเซียสส่งผลแน่อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง50 องศาเซลเซียสนานราว6 ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150 สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80 สาขาห้างโมโนไพรส์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490 สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นๆเช่น Leclerc, Cooperative U ก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลาย10 ล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแดนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่า

0: ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
1: ค่ะอ๋อยังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
0: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
1: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
0: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
1: มันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
0: อ
1: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงนี่ไม่จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
0: อาหาร
1: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะ
0: ชีสกับไว
1: น์ไม่มีกระมังแบร์ไม่มีชีสกินตายไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณประสงค์เล่าค่ะ
0: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลงเขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการณ์ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยIMF คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะ ก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับเมียนมา
1: ค่ะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF เมื่อปี2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้ว35ปีแล้วปี2534เศรษฐกิจเราเป็นยังไงคะพี่ไพศาล
0: น่าจะโตประมาณสักมันหลังยุคนาชาติอาจจะได้อาจจะ10%กว่ายังสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
1: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวานิชที่โพสต์ไว้สองสามวันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันค่ะพี่ไพศาลสามเท่าไหร่สามหนึ่งสามสองสามสามเนี่ยเราโตสามหลักเลยเอ้ยสองหลัก
0: สมัยปลายพลเอกเปรมต่อด้วยนาชาติเสร็จแล้วมีการรัฐประหารปี
1: สามส
0: ี
1: ่ก็ลงมาเหลือแปดเพราะว่าตอนที่เราจัดประชุม IMF เนี่ยคุณอนันต์ไปยานชุนเป็นนายกตอนนั้นคือหลังยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายก
1: ใช่เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลขสองหลักมาสามปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่ บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะต้องมาต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
0: Triple B บวก
1: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
0: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
1: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDP หนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ในศาล1ปีอ่ะหนี้ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยดิไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยง2ปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี 3-4 พอปี 4-0 เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
0: คือมันโตมันมีการเติบโตสูงจริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
1: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
0: ครับ
1: คุณกรพูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น Sigman of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียนกลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงนี่ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37%แต่ล้วนแล้วแต่คือ data center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมาทั้งนั้นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะพี่ไพศาลนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกันแต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทันเรื่องที่คุณกรบอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี 3-4 คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือ แขกจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสรีภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี 3-4 เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
0: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะเข ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะ
1: เป็
0: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงและแม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้า IT บางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็เป็นจึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคต IMF มองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Data Center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงละแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
1: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่วิสารอยากให้ดีเท่านั้นนาน
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech นี่ฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสริญทองมีคนไทยในบริษัท Amazon ที่อยู่ซีแอตเทิลที่สหรัฐอเมริกาเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่ทำงานด้วยก่อนค่ะ
0: ครับ
1: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไรคนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
0: ครับค่ะวันนี้ผู้ว่าวิทัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิทัย
1: มีคุณวิทัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์พี่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นท่านน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งมั้งคะค่ะ
0: ครับก็คุณวิทัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3 ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะ สำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูง

0: โอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได
1: ้นะ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5%และ3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDPซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
1: แล้วเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอย่างนี้สิเพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานและแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษก็ได
0: ้อย่างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพของไอ
1: ้ของคุณภาพของโรงงาน
0: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data center data center ก็ยังมีข้อถกเถียงนะว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
1: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ700,000 ล้าน
0: อ
1: ีก300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
0: ครับก็กินน้ำกินไฟ
1: ขายแผ่นดินกันไป
0: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี้ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
1: ไม่เอาแล้ว
0: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากรบแล้วยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอไม่มีราคาแล้วมันบดจนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
1: ชั่วร้ายมาก
0: แล้วยังมีคนเชื่อด้วยนะ
1: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
0: ใช
1: ่กรมอะไรอะค
0: ่ะอันนี้ก็กรมศุลเนี่ย
1: เอาเข้ามาได้ยังไง
0: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วย

0: มหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประสานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทความผิดปกติคือ1ในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
0: ้2ตระกูล
1: 2ตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
0: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องมีต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัว
1: แล้ว
0: ห
1: ั
0: ว
1: เจ้าหน้าที
0: ่แล้วหัวแล้วหัวรับแล้วหัวรับเคลียร์ให้เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.เขาไม่ยุ่งเหรอคะ
1: ในพื้นที่ในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานกับท้องถิ่นนะฮะ
0: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาลเขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถห่อกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้ให้มันจบๆกันไป
1: เหมาไถหรือไถเหมา
0: เหมาไถค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เคยเห็นกับตาแล้ว
1: ครับ
0: หยิบให้เลยจบๆกันไป
1: ครับ
0: อย่ามายุ่ง
1: เหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
0: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบ AI อย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอะพี่ไพศาล
1: เราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่สี่ระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
0: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ยังปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปาจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
1: ครับ
0: น่าเศร้าแล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังมีอยู่อะคะ
1: ไม่รู้ไปสุดซอยไหนอะไรเงี้ย
0: ก็ตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
1: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปก
0: ็มันต้องจบไปแล้วสิฮะ
1: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปเขาละ
0: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้ให้เราอ่านแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นกันต่อ
0: เราไม่ดูวิธีการแล้วค่ะเราดูผลที่มันออกมา
1: ดูแล้วว่าให้มันมีทางออกในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะ
0: ค่ะเพราะว
1: ่า
0: ถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมและยังบีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
1: ครับ
0: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลยค่ะ
1: ไปดูเรื่องอื่นต่อ
0: เรื่องนี้ดีกว่ามีเวลาเดียนะคะคำเช่นเคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาทำหนังตั้งแต่หมอทองวิทยามาชนะไอ้บอลเจ็ดสีอะค่ะแล้วก็จะมีคนทำหนังเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ตาม

0: ถามว่าสุดท้ายเขาก็ทำหนังมาสำเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coast รถขนฝัน The Coast of Dreams หยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของจางสกลเกลี้ยงประเสริฐ ยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่ก็ปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดียนมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆนี้ไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
1: คุณภาพหนังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดินออกไปแล้วเขาก็พูดถึงการผลิตที่มันแบบแม้กระทั่งฉากสุดท้ายเป็นฉากเตะฟุตบอลน่ะซึ่งมันควรจะดีก็ยังเตะไม่ดีเลยอ่ะพี่ไพศาลเลยไม่แปลกใจว่ามีรายได้เพียงแค่ 580,000 บาทเข้าฉายตั้งแต่8ตุลาคมจนถึงวันนี้ได้เงินไป 580,000
1: 500,000 กว่าบาทใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปดูเนี่ยก็ไปดูว่าไอ้หนังที่เขาว่ามันแบบสุดๆเลยเนี่ยมันมีอยู่หนังเรื่องหนึ่งของจีนนะพี่ไพศาลที่รายได้ถล่มทลายเลยเพราะมีคนมาแพร่วิจารณ์ว่าเป็นหนังที่แย่มากจนคนไปดูว่าหนังที่แย่สุดมันคือยังไงอ่ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอ่ะ ไม่หรอกผมว่ามันกระแสมันหายไปแล้วคือจังหวะที่หนังออกมาเนี่ยกระแสของอาจารย์สกลเนี่ยหายไปแล้วหมอนทองยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ลดลงไปมากเพราะว่ามันเกิดการแยกทางกันไปมันก็เป็นตัวที่ทำให้กระแสมันลดลงไปส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็หนังมันออกมาในช่วงที่มันทิ้งช่วงยาวไปนะจะเป็นด้วยข้อจำกัดหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบได้นะกว่าหนังจะออกมาเนี่ยมันโอ้โหมันทิ้งช่วงเวลายาวมากจนกระแสมันหายไปละสื่อบอกดูเหมือนว่าบนขลังของตำนานหมอนทองฟีเวอร์ที่เคยกระหึ่มบนผืนหญ้าจะไม่สามารถส่งแรงส่งไปถึงตารางบ็อกซ์ออฟฟิศได้อย่างที่หลายคนคาดหวัง
0: แต่มันไม่ควรมีคนดูและเดินออกจากโรงภายใน10นาทีนะพี่ชัย
1: ครับ
0: หนังภาพยนตร์แอนิเมชันของจีนที่ถูกมองว่าแย่ที่สุดเนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันต้นทุนต่ำใช้เวลาสร้าง The Arrival of the Ox ใช้เวลาสร้างถึง5ปีโดยผู้กำกับและแม่2คนวาดภาพและงานแอนิเมชันถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าหยาบเหมือนเด็กวาดเนื้อเรื่องสับสน10วันแรกที่ฉายที่จีนเนี่ยได้เงินแค่1,000 หยวนฮะพี่ไพศาลได้เงินหลักพันหยวนนี่เหตุการณ์เมื่อ5สิงหาคม26นะคะปรากฏว่าความแย่ของแอนิเมชันเรื่องนี้มันกลายเป็นไวรัลจนชาวเน็ตในจีนแชร์ว่ามันแย่จนเป็นมีมจนคนจีนเนี่ยตีตั๋วแห่เข้าไปดูในภาพยนตร์เพื่อพิสูจน์ว่ามันแย่ขนาดไหนปรากฏว่าทำรายได้พุ่งทะยานหลักล้านหยวนกลายเป็นม้ามืดในบ็อกซ์ออฟฟิศในที่สุดค่ะที่ไหนจ้าจากที่10วันแรกอะได้1,000 หยวนปรากฏคนก็แชร์กันใหญ่เลยว่ามันแย่แย่แย่แย่แย่คนก็เลยพากันเข้าไปดูว่ามันแย่ขนาดไหนค่ะ
1: ครับ
0: เรียนทราบเรื่องนี้จากใครแม่คุณโบศิวัตราเอามาเล่าให้ฟังสนุกมากจนดิฉันคิดว่าอยากดูจังเลยว่าหนังที่แย่ที่สุดแล้วสร้างรายได้ดีที่สุด
1: ของจีนเนี่ยใช่ไหม
0: ที่จีนนะเมื่อเดือนสิงหาคมนี่เอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา34 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้ไม่มีหุ้นนะครับ
3: ตล
2: าดปิดทำการแต่ว่าสมาคมค้าทองคำมีการประกาศราคาทองที่ของบ้านเรานะฮะก็ประกาศทั้งหมด14 ครั้งรวมแล้ววันนี้ขยับบวกไปได้50 บาทนะทองคำแท่งก็ 66,500 บาททองรูปพรรณก็ 67,300 ตอนนี้ราคา Gold Spot ขยับบวกขึ้นมา10-20 เหรียญอยู่ที่ 4,186 เหรียญนะซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายที่ 4,188 นะก็ขยับบวกขึ้นมานิดหน่อยประมาณ20 เหรียญนะ
3: ค่ะยังห่างไกลจากค่าผ่านมาย
2: ังไกลยังไกล
3: ค่ะพี่กระสานเคยไปเที่ยวที่สวนสัตว์พาป้าไหมคะ
2: น่าจะเคยไปสักครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับ
3: เรียนจำไม่ได้ว่าเคยไปหรือเปล่า
2: แต่นานมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้เลยรู้ว่าเห็นอะไรที่เป็นลิงตัวใหญ่อะไรเงี้ยเห็นอยู
3: ่ค่ะ
2: ได้เห็นอยู
3: ่เขายังมีอยู่นะคะสวนสัตว์พาต้าเนี่ยยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ล่าสุดทาง Facebook สวนสัตว์พาต้าได้โพสต์ไว้อะไรและเล่าถึงตำนานคู่หมีควายปูเงินบุกปูสีดำนะคะหมีควายจะตัวดำใช่ไหมคะตัวผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าปูดำเงาส่วนตัวเมียกับตัวผู้ก็แล้วกันเป็นปูก็คือปูดำผิวมันเป็นเงาส่วนตัวเมียเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเนี่ยสีดำแล้วก็ด้านเขาเลยเรียกปูดำเงากับหญ้าดำด้านค่ะว่าปูดำเงาอ่ะตายนะคะพี่ไพศาลสวนสัตว์พาต้าเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2027ค่ะกี่ปีแล้วเนี่ย7-8-9-42 ปีมีการนำเข้าสัตว์แปลกชนิดหายากหลายสายพันธุ์หนึ่งในนั้นคือหมีควายไวน่ารักจำนวน1 คู่แล้วคนก็ให้ความสนใจมากกับเจ้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีความอันตรายสายพันธุ์หนึ่งของโลกเนี่ยค่ะแห่งป่าเอเชียแล้วก็ในอดีตทางสวนสัตว์มีโซนเฉพาะเพื่อการเลี้ยงหมีรวมสายพันธุ์ก็คือหมีหมาหมีคนแล้วก็หมีควายแล้วก็หมีควายคือปู่ดำเงากับหญ้าดำด้านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่คู่กันมานานจนสายพันธุ์อื่นลาจากไปด้วยการสิ้นอายุไขสุดท้ายคือเมื่อ10 ปีที่แล้วด้วยวัยที่แก่ชราหมีควายคู่นี้ก็ถูกย้ายไปเลี้ยงดูที่สถานพักสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาอ๋อและจนสุดท้ายก็เมื่อวันที่พอเขาฟื้นฟูจนแข็งแรงปุ๊บ8 เมษายนปีที่แล้วอ่ะก็ได้ย้ายปู่กับย่าคู่นี้กลับมาด้วยการประกาศป้ายไว้ชัดเจนว่าบ้านพักหมีชราเพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดค่ะแล้วก็มาตอนนี้ก็สิ้นอายุขวายไขของปู่ดำเงาไปแล้วค่ะก็อะไรปู่ดำเงาเสียชีวิตไปแล้ว
2: ครับ
3: เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะอายุไขถึง40 ปีนะคะ
2: โอ้ถ้าเป็นคนก็ชะกันเลยนะ
3: แต่40 ปีของหมีควายถือว่าแก่ค่ะพี่ประชาน
2: นะ
3: ค่ะ
2: เท่ากับ80-90ประมาณนั้นเลยใช่ไหม
3: อายุมากแหละเป็นสถิติที่มีอายุไขมากสุดในประเทศไทยด้วยค่ะ40 ปีเนี่ย
2: ครับฮะเรื่องไทย PBS เขต Facebook ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตง.เผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชน

0: ชนร่วมกันติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 11:00 น.ณห้องโถงรับรองชั้น1สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน TikTok บัญชีSIPR_SAO นะโดยการแถลงข่าวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังปรากฏรายงานว่าสตง.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565ถึง2568พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรหรือผู้ร่วมรายการที่ไม่มีหลักเกณฑ์รองรับรายงานระบุว่าสตง.มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายสสท.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายวงเงิน 85.22 ล้านบาทตามที่เคยเป็นข่าวมาแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าสตง.ถึงขั้นมีการทลงแถลงข่าวแบบนี้นะใช่ไหมเวลาเขาจะตรวจสอบเรื่องอะไรแล้วถึงขั้นต้องมาทลงแถลงเนี้ยก็น่าสนใจมากว่าอันนี้เขาเป็นมิติใหม่หรือเป็นอะไรยังไงเพราะพร้อมกันนั้นนี่ผมก็เห็นมี
1: สตง.ออกเอกสารตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่วิสาร
0: ใช่มีการเผยแพร่อยู่แต่อันนี้เขาแถลงเนี่ยเขาจะแถลงเลยแล้วเป็นแบบถ่ายทอดสดด้วยเลยในช่วงแถลงครับ
1: แต่เขาก็เคยแถลงเรื่องของเขานะตอนตึกถล่มอะค่ะถ่ายทอดสดเหมือนกันจำได้
0: ไม่นานแบบนี้ไม่นานแบบนี้ใช่ไหม
1: ก็ตอนแผ่นดินไหวปีที่แล้วอ่ะเขาก็แถลงเรื่องของเขาอยู่นะคะ
0: หลังจากแผ่นดินไหวแล้ว
1: ที่ว่าไม่ผิดเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: โอเค
1: ก็แถลงอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: หนังสือข่าวก็ออกนะไอ้ที่ว่าไม่ผิดอะค่ะค่ะ
0: หนุ่มเมืองจันทร์โวยสตง.เร่งไทย PBS ชดใช้ค่าเสียหาย85ล้านบาทกรณีจ้างผลิตรายการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรไม่เป็นไปตามระเบียบแต่คดีตึก 2,100 ล้านถล่มผ่านมา1ปี7เดือนแล้วยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เหน็บหรือว่าโกรธเพราะเขาเล่นข่าวตึกถล่มอาคารล้างไม่เลิกกรณีจากกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะประเทศไทยที่ไทย VBS ในประเด็นการจ้างผลิตรายการรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการและต่อมานายมนเทียรเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายไทย PBS ลงวันที่7ตุลาคม2569แจ้งผลการตรวจสอบโดยระบุว่าพบข้อบกพร่องจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการรวมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยงานรับตรวจจึงแจ้งให้ประธานกรรมการนโยบายไทย PBS ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS
1: แกเพิ่งมาได้ไม่นานนี่ฮะ
0: ใช่
1: แกต้องรับผิดชอบอะไรแล้วหรอ
0: พร้อมให้มีการชดใช้ค่าเสียหายกับไทย PBS รวมประมาณ85ล้านบาทแบ่งเป็นค่าเสียหายจากกรณีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงในช่วงปีงบประมาณ2566ถึง2568จำนวน 15.84 ล้านบาทค่าเสียหายจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568จำนวน 69.38 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ และให้แจ้งการดำเนินการต่อสตง.ทันทีเมื่อเริ่มกระบวนการโดยกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าต่อมานายสรกลอดุลยานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์นักเขียนและคอลัมนิสต์เครือมติชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หนุ่มเมืองจันทร์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวโดยตั้งคำถามถึงความเร่งรัดของสตง.พร้อมเชื่อมโยงไปถึงกรณีอาคารสำนักงานสตง.ที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568นายสรกลระบุว่าสตง.จะรีบไปไหนครับผลสอบตึกถล่มตอนนี้ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยหน่วยงานอะไรทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบหมดแต่ตึกถล่มให้เห็นคาตาองค์กรที่ตรวจสอบงบประมาณให้ทุกหน่วยงานประหยัดแต่ซื้อเก้าอี้ทำงานตัวละ 90,000 มีโรงหนังส่วนตัวขนาดใหญ่ซื้อฝักบัว44หัวราคา 11,200 ทั้งที่ราคาตลาดแค่ 1,700 โทรศัพท์อนาล็อก 2,000 เครื่องราคาตลาด 1,600 สตง.ซื้อ 6,800 พรมราคา 160,000 โซฟานำเข้าจากอิตาลีประธานบอร์ดใช้พื้นที่สำนักงานทั้งชั้นห้องสันทนาการใช้งบ100ล้านแล้วก็พยานใหญ่ประหยัดจริงๆลองไปอ่านข่าวเก่าสิครับเขาให้เหตุผลอย่างไรที่ซื้อของแพงๆหรูๆแบบนี้จะได้เห็นมาตรฐานสตง.เร่งรัด120วันใช้เงินคืน85ล้านบาทเหมือนโกรธที่เขาเล่นข่าวตึกถล่มไม่เลิกยังไม่รวมข่าวอาคารร้างทั่วประเทศอีกแต่งบ 2,100 ล้านสร้างตึก33ชั้นผ่านไป1ปี7เดือนแล้วสตง.ทวงเงินจากผู้รับเหมาได้หรือยังตอนนี้สตง.ยังต้องเสียค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟปีละ38ล้านบาทฟรีๆทุกปีต้องของบประมาณจากรัฐมาโปะโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในที่ดินเจอแผ่นดินไหวเหมือนกันอาคารสูงในเมืองกรุงอยู่ครบมีตึกถล่มอยู่ตึกเดียวแต่เพราะทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนก็เลยไม่มีใครผิดฮ่าฮ่าหนุ่มเมืองจันทร์ก็โพสต์ล่าสุด
1: แต่ว่าการที่สตง.มาเล่นงานไทย PBS ก็ไม่ทำให้สตง.พ้นผิดนี่คะมันคนละเรื่องกันนะฮะแล้วมันกลับทำให้คนไปคุยแผลสตง.เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: อันนี้หนุ่มเมืองจันทร์เขาบอกว่าไม่ได้ว่าพ้นผิดทำไมพ้นผิดเขาบอกทำไมเร่งจังทีของตัวเองไม่เร่งเลย
1: อ๋อเนี่ยแล้วพอคุณหนุ่มคุณไปนั่นแล้วคุณหนุ่มเมืองจันทร์พูดแล้วก็ทำให้เรียนคิดเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวไหมแล้วมันพ้นผิดไหมอ๋อแล้วมันจริงเหรอคะไอ้ฝักบัวกับพรมอะไรมันแพงขนาดนั้นจริงเหรอ
0: ก็ในสเปคที่เขามีการเปิดเผยกัน
1: แล้วมันมีห้องเอนเตอร์เทนแบบอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ก็มีไอ้ห้องอะไรที่เป็นโรงภาพเป็น
1: Amphitheater
0: ตามรูปแบบใหม่มันจะมีอยู่ฟรอนที่มันมีสโลปลงมาด้วยที่นั่งมันขึ้นเป็นชั้นไปเอาตามสเปคเนี่ยเขาดูจากสเปค
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะแล้วทีนี้เขาจะยังไงต่อคะจะสร้างใหม่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ไอ้เรื่องที่ว่าจะเร็วไปไหมช้าไปไหมเงินไอ้ที่จ่ายเป็นค่ารายการไอ้การจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะกรณีไปผมเห็นในแวดวงคนสื่อด้วยกันก็ความเห็นก็ซัดกันนัวเนียไปหมดนะคุณประวงประวิตรอะไรก็โดดเข้ามาร่วม
1: เอาไปว่าเท่าที่เรียนดูใน Facebook ดิฉันเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยมีประโยชน์ในไทย PBS เนี่ยอาจจะเคยมีเพื่อนยังอยู่แล้วสนิทกันได้ซ้ำไปซัดกันแหลกซัดแหลก
0: ไอ้ข้อมูลอะไรต่างก็ซัดกัน
1: คนที่ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีรายการมีตำแหน่งอะไรอย่างนั้นทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีอะไรโอ้โหเล่นกันหนักมากเลย
0: แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสตง.เขามีอำนาจตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เขาสรุปมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็อิงตัวบทกฎหมายไปเพราะฉะนั้นจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็มีแต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายยังไงจะต้องต่อสู้ในเรื่องข้อกฎหมายอย่างไรเท่านั้น อันนี้มันไม่เรื่องมันไม่สามารถที่ไปพูดว่าเอ๊ะเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเร็วช้าไม่เกี่ยวเขามีอำนาจ
1: ตัวเองล่ะ

0: ไม่ได้จัดการตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไอ้นั้นก็วิจารณ์ได้แต่ว่ามันไม่มีผลอะไรผลจริงๆไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าสตง.เขามีอำนาจตามกฎหมายแล้วไอ้สิ่งที่เขาสั่งการหรือสิ่งที่เขาวินิจฉัยเขาตรวจสอบหรืออะไรมาเนี่ยเขาคงจะอิงกับข้อกฎหมายของเขาเพราะทางไทยพีบีเอสก็ต้องไปดูเรื่องระเบียบเรื่องข้อกฎหมายว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปไอ้จู่ๆจะไปจ่ายเงินทันทียังคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาจะต้องมีกระบวนการอะไรเขาอย่างไรเขาก็มีฝ่ายกฎหมายเขาอยู่เขาคงต้องว่ากันไปนะอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนเฉพาะสตง.นะเดี๋ยวมันยังจะมีในส่วนที่ทางรัฐบาลคุณอนุทินเขาจะไปแก้เรื่องกฎหมายมีเรื่องไทย PBS มีเรื่องสสส.มีเรื่องกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็อะไรของเขา
0: สี่กีฬาก
1: องทุนสนับสนุนกีฬาอีก4กองทุนอันนั้นที่เขาจะไปปรับให้มันไม่รับเงินโดยตรงแต่ว่าให้มารับเป็นงบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรนะซึ่งก็แปลกดีนะในขณะที่จะคิดว่าจะไปเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดิน400 500บาทเนี่ยแล้วจะมาตั้งกองทุนแล้วก็ให้เอาไปบริหารเมืองท่องเที่ยวต่างๆเอง
0: แต่ส่งพยายามคืน
1: แกก็พยายามที่จะบายพาสให้สามารถมีเม็ดเงินไปดำเนินการเดี๋ยวคงจะต้องไปตั้งเป็นกองทุนเป็นอะไรต่างๆนะไอ้สี่อันเนี่ยจะกลับเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล
0: แต่ที่จะตั้งใหม่กี่พันล้านเนี่ยที่ในสายสองกี่พันล้าน
1: 4,000ประมาณ4,000ล้าน
0: แล้วก็ไทยพีเอส2,000ล้าน6,000ล้านยังไม่เท่ากับไอ้กองทุนที่จะไปเก็บจากคนที่มาเที่ยวคนละ450เลยไอ้นั่นน่ะ 8,000 ล้าน
1: อ้วนแล้วมันมีว่าอันนี้คือค่าเหยียบแผ่นดินนี่คือเก็บจากนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: แล้วยังมีค่าที่จะเอาที่เราจะเดินทางออก
1: คนไทยถ้าออกนอกประเทศเนี่ยกำลังดูว่า
0: จะเก็บ
1: ต้องเก็บภาษีเพิ่มอีกหัวละ 1,000 หรือว่ากี่พันกันแน่กำลังดูอยู่
0: ใช่ค่ะใช่
1: เพื่อที่จะทำให้คนไทยลดการไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่ามันจะไปอยู่ในราคาค่าตั๋วเครื่องบินเลยนะไม่ได้ทำให้ตั๋วเครื่องบินที่เราจะบินออกไปมันจะแพงขึ้นครับมีบางคนเขาบอกว่านี่มันน่าจะกระเป๋าฉี่ของแท้หรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ก็เหตุผลที่พี่ไพศาลไปเที่ยวต่างประเทศไม่ไปเที่ยวในเมืองไทยเพราะอะไรคะ
1: ผมเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยก็เที่ยว
0: แต่พี่ไพศาลไปเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่งสองสามครั้งไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปจีน
1: ไม่ก็ไม่เกินสองครั้งไม่เกินสองครั้งปีนี้กี่ครั้งแล้วจำไม่ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวปีใหม่จะไปอีกครั้งหนึ่งช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสหลังคริสต์มาสผมจะเดินทางประมาณ27แล้วก็จะกลับมาอีกทีก็นู่นเลย
0: ค่ะ
1: 5-6เลยนู่นเลย
0: ถ้าเหตุผลของดิฉันนะคะเมืองไทยดิฉันก็เที่ยวดิฉันไปกระบี่ดิฉันไปเกาะยาวใหญ่มาดิฉันไปเชียงใหม่ทุกปีดิฉันไปเขาใหญ่บ่อยมากเดินไปอีสานเดินไปในที่ซ้ำๆเดิมค่ะพี่ไพศาลเดินไม่ได้ไปที่ใหม่เลยไปเพราะประทับใจไปเพราะอบอุ่นไปที่เดิมคิดถึงแล้วก็ไปสำหรับดิฉันนะคะถ้าให้ไปที่ใหม่ไม่รู้จะไปไหนเอาพูดกันตรงๆมันก็ไปมาค่อนข้างจะหมดแล้วแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ชอบเรียนไม่ได้ชอบเกาะไม่ได้ชอบทะเลอะไรที่จะไปเกาะนู่นเกาะนี่เรียนไม่ดำน้ำไม่อะไรอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่ต่างประเทศเนี่ยเรียนไปจีนปีนึงหลายครั้งเพราะว่าเรียนไม่ได้ไปที่ซ้ำเลยค่ะพี่เพชรเราอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆแต่เราไปเมืองไทยเราไปในที่เราอบอุ่นคุ้นชิน
1: เราคุ้นชินใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: มันก็มีเหตุผลของมันนะคะพี่เพชร
1: ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเราทำงานแบบเนี้ยเรามัวแต่มานั่งพูดไม่เห็นอะไรกับตามันตาเห็น
1: อ
0: ่ะมันดีกว่าถูกไหมคะมันก็เป็นวัตถุดิบในการทำงานของเราด้วยอ่ะค่ะ
1: ก็เมืองไทยก็ไปนะปีหนึ่งก็อย่างน้อยก็3ครั้ง4ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นช่วงหลังๆนี่ก็ ม่ได้ไปเปิดโลกทัศน์ส่วนใหญ่ไปก็ไปพักผ่อนพักผ่อน
0: ไปในที่ที่เราคุ้นชินอบอุ่น
1: ไปไหว้พระไปไหว้พระไปพักผ่อน
0: ค่ะ
1: ก็ไปทะเลไปภูเขาแล้วก็ไปไหว้พระก็ไปตามเมืองที่มีวัดวารามที่ส่วนใหญ่
0: ผมจะเน้น
1: เรื่องสถาปัตยกรรมนะวัดที่มีสถาปัตยกรรมวัดที่เก่าแก่แล้วเขาดูแลได้ดีไม่ใช่ว่าอาจจะพยายามจะสร้างอะไรให้มันดูใหม่เอี่ยมมาผมไม่ค่อยไปแล้วก็ทำสเตียนโล่งเลยไม่มีต้นไม้สักต้นเงี้ยผมก็เข้าวัดร้อน
0: อ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนเนี้ยเริ่มทอดกฐินแล้ววันที่31อาทิตย์นี้ก็จะไป
1: อันนี้ก็ตั้งใจแล้วว่าจะไปทำบุญหน้ากฐินเนี่ยจะไปทำบุญที่วัดใหม่40,000ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีเคยรู้จักวัดนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ไม่เคยไปทำบุญก็เลยวัดใหม่40,000แต่ไปเห็นในโซเชียลเนี่ยหลวงพ่อเขาเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กก็ไว้เป็นร้อยๆคนเลยนะ
0: เด็กไทยหรือว่าเด็กชายขอบฮะ
1: มีทั้งเด็กไทยแล้วก็เด็กเข้าใจว่าเป็นพวกเด็กปากกาคยอครับจอมบึงครับไอ้อะไรนะท่าคาแถบอะไรเงี้ยที่เป็นแถบ
0: บ้านคาบ้านคา
1: บ้านคาอะไรพวกนี้ปากท่อพวกนี้นะจะมีปากกาคยอมาถึงเพชรบุรีเนี่ยก็มาด้วย
0: ก็พวกนี้คือมีทะเบียนไทยเป็นคนไทย
1: ต้องเป็นทะเบียนคนไทยจึงวัดถึงจะให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงดู
0: ค่ะ
1: เลี้ยงดูก็จะมีอาหารแล้วก็ไปมีจะมีที่ลงที่เรียนอยู่แล้วท่านก็จะแจกเด็กเล็กก็20 บาทเด็กโตก็ถ้าเรียนเด็กโตในวันละ100นี้นะก็ต้องมีแล้วหลวงพ่อเขาในคลิปน่ะวัดใหม่40,000ที่ดำเนินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สร้างถาวรวัตถุสร้างอะไรถ้าเขาเงินมาทำเรื่องนี้เลยช่วยคนน่ะช่วยคน
0: ก็ดิฉันก็อันดับแรกเวลาได้เรียนนี้ก็จะดูว่าบางทีนี่ก็จะกลัวเอาเด็กใหม่มีทะเบียนมาแล้วก็อันนี้โดยทั่วไปนะคะ
1: เข้าใจว่าม
0: ีทะเบียนมาอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ย
1: โดนส่องโดนอะไรซะจนพรุนไปหมดแล้วล่ะ
0: อย่างเราก็เจอวัดพระบาทน้ำพุไปแล้วแล้วก็ได้คุยกับพวกที่อยู่กรมพม.กระทรวงพม.เนี่ยค่ะเขาก็พูดเรื่องนี้เยอะมันไม่มีเด็กกำพร้าอยู่ในประเทศไทยแล้วเด็กไทยไม่เคิร์ดไปดูให้ดีเด็กไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดโดยภาพรวมๆมานะคะค่ะ
1: คือเด็กเล็กคงไม่ใช่เด็กในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกเพราะเด็กในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกไม่น่าจะมีจำนวนมากที
0: ่ไม่มีเด็กไทยไม่มีเกิดหรอก
1: ในภาวะที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเด็กที
0: ่เด็กชาวเขาม
1: ีเงื่อนไขในเรื่องอะไรต่างแล้วมาอาศัยอยู่วัดแล้วมาเรียนหนังสือ
0: ค่ะ
1: แล้ววัดก็ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให
0: ้ค่ะ
1: แต่ผมคิดอย่างนี้ว่าโอเคอย่างน้อยก็มันจะยังไงก็ช่วยคนตาดำๆเพื่อมนุษย์ไปอย่างน้อยก็มันก็เอาไปกินไปใช้กันไป
0: ค่ะดูเหตุปัจจัยให้สมควรก็ช่วยกันได้ค่ะ
1: เพราะเราก็ไม่ได้ถึงขั้นไปทุ่มเทส่งเขาไปขับโคงโคคาร์ดอะไรให้มันพูดให้ต้องมาทะเลาะกันไอ้พอมีตังค์ไปสร้างเนื้อสร้างตัวร่ำเรียนหนังสือได้โอเค
0: ไม่ต้องไปซับซ้อนเรียนจะรอฟังจากอาจารย์ที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กว่าเขามองเคสนี้แบบไหนเขามองว่าพ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกยังไง
1: โอ้นี่ตอนนี้ผู้ใหญ่ซัดกันนัวเนียหมดแล
0: ้
1: ว
0: เรียนจะไม่ฟัง
1: แบ่งข้างซัดกันนัวเนีย
0: ไม่ฟังเรียนคิดว่าเรื่องพวกนี้เราควรจะถอดบทเรียนว่าถ้าใครที่มีลูกอยู่เนี่ยควรจะเลี้ยงลูกยังไงรู้แพ้รู้ชนะแบบไหนแล้วมันบาดเจ็บจริงเหรอเจ็บยังไงอะไรต่อมีอะไรเราควรจะพาลูกเขาอยู่สู่สนามแค่ไหนอะไรยังไงเรียนว่าเรียนต้องฟังคนมีความรู้ไม่เอาดราม่านะคะพี่อาจารย
1: ์
0: ไม่งั้นเหนื่อยสงสารคนนั้นสงสารเลยอ้าวตายละตกลงมันเป็นเรื่องสงสารถ้าการสงสารนี่มันคือชี้แล้วนะว่าคนไหนผิดคนไหนถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ว
1: ันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณนัน
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ ว่า41สถานีที่ถ่าย

0: ทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทร์มหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเอ็งนิติปลื้มผู้ร่วมประชุม IMF World Bank Group เกือบ 20,000 คนมั่นใจเศรษฐกิจเติบโตกว่าคาดการณ์ของ IMFนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันนี้มีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนแล้วสูงสุดกว่าที่เคยมี IMF ชื่นชมไทยจัดงานได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศและชื่นชมการนำผ้าไทยมาประดับห้องประชุมชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดงานนายเอกนิติกล่าวอีกว่าไทยได้นำเสนอหัวข้อสำคัญทั้งเรื่อง Small AI Big Job ช่วยคนไทยให้ได้งานมากขึ้นนำเสนอเรื่องนกกระซิบของไทยซึ่งหลายประเทศสนใจและจะนำไปทำตามส่วนวันนี้ได้นำเสนอไทยเชื่อมโยงโลกแตกขั้วสงครามการค้านอกจากนี้ยังเป็นเวทีได้แสดงศักยภาพไทยพัฒนาจากการเป็นเจ้าภาพปี2534ถึงครั้งนี้ที่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศ Bangkok Blueprint วางแนวปฏิบัติในการจัดการกับสแกมเมอร์ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการ Connect the Dot เชื่อมข้อมูลหน่วยงานรัฐต่อไปจะเป็นการเชื่อมข้อมูลการเงินกับมาตรฐานโลกเพื่อป้องกันดูแลเรื่องสแกมเมอร์นายเอ็งดิติกล่าวถึงการที่ IMF ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเน้นการลงทุนเป็นตัวนำซึ่งไทยจะทำได้ดีกว่าโดยรัฐร่วมภาคเอกชนตั้งเป้ามากกว่า 3% ผู้ว่าเชียงใหม่เผยงานลานนาเอ็กซ์โป2026ผนึกกำลัง4จังหวัดภาคเหนือตอนบนดันของดีล้านนาสู่ตลาดโลกภานุเมศตันรักษารายงานค่ะ
1: บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานลานาเอ็กซ์โป2026 The Lana Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน14จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของดีของกลุ่มจังหวัดและใกล้เคียงที่มีการจัดงานลานาเอ็กซ์โปต่อเนื่องมาหลายปีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่างานในปีนี้สถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงค่าของชีพวิกฤตเศรษฐกิจมีความท้าทายสูงปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมีรายได้เกิดขึ้นกว่า168ล้านบาทปีนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่กว่า200ล้านบาทงานจัดขึ้นระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 20:00 น.ทุกวันพานุเมศตันรักษาสำนักข่าวสมท.รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: แฮกเกอร์โจมตีระบบตู้แช่เย็นซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสตั้งอุณหภูมิสูง50องศาสินค้าเสียหายสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสว่าเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปยังระบบตู้แช่เย็นของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสสร้างความเสียหายที่อาจมีมูลค่าสูงหลายล้านยูโรรายงานระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์มุ่งเป้าหมายไปยังระบบควบคุมตู้แช่เย็นซึ่งสร้างโดยแดนฟอสผู้ผลิตระบบควบคุมตู้แช่เย็นของเดนมาร์กและถูกใช้งานเป็นวงกว้างในร้านค้าทั่วฝรั่งเศสโดยกลุ่มแฮกเกอร์เปิดวงจร

0: ละลายน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็นไว้สูงถึง50องศาเซลเซียสทั้งนี้โดมินิกเชลเชอร์ CEO ของ Cooperative U บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในฝรั่งเศสเผยว่าการมุ่งเป้าโจมตีอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการถนอมสินค้าสดและการจำหน่ายอาหารแก่ประชาชนชาวฝรั่งเศสเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นและยอมรับไม่ได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะอยู่กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาครบนะคะคุณดำรงพุทธาวิวิสมัยพิมพ์วิศาสกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีครับคุณ
6: สวัสดีค่ะ
7: คุณพิสมัยรำลึกวันนวมินทรมหาราชรอยพระบาทบันทึกจารึกสมัยรู้อยู่รู้พอเพียงเลี้ยงภูมิทัไทยภูมิพลังยิ่งใหญ่ภูมิชัยประชาทรงสถิตอยู่ในหาไทยเสมอทรงล้ำเลอพิสุทธิ์ทรงมงคลมงคลค่าคารวาลัยพิวันกตัญญุตาสืบรักษาพระบันิธานนิรันดรงานประพันธ์บทนี้เป็นของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ครับแต่ผมก็นำมาขออนุญาตอาจารย์นวรัตน์อ่าน ออกอากาศเพื่อเปิดรายการเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะจัดรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของอสมทอันประกอบด้วยคุณอ้อมยุดากรสุนทรญาติคุณพิสมัยพิมพิสารกุลครับในวันนี้เนี่ยนะครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังที่เคารพครับย้อนหลังไปเมื่อหลายปีเป็น10ปีเนี่ยก็เป็นวันที่ยิ่งในช่วงเวลาตอนเนี้ยนะฮะ2ทุ่มกว่าๆเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเพิ่งจะสวรรคตไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เมื่อข่าวออกไปทั่วประเทศเนี่ยมันก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนไทยทุกคนเอาเป็นว่าพูดได้เต็มปากว่ามันแสนเศร้าแสนสลดใจถึงขั้นระดับว่ากินไม่ได้กินข้าวไม่ลงคือผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็ขับรถกันมากับครอบครัวผมจะกลับบ้านผมก็ถามว่าเราจะไปกินอาหารอะไรกันที่ไหนเนี่ยลูกสาวซึ่งเป็นนักเรียนตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนจิตรดาก็ยังถามว่าพ่อเรายังจะคิดกินอะไรกันอีกหรือเราได้ยินลูกพูดเราก็เข้าใจลูกนะครับว่าเขามีจิตใจโศกเศร้าเสียใจแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของท่านเนี่ยก็ทำให้ได้มีโอกาสเห็นพระรูปพระบรมสาธิสลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ของท่านเนี่ยในหนังสือพิมพ์ก็ในหนังสือพิมพ์ต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านแต่ว่าภาพที่นำมาลงเนี่ยคือเห็นแล้วมันก็นอกจากทำให้นึกถึงพระองค์ท่านแล้วมันก็คลายคิดถึงคือพระรูปของท่านบางรูปทรงยิ้มนะฮะพูดภาษาสามัญนะครับไม่ได้ใช้ราชาศัพท์ทรงยิ้มดูแล้วมันชื่นใจครับสบายอกสบายใจบุคลิกภาพของพระองค์ท่านเนี่ยดูแล้วเรารู้สึกอบอุ่นใจแล้วเราอย่างผมเนี่ยมันก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์ข่าวในราชสำนักติดต่อกันมาเป็น10ปี5 60 70ปีนะครับเห็นทุกคืนทุกวันที่เราดูข่าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราช่วยกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้นี่นะครับเป็นประโยชน์เป็นคุณูปการกับบ้านเมืองเราแล้วก็หวังพึ่งพาพระองค์ท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะชวนคุยข่าวกับคุณอ้อมคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอโทษท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็ออกมาอารวาสฟาดหัวฟาดหางอีกแล้วแกฉุนแกยั่วฉุนขาดเลยครับ
6: โนเบลวางวันโนเบลใช่ไหมคะ
7: ครับผมครับคือแกก็อยากได้จริงๆเลยรางวัลโนเบลเนี่ยแล้วแกก็ไม่ได้ทักสาขาสันติภาพนะฮะแล้วแกก็เป็นตัวทำลายสันติภาพของโลกเนี่ยแล้วแกยังจะอยากจะมาได้เนี่ยผมเองก็หมดอะไรแต่อยากกับนายโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับมันมีข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงที่เขาไม่ได้รับรางวัลนาโนเบลสาขาสันติภาพโดยเขาบ่นเรียกการตัดสินใจครั้งนี้ของคณะกรรมการรางวัลโนเบลสันติภาพว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายและ หน้ากระด

0: ค่ะ
1: เธอเป็นนักกฎหมายชาวทวีปแอฟริกาใต้ปัจจุบันอายุเธอ85ปีอดีตเธอเป็นข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและอดีตยังเป็นผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศของในทรัมป์ผลงานมีแต่ทำลายล้างประชาชนเด็กตายคนแก่ที่สร้างสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาได้รับรางวัลสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนทำลายชีวิตผู้คนเด็กผู้หญิงทิ้งระเบิดโจมตีใช้อาวุธไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันควรจะได้รางวัลสันติภาพแต่ตรงกันข้ามกับนางฟิเลเนี่ยไม่ได้มีประวัติที่โหดร้ายรุนแรงเหมือนอย่างในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์กลับมาว่าเขาเป็นบุคคลลึกลับนะคะแล้วบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อบุคคลนี้มาก่อนแล้วยังบอกว่าไม่มีใครเคยได้ยินด้วยเขาคนเดียวหรือเปล่าคุณรองค่ะ
1: เขานอกจากไม่ได้ส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งยังผลักดันให้ผู้ก่อการก่ออาชญากรรมสงครามเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทรัมป์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองไม่ใช่มาร้องแรกแหกกระเจอจะเอารางวัลคือตอนนี้ไงจะอยากได้ตอนนี้เพราะว่าอีกไม่กี่วันมันก็เท่ากับเป็นการหาเสียงสร้างชื่อเสียงของเธอของทรัมป์ในทางบวกว่าได้รับรางวัลสันติภาพสาขาแล้วว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยเพื่อที่จะใช้เป็นการหาเสียงที่จะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
0: นะ
1: แล้วก็มาไม่ได้ก็ผิดหวังมากเลยผู้สื่อข่าวนี่สำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซิราคิวรัฐนิวยอร์กทรัมป์เรียกนางฟิเลว่าเป็นบุคคลลึกลับ
0: ใช
1: ่ผมไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนเลยไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเลยมาได้รางวัลโนเบลได้ยังไงนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่นี้ตลอดเวลาที่ในทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็แสดงความผิดหวังทุกครั้งที่ไม่สามารถจะคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาได้คือเสียหน้าไงเพราะว่าโอบามาเขาเคยได้มาก่อนนะฮะและตัวเขาไม่ได้เขาก็กล่าวว่านี่คือรอยด่างที่ลบไม่ออกของประเทศนอร์เวย์และ
0: ปฏิบัติตัวแบบนี้จะเอาอะไรมาได้ล่ะคะคุณดำรงสาขาสันติภาพ
1: และของประชาชนที่ตัดสินใจอย่างน่าละอายหน้าขายหน้าเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งคือว่าเมื่อตัดสินอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้นี่เขาก็จะต้องออกมาโวยวายนะฮะเขาได้ยกตัวอย่างความขัดแย้งหลายประการที่เขาอ้างว่ามีส่วนแก้ไขและอ้างว่าตัวเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือจีนแดงและไต้หวันนี่เขาว่าเขาเป็นคนที่จัดการไม่ให้เกิดโดยไม่ได้ให้หลักฐานใดๆมาสนับสนุนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยถูกลดทอนความน่าเชื่อถือไปตลอดการไม่โดยกลุ่มนักอุดมการณ์หัวรุนแรงเพียงไม่กี่คนซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงทรัมป์บอกเราจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้เลยนะนอร์เวย์นะครับครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องที่มาชวนคุยหรือว่าบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะคุณน้องมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะสถานการณ์น้ำที่อยุธยาเป็นยังไงบ้าง
1: แต่หนุ่มๆเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เคยมีใครที่ออกมาประกาศตัวเลยว่าเขาน่าจะได้รางวัลโนเบลและเขาอยากได้และพอไม่ได้ก็ออกมาเอะอะมะเทิงไม่มีเลยครับแต่มีในทรัมป์นี่เป็นคนแรก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็ขอให้มีเวลาที่เหลืออยู่ถ้าเผื่อได้รับเลือกกลางเทอมมาอีกนะก็ขอให้ทำอะไรที่มันให้มันเป็นสันติภาพหน่อยให้สงครามมันหยุดสักทีนึง

0: เองเราก็เดือดร้อนกันอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: และเวลานี้นะฮะมันก็แปลกนะกลุ่มฮูตีเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ในประเทศเยเมนแต่ปรากฏว่าสร้างความกระเทือนให้กับซาอุดีอาระเบียโดยการโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียและจนกระทั่งซาอุดีอาระเบียต้องปิดสนามบินดูมันว่าจะที่ริยาดยังไงเนี่ยปิดมาหลายวันแล้วแล้วก็จะเปิดนู่นเนี่ย17พฤศจิกายนนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่าฉายหน้าในเมื่อซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีกองกำลังมีอาวุธสมัยใหม่มากกว่าใครในตะวันออกกลางแต่ว่ากลายเป็นว่าหมดปัญญาที่จะปราบพวกฮูตีแล้วก็พวกฮูตีเนี่ยก็ได้ใจก็จะโจมตีขู่โน่นขู่นี่ซาอุดีอาระเบียก็เทือนไม่ถึงในทรัมป์ด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับงั้นถ้าท่านติดตามข่าวนี้ก็จะงงกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆสนับสนุนโดยอิหร่านและอยู่ในประเทศเยเมนชาวอูก็ปราบปรามเขาไม่ได้แต่เขาโจมตีเอานะครับก็ชาวอูเดือดร้อนลำบากลำยากเข็นอยู่ในวินาทีนี้นะครับขณะนี้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณรองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็ขอให้การประชุม IMF การประชุมการเงินการคลังที่ผู้คนมาประชุมกันเป็นหมื่นๆในเมืองไทยเนี่ยประสบความสำเร็จให้งานผ่านลุล่วงไปด้วยดีอันนี้ก็เห็นกรมอุตุนิยมบอกว่าเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ฝนจะตกหนักในกรุงเทพแต่ก็ไม่รู้สิแถวบ้านผมที่อยู่บางพลัดนี่ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่มีค่ะวันนี้ค่ะแถวนี้ก็ไม่มีค่ะห้วยขวางก็ไม่มีฝนนะวันนี้
0: ครับก็ขอภาวนาให้อย่าตกในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรขอให้ผ่านงานนี้ไปจนงานนี้จบก็แล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณ
0: ประเทศไทยได้ผลประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ได้แน่นอนก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องคือมันมีคนที่มากันเนี่ยมากันเป็นหมื่นๆคนบางคนนี่มาครั้งแรกนะฮะที่มาประชุมเนี่ยเอ้ยที่มาเมืองไทยเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ได้มาเห็นวัฒนธรรมการต้อนรับได้เห็นอาหารที่บรรจงเสิร์ฟอย่างดีอย่างอริดอร่อยก็คงจะกลับมาเมืองไทยอีกไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่มาประชุมพาครอบครัวมาเที่ยวอีกนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ประเทศไทยเราได้ก็ขอสนับสนุนรัฐบาลถ้าทำให้ทุกอย่างจบสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยขอเอากำลังใจช่วยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะคุณอ้อมวันนี้หน้าใสมากจัดแสงได้ดีมาก
1: วันนี้เปลี่ยนมุมและเปลี่ยนทรงผมด้วยค่ะ
2: เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนไฟด้วยนะคะ
1: เปล
2: ี่
1: ยนไฟด้วยนะคะเอามามุม
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ไหมจัด
1: มากเลย
2: อยู่ที่อาจจะเห็นมุมแปลกตาจัดที่โรงแรมอนันตศิลาโรงแรมยอดนิยมของหัวหินขอบคุณค่ะน้องเห็นทำงานอยู่น้องเลยเอาน้ำมาเสิร์ฟน่ารักจริงๆโรงแรมนี้ค่ะเข้ามางานลาตินไนท์ค่ะคุณอ้
1: อ
2: มก็เลยมาทำธุระเกี่ยวข้องกับคนในนี้นิดหน่อยค่ะก็เลยมาคือโอกาสมาทำงานที่นี่ซะเลยพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมุมมองใหม่ๆในโรงแรมในห้องรีเซพชัน
1: ของตกแต่งนึกว่าเป็นกระด้งนะพี่ใหม่ข้างหลังอะ
2: ข้างหลังนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: มันเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเสือกระจูดเนี่ยมาคุณต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: คือโรงแรมนี้ก็เน้นความเป็นไทยไทยนะคะไทยแล้วก็ออกจะอินเตอร์นิดหน่อยพวกโคมไฟก็ใช้เขาเรียกอะไรนะหอยใช่ไหมค่ะหอยเปลือกหอยไม่ใช่หอยเปลือกหอยค่ะแล้วก็พวกหวายพวกอะไรพวกผ้าอะไรต่ออะไรต่างๆพวกโรงแรมที่เป็นเชนเนี่ยเขาก็จะเน้นความเป็นไทยเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็น่าภูมิใจมากๆค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้วันอังคารเรื่องลี้ลับมารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะพี่ใหม่มีเรื่อง ฟังเรื่องแล้วมันก็น่ากลัวแต่มันก็ดูแบบผีทะเลเหมือนกันนะพี่ใหม่มันน่าจะแค่ผีทะเลนะ
2: คือพอคุณอ้อมพูดว่าผีทะเลเนี่ยว่าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องผีทะเลแต่อันนี้ไม่ใช่ผีทะเลค่ะผีทะเลนี่น่าจะเป็นคำเปรียบเปรยแปลว่าผีเนี่ยมารยาทไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะเรียกว่าผีทะเลบางทีเขาไม่เรียกว่าผีทะเลนะเรียกเขาไม่ได้เรียกผีว่าผีทะเลเขาเรียกคนผีทะเลคุณอ้อม
1: คน
2: เปรตคนไม่ดี
1: เช่น
2: ทีเนี้ยมาแอบดูเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยแต่ที่แอบดูเขาอาบน้ำไม่ใช่คนไงมันกลายเป็นผีก็เลยต้องเรียกว่าผีทะเลที่เป็นเท่าหัวงูไหมไหมอ่านเรื่องนี้แล้วไหมออกจะแนวขำมากกว่าแนวน่ากลัวคุณอ้อมก็เกินไว้ก่อนเช่นผู้เล่ามาชื่อคุณปราณินอยู่บุรีรัมย์นะเธอก็บอกว่าแหมมันเจอเต็มเลยเป็นคนแก่ผอมๆมีแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าตานี่ซิดขาวเลยนั่งอยู่ที่ขอบผนังห้องน้ำห้อยขาลงมาแล้วก็มาดูฉันอาบน้ำที่สำคัญนะฉันมองแล้วฉันว่าไม่น่าจะใช่คนเกินไปก่อนเดี๋ยวพักกลางรายการฟังโฆษณาดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาเล่ากันสู่กันฟังค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpot News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mpot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะพี่ใหม่คะ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ค่ะพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับพี่ดวงพรนะคะบอกว่ามาฟังรอฟังเรื่องลี้ลับคุณใหม่แล้วนะคะ พี่กนกรดาพี่ประวัติค่ะนะคะพี่ประวัติก็มารอฟังเหมือนกันนะคะพี่ศาสิมาพี่พิเศษนะคะพี่สานตานะคะคุณกิจรัตน์ก็มาฟังมาชมเราด้วยนะคะพี่สมพรพี่พลสุขนะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะ
2: เป็นแฟนเราทั้งนั้นเลยนะคะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมาฟังกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องนึกถึงเวลาเราไปโรงแรมในต่างจังหวัดคุณอ้อมโดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวัดที่ออกต่างจังหวัดจริงๆอ่ะไม่รู้จะใช้คำนี้ได้หรือเปล่า
1: เป็นต่างจังหวัดแล้วออกนอกเมืองไปอีกประมาณนั้นใช่ไหม
2: ไปโรงแรมแบบบ้านนอกจริงๆ
1: ออก
2: ชนิดที่ไม่มีฝักบัวคุณอ้อมต้องอาบในตุ่มอ่ะซึ่งหมายว่าเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็ชอบโรงแรมแบบนี้มันให้ความรู้สึกกลับไปเหมือนไทยเดิมจริงๆเหมือนแนวแบบแม่นาคอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะคุณอ้อมเนี่ยเรื่องนี้ชื่อเรื่องเจอผีเท่าหัวงูค่ะเธอคนผู้เล่าในชื่อคุณประนินเธอก็บอกว่าฉันต้องไปทำ
1: เป็นผีเลยไม่พอยังเป็นเท่าหัวงูอีกนะ
2: ก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยแหมมันจะไม่เท่าหัวงูไงคุณอ้อมมาแอบดูเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยแต
1: ่
2: โชคดีเธออาบน้ำเนี่ยเธอกระโจมอกไง
1: ค่ะ
2: แบบ ห้องน้ำโบราณอ่ะเราเข้าไปอาบน้ำนะเราเปิดไฟเราก็ไม่กล้าขอโทษเถอะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำอ่ะต้องนุ่งกระจมอกและสาวไทยนะคุณอ้อมนุ่งกระจมอกอาบน้ำเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากนะง่ายมากสามารถถูได้ทั้งตัวแหละถูสบู่ได้ทั้งตัวแล้วก็สะอาดด้วยนะคะก็เผื่อเอาไอ้ที่กระจมอกเนี่ยมาถูตัวกี้ไข่ออกแล้วดีๆนะเอาล่ะมาฟังเรื่องนี้กันนะคะคุณประนินอยู่บุรีรัมย์เธอบอกว่าฉันต้องไปทำรายงานในช่วงวันเสาร์ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต้องนอนค้างคืนที่นี่เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาบ้านเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับยายเพียง2คนเท่านั้นแต่เมื่อกี้ไหมเกินโรงแรมคือเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราเกิดเราเจอแบบเนี้ยเราก็ต้องกลัวแต่ที่นี่เกิดที่บ้านค่ะคุณอ้อมก้าวแรกที่ดิฉันเดินเข้าบ้านเนี่ยนะบรรยากาศภายในตัวบ้านเนี่ยมันดูวังเวงยังไงชอบคนก็ไม่รู้แต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกหลังจากนั้นตลอดเวลาที่ฉันกับเพื่อนนะช่วยกันทำรายงานคือไปหาเพื่อนที่บ้านก็ไปช่วยกันทำรายงานเรื่องหนังสือนี่แหละค่ะเรื่องการศึกษานี่แหละไอ้ช่วงที่พักกินข้าวเที่ยงหรือช่วงทำรายงานตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยแล้วก็ทำรายงานต่อจนถึงตอนเย็นเพื่อที่ส่งอาจารย์เนี่ยยายของเพื่อนดิฉันรู้สึกวังเวงแต่ก็ยายของเพื่อนก็ทำอาหารให้ท่านก็มีเมตตาก็เหมือนลูกหลานนั่นแหละมาที่บ้านเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ความอบอุ่นนะคะท่านก็ทำอาหารให้กินและอาหารเย็นท่านก็ยังทำไว้ให้อีกนะคะแกต้องทำก่อนเพราะแกต้องไปขายขนมหวานในตลาดกลับบ้านก็น่าจะค่ำๆมืดๆนะฉันกับเพื่อนก็เลยชวนกันไปกินข้าวที่หลังครัวบ้านต่างจังหวัดก็คงจะนึกออกคุณอ้อมมันเป็นยังไงเป็นกำแพงก็เหมือนเป็นไม้สันสานนะตะกร้ามันเหมือนไม้ระแนงอ่ะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มันดูวังเวงหลังจากกินข้าวเสร็จฉันก็อาสาจะเป็นคนล้างจานเองโดยบอกให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำงานไอ้ตรงหน้าทีวีกลางบ้านตัวฉันเองก็ล้างจานอยู่ที่หลังบ้านในห้องที่กินข้าวนั่นแหละนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นห้องปิดมิดชิดละมันเป็นแค่ส่วนที่เป็นฉากบังตาเป็นไม้กั้นอะไรแค่นั้นเองนะแต่ก็พอเห็นกันขณะที่ฉันกำลังล้างจานอยู่ที่หลังครัวมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยมันกำลังแอบมองฉันอยู่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าถูกมองอยู่นะคะมันมองฉันอยู่ตรงหลังที่โอ่งน้ำฉันก็หันไปแวบเดียวเห็นอะไรขาวๆหลบอยู่ฉันเดินไปดูว่ามีอะไรก็กลับว่างเปล่าค่ะก็จึงคิดว่าคงจะตาฝาดไปฉันก็เลยเดินกลับไปล้างจานต่อพอล้างไปอีกสักพักก็รู้สึกว่ามันมีคนมามองเหมือนเดิมฉันก็ร้องถามทั้งที่กลัวว่าใครอ่ะมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ตามภาษาของเราอะนะคะคุณอมทันใดนั้นภาพที่ฉันเห็นก็คือเห็นเด็กตัวเล็กๆค่ะอายุประมาณ5ขวบตัวนี่ขาวซิดเลยมัดผมจุกแล้วก็นั่งอยู่หลังโอ่งตอนนั้นฉันตกใจมากร้องกรี๊ดลั่นด้วยความกลัวผีก็มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะเด็กนั่งอยู่ข้างโอ่งเด็กตัวเล็กกว่าโอ่งอีกมันก็ต้องเป็นผีแหละเพราะบ้านนี้มันไม่มีใครแต่คนเรามันไม่เคยเจอไงคะจนเพื่อนที่ทำรายงานอยู่ก็วิ่งออกมาดูเขาถามว่าเป็นอะไรเขาได้ยินเสียงฉันร้องกรี๊ดนะคะฉันก็ชี้ไปที่โอ่งใบนั้นเพื่อนก็ดูตามมือที่ฉันชี้ปรากฏมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะตรงนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเพื่อนก็จึงมาช่วยล้างจานต่อจนเสร็จเพราะอยากให้ฉันไปช่วยทำรายงานด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนด้วยกันไวๆเพราะเขาก็รู้ว่าฉันก็กลัวแล้วเราก็ไปทำรายงานกันราวสองทุ่มค่ะยายเสร็จธุระจากตลาดยายก็กลับถึงบ้านอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเลยปล่อยฉันกับเพื่อนนั่งทำงานท่ามกลางบรรยากาศวังเวงในบ้านเหมือนเดิมจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะเราสองคนทำรายงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงอาบน้ำเข้านอนเพื่อนขออาบน้ำก่อนฉันก็ได้อาบน้ำทีหลังทีนี้ไอตอนอาบน้ำนี่แหละคุณอ้อมที่มันเกิดเรื่องไอเมื่อกี้มันเห็นแวบๆเด็กอ่ะก็ยังคิดในเมื่อไม่เห็นอีกเราก็คิดเข้าข้างตัวเราอะตาฝาดแล้วล่ะไม่ใช่เพียงเผลอเห็นแวบเดียวเพื่อนยังมองไม่เห็นเลยก็คิดอย่างนั้นแต่ทีนี้อีตอนอาบน้ำสิคุณอ้อมฉันเข้าห้องอาบน้ำตามปกติโดยลืมเรื่องที่เจอตอนเย็นไปเลยขณะที่ฉันอาบน้ำมัน2ทุ่มกว่าแล้วมันมืดมากละ3ทุ่มละขณะที่ฉันอาบน้ำไปได้สักพักเหมือนมันมองมันมีความรู้สึกว่าเอาน้ำราดตัวเนี่ยมันเหมือนมีใครมองเราอยู่ข้างบนเธอก็บอกอย่างนั้นนะคะเราก็ฉันก็เลยค่อยๆเนี่ยมองขึ้นไปข้างบนข้างบนเนี่ย มันเป็นขอบของห้องน้ำและตรงขอบเนี่ยมันสามารถที่จะนั่งได้แม้ว่ามันจะเป็นขอบเล็กนิดเดียวก็ตามนะคะเธอบอกว่าคุณพระช่วยจริงๆฉันเจอเต็มๆเลยตอนที่ฉันมองขึ้นไปคราวนี้มันไม่ใช่เด็กแล้วมันเป็นคนแก่ค่ะคนแก่ผอมๆตัวรีบๆบางๆ เป็นผู้ชายค่ะรีบบางแบบหนังหุ้มกระดูกเลยหน้าตาเนี่ยเนื้อตัวซิดๆนั่งบนขอบผนังห้องน้ำห้อยขาลงมาแล้วก็ยิ้มดูฉันอาบน้ำที่สำคัญมันไม่น่าจะใช่คนเลยล่ะฉันตกใจยิ่งกว่าเหตุการณ์เจอเมื่อตอนเย็นซะอีกเสียงกรี๊ดของฉันลั่นห้องน้ำเลยตัวแข็งจนขนลุกขนทองไปหมดพอตั้งสติได้ก็เลยหยิบผ้าขนหนูแล้วก็วิ่งไม่คิดชีวิตไปที่ห้องของเพื่อนค่ะแต่ก็ยังมีสติที่ใส่ผ้าขนหนูก่อนนะห่มผ้าขนหนูก่อนนะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังหลังจากที่เพื่อนได้ฟังเท่านั้นแหละสีหน้าเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นกลัวหวาดกลัวแบบมองเห็นหน้าในสีหน้าเลยนะคะเธอบอกหน้ากลัวกลัวมากแล้วก็เธอกลัวทันทีเลยคืนนั้นฉันกับเพื่อนก็เลยนอนคลุมโปงไม่กล้าออกมานอกห้องอีกเลยจนถึงเช้าค่ะจนถึงเช้าจนเจอคุณยายนั่นแหละตอนเช้าฉันก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ยายฟังยายบอกว่าก่อนหลังบ้านมันติดกำแพงวัดนี่สงสัยว่าพวกสัมภเวสีและหนูมันจะมาขอส่วนบุญนะสิเนี่ยฉัน
1: ก็เลยตอบธรรมดามากเลยเนาะ
2: คุณยายคงจะชินในอยู่กับวัดนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอได้ยินคุณยายบอกว่าสัมภเวสีมันมาขอส่วนบุญฉันหันขวับไปที่คุณยายแล้วก็พูดสวนคุณยายว่ามันไม่ได้มาขอส่วนบุญหรอกคุณยายมันมาแอบดูหนูอาบน้ำโอ้โหคุณยายหัวเราะกากเลยบอกอีหนูจริงจริงใช่แม้ว่าเราจะแบบไม่ได้โป๊เราใส่กระจมอกกระตามนะเพื่อนกับหัวเราะคุณยายก็หัวเราะลั่นคำที่ฉันพูดหลังจากวันนั้นนะคะจนทุกวันนี้ไม่ว่าเพื่อนจะชวนฉันไปบ้านเขายังไงฉันก็ไม่ไปอีกเลยเพราะฉันไม่เคยเจอผีก็มาเจอที่บ้านเขานี่แหละเจอผียังไม่เท่าไหร่คุณอ้อมแต่เจอผีเท่าหัวงูไอ้เท่าผีทะเลเนี่ยฉันเข็ดจนตายเห็นไหมเธอก็เล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับเธอค่ะคุณอ้อม
1: บุรีรัมย์ใช่ไหมพี่ใหม่
2: จังหวัดบุรีรัมย์แหมจังหวัดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีตุ๊กแกท่านนั้นไม่ใช่ว่าบอกเป็นบุรีรัมย์แล้วจะกลัวไปหมดนะคะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยค่ะค่ะ
1: ค่ะแต่เจอผีแบบว่าผีลามกด้วยนะพี่ใหม่เนาะตลกอะเจอผีทั้งผี
2: เขาจะหวาดไปเองไหมคุณอ้อมบางทีเราก็คิดเนี่ยนะแต่เธอบอกว่านี่เห็นจริงๆจังๆเห็นเป็นตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเห็นแต่สังเกตไหมว่าพวกสิ่งลี้ลับพวกผีวิญญาณเนี่ยคุณอ้อมพอเราหันไปเจอเขาเห็นเราแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นอย่างนี้ไอ้กายทิพย์ของเขาเนี่ยมันกลายเป็นกายหยาบแล้วเรามองเห็นพอเขารู้ว่าเรามองเห็นจากอีกมิติหนึ่งเขาจะหายไปทันทีเลยนะคุณอ้อมไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทำอะไรเราอ่ะคงจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะค่ะอยากจะให้ท่านผู้ฟังสบายใจ
1: ว่าแต่เป็นผีแน่นะพี่ใหม่ไม่ใช่คนนะ
2: ถ้าบอกมันหายวับไปเลยเนี่ยไม่แน่เหมือนกันพูดแล้วมีแนวคิดเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะพี่โจมิเตอร์บอกว่าแค่ผีมันก็สยองขวัญแล้วนะพี่ใหม่นี่แถมหัวงูอีกต่างหากนะคะพี่โจมิเตอร์นะคะพี่ใหม่เราพี่ใหม่ปิดไมค์ซะละ
2: ไม่ค่ะไม่กลัวว่าทางนี้จะส่งเสียงดังแล้วก็เข้าไปในนี้ค่ะคุณน้อง
1: ค่ะสวัสดีพี่โจมิเตอร์ที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่หมายไปดูเรื่องนี้บ้างเรื่องของ AI เรื่องของหุ่นยนต์ค่ะตอนนี้มันเยอะมากนะคะในการใช้หุ่นยนต์เอามาพัฒนาเอามาทำอะไรทำงานทำตำแหน่งต่างๆแล้วมาช่วยงานในรายการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าล่าสุดนี้เป็นการพูดถึงเยอะมากในกระแสออนไลน์นะคะเพราะว่าเขามีการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ชกกับคนค่ะพี่ใหม
2: ่ตาย
1: หุ่นยนต์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สูงเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็มาชกกับคนค่ะกลายเป็นศึกสุดล้ำที่ถูกสั่งหยุดกลางกระแสไวรัลค่ะหลังทางการแคลิฟอร์เนียอเมริกาเนี่ยออกคำสั่งระงับการแข่งขันต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ภายในกรงเหล็กค่ะซึ่งจัดโดยบริษัท Robot Entertainment Combat นะคะหลังจากเปิดตัวการแข่งขันที่อ้างว่าเป็นศึกมนุษย์ปะทะหุ่นยนต์ครั้งแรกของโลกในนครซานฟรานซิสโกเมื่อเดือนที่ผ่านมา
2: สร้าง
1: ความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์นะคะการแข่งขันนี้เนี่ยมันกลายเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของแฟรงกี้ลาเพนน่าอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สวมอุปกรณ์ป้องกันครบชุดทั้งหมวกนะคะนวมสนับเข่าก่อนจะก้าวขึ้นสู่สังเวียนเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รูปร่างคล้ายมนุษย์ซึ่งสูงถึง183เซนนะพี่ไหม
2: โอ้เขาไม่ใช่นักมวยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปต่อยกับหุ่นยนต์
1: จะไปต่อยกับหุ่นยนต์นะตายแล้วทันทีที่การแข่งขันเริ่มต้นนะคะทั้งสองฝ่ายผลัดกันออกมาโจมตีอย่างดุเดือดค่ะก่อนที่หุ่นยนต์จะปล่อยลูกเตะใส่ลาเพนน่าจนล้มลงกลางพื้นหลายครั้งสร้างภาพสุดเหลือเชื่อราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟนะพี่ไหมโดยคลิปการแข่งขันดังกล่าวนี้เนี่ยกวาดยอดรับชมบน YouTube ไปแล้ว8,700,000ครั้งแต่มันก็มีเสียงฮือฮาและความกังวลจากผู้ชมบางส่วนนะคะกระแสในโลกออนไลน์ร้อนแรงยิ่งขึ้นค่ะเมื่อชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงขบขันและหวาดหวั่นต่ออนาคตของเทคโนโลยีโดยรายหนึ่งก็แสดงว่าใช่เอาละนี่สินะจุดเริ่มต้นของทุกอย่างขณะที่อีกคนบอกว่าอีก20หรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยคงมีคนย้อนกลับมาดูคลิปนี้แล้วพูดว่าถ้าตอนนั้นเราคิดจะหยุดมันเราก็คงหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้อันนี้น่าคิดส
2: ่
1: วนอีกคนก็แสดงความกังวลว่าการต้องต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆจริงนะมันไม่เจ็บอ่ะพี่หมายมันเป็นเหล็กไหม
2: มันไม่เจ็บทีนี้ถ้าเราจะเอาชนะมันเนี่ยเราเตะมันให้ล้มแล้วมันจะลุกขึ้นได้ไหม
1: มันเป็น
2: มันก็ต้องได้
1: ไหมมันไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเราโดน
2: เ
1: นี่
2: ยเราเตะมันเราก็เจ็บสิใช่ไหม
1: ใช
2: ่หนังเนี่ยเรามีเส้นประสาทเขาไม่มีนี
1: ่ไม่มี
2: อ่ะใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ควรจะเอามาแข่งแต่ก็มีการพูดอีกหลายมุมนะคะคือแม้การแข่งขันจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแต่กลับไม่ผ่านสายตาของหน่วยงานที่กำกับดูแลค่ะเมื่อคณะกรรมการกีฬารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยส่งหนังสือคำสั่งให้บริษัทผู้จัดยุติการแข่งขันในแบบนี้แล้วก็เตือนว่าถ้ายังฝ่าฝืนอยู่เนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในระดับความผิดด้วยนะคะCEO ของบริษัทนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยให้ประเด็นนี้เงียบหายไปโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพหนังสือคำสั่งผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะพร้อมข้อความติดตลกว่าพวกเรามาถึงจุดนี้กันแล้วทุกคนรัฐแคลิฟอร์เนียส่งหนังสือสั่งให้เรายุติการแข่งขันการต่อสู้ในกรงเหล็กระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกร้องความสนใจจากชาวเน็ตได้ดีนะคะแต่เหตุผลที่แท้จริงของการสั่งระงับค่ะพี่ใหม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวว่าหุ่นยนต์จะทำร้ายมนุษย์นะคะเพราะปัญหาสำคัญอยู่ที่บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้องโดยกฎหมายของแคลิฟอร์เนียกำหนดว่าการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบปะทะเต็มรูปแบบทุกประเภทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกีฬาก่อนดำเนินการซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ผ่านขั้นตอนดังกล่าวอ้าวไม่ได
2: ้กลายเป็นจุดนี้ไป
1: กลายเป็นจุดนี้ไปแต่เราหวาดกลัวว่าหุ่นยนต์จะทำร้ายมนุษย์จริงๆนะมันก็ไม่ได้มีชีวิตจิตใจเนาะพี่ใหม่เนาะมันเขาสั่งให้มันสู้มันก็คือสู้อะแล้วคนต่อหน้ามันก็คือมนุษย์ไง
2: คุณอ้อมไหมเนี่ยโตมากับภาพยนตร์อเมริกันไอ้พวกเทอร์มินาเตอร์อะไรต่างๆที่หุ่นยนต์มันมาจากในอนาคตแล้วมันมาทำร้ายมนุษย์เนี่ยตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์ที่มันเป็นจินตนาการอ่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วอ่ะนะนี่คิดถึงเมื่อกี้ที่คุณอ้อมเล่าข่าวว่าคนที่เขาพูดบอกว่าถ้าเราหยุดมันซะแต่ตอนนั้นมันก็คงจะไม่มีเรื่องตอนนี้โอ้นี่มันจะจากเรื่องหนังเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วนะท่านผู้ฟังที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มารุ่นเดียวกับไหมเนี่ยนะคะก็คงจะเข้าใจแหละว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้จริงๆนะ
1: มันเป็นไปได้มันจะเหมือนในหนังไปทุกทีแล้วเนี่ย
2: ใช่
1: คือบริษัท
2: นี้มันจะดีมันจะเก่งกว่าหนังซะอีกอ่ะมันจะจริงกว่าหนังซะอีกอ่ะคุณอ้
1: อมบริษัทนี้เขาก็ไม่ได้หยุดนะพี่ไหมโรบอทเอนเตอร์เทนเมนต์คอมแบ็กเนี่ยเขามีแผนจะจัดการแข่งขันอีกครั้งที่นครซานฟรานซิสโกแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ปะทะหุ่นยนต์โดยไม่มีมนุษย์เข้าร่วมสังเวียนอันนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: อ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงมนุษย์สู้กับมนุษย์แล้วมันจะเกี่ยวข้องเนี่ย
1: หุ่นยนต์สู้กับหุ่
2: นยนต์สู้กับหุ่นยนต์
1: สู้กับหุ่นยนต์นะคะอันนี้ก็
2: ถ้าหุ่นยนต์สู้กับหุ่นยนต
1: ์มัน
2: อาโชว์ได้ใช่อ่ะมันก็อาจจะเอนเตอร์เทนมนุษย์แต่มันเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์นะคุณอ้อ
1: ใช่
2: ไอการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยหมายว่าไม่มีใครคัดค้านหรอกแต่ไอการที่จะมาใช้หุ่นยนต์ในทำอะไรในอนาคตเนี่ยนั่นแหละมันจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์มันจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือเปล่า มันไอการสั่งการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคุณอมนะมันจะต้องมีคำสั่งที่สำคัญที่สุดที่บริษัททุกบริษัทในการที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ต้องมีคำสั่งโค้ดลับเดียวกันว่าจะไม่มีการที่หุ่นยนต์สามารถทำร้ายมนุษย์ได้เลยมันต้องมีคำสั่งนี่ใหม่ก็คิดจากในหนังเทอร์มินาเตอร์เหมือนกันนะคุณน้องคนเหล็กคนเหล็กค
1: นเหล็กมันจะต้องป้อนข้อความอะไรที่ไม่ให้ทำร้ายมนุษย์ด้วยนะพี่ใหม่นะ
2: ใช่ใช่ใหม่ก็คิดอย่างนั้นนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ AI เช่นเดียวกันแต่ไปที่ประเทศจีนนะคะพี่ไหม
2: นี่ก็เห็นเหมือนกันจีนนี่ค่ะ
1: พี่ไหมเห็นรถไฟฟ้าปัจจุบันไหม
2: เยอะเลยเก่งมาก
1: ที่เปิดประตูมันเอาไปซ่อนทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: นี่อันนี้เป็นปัญหากับไหมมากเลย
1: ปัญหาใช่
2: เป็นข่าวนี้เนี่ยไหมชอบเลยคุณอ้อมเพราะไหมเนี่ยบางทีไปจะไปนั่งรถเพื่อนลูบไปหมดละบางทีเรานั่งรถเขาเรียกอะไรนะรถแกร็บรถโบว์รถอะไรเนี่ยนะรถอะไรเนี่ยตั้งหลายแหล่ไหมก็ไปคลำอายเขาจะตายอุ้ยฉันจะเปิดยังไงนะคลำใหญ่เลยก็ไม่รู้มันเปิดตรงไหนอ่ะมันต้องเขามาบอกเราอ่ะ
1: มันเป็นเรื่องของดีไซน์ความทันสมัยเพื่อที่จะให้รูปลักษณ์ของรถเนี่ยมันรอบด้านนอกมันเรียบไปหมดไม่มีอะไร
2: เกินไป
1: มาใช่
2: เกิน
1: มันคือตอนนี้จีนเขาเสนอร่างกฎระเบียบคุมเข้มการออกแบบและทดสอบรถยนต์ห้ามใช้มือจับประตูแบบซ่อนมิดชิดจอพับได้และเบาะหมุนขณะขับรถนะคะพร้อมกำหนดให้อุปกรณ์สำคัญอย่างไฟรถที่ปัดน้ำฝนมีปุ่มควบคุมจริงค่ะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่กับรถรุ่นที่ขออนุญาตอนุมัติตั้งแต่ปี2570นะคะมันจะ AI ทั้งคันไม่ได้นะพี่ไหมบางอย่างมันก็ต้องใช้การควบคุมของเราด้วยมันจะออโต้หมดเลยมันก็ไม่ไหวไหม
2: มันออโต้บางทีไหมกลัวเดี๋ยวนี้ไอ้สมัยก่อนที่เราบอกว่ารถไม่ต้องมีคนขับแต่เรามองแล้วมันน่ากลัวคุณเนาะต
1: ่
2: อไปมันจะมียานยนต์ทั้งหลายที่ไม่มีคนขับเอาถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะเกิดมันชนกับรถที่มีคนขับอ่ะใครจะเป็นคนผิดอ่ะเดี๋ยวนี้รถไม่มีคนขับส่งของแน่ๆอเมริกาเยอะแยะมากมาย
1: ตอนนี
2: ้ก็มีแล้วเยอะด้วย
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเนี่ยเขาเสนอร่างกฎระเบียบเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการออกแบบรถยนต์รูปแบบใหม่ค่ะรวมถึงการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการทดสอบความปลอดภัยโดยมีการระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์บางรายเนี่ยเร่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยผ่านการตรวจสอบและทดสอบไม่เพียงพอซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะร่างกฎระเบียบดังกล่าวนี้นะคะพี่ไหมกำหนดว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2570เนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ที่ยื่นขออนุมัตินะขออนุมัติรถยนต์รุ่นใหม่ต้องส่งรายละเอียดและเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่และผลการทดสอบเพิ่มเติมโดยรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบไม่เพียงพอหรือมีข้อมูลการทดสอบอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับการอนุมัตินะคะสำหรับรถยนต์รุ่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วผู้ผลิตต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่ภายในวันที่1กรกฎาคมปี70หากไม่ปฏิบัติตามและพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผู้ผลิตจะต้องระงับการผลิตและเรียกคืนรถยนต์ดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากร่างกฎระเบียบนี้ยังห้ามใช้มือจับประตูรถยนต์แบบซ่อนมิดชิดจนไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกรถรวมถึงจอแสดงผลแบบพับได้หรือว่ายืดหยุ่นค่ะและห้ามใช้เบาะนั่งที่เรียกว่าซีโร่กราวิตี้หรือเบาะนั่งที่หมุนได้ขนาดรถกำลังเคลื่อนที
2: ่หมายดีใจมากเลยที่มีอะไร
1: นะ
2: กฎระเบียบไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาดีนะที่เขาคิดทันไอ้เรื่องทันสมัยเรื่อง AI เรื่อง IT ต่างๆเนี่ยดีนะที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะเข้ามาดูแล
1: อย่างเบาะหมุนได้เนี่ยจะหมุนเพื่อรถมันไปข้างหน้าก็นั่งหันไปทางทิศที่รถมัน
2: ไอ้เบาะหมุนได้เนี่ยมันสงสัยรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองละมั้งถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นคนบังคับยานพาหนะเนี่ยไอ้คนที่นั่งก็อยากจะหมุนดูชมวิวไปรอบสำหรับรถรับจ้างคงจะเป็นอย่าง
1: น
2: ั้นค
1: ง
2: รถที่ขับเองนะมันไม่น่าจะได้หรอก
1: ค่ะยังมีอีกนะคะอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่เราคุยกันเมื่อกี้คือไฟรถยนต์และที่ปัดน้ำฝนเนี่ยต้องมีปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมแบบกายภาพไม่สามารถใช้ระบบสัมผัสบนหน้าจอเพียงอย่างเดียวได้
2: ใช่จริงอันนี้จริง
1: เพราะว่ารถปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะพี่หมายอย่างไฟเปิดปิดอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้แต่มันก็จะมีปุ่มที่บางทีเออร์เลอร์เราก็จะสามารถไปกดปุ่มนั้นที่เป็นแมนนวลได้อ่ะ
2: ค่ะไหมไปดูรถไฟฟ้าของเพื่อนน
1: ะ
2: รถของจีนนี่แหละคุณอ้อโอ้แต่ราคาก็ไม่เห็นถูกเลยราคาก็ล้านกว่าพอๆกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเลยเนี่ยนะ
1: ค
2: ุณอ้อมอยู่ในรถเขาเนี่ยเราไม่กล้าจะไปแตะไปปิดอะไรเลยไปเปิดอะไรเพราะว่าเราไม่รู้สักปุ่มนึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็โชว์ใหญ่เลยอันนี้ทำไอ้นี่ได้นะไอ้นู้นทำดูนั่นทำนี่ได้คุณอ้อมเคยเห็นทีวีสมัยนี้ไหมเปิดก็ยากปิดก็ยากจะเปลี่ยนช่องไปตรงนู้นตรงนี
1: ้
2: เราดูอันนี้เสร็จเราจะเปลี่ยนจากเน็ตจะไปจะดู Netflix เสร็จจะเปลี่ยนไปดูทีวีธรรมดายากมากรถยนต์ก็เช่นกันอีกหน่อยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะจะไม่สามารถขับรถได้แล้ว คือต้องมาขับรถรุ่นเก่าๆเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บางคนบอกฉันขอไอทีวีแบบเดิมๆได้ไหมบอกเอาแบบไหนเดิมๆแบบใช้ไม่กวาดไปจิ้มจะจิ้มปุ่มพูดไปขำไปอย่างนั้นเองแต่เดี๋ยวนี้ทีวีเปิดยากมากท่านผู้ฟังไม่ทราบท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องนี้เปล่าม
1: ีพี่ใหม่กว่ามันจะขึ้นมาแล้วมันจะต้องกดปุ่มนั้นปุ่มนี้อุ้ยพี่ใหม่อ้อมก็ทันนะสมัยก่อนที่ใช้ไอไม้ยาวๆไปจิ้มปุ่มทีวีทันนะอ้อมยังเกิดทันตอนที่ยังไม่มีรีโมทนะทันอยู่แล้วก็เกี่ยงกันนะเวลานั่งดูนั่งดูหลายๆคนเกี่ยงกันนะไปเปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่อง
2: แต่คุณอ้อมย่อมไม่ทันไอ้ที่หมุนแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กสมมติดูช่อง3อาจจะหมุนไปช่อง10สมมุติต้องหมุนตั้งหลายแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊ก
1: ทันอยู
2: ่แล้วบนปุ่ม
1: นะมันก็พัฒนาไปเนาะพัฒนาไปตามยุคตามสมัยแต่ถ้ามันจะล้ำเกินนี่เราก็คงจะต้องปรามๆกันไปบ้างเนาะพี่ใหม่เนาะดีแล้วล่ะที่เขาจะควบคุม
2: แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังแม้ว่ามันจะล้ำสมัยไปถึงไหนเราเป็นคนที่เรายังไม่สิ้นอายุขัยนะท่านผู้ฟังเราก็ต้องตามให้ทันทันมั่งไม่ทันมั่งแต่ก็ต้องพยายามก้าว
1: ให้ทัน
2: ไม่งั้นเราจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน
1: ค่ะปิดท้ายเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะ
2: คะ
1: พี่ใหม่เคยได้ยินไหมว่ากินหวานเนี่ยทำจะให้ดุทำกินหวานมากๆจะทำให้เราดุขึ้นจริงหรือเปล่าน
2: ั่นสุนัขแล้วนะคุณอ้อมนะมนุษย์เหรอ
1: มนุษย
2: ์โอ้ my god เพิ่งเคยได้ยิน
1: แต่คุณหมอจะมาไขคำตอบให้ว่ากินหวานมากทำให้ดุจริงหรือไม่เปิดเหตุผลน้ำตาลอาจจะกระทบอารมณ์นะคะคุณหมอคณัฐครุกูลนะคะเป็นนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพค่ะได้โพสต์ Facebook ถึงประเด็นนี้ว่ากินหวานมากทำให้ดุจริงหรือหลังจากได้ยินบทสนทนาของน้องที่คลินิกพูดกันว่ากินของหวานเยอะแน่ๆถึงได้ดุขนาดนี้หลายคนอาจจะมองว่าคำพูดนี้เป็นเพียงคำกล่าวเล่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องการบริโภคน้ำตาลกับอารมณ์มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่จริงๆนะบางทีก็บอกว่าแบบโมโหน้ำตาลตกอะไรเงี้ยต้องไปหรือว่าเครียดต้องไปกินไอติมกินช็อกโกแลตจะได้หายเครียดอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมเคยได้ยินนะก
2: ็น้ำตาลตกมันเป็นภาวะของคนดื้ออินซูลินละมั้งมันไม่ใช
1: ่บางทีแบบว่าเราโมโหเอาละน้ำตาลตกละอะไรประมาณเนี้ยนะคะสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อกินของหวานเนี่ยน้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงแรกอาจจะรู้สึกตื่นตัวมีพลังงานและอารมณ์ดีหลังจากนั้นร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อจัดการกับน้ำตาลส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะโดยภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายและอารมณ์แปรปรวนนี่ไงถึงบอกว่าดุขึ้นจริงหรือเปล่า
2: อีกแสดงว่าเกิดกับคนด้วยอ่ะเชื่อแล้ว
1: เกิดกับคนอีกปัจจัยหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกของสมองค่ะน้ำตาลเนี่ยมันสามารถกระตุ้นหลั่งโดปามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและความสุขเมื่อกินอาหารหวานบ่อยเนี่ยสมองอาจจะเกิดการเรียนรู้และเกิดความต้องการอาหารหวานมากขึ้นถ้าไม่ได้รับตามความต้องการก็อาจจะเกิดความหงุดหงิดและอยากกินมากขึ้นก็ได
2: ้ตอนแรกหมายก็นึกว่าข่าวเนี่ยอ๋อไม่จริงมันไม่ได้เกิดกับคนหรอกไอ้สิ่งเหล่านี้อ๋อเชื่อแล้วจริงแต่ตอนนี้แปลว่าเราต้องไม่กินหวานโอเคเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับดุหรือไม่ดุแต่เราไม่กินหวานดีกว่า
1: เคล็ดลับที่ช่วยปรับพฤติกรรมก็คือกินของหวานคู่กับโปรตีนหรือไขมันนะคะจำกัดปริมาณน้ำตาลเลือกของหวานที่มีประโยชน์สังเกตอาการตัวเองถ้าอารมณ์แปรปรวนเนี่ยหรือมีอาการกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยผิดปกติไปตรวจระดับน้ำตาลและสุขภาพโดยรวมเพื่อหาสาเหตุก่อนนะคะ
2: คนดุเนี่ยนะคะคุณอ้อมมันไม่ต่างจากคนเขาเรียกว่าอะไรคนเกรี้ยวกร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นท่านอย่ากินหวานนอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้วนะคะท่านอาจจะได้เป็นคนที่น่าคบจะได้ไม่โดนเพื่อนทิ้งนะจะได้ไม่โดนเจ้านายเพ่งเล็งอะไรก็ว่ากันไปค่ะ
1: กินแต่พอดีนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่ใหม่
2: หมดเสียแล้วเหรอไวจัง
1: ที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ
6: กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกดิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอกนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเนเน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อำลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวันโด ดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้ที่หน้าปัดวิทยุเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์นะครับและฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 ได้เลยนะขณะนี้นะครับจะคอมเมนต์พูดคุยติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับกับไขปมคนในข่าวรวมไปถึงอีกช่องทางที่จะรับฟังกันได้แบบสดๆแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับฟังง่ายฟังสะดวกฟังสบายกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับอีกช่องทางที่จะคุยกันมาได้ทักทายฝากข้อความต่างๆเข้ามาได้เลยที่ LINE ครับ @mcotnews นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่คุณผู้ฟังเนี่ยติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับพูดคุยกันมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ได้หยุดในวันนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคมนะครับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็เป็นวันที่ระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้นะครับไขปมคนในข่าวหยิบยกประเด็นที่เรียกว่าทำเป็นเหมือนเย้ยก็ไม่ปานหรือว่าจะเป็นการละเลยก็อาจจะมองได้แต่จะเป็นมุมไหนเดี๋ยวมาคุยกันในไขปมคนในข่าวครับกลับประเด็นครับพับเถื่อนถนนข้าวสารเย้ยกฎหมายขั้นสุดจ่ายสวยทุกเดือน โดนจับได้ยังไงคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับอาจารย์ครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับร้านที่เขาเรียกว่าเปิดเป็นสถานบันเทิงนะครับอาจารย์สถานบันเทิงและก็แน่นอนว่าถ้าใครเนี่ยรู้จักกันดีถนนข้าวสารเนี่ยเรียกว่าสถานบันเทิงอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ถนนข้าวสารเลยเป็นที่ทั้งคนไทยต่างชาติเนี่ยนิยมมากเลยถนนเส้นนี้กับอาจารย
7: ์มันเหลือเชื่อตรงที่ว่าไอ้จุดที่เป็นจุดนะผับที่ว่าเนี่ยมันอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนะสน.ชนะสงครามแค่ประมาณสัก100 เมตรอย่างเงี้ย
6: ใช่ครับ
7: คือมันเป็นอะไรที่มันก็มันเหลือเชื่อมากนะว่ามันปล่อยให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องลักษณะอย่างนี้นะครับคุณโดคำมันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
6: ใช่ครับ
7: นะฮะเราก็มักจะบอกว่ามันเป็นเดจาวูเดจาวูก็แปลว่าเอาอีกแล้วเกิดอีกแล้วเหมือนอย่างเดิมอีกแล้ว
6: คนใหม่อีกแล้วเรื่องเดิมๆอีกแล้วเอาอีกแล้ว
7: แล้วก็สูตรเดิมนะเดี๋ยวก็รับรองมันก็ต้องจบด้วยการย้าย5 เสืออันนี้ทุกคนก็นะฮะแน่นอนแล้วมันก็จบอย่างนั้นจริงๆนะทุกอย่าง
6: เป็นการ
7: เขียนบทเอาไว้หมดนะฮะ
6: ครับ
7: เดี๋ยวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่เราพลาดเรื่องขึ้นมาบอกว่ามันเป็นการเย้ยกฎหมายขั้นสุดเนี่ยหมายความว่ามันทุกอย่างอะไรที่มันไม่ได้มันทำหมดเลยวันนี้ใช่ไหมฮะหมายความว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเช่นว่าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยก็ไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมครับ
6: อืมจ้าใช่ครับ
7: แน่นอนไม่ได้จดทะเบียนมันเป็นไปได้ไงที่ไม่จดทะเบียนถูกไหมฮะพอไม่จดทะเบียนเสร็จไอการที่เข้าไปในสถานบันเทิงนี่ก็การตรวจสอบก็ถือว่าแย่มากนะได้ข่าวว่ามีรบตอนที่เอานำกำลังไปจับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำเข้าไปจับโดยทางกรมการปกครองนะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ตำรวจเข้าไปจับนะครับงานนี้เนี่ยก็เรียกว่าตำรวจเนี่ยคือตามกระแสข่าวดำข่าวเขาบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนประมาณ1 ตอนเนี่ยทางตำรวจได้เข้าไปตรวจนะฮะประมาณ1 ตอนเนี่ยเข้าไปตรวจแต่ปรากฏว่าพอ1 ตอนครึ่งเนี่ยเขาก็ส่งสายเขาเรียกอะไรสายชื่อเข้าไปนะแล้วก็ปรากฏว่าไปพบว่าเขานี่มันไม่มีอะไรนะมันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีความผิดปกติขึ้นตอนที่สถานีตำรวจไปตรวจนี่ไม่มีอะไรมันเป็นไปได้ยังไงนะผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปก็เห็นก็ในสุดก็เลยให้สัญญาณเข้าไปจับเนี่ยนะส่งกำลังเข้าไปจับตอนประมาณสัก4:30ทีนี้นักท่องเที่ยวประมาณ200 กว่าคนเลยนะฮะ200 กว่าคนนี่ก็ต้องถือว่าเยอะแล้วที่มันน่าตกใจก็คือมีรปภ.คุมอยู่ประมาณสัก4-5 คนไม่ได้ตรวจอะไรหรอกไม่ได้ตรวจประชาชนไม่ได้ตรวจอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้เลยนะ
6: ครับ
7: แล้วที่ไปจับดูเนี่ยนะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาจับมาตรวจฉี่เนี่ยแล้วก็ดูอายุด้วยอายุต่ำกว่า20เนี่ยนะโอ้โหต้องเท่าไหร่อ่ะสัก30 คนได้นะครับ
6: ครับอาจารย
7: ์แล้วก็อีก1 คนเนี่ยอายุ15 ปีโอ้โหปล่อยเข้าไปได้ไงถูกไหมครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากก็คือพบเรื่องของยาเสพติดเต็มรูปเลยนะฮะ
6: ครับ
7: ยาเสพติดก็ทิ้งกันเกลื่อนกราดอยู่บนพื้นเลยนะเพราะว่ามันมีการเข้าออกไปเสพยากันแล้วมันก็มีเรียกอะไรลูกโป่งหัวร็อกนะฮะอันนี้ก็
6: ครับ
7: เรียกว่าครบถ้วนเลยแล้วก็ตรวจฉี่ม่วงเนี่ยพบนะนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31 รายนะฮะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยยังเจอเรื่องของอะไรอ่ะไอหลักฐานการจ่ายสวยนะฮะมีบันทึกคนเสร็จเรียบร้อยว่าจ่ายทุกหน่วยงานคุณโอ๊คใช้คำนี้เลยเนี่ยจ่ายทุกหน่วยงานเดือนหนึ่งตกประมาณสัก180,000 บาทโอ้โหนะแต่80,000นี่จ่ายทุกหน่วยงานมันก็ต้องจะตรวจสอบกันต่อไปว่าหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ต้องมาเดากันต่อไปว่าแจกจ่ายใครบ้างถูกไหมครับพูดง่ายว่างานเนี้ยนะผับเถื่อน

0: แล้วก็มีการจ่ายสวยแน่นอนแล้วก็ทำผิดในทุกเรื่องนะแล้วที่สำคัญก็คือทางด้านเขตนะครับเขตพระนครนะฮะเป็นเขตที่ดูแลในพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีการเตือนนะออกเขาเรียกอะไรออกหนังสือเตือนแล้วก็มีการเข้าไปตรวจด้วยหนังสือเตือนในถึง4ครั้งถึง4ครั้งแล้วล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันที่4สิงหาคม2019ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประนามมีการเขาเรียกว่าอะไรนะออกนะออกคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้เนี่ยหยุดการประกอบกิจการเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในด้านสาธารณสุขด้านความปลอดภัยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังเปิดเป็นปกติคือมันท้าทายมากอะครับท้าทายมากแล้วตอนที่ไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าไอ้รปภ.ด้วยกันเนี่ย 4-5 คนในหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นทหารเรือด้วยนะเป็นทหารเรือที่อยู่ในปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็คือยังเป็นทหารเรืออยู่เลยเนี่ยผมว่าไอ้งานนี้นี่มันต้องเล่นให้หนักแล้วล่ะฮะมันไม่ได้แล้วล่ะนะฮะคืองานนี้เนี่ยมันต้องถือว่าเต็มที่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมท.2นะครับคุณพลพีสุวรรณชุยนี่ก็ในฐานะที่ก็คงจะดูแลเรื่องของการปกครองอยู่ด้วยถูกไหมครับพร้อมด้วยเนี่ยตัวของอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีอะไรผู้ในการปฏิบัติการบังคับกฎหมายและพนักงานปกครองแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับองค์การปกครองลุยกันเข้าไป
1: มท.4ว่างั้นเถอะ
0: เออนะครับมันพูดง่ายว่างานนี้มันกลายเป็นเรื่องขององค์การปกครองเข้าไปจับนะในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมีคำถามว่าแล้วตำรวจท้องที่เนี่ยทำอะไรถูกไหมครับปล่อยอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะแล้วที่มันน่าตกใจก็คือปล่อยให้คนที่อายุไม่ถึงเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็เปิดกันถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบเช้าละที่ไปจับนี่มาตีสามครึ่งนะจำหน่ายแอลกอฮอล์กันเป็นว่าเล่นคือมันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรจริงๆที่ครบถ้วนจริงๆก็คือมีทั้งการแสดงดนตรีมีทั้งการเต้นด้วยนะฮะปล่อยให้เต้นที่โต๊ะอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรการจำหน่ายสุราแอลกอฮอล์เนี่ยคือมันครบถ้วนหมดเลยยังไงก็ต้องจดเป็นสถานบันเทิงนะครับนะแล้วมันทำมาได้ไงฮะคุณโอ๊คถ้ามันไม่จ่ายมันทำไม่ได้หรอกถูกไหมครับแล้วคำถามว่าแล้วมันจ่ายให้ใครนะฮะก็งานนี้ก็ผมคิดว่าก็คงจะต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะครับนะแต่ที่เป็นที่ต้องสงสัยมันก็คงจะหนีไม่พ้นสถานีตำรวจนะครับตำรวจนะครับถูกไหมฮะ
1: พอห่างไปแค่100เมตรเอง
0: ใช่แล้วคนที่จะมาทำหน้าที่ในการตรวจจริงๆเลยเนี่ยตรวจจับเลยจริงๆเลยก็คือตำรวจแล้วถามจริงมันมีใครบ้างหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างคุณน้องรู้ใช่ไหมครับว่าสถานบันเทิงนี่มันมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก
1: ครับใช่เลย
0: นะสาธารณสุขก็ใช่ถามว่าแรงงานใช่ไหมใช่แน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้พม.ก็ใช่ถูกไหมครับนะฮะแล้วก็แน่นอนเอาตรงๆก็คือพวกหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะมาดูกันจริงๆเนี่ยเล่นงานกันได้หมดเลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อยากถามว่าเงินที่จ่ายไปแสนแปดเนี่ยมันทุ่มครองมาเป็นเวลานานแล้วข่าวเหล่านี้มันก็แสดงว่าคงจะเล็ดรอดออกมาพอสมควรจนกระทั่งการปกครองนะถึงได้ออกส่งกำลังเข้ามาจับเนี่ยนะครับต้องถือว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะฮะแล้วอย่างที่บอกอะพอไปจับปั๊บก็เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วมันก็กระเทือนไปถึงสถานีตำรวจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผลห่างกันไม่ทันถึง24ชั่วโมงนะทางสถานีตำรวจชนะสงครามก็มีการย้ายแล้วนะ
1: ย้ายอย่างด่วนเลย
0: ถูกไหมย้าย5เสือตามสูตรก็คือเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่า5เสือนี่คือใครแล้วก็มีคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วเสือมันผิดตรงไหนต้องไปย้ายมันนะครับ
1: ย้ายไปนอกป่าก็อาจจะหาได้ยากหน่อยแต่ถ้าไปในป่าแห่งใหม่มันก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารโอชะหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่รู้แต่คนบอกว่าคือไปโทษเสือมันก็ไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: มีบางคนที่ผมเห็นพอเวลามันเป็นข่าวเขาเขียนคอมเมนต์มาแล้วอ่านแล้วน่าสนใจนะบอกไม่ใช่ย้ายเสือมั้ง

0: จะไปทำอะไรที่นั่นนะย้ายไปประจำศูนย์ปฏิบัติการกองประชาการนครบาล1นะครับ
1: จ้ะ
0: แล้วถามว่าจะไปทำหน้าที่อะไรล่ะฮะก็คงไปอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยเพื่อจะได้ตรวจสอบไต่สวนสืบสาวเราเรื่องกันให้ชัดเจนจะได้ไม่อะไรนะไม่มีถูกขัดขวางแล้วพอตอนย้ายไปที่เป็นข่าวย้ายกลับเนี่ยเราไม่เคยได้ข่าวถูกไหมครับคุณโอฮะ
1: ครับ
0: ย้ายกลับนี่กลับมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาทางนั้นแหละส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่นั่นได้ตลอดยังไงฮะ
1: อืมจริงจริงครับ
0: แล้วถามว่าอุ้ยแล้วทำไมเรื่องมันใหญ่ไอ้ตรงบอกห้าเสือนี่หมายถึงคนบอกพวกมาเพราะเวลาใหญ่ห้าเสือนี่ผมเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะคุณโอพอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงกลัวมากพวกห้าเสือนี่ถูกย้ายมาทำไมถึงกลัวมาก
1: เออทำไมครับอาจารย
0: ์เหตุผลสำคัญที่สุดหลายคนก็น่าจะพอเดาออกหลายคนเนี่ยกว่าจะมาประจำการโดยยิ่งสถานีตำรวจที่เป็นแบบอะไรนะในเขตที่เรียกว่ามีราคานะฮะ
1: ที่ดินมูลค่าสูงหรือว่าเศรษฐกิจ
0: มูลค่าสูงทั้งหลายเนี่ยนะบางคนบอกเป็นสัตว์พื้นที่ทองเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ทำเลทองครับ
0: มันมีมูลค่าถูกไหมครับกว่าจะมาได้ประจำการนะฮะแล้วถูกย้ายไปเนี่ยพูดง่ายบางทีมันยังไม่คืนทุนเลยถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: มันยังไม่ได้ประกอบการอะไรต่างๆตามที่ได้รับการย้ายมาเลยถูกไหมครับเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นความเสียหายนะเพราะมันก็มีช่วงเวลาอยู่ถูกไหมครับเอาพูดกันตรงๆมันมีไอ้เรื่องการวิ่งเต้นการมาได้ตำแหน่งเนี่ยชัดเจนไม่ต้องไปปฏิเสธเลยแหละพูดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นถูกไหมครับแล้วยิ่งตำแหน่งแหมตรงนี้สน.ชนะสงครามนี่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมครับก็ขึ้นชื่อทองหล่อชนะสงครามอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยใช่ทั้งนั้นเลยแล้วห้าเสือประกอบด้วยอะไรบ้างขอญาตนิดหนึ่งนะห้าเสือก็คือสารวัตรใหญ่หรือที่เรียกว่าผู้กำกับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยผู้กำกับนะเป็นหัวหน้าตำรวจของสน.นั้นสถานีตำรวจนั้นนะครับนะฮะสองก็คือรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามป้องกันปราบปรามเขาเรียกว่ารองปปป.นะฮะอันนี้เป็นตำแหน่งรองผู้กำกับนะฮะทางด้านป้องกันปราบปราม3ก็คือรองผู้กำกับสืบสวนเขาเรียกว่ารองผู้กำกับรองของกกสสสสคือสืบสวนแล้วก็มีรองผู้กำกับสอบสวนมันคนละชุดกันนะฮะสืบสวนกับสอบสวนนะครับสอบสวนนี่ก็เป็นรองของกกสอบสวนและอีกคนหนึ่งโดนไปด้วยเป็นเสือที่5ก็คือสารวัตรจราจรสารวัตรจราจรก็คือนะครับสวจรเขาถือว่าต้องมีหน้าที่ในการดูแลนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่นะฮะเป็นมิตรต้นนี่คือ5เสือที่ถูกย้ายนะครับคุณโอครับพอพูด5เสือเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ใครบ้างนะนะอันเนี้ยแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องเพราะผลว่ามีการสอบถามใครเขาบอกส่งลูกน้องเข้าไปตรวจแล้วไปดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะ
1: แล้ว
0: ยังไงลูกน้องรายงานเท็จหรือไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยหัวหน้าไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยครับผู้กับไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยนะฮะคุณโอคิดว่าแค่ลำพังการย้ายอย่างเดียวมันสมเหตุสมผลไหมครับแล้วทำอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้จะแก้ปัญหาในต่างมากมายทั้งทำทั้งบ่อนทั้งสารพัดอะไรที่ผิดกฎหมายก็จะจบลงด้วยการย้ายนะครับหน้าเสือของสถานีตำรวจแค่จะถูกนั้น
1: ครับ
0: แล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้มันแก้ไม่ได้เลยนะตำรวจก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรนะครับผมก็ยังไม่เห็นตำรวจจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรทำเนี่ยเป็นแค่เป็นปกติพอเป็นพิธีเท่านั้นเองใช่ไหมฮะไอ้แค่ย้ายอย่างเงี้ยแล้วตั้งกรรมการสอบสวนแล้วกรรมการผลการสอบสวนว่าไปยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครว่าอะไรกันมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะที่ปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนี้ออกมาแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่คนอย่างน้อยสุดนี่ไม่ใช่เฉพาะปปชนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฉะนั้นที่ออกมาเขาเรียกว่าลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าระดับผบ.ตร.เองก็ต้องพูดนะฮะผู้บัญชาการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องพูดเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นภาพพจน์ของตำรวจเลยแหละครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เมื่อไหร่เราจะเจอเรื่องของแทนที่จะย้ายห้าเสือเมื่อไหร่เราจะเจอใช้คำว่าขอให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้บ้างไหมนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเรื่องใหญ่อย่างเนี้ยคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่และเป็นหน้าที่อันนี้เป็นการเรื่องการผิดกฎหมายแล้วมันเป็นความผิดกฎหมายที่ชัดเจนมาก การเปิดนะครับถ้าลงลึกดูความเสียหายที่เกิดขึ้น

0: ครับให้เยาวชนเข้าไปอยู่ในผับแล้วเยาวชนที่เข้าไปนอกจากจะไปบันเทิงกันเกินขนาดคนขอบเขตดื่มสุรายาเมากันแล้วยังเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดมันหมายถึงอนาคตของเยาวชนเหล่านี้ไหมครับถูกไห
1: ม
0: นี่เขาต้องดำเนินคดีกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของผับหรือสถานบันเทิงเถื่อนแห่งนี้เนี่ยโดนไปทั้งหมด8ข้อหาครับคุณโดครับแต่ข้อหานี้ก็ทุกอย่างแหละทั้งเรื่องเด็กเรื่องอะไรต่างเข้าไปอยู่ในนั้นต้องจัดการหมดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วปล่อยให้มันเป็นลักษณะนี้คือนี่คือความสูญเสียไม่งั้นเราจะมีไปทำไมถูกไหมเราจะมีใบอนุญาตไปทำไมเราจะมีการตรวจสอบทำไมแล้วไอสถานบันเทิงมันก็มีกฎหมายที่ชัดเจนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: เห็นไหมแล้วเราก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำอย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าและถ้าจะไปปล่อยให้ตำรวจจับพันเองไม่มีทางได้กินหรอกครับถูกไหมฮะจุดท้ายมันก็ต้องเอาเนี่ยฮะส่วนกลางที่เรียกว่าโครงการปกครองไปคนเข้ามาจับนี่มันเรื่องตลกเองนะเป็นเรื่องตลกนะฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต้องเอาเจ้าหน้าที่ซ้อนเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ตรวจจับเราก็จะเจอบางกรณีที่ผ่านมามันมีการขอเข้าร่วมจับกลุ่มด้วยบางที่นะได้ข่าวปั๊บไม่ได้กลัวตกขบวนเดี๋ยวจะเสียหาย
1: เดี๋ยวนายเรียก
0: เดี๋ยวนายเรียกอย่างนั้นก็ขอเข้าร่วมจับกลุ่มด้วยงานนี้อาจจะไม่ได้เข้าร่วมจับกลุ่มเพราะว่ากรมการปกครองเป็นแถวหน้านะแล้วจะมีปปท.ด้วยนะทั้งเรื่องป้องกันทุจริตนะเรื่องในหน่วยราชการนะครับปปท.เนี่ยนะปปท.ก็ต้องดำเนินการต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทุจริตในหน้าที่นะถ้าเกิดมีการรับสวยนี่ถือว่าผิดอย่างแรงและถ้ามีการสืบสาวเราเลือกกันนี่ได้ว่าไอ้ที่บอกว่านะครับจ่ายสวยทุกหน่วยเนี่ยมันหน่วยอะไรบ้างจ่าย
1: หน่วยไหน
0: กับใครถูกไหมฮะและ
1: หน่วยไหน
0: มันไปถึงไหนต้องดูเส้นเงินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องรู้เส้นเงินแล้วเส้นเงินเนี่ยมันเข้าไปสูงระดับไหนต้องจัดการให้หมดต้องเอาให้ได้และอย่าลูกหน้าปลาจระเข้นะ
1: ครับ
0: เรียกเราอยากจะเห็นการกระทำอย่างนี้คุณโลกไม่อย่างนั้นมันเราก็จะเจอรูปแบบอย่างนี้ที่ถือว่าเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันก็ไปจบสักทีหนึ่ง
1: ถูก
0: ตรงสถานที่ผับแห่งนี้จริงๆผับแห่งนี้มีชื่อนะผับชื่อโอเคบาร์นะฮะก็เป็นที่รับรู้กันแล้วก็รู้สึกคนที่ทำหน้าที่เป็นอะไรนะผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการ
1: จัดการ
0: ก็ชื่อเจ๊กั้งมันเจ๊กั้งนะฮะ
1: ครับ
0: เจ๊กั้งก็รับหน้าเสือก็รับข้อหาไปนะฮะแล้วในสุดปั๊บเนี่ยนะครับก็มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการแห่งนี้เนี่ย5 ปี
1: นะอาจารย์
0: จริงๆมันควรจะปิดไปเลยนะลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วมันมีการฝ่าฝืนอะไรต่างมาตลอดมีคำสั่งเตือนจากเขตแล้วก็ไม่ปฏิบัติต่างๆเนี่ยผมก็ต้องปิดถาวรไปเลยแต่นี่เอา5 ปีก่อนมันก็ต้องตามนี่แล้วทั้งหมดนี่เราก็ไม่เคยรับรู้หลายๆที่เนี่ยสั่งให้ปิดเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาเปิดถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เมื่อทำไมมาถึงได้มีเส้นอะไรพิเศษได้เยอะขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เราผมว่ามันมีบทเรียนมันมีตัวอย่างมากมายนะฮะแล้วเราเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้ถูกไหมครับคุณโลก็คือว่าไอ้บางอย่างที่จ่ายช่วยไปบางทีก็ต้องมีการจับมันซะหน่อยเขาเรียกว่าจับเพื่อให้มันมีผลงานหน่อยถูกไหมครับนะแต่แล้วไปจับก็ไม่มีอะไรนั่นบางทีก็ตำรวจจับมันเองอย่างเงี้ยนะปุ๊บจบไปไม่มีอะไร
1: จับถ่ายรูปส่งงานแล้วก็เดี๋ยว
0: ปล่อยทำงานซะหน่อยนะฮะไอ้จับบอลก็เหมือนงานบางทีเนี่ยนะต้องมีหน่อยอยากให้มันมีงานหน่อยให้มันมีเรื่องอะไรก็ไปจับก็หน่อยพอเป็นพิธีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้พวกบอลใหญ่ๆบอลที่แบบประเภทตกตาแรงๆเนี่ยโอ้โหมันอยู่ได้ไงอ่ะถูกไหมฮะ
1: จริงครับจริง
0: แล้วเงินพวกนี้มันไม่ได้ไปที่จุดเดียวมันมาไปเส้นทางมันไปถึงระดับสูงด้วยถูกไหมครับแน่นอนได้เลยมั่นใจได้เลยเห็นไหมมันไม่งั้นเขาจะแย่งเราไปอยู่ทำไมในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับเขาแย่งไปอยู่ทำไมถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นมีแต่วัดมีแต่คนไปทำบุญแล้วใครอยากไปแย่งอยู่ในพื้นที่นั้นไหมครับ
1: เจ้าของไม่
0: แต่ถ้าเต็มไปด้วยสถานบันเทิงหรือสิ่งที่มันล่อเขาเรียกอะไรนะล่อแหลมตอนเรื่องของการปฏิบัติ

0: ิดไม่ถูกต้องแต่มีอะไรต่างเนี่ยมันก็สมควรไปอยู่ถูกไหมครับก็มีความท้าทายเพราะว่ามันจะมีบางทีไม่ต้องทำอะไรก็จะมีเงินตามน้ำมาเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นวงจรและความเดือดร้อนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่อันนี้เป็นความเดือดร้อนเลยคนเราจะแสวงหาอำนาจหน้าที่เข้าไปเพื่อการอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกร้องเป็นผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือการรับเนี่ยเงินสวยอะไรต่างหลายเนี่ยมันเป็นความผิดชัดเจนแต่เราก็ยังไม่เห็นการจัดการที่มันแบบเด็ดขาดกันสักทีหนึ่งถูกไหมครับทำอย่างไรที่มันจะเด็ดขาดผมอยากเห็นนะครับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยกเรื่องนี้มาเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกันสักทีได้ไหมนะฮะไอ้นี่คือผักแล้วเราก็จะดีเรื่องเนี้ยเดือนสองเดือนเนี่ยก็มีเรื่องอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่แล้วถูกไหมครับแล้วผับเนี่ยที่มันไปเปิดเนี่ยเราคุณโน้ก็น่าจะรู้ผับมันถูกกำหนดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นโซนนะเป็นโซนที่ว่านี่ก็คือบางที่ตั้งผับได้บางที่ตั้งผับไม่ได้นะครับนะแล้วก็เชื่อได้ว่าแถวบางที่เนี่ยมันตั้งผับไม่ได้แต่ทำไมมันมีผับได้ครับทำไมมันมีผับได้ก็เพราะว่ามันมีการจ่ายสวยกันถูกไหมครับที่เราบอกเนี่ยสอนอทองหล่อเนี่ยไอ้ทางด้านทองหล่อเนี่ยมันตั้งผับไม่ได้พื้นที่ตรงนี้มันนอกโซนแต่มันก็ยังมีมันมีได้อย่างไรอ่ะมันก็มีการคุ้มครองจากสวยนี่แหละครับถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องที่มันฟังแล้วไม่สบายใจก่อนหน้านี้จำได้ไหมก็มีบ่อนดอนเมืองก็เป็นบ่อนที่โด่งดังมาก
1: จำได้ครับครับ
0: วันนี้นะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเรื่องนี้เรื่องบ่อนดอนเมืองเนี่ยบ่อนปั๊มรวยเนี่ยแล้วมันก็โยงเข้าไปจนกระทั่งมาถึงไอ้สงประชาที่เกิดอันนี้ก็ต้องเกิดจากตำรวจให้เกิดจากไอ้กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองบุกจับอีกเหมือนกันถูกไหมครับ
1: จับผม
0: บุกเข้าไปอีกเหมือนกันกว่าจะเข้าไปถึงได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันอีกใช่ไหมฮะทำไมถึงจะต้องให้มันมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นของเถื่อนอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นช่องทางของผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจใช่ไหมครับ
1: อ๋อเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้เขาเอามาใช้ประโยชน์หาประโยชน์เข้าตัวเองซะ
0: ใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้จริงดูสิอะไรที่เป็นของเถื่อนแล้วของเถื่อนเข้ามาได้ทำไมมันถึงเข้ามาได้หมูเถื่อนอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นก็ยังมีอ่ะใช่ไหมทำไมอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงน้ำมันเถื่อนนะก็เยอะแยะใช่ไหมฮะคุณโดฟังแล้วมันก็น่าเศร้าใจนะว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะหาทางที่จะปิดให้มันเด็ดขาดไปได้หรืออย่างไร
1: ทำ
0: ไมมันถึงความไม่ได้แล้วทำไมเราถึงยอมให้พวกเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนี่ยังโชคดีว่ามันไม่เกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาตอนนี้ถ้าสมมตินะมันเกิดอุบัติภัยเกิดไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่ามันจะสูญเสียกันอีกเท่าไหร่ฮะถูกไหมครับแม่เด็กอายุน้อยเอ่ยอะไรต่างๆนี่นะครับใช่ไหมมากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าก็อยากจะเห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้นนะครับนะฮะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุสำคัญนะอาจารย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างที่จะให้เห็นในหน้าข่าวบ่อยครั้งทุกปีหรือว่าแทบจะทุกในแต่ละปีเนี่ยจะมีแน่นอนให้เราเห็นในเรื่องบุกจับผับเถื่อนผับผิดกฎหมายหรือสถานบันเทิงที่แบบกระทำความผิดในเรื่องที่ทำกิจการเกินกว่าที่ไปขออนุญาตไว้อย่างเงี้ยนะอาจารย
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งสุดท้ายแล้วมันจบอยู่ที่สมุดบัญชีในร้านนะอาจารย์สมุดบัญชีในร้านเนี่ยแหละที่มันจะจด
0: ท
1: ุกอย่างไว
0: ้ต้องบันทึกสิถูกไหมฮะไม่บันทึกได้ไงมันก็ต้องแสดงให้เห็นเพราะว่าบางทีไอ้คนที่เก็บสวยได้ละมาดูถูกไหมฮะเราต้องโทรดูมันได้แล้ว
1: ครับครับซึ่งการแน่นอนว่ามันเป็นเขาเรียกว่าลูกต่อรองของแต่ละฝั่งเหมือนกันนะทั้งฝั่งคนที่มาขอสวยทั้งฝั่งคนที่จ่ายสวยก็ฉันจ่ายแล้วก็ต้องมีหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเอ้ยก็มาให้มันราบรื่นก็มาดำเนินการซะโดยดีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
0: ์นี่แหละนี่แหละนี่แหละ เมื่อไหร่คำว่าสวยมันจะหมดไปคุณโอคิดว่าคำว่าสวยมันจะหมดไปไม่มีโอกาสไหม
1: โอ้โหคำนี้เป็นคำที่ผมว่ามันน่าจะเป็นคำที่อมตะไม่ว่าจะน้ำไหลไฟดับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงอยู่อ่ะแม้แต่การอาจารย์จำได้ครับสมัยก่อนที่เรามีการแจกถุงยังชีพหรือว่าแม้แต่การซื้อสิ่งของเข้าของโดยภาครัฐที่เอาไปช่วยชาวบ้านเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก
0: ็
1: จะมีพวกเนี้ยกับปลากระป๋องที่หมดอายุบ้างแหละอะไรบ้างแหละมันก็ยังมีให้เห็นอยู่นี่เป็นในรูปแบบของสายบันเทิงยิ่งเขาเรียกว่าผมมีเพื่อนที่ประกอบฐานกิจการคล้ายๆแบบนี้ก็พอมีบ้างนะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็จะได้ยินเขาเล่าลือให้ฟังเหมือนกันว่ามันต้องมีอ่ะมันไม่มีมันไม่สะดวกอ่ะ
0: ใช่ต้องการความสะดวกใช่ไหมอันนี้นะฮะผมว่าสมมติเราประกอบสถานบันเทิงเนี่ยเป็นที่รู้กันนะถ้าเกิดว่าระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังเต็มๆนะมีคนเข้ามาตรวจเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีความสนุกไหมล่ะครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยคุณไม่ได้แหละครับเดี๋ยวไอ้หน่วยนั่นก็เข้ามาไอ้หน่วยนี่ก็เข้ามาถูกไหมครับเข้ามาก็ไม่เป็นอันสุขไม่อยู่กันไม่เป็นสุขแล้วถูกไหมฮะ
1: คุ
0: ยไงว่าทุกคนก็รู้หมดแหละว่ามันจะเกิดอะไรนี้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการจ่ายสวยถูกไหมครับนะ
1: ครับ
0: มันก็จะได้สงบถ้าไม่มีใครมายุ่งนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: นี่แหละเพราะว่าการเข้ามายุ่งหรือว่าคนที่เข้ามาโอเคแหละอาจจะเหมือนดูเป็นการที่แบบตรวจความสงบเรียบร้อยอยู่ในกรอบในกติกาที่ระบุไว้ขออนุญาตไว้หรือไม่แต่วิธีการหรือว่ากำลังพลที่เอาเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวอุ้ย
0: หรอแล้วก็ไปที่ลักลือกันนะเอ้ยไอ้นี่ไม่ไหวเว้ยที่นี่ลำบากเว้ยเข้าไปใช่ไหมโดนตรวจอยู่เรื่อยนะนะก็ไม่ดีไปแล้วก่อนแต่ถ้าที่ไหนมันเงียบโอ้ทุกอย่างนะสบายเรียบร้อยไม่ต้องตรวจบัตรด้วยนะขอโทษนะไอ้อายุที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เนี่ยมันใช้บัตรปลอมอย่างนี้เลยถูกไหมครับ
1: อ๋อ
0: บัตรปลอมเนี่ยมันมีบัตรที
1: ่ง่ายมากครับ
0: ที่ให้คนอายุบ้างแล้วเขาก็ไม่ดูหน้าด้วยเจ้าของบัตรกับไอ้คน
1: คนที่ถือ
0: บ
1: ั
0: ตรจะมากันหน้าบัตรคนละคนกันเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ตรวจหรอกอาวุธเนี่ยอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยที่ขับไปเนี้ยโอเคบาโอเคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเข้าไปที่มีอาวุธด้วยใช่ไหมเจอกระสุนนะมีเครื่องเทียบอาวุธปืนด้วยมีกระสุนพร้อมมีอาวุธปืนด้วยอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งมันหนึ่งกระบอกมันเข้าไปได้ไงอ่ะนะ
1: ครับ
0: เ
1: ออแน่นอนมันก็กลายมาเป็นการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วมันเพราะว่าผู้ประกอบการเองตั้งใจที่จะจ่ายสวยหรือเป็นเพราะมีคนที่เข้ามาขอสวยกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เองมันยังก็พูดยากนะอาจารย์มัน50-50อ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องการความสะดวกอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องการผลประโยชน
0: ์แต่เคยมีการพูดกันอยู่นะว่าถ้าสมมติคุณจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายคือขออนุญาตขอนู่นขอนี่เนาะประสาทกินเลยล่ะถ้าคุณประกอบธุรกิจเนี่ยนะ
1: แล้วจริงครับ
0: คุณชีวิตคุณจะไม่ได้มีความสุขเลยคุณเจอปัญหาสารพัดเรื่องถูกไหมฮะแต่ดีที่สุดคือไม่ขออะไรเลยแล้วก็จ่ายจุดเดียวเนี่ยนะจ่ายทีเดียวแล้วก็มันก็คงจะมีคนแจกจ่ายไปตั้งส่วนต่างๆหมดเรียบร้อยเนี่ยนะ
1: อ
0: ย่างนี้อย่างไหนดีกว่ากันไอ้เนี่ยไอ้Mountain Bee ที่ผ่านมาที่เคยไฟไหม้ก็ตายกันไปตั้งเยอะเนี่ยนะชีวิตก็ไปตั้งเยอะในที่ภูตาหลวงที่สัตหีบก็เหมือนกันก็พบว่าแบบเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตเหมือนกันนะแต่เดียวกันนะหลายที่ก็เป็นที่นิยมมากไอ้ผับพวกนี้ผับประเภทไม่ต้องขออนุญาตแต่จ่ายมีค่าใช้จ่ายขึ้นดูแล้วดูเหมือนมันจะคุ้มกว่าดูทำได้ง่ายกว่าการที่จะต้องมานั่งขออนุญาตกันนะครับ
1: นะก็อย่างนี้แหละครับพอเอาเรื่องความสะดวกเอาเรื่องความสบายใจเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยการทำตามกติกามันจริงๆมันทำได้แต่เพียงทำตามกติกาแล้วมันแบบมันยุ่งเหยิงมีข้อแม้ข้อสำหรับใครบางคนอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่ง เราได้หยิบมาคุยกันแล้วก็ได้มองเห็นภาพที่กว้างๆอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของสวยมันยังคงมีอยู่จัดการอย่างไรที่ทั้งหมดอันนี้เป็นจุดใหญ่ของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากครับวันนี้ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันพรุ่งนี้ครับครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับก็นะครับก็อาจารย์ก็อยู่ในภารกิจด้านนอกสถานที่ด้วยนะครับก็ถือว่าอาจารย์ก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับมุมมองที่เราตั้งประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาพูดถึงแบ่งปันข้อมูลต่างๆกันพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็แล้วเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะฮะแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวต่างๆที่เคยเจอเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงนะครับจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าเดินทางไกลๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งไปปาร์ตี้ตามสถานบันเทิงต่างๆมานะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะวันนี้วันหยุดในหลายๆที่นะครับก็ถือว่าอาศัยช่วงจังหวะหยุดนะครับไปพักผ่อนนะครับให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ครับค่าจะส่งย้ำอีกทีดีกว่าโทร02-114-3990ครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมกับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยาและส่วนต่างๆส่วนอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณาบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณาครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
1: ครับผมอาจารย์กฤษณาวันนี้เองเนี่ยก็ประเด็นที่เราตั้งไว้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะอาจารย์กฤษณะมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ยงคงกระพันในสังคมไทยจริงๆจริงๆเพราะผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่สังคมไทยนะสังคมโลกเลยดีกว่าซวยเนี่ย
5: ใช่แต่ว่าคุณโอคิดว่านักมันควรจะมีไหมอ่ะ
1: มันควรจะมีไหม
5: มันควรจะมีไห
1: ม
5: มันอยู่กันมานานแล้วอยู่มานานแล้วแบบทนกันไปสิหรือไม่ก็คุณโอ๊คไม่กับท่านผู้ฟังไม่จะไม่ชินเหรอ
1: มันก็ชินนะจริงๆแต่มันชินในมุมของการกระทำความเป็นจริงแต่มันไม่ชินในมุมของความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยจ้ะ
5: มันน่าชินไหมล่ะของแบบเนี้ย
1: มันไม่น่าชินเสีย
5: จากอะไรที่ในพวกในมุมที่เรามองในเชิงจิตวิทยาสังคมนะกับสิ่งหนึ่งณวันนี้คุณโอ๊ค ในช่วงวันที่12ถึง18เนี่ยนะจะมีการประชุมใหญ่ที่เราเป็นเจ้าภาพนะ
0: จะ AMS
5: World Bank ป่ะเราคุยเรื่องอะไรเราเปิดเรื่องขอเปิดพื้นที่ให้ต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรานะแล้วก
0: ็
5: แต่ประเทศเราเนี่ยคุณโอ๊ครู้มั้ยว่ากลายเป็นว่าในปี70เนี่ยนะเราเนี่ยจะลักท้ายนะอาเซียนเลยนะเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ถามว่าทำไมผมพูดอย่างเงี้ยคุณโอ๊
0: ยังไงทำไม
5: โอ๊คว่าสวยเออโอ๊คคิดว่าสวยเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งไหมที่มันจะเกี่ยวพันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงหรือความคล่องเรียกสภาพคล่องของประเทศเออรวมถึงประชาชนต่างๆต้องบอกเอาให้จาน
0: แน่น
5: การใหญ่สวยนี่นะมันเศรษฐกิจก็ทำให้มันเงินมันหมุนไม่ใช่เหรออาจารย์โอ๊คคิดมันไหม
0: ครับจริงแล้วมันก็เป็นเครื่องกีดขวางเหมือนกันนะเพราะว่าเคยมีผมอ่านเคยอ่านบทความของสื่อต่างประเทศเหมือนกันที่เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันมีความไม่น่าสนใจอยู่ก็คือในเรื่องของการจะต้องเนี่ยดำเนินการมีค่าดำเนินการนะเขาใช้คำนี้นะมีค่าดำเนินการที่นอกระบบที่นอกระเบียบอยู่มันเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้จริงๆทั้งที่การขออนุญาตหรือขอจดธุรกิจเนี่ยมันมีความถูกต้องตามคันลองครองธรรมตามกติกากฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีในเรื่องของแบบศีล
5: อำร้อนน้ำชา
0: อะไรเงี้ย
5: เออ
0: ช่วยเหลือสักหน่อยแต่ก็มีอีกส่วนนึงนะคืออาจารย์เราเคยคุยกันในมุมของธุรกิจสีเทาอ่ะ
5: ครับ
0: เขาบอกว่าเข้ามาอยากถ้าจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันสบายมากเลยเพียงแค่คุณมีตังค์คุณก็สามารถที่จะทำได้แหละเฮ้ยมันค่อนข้างจะคอนทราสต์หรือว่าตรงข้ามกันพอสมควรนะธุรกิจที่เป็นทำถูกกฎหมายไม่ชอบสวยธุรกิจที่ผิดกฎหมายชอบเหลือเกินคำว่าสวยเนี่ย
5: ก็มันสะดวกดีแล้วก็อย่างนี้เลยคุณโอ๊คือประเทศที่ผมเรียกนะประเทศเนี่ยที่เราอย่างนี้แต่ผมเพิ่งประชุมเรื่องของ Emerging Market นะเกี่ยวกับการคู่ขนานไปกันกับการลงทุนของ IMF International เราเป็นหน่วยงานจากประเทศอังกฤษเนี่ยเราเพิ่งมาเปิดผมเพิ่งประชุมไปเมื่อวานกับรางวัลด้วยก็พบเห็นว่าอย่างนี้ว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยณตอนนี้เราเป็นประเทศกำลังพัฒนามาตลอดนะแต่ตอนผมโค้ดได้ข่าวเลยไหมว่าเวียดนามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะได้ฟังข่าวแวบๆมาว่าอยู่ครับเขาประกาศว่าเป็นประเทศพัฒนาไม่เป็นประเทศพัฒนาคุณโอ๊คถามว่ามันตัดตรงไหนไอ้เรื่องของมุมมองในการบริหารทางเศรษฐกิจนั้นเป็นส่วนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันสะท้อนถึงวิธีคิดนะคุณโอ๊ควิธีคิดของผู้นำวิธีคิดของนักธุรกิจนักการเมืองอะไรต่างๆลงทุกระดับว่าเอาง่ายๆคุณโอ๊คประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศแห่งการก่อหนี้คำว่าก่อหนี้ผมโยงไปถึงเรื่องสวยเหมือนกันนะสวยนี่ก็ถือว่าเป็นคำว่าหนี้นี่คือการคิดลบนะคือคิดลบคือไม่ได้คิดบวกคือคิดเอาหน้าคืบหัวเข่าหรือที่เขาเรียกว่าเขาบอกคนไทยนี่ดูเป็นคนง่ายๆบางทีบางส่วนใช่นะถ้าในมุมดีนะแต่จริงๆต้องขอพูดนะอาจจะแรงไปแต่ว่าก็จริงก็มันก็ไม่หลาบไม่หยาบเรียกคนปากง่าย
0: อ
5: ันนี้ลักษณะของคนกลุ่มนี้นะที่ผับผิดกฎหมายหรือจ่ายสวยเนี่ยและตำรวจเองเนี่ยผมเรียกว่าตำรวจบางส่วนนะที่เราเป็นเราก็ปล่อยกันมาแบบนี้โดยตลอดจนคุณโอ๊คนึกภาพไหมว่ามันชินชาแล้วชอบปิดคำพูดอย่างนี้จะบอกว่าเดี๋ยวไม่นานหรอกเดี๋ยวสื่อก็ไม่เล่นข่าวไม่เล่นข่าวอื่นให้แบบนี้คุณโอ๊คคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกไหมคือมันเกิดขึ้นอีกแล้วส่วนนี้แหละคุณโอ๊คอันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรอกแล้วไปประชุมเทกันไปหมดเลยนะในการประชุมของเดือนกันยายนแต่ละครั้งแต่สุดท้ายเป็นไงคุณโอ๊คเราก็กลับมาที่บ้านเมืองเราข้างหลังเป็นไงดูเน่าเฟะดูมีแต่เรื่องแต่ราวแต่เราประชุมนี่ดูสมาร์ทดูเทดูอินเตอร์มากนะคุณโอ๊
0: ค
5: แต
0: ่
5: ก็มีแต่ข่าวแบบเนี้ยคุณโอ๊คนี่เรามีข่าวอะไรบ้างที่เราทำเรื่องไขปมมามีข่าวอะไรที่แบบต้องเหนื่อยอย่างนี้นี่บ้างที่เป็นบวกอะคุณโอ๊คนี่ไม่ข่าวบวก
0: มีนักกีฬามีนักกีฬาเป็นบวก
5: แค่นั้นนะถูกแล้วเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องข่าวเรื่องตำรวจเรื่องข้าราชการเรื่องอะไรพวกนี้ทำไมเราไม่มีข่าวว่าโอ้ตอนนี้เ เราไม่ต้องมีการจับแล้วนะในตลอดระยะเวลาของปี70เราคาดว่าจะไม่มีการจับกลุ่มเราจะมีแต่การพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคุณโอ๊คไม่ได้ยินนะคุณโอ๊คแล้วดีแต่จับนะการจับที่มันสะท้อนว่าอะไรอ่ะคุณโอ๊คก็แสดงว่าปล่อยให้มันมีอะไร
1: ม
5: ีเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
1: จับครับใช่สะท้อนได้
5: เพราะว่าอย่างนี้คุณโอ๊คเสริมนะไอ้เรื่องการจับสวยมันก็คล้ายสะท้อนไปถึงการมีคนติดคุกอะนะอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์เนี่ยจนเขามีปัญหานะว่าเขาคุกเขาว่างอย่างเงี้ยคุณโอ๊คคุกเขาว่าง
1: อันนี้คือปัญหาคือว่างไม่ได้เต็มนะ
5: ไม่ได้เต็มก็ว่าง
1: เออ
5: แล้วนั่นคิดบอกที่เราเต็มเลยไปฝากเขาอยู่ที่นู่นได้บ้างไหม
1: ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ไม่รับเขาไม่ได้
5: คุณโอ๊คนี่คือมันสะท้อนให้เห็นในเชิงจิตวิทยาคุณโอ๊คที่เราคุยในมุมในพาร์ทของส่วนผมเนี่ยนะหรืออาจารย์หลายท่านที่มาคุยในเชิงจิตวิทยาเนี่ยพอจับปล่อยการเสน่ห์แล้วจะเห็นอย่างหนึ่งว่าคุณโอ๊คคนเนี่ยพอไปเจอข่าวอย่างนี้มากๆมันเกิดภาวะความเบื่อหน่ายแล้วสิ่งตรงแล้วมันส่งผลไหมคุณโอ๊คไปทำมาหากินไห
1: มแน่นอนส่งผลสิ
5: มันเบื่อ
1: ครับ
5: มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่กระตุ้นให้เกิดความอะไรกระตือร้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้สมมติผมเป็นอาจารย์ผมเจอแต่เรื่องแบบนี้ถ้าผมเมื่อไหร่ผมจะรวยวะเมื่อไหร่ผมจะอยู่กับเงินคือไม่ต้องการรวยหรอกแต่ผมจะอยู่ยังไงวะเนี่ยแต่ขณะเดียวกันทำอาชีพแบบนี้จ่ายสวยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีเงินแล้ว
1: ครับ
5: เอากิจสนะไม่ต้องไปเป็นอาจารย์คนนั้นก็ไม่ต้องไปทำมาหากินแบบสุจริตเพราะมันมีทางนึงนี่ทำแบบนี้แล้วมันรวยเร็วปรากฏประเทศเราก็จะมีจิตวิทยาไหลไปทางโน้นหมดเลยคุณโอ๊คนี่อันตรายนะ
1: อ
5: ันตรายนี่คือปมนะนี่เรากำลังไขปมเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาพูดกันเพียงว่ามีปมแต่เรากำลังไขปมจริงป่ะ
1: ครับครับซึ่งปมเนี้ยมันอยู่ยงคงพันเหลือเกินอาจารย์มันอยู่มานานมากเลยมันไม่เคยหายไปเลยมันจะมีอะไรไหมที่ปราบสวยลงได้อาจารย์
5: ปราบสวยลงได้เหรอเอาง่ายๆนะนี่พูดตรงๆเลยนะไม่ต้องมาโกรธเกลียดผมนะคือผมบอกตรงเลยว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้มีความสามารถก็เรียกนะมีมรดกแต่อ้อนแต่ออกนะหรือไม่ได้ทำธุรกิจปกติคู่ขนาดเนี่ยก็ไปดูดิว่าต้องจากเดือนๆน่ะทำไมถึงมีตังค์ได
1: ้
5: แล้วบอกว่านี่ก็ทำอย่างนั้นมาให้ช่วยชี้แจงด้วยเหมือนนักการเมืองอ่ะมันเปิดบัญชีทรัพย์สินช่วยบอกขั้นตอนด้วยว่าทำไมถึงรวยเป็นพันล้านได้ผมว่าเปิดคานเป็นสัมมนาเลยบอกเนี่ยที่ผมประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมมีขั้นตอนแบบนี้แบบนี้เพราะทุกวันนี้คนก็ยากจนอ่ะคนเป็น SME ก็ทำมาหากินก็ไม่เห็นประสบความสำเร็จเงินก็เป็นหนี้เป็นสินกันหมดแต่ทำไมนักการเมืองหรือตำแหน่งอื่นๆทางราชการทำไมถึงรวยได้เปิดสัมมนาเลยคุณโอ๊คผมไม่ได้ประชดนะก็อยากรู้เหมือนกันทำยังไงถึงประสบความสำเร็จกันมีกันเป็นร้อยล้านพันล้านนักธุรกิจหรือคนชาวบ้านเขาจะได้เอามาเป็นต้นแบบคุณโอ๊คเอาจริงเอานี่มันบางเรื่องเนี่ยคุณโอ๊คนะมันเนี้ยมันต้องเอามาคุยกันแล้วไม่งั้นก็เป็นปมคาอยู่เนี่ยแล้วอยู่กันได้ยังไงมันอยู่กันแบบอะไรอ่ะทนกันไป
1: ก็
5: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข่าวก็เงียบเนี่ยคุณโอ๊คเงียบข่าวเดี๋ยวเงียบอีกไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็เงียบ
1: เดี๋ยวแหละเดี๋ยวก็ผ่านมีข่าวอื่นเข้ามาก็เงียบแล้ว
5: รู
1: ้
5: มันมี108อ่ะคุณโอ๊คโหมัน108ข่าวมันไม่เหมือนข่าวสมัยก่อนที่เรารอหนังสือพิมพ์ตอนเช้ามันก็มีไม่กี่ข่าว
1: ครับ
5: ใช่มั้ยที่มันหลักๆอะไรเงี้ยจริงๆแต่ผมว่าขอบคุณนะในรายการที่แบบว่าเอาปมพวกนี้ที่มีมาเนี่ยบางทีสื่อบางทีไม่ได้เล่นเอาที่โฟกัสแบบนี้ผมว่าเรามานั่งคุยกันแบบนี้แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็ผมคิดว่าต้องให้ประชาชนนี่แหละช่วยเป็นหูเป็นตาถูกไหมถ้าวันนี้ผมว่าถ้าเป็นหูเป็นตาเสร็จแล้วบอกสื่อนะแล้วก็ช่วยกันดูว่าประเทศไทยเราจะดีขึ้นมากกว่านี้คุณโอ
1: ครับผมแน่นอนว่าคือเรามีความตั้งหวังนะอาจารย์กฤษณะ ตั้งหวังว่าเราไม่อยากให้เรื่องของส่วยมันทำลายเรื่องของระบบสัง

0: คมไทยหรือว่าเศรษฐกิจในบางครั้งมันส่งผลเป็นลูกโซ่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนมันมีทั้งผลมาจากที่คนที่ให้อย่างเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่รับอย่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมว่าน่าจะเป็นไม้ต่อใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคนตั้งรับมากกว่ารับเพื่อไปต่อให้ได้ถ้าไม่มีก็ไปช้าหน่อยหรือว่าอาจจะไปติดขวางน้ำเลย
1: จริง
0: มันมีผลอะไรทำให้เขาเหล่านั้นอาจารย์กฤษณะที่ยังคงทำลักษณะพฤติการเหล่านี้อยู่คือแม้จะผ่านไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นอะก็ยังคงมีอยู่มันคงอยู่ยงอย่างนี้ได้อย่างไรมันทำให้การทุจริตมันเกิดความเป็นลูกโซ่ได้อย่างไร
1: ผมว่าความเชื่อนะความเชื่อที่มันไม่เปลี่ยนความเชื่อ
0: คือ
1: ณวันนี
0: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นโลกการเมืองโลกราชการทั้งหมดเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะพูดคำหนึ่งว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
0: ครับ
1: ไอ้คำนี้มันเป็นคำที่น่ากลัวเพราะว่าเราอยู่จำนนกับสิ่งที
0: ่
1: ใช่แล้วเราก็คิดว่าทุกครั้งที่มีใครพูดบอกว่ามันต้องจัดการคุณก็จะดูถูกคนคนนั้นนะว่าทำไม่ได้หรอกแต่ที่คุณจะบอกว่าก็ลองทำสิคือภาษาแค่บอกว่าก็ลองทำสิเราช่วยกันสิแต่แทนที่จะไปพูดแบบนั้นจะไปพูดบอกว่าอ๋อไม่หรอกมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดโดยคำพูดของคนเหล่านี้เปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นคนดีนะเพราะว่าการที่พูดแบบนี้เหมือนกับว่าก็รู้อยู่แต่ฉันก็เห็นว่ามันทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ดังนั้นมันไม่ใช่คือณวันนี้เราต้องไม่เป็นคนดีที่อยู่นิ่งณวันนี้ผมก็ถูกคือผมเนี่ยผมเป็นนักวิชาการณวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปหมิ่นประมาทใครแต่ผมก็พูดในสิ่งที
0: ่
1: เราล่ำเรียนมาใช่ไหมครับพูดในสิ่งที่ควรพูดใช่ไหมคุณโอเป็นสื่อคนอื่นก็ต้องทำหน้าที่เป็นสื่อที่ต้องสื่อจริงไหมคุณโอ๊กเพื่อนก็จะบอกว่ามีข่าวแบบนี้อ๋อจะมาเถอะสวยไม่ใช่ไม่พูดดีกว่าหลบดีกว่าแต่คุณโอ๊กก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายใครจริงไหมคุณโอ๊กเป็นสื่อก็คือเอามาบอกว่ามันมีเรื่องนี้คุณออกมาครับก
0: ็
1: เชิญอาจารย์มาช่วยวิเคราะห์หน่อยใช่ไหม
0: คร
1: ับถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ตัวเองคุณโอ๊กบ้านเมืองมันก็จะผ่านพ้นไปได
0: ้
1: มันก็จะดีขึ้นนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องสวยเป็นเรื่องเล็กครับผม
0: ประมาณนี้ครับเราอยากให้สวยมันเรียกว่าไม่กระทบสังคมไทยต่อไปนะขอบคุณครับอาจารย์กฤษณะครับวันนี
1: ้ครับ
0: ผมครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทุกคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันตลอดรายการของเรานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: Good morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะและพี่ต้นสุชาติชวางกูล
2: Good morning ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับน้องน้ำหวานครับผมนี่คือ Good morning อาเซียนในเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันที่เรารำลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ
1: ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอาจจะยังหลับอยู่หรือเปล่านะหรือบางท่านก็อาจจะตื่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะเป็นวันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นะคะพระบิดาของแผ่นดินศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนะคะวันนี้ตรงกับวันที่13หลายๆท่านตื่นหรือยังถ้ายังไม่ตื่นไม่เป็นไรเราทักทายในยามหลับก็ได้นะคะมาฟังย้อนหลังกันได้เพราะว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ข่าวสารเนี่ยไม่หยุดนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยให้ติดตามกันค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ในช่วง 6:40 นาทีนะครับวันนี้เราก็จะได้ไปอัปเดตข้อมูลกับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงนะครับไปดูกันเรื่องของเขาบอกว่าเป็นซีรีส์เลยทีเดียวเรื่องของการก่อสร้างที่มีขึ้นในฮ่องกงนั้นมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการทางการที่มาตรวจสอบดูแลเรื่องการก่อสร้างเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงมันมีอะไรตุกหรือไม่เดี๋ยวเราไปตามๆกันนะครับกับคุณยุยกงตอน 6:40 ครับ
1: ค่ะเป็นความสนใจของคุณยุยกงเลยก็ว่าได้สิ่งใดก็ตามที่ต้องจับตานะสแกนดัลทั้งหลายนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะแล้ววันนี้เจาะลึกอาเซียนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องน้ำมันนะคะทรัมป์ดีลปูตินคุมราคาน้ำมันส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ด้านการตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ภากรเข้าเจาะลึกอาเซียนหลัง 7:00 รอติดตามกันได้ค่ะ
2: ครับผมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ทางเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับพากันไปดูที่พูดถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ต้องพากันไปที่อเมริกาก่อนเลยดีนะครับเพราะว่าภายในอีก22วันนี้ก็จะถึงวันเขาเรียกว่าเป็นวันกำหนดชะตาของท่านโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันว่าหลังจากนี้ต่อไปอีก2ปีท่านจะซาเปรี้ยวสุดจี๊ดเหมือนอย่างที่เป็นมาตลอด2ปีนี้ได้ต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าเสียงในรัฐสภาซึ่งมีทั้งเสียงของวุฒิสมาชิกและเสียงของสภาผู้แทนเนี่ยกำลังจะถูกเลือกตั้งเข้ามาแทนที่ผู้ที่หมดวาระไปในคราวนี้ซึ่งการเลือกตั้งจะมีในวันที่วันอังคารที่3พฤศจิกายนนะครับเขาไปดูสนามเลือกตั้งของการเป็นเลือกเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกนะครับคราวนี้ที่แบบมีไฟฉายลงไปสปอตไลท์ลงไปก็มีที่เมนมิชิแกนโอไฮโอไอโอวาแคนซัสอลาสก้าและเท็กซัสนะครับซึ่งปกติแล้วพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ยึดครองของพรรครีพับลิกันแต่คราวนี้เขาบอกว่ามาครับแล้วก็หายใจลดต้นคอเลยทีเดียวนะครับว่าผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเนี่ยกำลังจะมาแย่งพื้นที่ได้หรือไม่นะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นเรียกว่านอนมาก็น่าจะเป็นมินนิโซตา North Carolina และก็จอร์เจียนะครับซึ่งคิดว่าอย่างไรเสียเดโมแครตก็จะต้องมาแน่ๆแล้วก็อีก2รัฐนะครับคือเนบราสกากับเซาท์แคโรไลนาอันนั้นก็คิดว่ารีพับลิกันยังจะคงครองพื้นที่ได้นะครับหลังจากเลือกตั้งวันนั้นแล้วเราก็จะมาดูว่าตกลงแล้วเสียงข้างมากในวุฒิสมาชิกซึ่งมีทั้งหมด100เสียงเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับทีนี้ฝั่งที่2ก็คือฝั่งของสภาผู้แทนนะครับสภาผู้แทนก็โอ้โหอันนี้จำนวนพื้นที่นี่เยอะ

0: กว่าของวุฒิสมาชิกนะครับอย่างนิวยอร์กเนี่ยก็จะมี1ที่นั่งที่กำลังหายใจลดต้นคอกันนะครับระหว่าง2พรรคนี้มิชิแกนจะมีอีก3ที่นั่งวิสคอนซินมี1ที่นั่งไอโอวา1ที่นั่งโอไฮโอ2ที่นั่งนะครับเพนซิลเวเนีย1ที่นั่งเวอร์จิเนีย2ที่นั่งนอร์ทแคโรไลนา2ที่นั่งอะริโซนา1แคลิฟอร์เนีย1คอลราโด1เท็กซัส2และฟลอริดาอีก3ที่จะดูกันว่าใครจะเข้าวินนะครับระหว่าง21พื้นที่นี้21ที่นั่งนี้นะครับแล้วก็ในอีกรักอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก12ที่ที่เป็นเขาบอกเลยว่าน่าจะเป็นเดโมแครตเพราะว่าคะแนนนำมานะครับถึง12ที่นั่งส่วนอีก9ที่นั่งที่กระจัดกระจายกันอยู่ที่รัฐเมนมอนทาน่าวิสคอนซินเคนทักกี้โคโลราโดเท็กซัสและฟลอริดาอีก2ที่เนี่ยจะคาดว่าอาจจะเป็นชัยชนะของรีพับลิกันก็เรียกว่าลุ้นระทึกครับผม
1: ค่ะต้องจับตากันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเหมือนกันที่อาจจะส่งผลกับผู้นำสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับบทเป็นผู้ประกันความปลอดภัยบริเวณตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าหลังจากสถานการณ์ที่มีโดรนของกลุ่มฮูตีไปโจมตีสนามบินในริยาดนะคะสนามบินเนี่ยชื่อว่าสนามบิน King Khalid International Airport นะคะซึ่งในช่วงประมาณ 6-7 วันที่ผ่านมาเนี่ยโจมตีไปแล้วประมาณ4ครั้งนะคะแล้วมันก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายนะคะบางส่วนของการโจมตีเนี่ยมีการพุ่งเป้าไปที่อาคารผู้โดยสารด้วยนะคะ BBC รายงานเอาไว้ว่า1 kill 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days นะคะคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการจับตาดูท่าทีของคุณทรัมป์นะคะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าความตึงเครียดบริเวณแถวเยเมนซาอุดิอาระเบียช่องแคบบับอัลมันเดบเนี่ยมันดูจะตึงทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็สนับสนุนรัฐบาลของเยเมนซึ่งฮูตีอยู่ในเยเมนแต่ว่าฮูตีกับรัฐบาลเยเมนเนี่ยรบกันนะคะสถานการณ์นี้มันก็สร้างผลกระทบค่ะเพราะว่าหลังจากมีการโจมตีตอนนี้เที่ยวบินตามกำหนดการประมาณ 60% เนี่ยถูกยกเลิกนะคะหลังจากที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะแล้วก็มีการยกระดับการโจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าตัวเลขนับๆไปตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเขาบอกว่ารายงานออกมาล่าสุดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยมี13นะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย308คนในขณะที่ทางเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซามานนะคะรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีพระราชดำรัสค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงและการตอบสนองของซาอุดิอาระเบียเองก็ต้องมีความจริงจังในระดับเดียวกันกับที่ถูกโจมตีนะคะมันก็ดูจะยิ่งยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะซาอุดิอาระเบียในฐานะประเทศที่ส่งออกน้ำมันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็มีการยืนยันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังพร้อมที่จะส่งออกพลังงานอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่กระทบนะคะถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะถูกโจมตีก็ตาม The National News รายงานนะคะ Saudi Arabia says oil supply to continue to flow despite Riyadh attacks นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังรับมือได้อยู่นะคะยังมีศักยภาพในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับความปั่นป่วนรุนแรงทั้งในตลาดและด้านความมั่นคงหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและการบินนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะโดนโจมตีที่สนามบินแล้วเนี่ยยังโดนโจมตีที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันด้วยนะคะ การโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายระลอกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลักๆเลยเป็นการทำสงครามคล้ายๆสมัยใหม่คือใช้โดรนในการโจมตีนะคะนอกจากสนามบินในกรุงริยาดเนี่ยยังมีสนามบินในจังหวัดอื่นด้วยที่ถูกโจมตีนะคะตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็ประมาณที่ดิฉันรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะและท่อส่งน้ำมันสายหลักที่พาดผ่านประเทศที่ยาวๆใช่ไหมที่พาดจากขวาไปซ้ายเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันและท่าเรือบริเวณชายฝั่งทะเลแดงเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะซาอุดิอาระเบียก็เตรียมกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกแล้วนะคะโดยปริมาณการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 80% ของขีดความสามารถทั้งหมดในขณะที่บริษัทซาอุดิอารามโก้ค่ะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเพิ่มการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันโดยรวมในกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้าใกล้ระดับก่อนเกิดสงครามนะคะคือเขาก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพตรงนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีหรือว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามการประชุมสภาพลังงานโลกเนี่ยที่เขาประชุมกันนะคะและทางตัวแทนของซาอุดิอาระเบียก็เข้าร่วมนะคะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งโดยผู้บริหารระดับสูงของ BP และ Shell ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมงานเพราะเขาก็กังวลค่ะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริหารนะคะประเด็นนี้ก็รวบมาภาพรวมนะคะทั้งจาก BBC แล้วก็จาก National News ของซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับที่รอบคือตกใจอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็คิดคือซาอุดิเขาก็คิดว่าทางสหรัฐเนี่ยจะปกป้องเขาได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะแต่มันก็ไม่มา
1: ค่ะ
0: ก็ไม่มา
1: แต่ล่าสุดคุณทรัมป์ที่ดิฉันรับไม้ต่อจากเรื่องที่พี่ต้นรายงานเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะคุณทรัมป์บอกว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าท่าทีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็ใกล้เลือกตั้งนะคะ
0: ใช
1: ่แล้วไม่ได้เป็นต้องใช้คำว่าป๊อปปูล่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าสำหรับประชาชนคนอเมริกันที่มองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้คล่องตัวเติบโตอะไรมากนักฝืดเคืองในประเทศแต่ว่ายังจะต้องใช้เม็ดเงินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปกับการทำสงครามนอกประเทศด้วยนะคะ
0: ก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยเรื่องนี้นะครับพาไปดูที่สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดเลยบอกว่า it's time to change the leader of Ukraine นะครับก็เรียกว่าทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็หนาวเลยคราวนี้ถ้าพูดขนาดนี้นะครับซึ่งทางเครมลินหรือว่าทางรัสเซียเองก็ออกมาตอบรับอย่างเรียกว่าแข็งขันเรียกว่าประสานเสียงกันเลยทีเดียว Kremlin agrees with Trump on Ukraine leadership change นะครับเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยประกาศมาตั้งนานแล้วบอกว่าวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยเขาไม่มีความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้นำของยูเครนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024แล้วเพราะนั่นก็คือการหมดวาระของเขาเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะครับแล้วทางรัสเซียเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะคุยกันถึงเรื่องของการตกลงสันติภาพอะไรต่างๆนานาการเซ็นข้อตกลงต่างๆเหล่านี้ลงนามอะไรเนี่ยรัสเซียก็บอกว่าจะไม่ลงนามกับเซเลนสกี้เพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้นำที่ถูกต้องและชอบธรรมคือไม่ถูกกฎหมายนั่นเองครับทางของยูเครนและเซเลนสกี้ก็บอกว่าอ้าวเลือกตั้งก็ได้แต่คุณก็ต้องการันตีสิว่าจะไม่มีการโจมตียูเครนเป็นเวลา60วันเนี่ยผมจะจัดเลือกตั้งให้นะเพื่อจะได้รู้ว่าออกคนยูเครนจะเลือกใครนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันที่ทางรัสเซียจะไม่โจมตียูเครนในช่วงเวลานี้ศาสตราจารย์จอห์นเมชไฮเมอร์นะครับซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นศาสตราจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับเป็นท่านก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับแล้วท่านเป็นเจ้าของทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็นำมาใช้กันก็คือทฤษฎี offensive realism นะครับท่านบอกว่าเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยไม่มีทางที่จะจบลงได้ด้วยการทูตเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย มีเป้าประสงค์ที่ต่างกันรัสเซียก็มีเป้าประสงค์แล้วว่า1ยูเครนจะต้องเป็นกลางไม่เข้าไปร่วมกับ NATO และโลกEU นะครับ2ดินแดนที่ได้เรียกผนวกไปแล้วอย่างดอนบาสซาโปโรซีนะครับแล้วก็เคอร์ชอนแล้วก็อื่นๆเนี่ยไม่มีทางที่จะส่งคืนให้ได้นะครับในขณะที่ทางยูเครนเองก็บอกว่าจุดประสงค์ตั้งต้นของเขาก็คือเขาจะต้องเข้า NATO ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถจะลงรอยกันได้แล้วยูเครนก็บอกว่าเขาก็ต้องการดินแดนต่างๆที่ถูกผนวกโดยรัสเซียไปแล้วเอากลับคืนมาซึ่งมันก็บอก2เรื่องนี้ก็ไม่มีทางแล้วที่จะคุยกันได้ทางการทูตเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องจบลงที่สงครามนักวิเคราะห์ก็ถามอาจารย์ต่อไปว่าแล้วมันจะหมายความว่ายูเครนทั้งประเทศเนี่ยมันจะหายไปเลยไหมรัสเซียจะผนวกไปทั้งหมดเลยไหมเขาบอกว่าท่านบอกว่าไม่เอาไปทั้งหมดหรอกเขาจะไม่ทำให้ยูเครนเนี่ยหายไปแต่ก็จะทำทิ้งค้างเอาไว้ให้ยูเครนเป็นประเทศที่เป็นเป็ดง่อยและไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับ NATO และ EU ได้ครับ
1: เป็ดง่อยเหรอคะ
0: เป็ดง่อยเลยก็คือจะเป็นประเทศที่ไม่สามารถจะพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้แล้วจะไม่มีที่ผลอะไรไปมากกว่านี้สูญเสียดินแดนไปเท่าที่รัสเซียต้องการจะยึดไปครับ
1: ค่ะวันก่อนที่ฉันเพิ่งมีโอกาสได้รับชมการแสดงนะคะซึ่งนักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงที่เดินทางมาจากยูเครนและอิตาลีนะเป็นการแสดงกายกรรมผสมการเต้นสมัยใหม่ Alice in the Wonderland นะคะแล้วก็สะท้อนใจค่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนปกติทั่วๆไปเนี่ยประชาชนเนาะก็ได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนบางอย่างนะของผู้นำนะคะซึ่งมันก่อให้เกิดสงครามฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เห็นใจค่ะสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องสงครามในทุกๆจุดเลยทั่วโลกนะคะเรามาดูเรื่อง AI กันค่ะสิงคโปร์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะคะได้มีการกล่าวในที่ประชุม Forbes Global CEO Conference นะคะมีการพูดถึงเรื่องแนวทางของสิงคโปร์ต่อปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AI นะโดยที่อยากจะบอกว่าการพัฒนาของ AI เนี่ยอยากให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเลิกจ้างพนักงานเป็นสิ่งสุดท้ายควรจะปกป้องแรงงานนะคะเรื่องนี้ก็รายงานผ่าน Forbes ค่ะ Spore to ensure gains from AI rollout are shared widely นะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยอยากจะให้มีจุดยืนตรงนี้นะคะก็คือการปกป้องแรงงานทุกคนโดยคุณลอเรนซ์วองค่ะเล่าว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐนายจ้างและสหภาพแรงงานนะคะที่ก็ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นมาอย่างยาวนานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะคะในการสนทนาในครั้งนี้ค่ะก็มีการพูดถึงประเด็นการแย่งงานจากการ transformation นะคะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลก AI โดยคุณลอเรนซ์วองเนี่ยบอกว่าสิงคโปร์มองว่าสหภาพแรงงานเป็นพันธมิตรสำคัญค่ะในการร่วมผลักดันเทคโนโลยีแล้วก็มีการกล่าวถึงประเด็นการลดพนักงานนะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานได้เลยเพราะการนำระบบ automation หรือว่าพวกระบบอัตโนมัติมาใช้นะคะแต่ว่าอยากจะขอความยุติธรรมจากบริษัทต่างๆโดยขอให้การเลือกการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายและถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องเลิกจ้างจริงๆก็ขอให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมจ่ายเงินชดเชยแจ้งล่วงหน้าแจ้งต่อสหภาพแรงงานเพื่อให้สหภาพเนี่ยสามารถทำงานเคียงข้างแรงงานช่วยฝึกอบรมทักษะใหม่และช่วยให้พวกเขาเนี่ยหางานทำต่อได้ในที่สุดคือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่แล้วก็ลอยแพเลยมนุษย์ทั้งหลายนะคะด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยสิงคโปร์พยายามจะรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ให้อยู่ที่ระดับ 5% ติดต่อกัน3ปี จากความต้องการชิปเฉพาะทางของบริษัทรายใหญ่อย่าง Global Foundries และ Micron นะคะท่ามกลางกระแสความนิยม AI และระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งค่ะโดยคุณลอเรนซ์วองเนี่ยบอกว่ากระแสความนิยม AI ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับแค่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะแต่เขาก็มองว่าเห็นผลเชิงบวกที่ส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นโลจิสติกส์และบริการระดับมืออาชีพด้วยค่ะแต่ก็มีการเตือนนะมุมมองคุณลอเรนซ์วองเนี่ยมองว่าความรุ่งเรืองลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปซึ่งสิงคโปร์นะคะจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างขีดความสามารถใหม่และสร้างงานที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนค่ะดังนั้นกรอบกำกับดูแล AI เนี่ยจะต้องมีความปลอดภัย2มิติก็คือความเสี่ยงระดับรุนแรงจากระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่อาจจะหลุดการควบคุม

0: ในวงกว้างนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันขอรายงานคู่ไปเลยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้นะคะประธาน Microsoft ค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะแล้วก็มองเรื่องการทำข้อกำหนดแนวทางกฎหมายบริษัทต่างๆเนี่ยว่าต้องทำให้มันพร้อมกับการเติบโตของ AI ค่ะโดยที่ประธานของ Microsoft คุณ Brad Smith เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลเนี่ยเมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและนมในร้านขายของชำเนี่ยนะเครื่องซักผ้ากับนมยังจะมีกฎเกณฑ์การตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและครอบคลุมมากกว่า AI ในตอนนี้ซะอีกนะคะ BBC รายงานเอาไว้ว่า AI is less regulated than milk says Microsoft president คือเติบโตก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในมือของผู้พัฒนาแค่ไม่กี่รายนะคะแต่ว่าเรื่องการควบคุมกำกับดูแลกฎหมายที่มันทำได้ทันน่ะไม่ทันสินค้าบริโภคบางชนิดยังทำได้ดีกว่าค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องการควบคุม AI เดี๋ยวในช่วง 7:00 นผมจะนำเรื่องการที่เราไม่สามารถจะควบคุม AI ได้จริงๆเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบอะไรมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับแต่ตอนนี้อยากจะพาไปที่เวียดนามนะครับล่าสุดนี้นะครับทางเวียดนามก็ได้มีการเดินทางไปที่จีนนะครับเขาไปที่เมืองจีนไปคุยกันอะไรกันเสร็จแล้วนะครับผู้นำของเวียดนามกับจีนก็ได้มีการลงนามกันในเรื่องของการที่จะร่วมมือกันพัฒนานะครับถึงแม้ว่าในโอกาสที่เราจะเห็นว่าทั้งสองประเทศนี้เอเวียดนามก็คบสหรัฐแล้วก็เคยมีประเด็นกันเมื่อปี1979นะครับที่เขาก็เป็นซึ่งเป็นสงครามครั้งล่าสุดแล้วก็ท้ายสุดที่จีนเคยทำสงครามกับใครก็คือทำสงครามกับเวียดนามนะครับเมื่อปี1979แต่คราวนี้เวียดนามก็ได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ77ปีสำหรับการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเขาก่อตั้งมาปี1949นะครับจนถึงปัจจุบันก็77ปีกับการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะทีนี้ทางเวียดนามกับจีนเขาก็เลยไปลงนามส่งเสริมความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นไปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสริมสร้างระดับความเข้าใจความไว้วางใจร่วมมือกันในด้านของกลยุทธ์แล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเมืองนะครับร่วมกันครับด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนคุณภาพสูงนะครับผมสังเกตว่าการลงทุนของเขาไม่ใช่ลงทุนกันแบบไก่กาต้องเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพสูงนั่นหมายถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็การเชื่อมต่อทางรถไฟที่ทันสมัยแล้วก็การประสานงานกันแบบไร้รอยต่อพอก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอไปนะครับว่าเวียดนามจะลงมือวางเสาเข็มตอกเสาเข็มแรกสำหรับการสร้างรถไฟความเร็วสูงในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วก็มีกำหนดการที่จะสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2030นะครับแล้วนอกจากนั้นทั้งคู่ก็ยังมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยซึ่งผมก็อยากตั้งข้อสังเกตนะครับคุณศรีครับคุณผู้ฟังครับว่าเวียดนามจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงก่อนเราหรือเปล่าเรารถไฟความเร็วปานกลางกรุงเทพหนองคายไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ยังไม่มีคำตอบ
0: ค่ะใช้เวลาในการ
1: ใช้เวลา
0: พัฒนาหลายๆเรื่องนะคะอ้าวไปดูสั้นๆสักเรื่องก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกนะคะสิงคโปร์ตอนนี้เป็นหนึ่งในประเทศใกล้ๆกับอินโดนีเซียนะคะที่ได้รับผลกระทบไฟไหม้ป่าที่มันเกิดขึ้นจากการเผาถางผิดกฎหมายในอินโดนีเซียใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยทำให้ทางสิงคโปร์เองต้องเปิดโครงการอุดหนุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับอาการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากหมอกควันนะคะโดยเขาทำโครงการนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไม่เกิน10ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ264บาทนะคะ Channel Asia รายงานเรื่องนี้เอาไว้ว่า Singapore to roll out his subsidies at GP clinics polyclinics from12th of October นะคะเขาจะเริ่มให้บริการรักษาพยาบาลในอัตราเงินอุด

0: หนุนสำหรับการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่12ก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งคลินิกในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขแล้วก็คลินิกทั่วไปของรัฐเนี่ยจะให้บริการประชาชนแล้วก็ช่วยแบ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะประชาชนจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในการเข้ารักษาที่คลินิกของรัฐนะคะส่วนผู้ที่เข้ารับบริการจากคลินิกของ PHPC ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยครอบคลุมประชาชนหลายๆกลุ่มค่ะรวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบปอดอุดกั้นเรื้อรังการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยในปัจจุบันค่ะคุณภาพอากาศคือสิงคโปร์ประเทศเขาเล็กใช่ไหมคะโดยรวมๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันที่ยังคงปกคลุมทั่วประเทศต่อไปและเดินทางมาจากเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็น่าเห็นใจทีเดียว
1: เรื่องปกติสภาพอากาศนี่ก็กระทบกันไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนนู้นเราก็เคยได้รับผลกระทบนะมาถึงทางภาคใต้ของเรานะไอ้ไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซียครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับข่าวของเราต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะพี่ต้นและน้ำหวานในเช้านี้เช้าวันหยุดหลายๆท่านแฟนรายการ Good Morning อาเซียนตื่นกันหรือยังคะหรือว่าถือโอกาสในการนอนยาวๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังได้นะคะ
1: ครับในช่วงนี้ครับคุณยุ้ยกงจะไปอัปเดตข้อมูลให้เรารู้ว่าเรื่องของการก่อสร้างในฮ่องกงเนี่ยมันอื้อเฉาอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้คุณยุ้ยกงพร้อมนะครับ
0: Morning, hello. Good morning, Yu Gong.
3: Morning.
1: Good morning.
0: Yu Gong, are you a magnet of scandals in Hong Kong?
3: I would say that Hong Kong is a magnet of scandals. It is quite unfortunate, but it is.
0: Okay. And this morning is not just only.Typical, like general random scandals, but it's a series of construction scandals.
3: Right. So we, since last December, when we knew that the Taipo fire claimed some 200 lives, the city has been on edge about construction safety. And so the government has claimed that, it will crack down on any unlawful practices, but it didn't expect.It's to be coming quite fast because usually when a government says that, we'll do something about it, you expect it to do something about it maybe in a year, maybe in 2 years, but not in months. But what has happened so far is quite embarrassing. We know that Hong Kong Island, the latest one, involves a luxurious housing project on Hong Kong Island in the place called Stanley.Which I think is quite popular with tourists. In the southmost hill of Stanley, there's a project called One Stanley, in which an average unit is being sold for 100 million Hong Kong dollars. Now, it's sold out by and all purchased by wealthy residents. And then one resident found that he thinks that the construction materials is not up to the standards of the design.So he started complaining half a year ago, but nobody paid him any attention, and the developer actually threatened to sue him. So frustrated, he started hiring private investigators, and then they start cracking open, using radar materials, and start cracking open, and they find that the building actually lacks a lot of the steel reinforcement that is mandatory in Hong Kong.The steel reinforcements are supposed to be tied together to hold the structure intact. But they found that they just cracked open the walls and the steel reinforcement were just lying there without any tie. So then it became a big news because never had we heard of such a big, expensive project involved in such a scandal. The government had to intervene after the news broke out. And at first, it said that it is safe. It is safe to live in. And of course, the public got even more upset because, okay, you mean that it's safe to live in, but the design is not, but the build is not 100% aligned with the design. So does that mean that from now on, we can just build whatever? As long as it's safe to live in, we can just build whatever. We can send you the architect, the design, but then we just build with whatever, as long as it's safe. And then the government was embarrassed again. It retracted the statement and said that we will now investigate, we'll go to the bottom of it and everything. And finally, the developer relented and now is offering more warranty and perhaps it may buy out the apartment in the that is in the center of the scandal.
1: Mm.
3: It's a lot of money.
1: The apartment is in One Stanley that sold for $100 million?
3: $100 million Hong Kong dollars.
0: Mm.
1: Wow.
3: Yeah. It's a big luxurious house. They built maybe 30 of them. I looked at the design. I don't know because it's hidden in the very end of the row on the top of the hill. It's a very I would say it's a very high out neighborhood. That's why people love it, probably. But you don't expect to pay $100 million only to go in to see that it is not up to standard.
1: Oh, so is this story echo to Beijing yet or no?
3: I think obviously it has been widely reported in Hong Kong. So most likely Chinese press also got some news of it. And that is why the government has go back and forth and try to act fast again, maybe because it got some pressure from Beijing, because certainly it is bad press. How could you let something sign off that easily? Because in Hong Kong, every construction building, they have to submit a design to the government for safety checks. And then after they finish the finish constructing it, the government actually has to go to the project and do on-site investigation. Now, you can say that, the last time, the lame excuse in Tai Po the government gave was that, we went down, but they gave us the wrong sample, so we cannot do anything about it. And then people were like, what do you mean you don't have anything about it? Then why do you even go there if you just look at a sample and go home? And this time around, I think it's the same thing, which is they go down, they probably just look at it, they look at the drawings and everything, and then they just sign up. So most likely, those people who sign off, they have troubles.
1: And who's gonna take care of these people who sign off for this project?
3: Well, in Hong Kong, it's the housing department, I believe. It's not the housing department. It's called what we call the Housing and Construction Standard Department. I believe the name is that. And they have not been having a good year because only a month ago, before One Stanley, one of the biggest public hospital in Hong Kong Island, also was engulfed in a scandal where the new building that has 24 elevators were malfunctioning after 2 months. Oh. And the reason after investigation was that they found out the elevator tubes were not built to the highest quality, so the tubes actually bent. So when the tube bent, the elevator cannot go up and it got stuck. And that's why now they're having a big trouble to ask again who signed off these elevator tubes, and they have arrested a bunch of people. But only in the middle of it, now we have One Stanley. So people start wondering, like, what is going on? Like, does that mean there's no more checks in the construction business anymore?
0: Mm.
1: Ooh.
0: Whoa, elevator. Yeah, we... We both are amazed with this story. And yeah, we found that it's kind of shocking about the quality, the standard of construction in Hong Kong.
3: It has always been said that Hong Kong, because we keep the British standard in construction, so a lot of the buildings cost more to build, but it also has more tolerance for error. But tolerance for error should not be mistaken for allowing the contractor to cheat. So because people are paying $100 million for it, and then the public health hospital was done in a public tender, so it doesn't really mean that people can then just steal and say, okay, this standard is really too strict, we can actually accomplish with less. Well, in the case of the hospital, it didn't accomplish anything. And people are now wondering, are they going to tear it down? And for their One Stanley, is just bizarre. It's a 100 million apartment project, and people go in and wonder, like, what am I buying?
1: Well, we see a big lawsuit is lining up for this.
3: There may be, yeah, unless some negotiations are settled.
1: What? Story will be continued. Please update for this, story.
3: Really.
0: All right. Thank you for this eye-opening and jaw-dropping story from Hong Kong.
3: Thank you. Thank you for having me this morning.
0: All right. Bye-bye.
1: Stay safe.
3: Okay, go. Bye-bye.
1: Thank you so much.
0: คุณยุ้ยก
1: งเป็นยังไงครับ
0: โดนแซววันนี้จิตแจ่มใส
1: แจ่มใสแต่เรื่องของคุณยุ้ยกงก็ทำให้เราแบบตึงอึ้งตะลึงไปเลย
0: อืมค่ะบ้านเราก็มีเรื่องอื้อฉาวตึกสตง.ถล่มใช่ไหมคะของเขาก็ใช่ย่อยนะสำหรับเรื่องต้องใช้คำว่าเป็น series of construction scandals นะคะที่คุณยุ้ยกงเขาพาดหัวมาเนี่ยคือมหากาพย์เรื่องอื้อฉาวทางด้านการก่อสร้างในฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นโครงการสร้างบ้านหรูระดับ luxurious นะคะอยู่บนฮ่องกงเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่บนภูเขาด้วยใช่ไหมคะซึ่งฮ่องกงที่เราทราบกันดีว่าที่ดินแพงบนเขาเนี่ยฮวงจุ้ยดีดังนั้นใครที่มีความสามารถมีศักยภาพจะไปซื้อบ้านหรูอยู่บนภูเขาได้เนี่ยคือแพงมากแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเป็นตลาดระดับบนแบบบนๆ niche สุดๆนะคะซึ่งราคาบ้าน
1: ไม่แพง
0: หลังนี้เนี่ยต่อยูนิตเป็นยังไงคะพี่ต้นสักหลังไหมคะ
1: ไม่เอาหรือยูนิตละนะครับเริ่มต้นเพียง100ล้านฮ่องกงดอลลาร์ก็ประมาณเริ่มต้นเพียงราคา500ล้านบาทนะครับ
0: บวกลบคูณหาร
1: เริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้น
0: แต่แพงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งราคาสูงแล้วอยู่ในผืนดินทำเลทองบนภูเขาเนี่ยคนที่สามารถจะซื้อได้นะคะแล้วก็อยากจะได้บ้านหรูทำเลดีเนี่ยเขาอยากจ่ายแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมีประเด็นเพราะว่าคุณภาพเนี่ยดันไม่ตรงปกค่ะพี่ด้นคะ
1: ใช่ครับเรื่องของวัสดุในการก่อสร้างแล้วก็ที่เขาไปเจอนะครับเขาบอกว่าพอเขาบอกไปเจอวัสดุที่บอกว่าสำหรับราคาเนี้ยมันต้องของพรีเมียมทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นวัสดุที่มันไม่ได้เป็นไปตรงปกก็ไปร้องเรียนไปฟ้องร้องทางผู้ที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการให้จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางคนซื้อเนี่ยคุณจ่ายเงิน500ล้านบาทเนี่ยเพื่อจะอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยก็ไม่สบายใจก็เลยไปถามกับหน่วยงานที่เขาเป็นผู้กำกับดูแลเหมือนกับหน่วยงานที่เขาเรียกเป็นวิศวกรที่จะต้องตรวจสอบเพราะว่ากฎระเบียบของฮ่องกงเนี่ยเขาใช้มาตรฐานอังกฤษนะฮะเพราะนักก่อก่อนที่คุณจะก่อสร้างก็จะต้องมีแบบไปขอ approve ไปขอเซ็นอะไรออกมาสร้างแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปดูสร้างเสร็จแล้วมีการส่งมอบก็ไปดูอีกนะครับแต่คนที่ไปเซ็นเหมือนกับเซ็นรับงานเนี่ยคุณเซ็นรับงานอย่างนี้มาได้ยังไงอันนี้หน่วยงานนี้ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อก็ตอนแรกไปก็เขารู้สึกเขาจะเอาตัวอย่างมาให้ผิดก็เลยแบบอ้าวโอเคบอกอ้าวแล้วทำแบบนี้หยุ่นหยวนนี้ได้เหรอเขาก็เลยไปฟ้องอีกเขาก็บอกว่าเออแต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยนะมันก็เซฟนะมันสามารถอยู่อาศัยได้คุณยีกงก็เลยบอกผู้คนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแบบไปเสร็จแล้วก็ประมอขอสร้างตามแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทำตามแบบแต่เพียงว่ามันอยู่ได้เนี่ยอย่างนั้นจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะครับคุณยูเกงได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุแบบเนี้ยอื้อฉาวเนี่ยแล้วเป็นโรงพยาบาลที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลโรงพยาบาลตึกนี้มีตัวลิฟต์นะครับ24ตัวเปิดใช้ได้ไม่ถึง2เดือนลิฟต์เสียหมดเลยทีนี้เขาก็เข้าไปดูว่าทำไมมันถึงเสียปรากฏว่าไอ้ปล่องที่จะทำให้ลิฟต์ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานมันเอียงไปเอียงมาเพราะนั้นพอรถลิฟต์เนี่ยมันขึ้นลงมันไปโดนเข้ามันก็เลยเสียครับผมก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาไม่ได้ดูแลเหรอเราก็เลยถามว่าเอาแล้วทางเรื่องนี้มันส่งสัญญาณหรือว่าอื้อฉาวไปถึงรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งไหมคุณยุ้ยกงก็บอกว่าคิดว่าน่าจะไปถึงนะเพราะสื่อประโคมกันยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องไปถึงแล้วถึงได้มีการกดดันมาจากทางรัฐบาลกลางของจีนนะว่า ให้จัดการดูแลเรื่องนี้แต่จะจบยังไง

0: คุณ
1: อืมค่ะ
0: กองก็บอกว่ายังไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกัน
1: ที่บอกว่าปล่องลิฟต์งอใช่ไหมคะมันเป็นการสร้างตึกใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเปิดใช้แค่2เดือนเองอะแล้วปล่องลิฟต์มันเป็นสิ่งที่งอไม่ได้ไงไม่ควรจะงอถูกไหมคะลิฟต์มีทั้งหมด24ตัวอย่างที่พี่ต้นบอกก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของประชาชนนะคะจริงๆดิฉันก็แซวคุณยุยกงไปตอนต้นช่วงสัมภาษณ์ว่าคุณยุยกงนี่เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเรื่องอื้อฉาวหรือเปล่าคุณยุยกงบอกไม่ใช่ฮ่องกงต่างหากเออที่เป็นแมกเนตของเรื่องอื้อฉาวนะหลังเสร็จงงมาต่อกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สิบสามตุลาคมเช้าวันอังคารคุณผู้ฟังหลายๆท่านตื่นแล้วนะคะรับฟังรายการ Good Morning อาเซียนกันอยู่เช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
0: ครับผมเราสองคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับตั้งแต่6:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ภากรกัจฉลีนะครับท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเรื่องของทรัมป์นะครับดีลกับปูตินเนี่ยจะมาคุมราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่ออาเซียนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ
1: ค่ะน้ำมันนี่ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานเนอะที่ผู้คนต้องใช้นะคะพอมีสงครามมีผลกระทบกับเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะแล้วก็ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้จะส่งผลอย่างไรนะคะพี่ต้นจะไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
0: ครับผมก็เห็นในทาง Facebook นะครับไปเห็นคุณสุภชัยจันนิดนะครับมาทักเราเป็นคนแรกในเช้าวันนี้คุณหมูจากอุดรธานีนะครับมาสวัสดีคุณน้ำหวานอีกครั้งหลังจากที่วันนี้เขาบอกเราหลุด3รอบนะครับใน Facebook แล้วก็คุณปัญหามีให้แก้มาสวัสดีเรานะครับคุณสุมิตรสิริโชคคุณเชวรีจากเชียงใหม่วันนี้22องศาคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับบอกวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็คุณอะไรนะเขาบอกตึกสตง.บ้านเราน่าจะหนักกว่าค่ะไม่มีใครตรวจพบพอความเรือหายมาเกือบร้อยชีวิตก็จบสิ้นลงแล้วก็คุณทูนทองนะครับทัพทันที่มาสวัสดีเราครับทาง Facebook ทาง TikTok นี่ก็เห็นเยอะแยะเลยนะครับคุณสนคุณสันติคุณไอออนเกิร์ลนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็ท่านอินทร์นะครับที่มาสวัสดีเราทักทายเรา
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักนิดค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกับเรื่องน้ำมันรัสเซียอเมริกาจะคุยกันได้ไหมและส่งผลอย่างไรกับเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะเราจะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะที่เห็นว่าต่อสายโทรคุยกันประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมจะเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วคุยกันมีเรื่องการควบคุมราคาน้ำมันด้วยและทำได้จริงไหมส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนอาจารย์ภากรพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
4: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: เขาคุยกันนานเหมือนกันนะคะอาจารย์ภากร1 ชั่วโมงครึ่งนี่เหมือนโทรจีบสาวโทรแบบแอล
0: วาว
1: อนนานอยู่นะชั่วโมงครึ่งจะว่ามีอเจนดาจริงคุยแบบกระชับกระชับก็ได้นะคะเป็นหัวข้อหัวข้อไปแต่ว่านี่โอ้ตั้งชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเร่งมาทำทุกอย่างเพื่อ ให้เผื่อมั่นใจว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนะเดือนหน้าเนี่ยจะส่งผลดีต่อเขาเพราะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยนักเสี่ยงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากที่จริงก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยเพราะว่าชาวอเมริกันในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนของการทำรับสงครามที่อิหร่านและราคาน้ำมันดีเซลในอเมริกาเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับประมาณสัก 60% เลยนะนับตั้งแต่เขาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านตั้งแต่ช่วงนับปลายกุมภานะต้นมีนาก็ประมาณเกือบ 7-8 เดือนละเนี่ยคือมันเลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเป็นใจต่อเขาในการที่จะอยู่ต่อจนครบเทอมของเขาแล้วก็ของนักพักนะครับเพื่อลดแรงกดดันนะครับทั้งขั้วตรงข้ามในประเทศแล้วก็ในพักเองรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยก็จีนไงแล้วก็เรานักพันธมิตรจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาน้ำมันน่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กวนใจผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะการไปโยงกับสงครามที่อิหร่านเนี่ยว่าทำไปทำไมทำให้ตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วยิ่งทำให้จีนเองเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่านะอ่ะทำให้ผมได้คำนี้เพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนเองอ่ะก็เข้าไปแนบแน่นกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับกลายเป็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปดีลกับรัสเซียในดีลน้ำพลังงานน้ำมันแล้วก็รวมถึงเอเชียกลางนะครับที่แนบแน่นขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงขั้นที่มีการขยายเวลาในการนะครับยกเลิกน้ำเขื่อนคว่ำบาตรชั่วคราวน้ำมันน้ำการทะเลของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อน้ำมันตรงนั้นได้ด้วยนอกจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าเขายังคงนะครับตั้งกำแพงในส่วนของน้ำแบนน้ำมันของรัสเซียต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมทางจีนก็จะเป็นรัฐเจ้าเดียวที่มีอำนาจต่อรองในส่วนของดีลกับน้ำมันรัสเซียแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีการดีลกับรัสเซียในครั้งนี้เพื่อที่จะซื้อน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปนะครับจากรัสเซียเพราะหนึ่งคือถึงแม้เขาจะบอกว่านะครับจะส่งมอบให้กับในตลาดโลกให้เข้าในตลาดโลกเพื่อที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกลงเป็นการช่วยโลกนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวก็ขอรางวัลโนเบลอีกหรอกนะครับผมนับแต่จริงแล้วเนี่ย
1: เป็นสิ่งที่กวนใจอีกเรื่องหนึ่ง ยังปล่อยวางไม่ได้ค่ะ
4: ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของที่ว่าน้ำมันในอเมริกาเองอ่ะก็มีปัญหาไงราคามันก็สูงเนาะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนโวยแหละรวมถึงขั้วตรงข้ามก็ใช้เรื่องนี้มาโจมตีโดยตลอดเขาก็เลยต้องทำเพื่อลดแรงกดดันในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเพื่อโลกทั้งหมดไหมก็เผื่อตัวเองด้วยนั่นแหละครับนะครับใช่แล้วจริงแล้วหลายฝ่ายก็กังวลว่าแล้วไอ้ที่ตกลงส่งน้ำมันดีเซล 30,000 นะเกือบ 300,000 ตันนะครับจากรัสเซียให้อเมริกาแล้วตลาดโลกเนี่ยแล้วตามด้วยอีก 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีก1ล้านนะตันหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเพียงพอไหมนะครับต่อการทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นก็ต้องดูต่อไปครับ
0: อาจารย์ครับอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็เห็นเอ๊ะเขาก็ทำสงครามกันอยู่แต่ราคาน้ำมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกระฉูดเหมือนตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าจีนก็ในช่วงนั้นลดการนำเข้าน้ำมันเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้รีเสิร์ฟของตัวเองจนแบบไปล่อยหล่อไปมากแล้วตอนนี้จีนก็กลับมานำเข้าน้ำมันจากที่เคยเป็น12ล้านในช่วงที่แบบลดเหลือ6ล้านแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจะ

0: พุ่งกระฉูดกันไปใหญ่ไหมครับเพราะว่าในช่วงโลกตะวันตกตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะต้องใช้น้ํามันในเรื่องของการทําเรื่องของฮีเตอร์เรื่องความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมาตรการของทรัมป์กับรัสเซียเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หรือครับมันจะพออาจารย์
1: เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่คนเขาก็มีความกังวลผมถึงบอกว่าไอ้คำที่โดนทรัมป์บอกว่าช่วยโลกเนี่ยจริงๆผมว่าช่วยลดแรงกดดันให้ตัวเองมากกว่านะครับ เพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มีการวิเคราะห์ครับว่าแน่ใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะครับจะช่วยในส่วนของเครือตึงราคาโลกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดแรงการเมืองในประเทศเขามากกว่าหรือเปล่ารวมถึงการที่เป็นการลดแรงของจีนเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและแนบแน่นมากขึ้นคืออย่างน้อยขอเข้าไปแจมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกจริงๆแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหนึ่งในนโยบายของจีนที่เขาอยู่ในนักสงครามอันเนี้ยเขาก็คือต้องมีการรีเซิร์ฟน้ำมันของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดีลกับประเทศที่เขาดีลได้อย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาต่างๆในเรื่องของน้ำมันทำให้จีนเองก็มีอำนาจการต่อรองด้วยเหมือนกันแต่ในตอนนี้พอมีในส่วนของลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วยรัสเซียเองก็อาจจะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆกับจีนเหมือนที่เคยมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ลดแรงกดดันของตัวเองด้วยคือหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของภาคขนส่งของในอเมริกาครับแล้วก็ในบรรดาเกษตรกรแล้วก็คนขับรถบรรทุกหลายคนฟังว่าเฮ้ยมันดูเล็กๆมากเลยนะไม่เล็กนะรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาแล้วคือแรงจูงใจของทรัมป์อันหนึ่งครับผมคือบรรเทาราคาดีเซลในประเทศตนเองซึ่งกระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งกลุ่มนี้หลายคนมองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่มีผลต่อฐานเสียงของเขาด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปถนนสายเดียวกันก็คือถนนสายหาเสียงผมพูดอย่างนี้จะเป็นนักเซนซิทีฟด้วยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อกังขาว่าน้ำมันอ่ะมันเพิ่มจริงหรือเพียงเปลี่ยนนะปลายทางหรือเปล่าเพราะว่าหากรัสเซียย้ายน้ำมันที่เดิมขายให้ลูกค้ารายอื่นไปขายให้อเมริกาปริมาณรวมของโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ซื้อเดิมก็ต้องกลับไปหาน้ำมันจากที่อื่นแล้วผลต่อราคาจึงค่อนข้างลิมิตอันนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่รวมถึงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีนะครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยอาเซียนเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือมันแค่เปลี่ยนทางอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถสรุปได้เนาะนะครับก็คือหลายคนแบบบอกว่าเนี่ยที่อเมริกาทำกำลังแย่งน้ำมันราคาถูกจากจีนไหมก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นับพลังงานจีนรัสเซียเนี่ยมีฐานสำคัญอยู่ที่การค้าน้ำมันดิบนะครับรวมถึงตัวนับเอสโป้นะครับผ่านท่อและท่าเรือฝั่งตะวันออกของรัสเซียนะครับส่วนดีลนี้เนี่ยนะครับเน้นดีเซลสำเร็จรูปนะครับผมในถ้าให้วิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยนะครับหากรัสเซียเนี่ยมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็ดีขึ้นไงนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ตอนนี้เลยว่ามันจะทำให้จีนเนี่ยเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะครับต้องดูว่าดีลเนี่ยระหว่างตัวโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทางการเมืองอ่ะมันก็มีนะทำให้นะจีนเองก็มีนะช่องโต้แย้งเหมือนกันนะครับกับในส่วนของตัวอเมริกานะครับคือพูดง่ายว่าเมื่ออเมริกาเนี่ยยอมผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศตนเองถึงแม้บอกว่านะครับเพื่อทั่วโลกด้วยนะจีนก็จะมีนะช่องโต้แย้งว่าแต่ประเทศอื่นย่อมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของนะตัวเองนะเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า สิ่งที่จีนเคยพูดมาเลยตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและแน่นอนในนโยบายต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอเมริกาเองนั่นแหละนะมีความไม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อในส่วนของเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไปหมดเลยรวมถึงของเหลือตนเองด้วยดังนั้นถ้าเราทำบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในเชิงตัวตลาดโลกเนาะว่ามันส่งผลจริงหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นรัสเซียเองที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะครับจากการนะครับโดนนับโจมตีโดยยูเครนนะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ายูเครนเองตอนนี้ก็ไม่พอใจที่อเมริกาไปดีลกับรัสเซียเพราะมองว่าเอ๊ะจะเป็นการไปช่วยพยุงรัสเซียแล้วให้รัสเซียเนี่ยมีนะกำลังในการนะทำสงครามต่อไปด้วยหรือเปล่าแล้วแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนถามเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะ
0: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงครึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่ารัสเซียมีปริมาณน้ำมันที่จำกัดเนี่ยแฟกเตอร์เนี้ยมันจะไปง้างความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงซึ่งคบหาดูใจกันมากว่า20ปีเนี่ยได้เหรอครับอาจารย
1: ์นั่นแหละครับก็ถึงอย่างที่ผมบอกไงว่าเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่โดนทรัมป์เนี่ยต้องการที่เข้ามาแจมเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เรื่องพลังงานของรัสเซียและจีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่น้ำมันดิบนะครับแล้วก็พวกก๊าซอะไรต่างแต่ที่เขาดิวกันนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมนะแต่ในระยะยาวอ่ะเอาคือพูดกันง่ายๆคือถ้าในระยะยาวเนี่ยมีการนำเข้ากันอย่างต่อเนื่องแน่นอนมันก็สามารถที่จะไปช่วยนะครับทำให้รัสเซียมีอำนาจในตลาดโลกนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวตลาดน้ำมันและพลังงานนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะไปนะครับลดนะสิทธิพิเศษที่มีกับจีนก็ได้นะนะครับกับคู่ค้ารายใหญ่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคือพูดง่ายว่าหากรัสเซียมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอ่ะอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็อาจดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานณตอนนี้ว่ามันทำให้จีนเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะต้องดูนะต่อไปนะครับแต่นั่นแหละผมก็นะทิ้งไว้ข้อนึงว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับไม่น้อยเลยที่ตั้งข้อกังขาว่าจำนวนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อให้มีการนะพยุงราคาน้ำมันโลกจริงหรอในส่วนของที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู
2: ่
1: นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูต่อไปและอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเองก็มีข่าวว่าอนุมัติส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนตุลาคมนะครับประมาณเกือบ4ล้านตันรวมเป็นซิงดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วย
2: ค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรนะคะและเรา3คนค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็พี่ต้นนะคะลาไปก่อนนะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยาคุณจักรพันธ์กมยุทธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันหยุดราชการวันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับ
5: ค่ะก คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
6: คร
5: ับ ก็วันนี้วันนวมินทรมหาราชนะคะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
6: ครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็เป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้ไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการพระราชปฏิฐานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลก World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งการจัดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในโอกาสที่ในขณะนั้นนะครับที่พระองค์ท่านจะมีโอกาสครบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าครับคือปี2570นะครับซึ่งทางการจัดงานจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็เพื่อจะแสดงถึงพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทรงวางรากฐานผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
5: ค่ะแล้วก็ถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชและสืบสานแนวพระราชดำริด้วยนะคะซึ่งในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และ World Bank เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายนอกเหนือจากต้องเหนือจากงานที่ทางภาครัฐได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็มีวันนี้เนี่ยจะมีการเสวนาที่สำคัญในช่วงวิชาการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหลายงานทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะ
6: ครับที่เมื่อวานที่ท่านนายกไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการนะครับก็ความตอนหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการเชิญชวนให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนถึงการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายในยุค ปัจจุบันด้วยนะครับโดยได้แสดงให้เห็นถึงการแปลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้นะครับทั้งการเสริมพลังชุมชนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนมุ่งสู่การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
5: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณรณรงค์สัญญาณเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
5: ในวันหยุดอย่างนี้คุณรณรงค์อยู่ที่ในเมืองหรือเปล่าคะหรือติดภารกิจ
7: อยู่ที่
5: หรือต่างจังหวัด
7: วัดป่าพุทธเบิกครับที่เพชรบูรณ์ครับ
6: อ๋อครับ
5: ไปอยู่พุทธเบิกช่วงนี้เป็นยังไงคะสภาพ
7: ก็ช่วงที่เขามานายกมาดำน้ำนั่นแหละครับอยู่แถวนั้นพอดี
5: อ๋อเหรอฮะเป็นไงบ้าง
7: พิธีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกับเป็นพิธีใหญ่เนี่ยแล้วก็นายกก็มาด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับมา
5: แล้วคุณอยู่ในวัดหรือไปร่วมงานกับเขาด้วยคะไปเที่ยวงาน
7: ผมก็มาถือศีลนี่แหละครับแต่ว่าเขามีงานกันที่ตัวเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะไปหมดเลยขึ้นมาที่ภูทับเบิกกำลังขับขึ้นมาสบายๆตามภาษาคนชำนาญทางก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวพลิกคว่ำฟอร์จูเนอร์ครับโค้งสุดท้ายโค้ สุดท้ายที่จะพ้นจากทางลงบุตรเบิก
5: เป็นไงบ้างไม่รู
7: ้ได้แต่บอกทุกคนว่าเวลาลงเขานะครับในพุทธเบิกย้ำเตือนทุกรอบนะครับว่าต้องใช้เกียร์ต่ำแล้วก็อย่าเบรกทุกโค้งอย่าเบรกทุกโค้ง
5: อย่าลากเกียร์ด้วยมีปัญหาตลอด
7: ถูกพยายามใช้เกียร์ต่ำแล้วก็อย่าไปใช้เวลาลงเขาเนี่ยอันตรายที่สุดไอ้ขึ้นเนี่ยไม่มีใครปั้มหรอกครับขึ้นเนี่ยมันขึ้น
5: คนก็ค่อยๆขึ้นอยู่แล้ว
8: ขึ้นเขาครับ
7: แต่ผมอาจจะขับแซงนะคุณจักรพันธ์คุณกับสำคัญขับช้าผมก็จะแซงไป
5: อันนี้คุณชำนาญทางแต่ว่าคนทั่วไปเวลาขึ้นเขาก็ปกติก็จะไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้วเพราะว่า
7: ที่ต้องขับขึ้นเขาเนี่ยเหมือนขับขึ้นห้างนะไม่เหมือนกันนะ
8: ครับ
7: คุณจักรพันธ์คนกรุงเทพอ่ะ
5: ค่ะ
7: บางทีเข้าใจว่า
8: ไม่ค
7: ุ้
8: นเคยใช่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นการขึ้นภูเขานี่ผมว่าโอ้โหบางทีไปแต่ละครั้งนี้ก็ใช้ขยับไปนะครับไม่กล้าขับเร็วหรือว่าไม่กล้าสวิสวะใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้อยู่แล้วครับการขึ้นเขานี่มันค่อนข้างลำบากและเราไม่ชำนาญเส้นทางด้วยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดีครับคุณรณรงค์ช่วยมาเตือนพี่น้องประชาชนที่ช่วงนี้ใกล้อากาศหน้าหนาวแล้วเนี่ยมักจะขึ้นไปเที่ยวตามภูต่างๆใช่ไหมก็จะได้ใช้ความระมัดระวังการขับรถด้วยตัวเองก็ต้องใช้เกียร์ต่ำๆในการที่จะลงจากเขานะครับ
7: ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะเสียจราจรเป็นหนึ่งเลนเลย
5: ค
7: ่
5: ะ
7: แล้วเวลาเกิดเหตุนะครับนักท่องเที่ยวพอรถมันพลิกคว่ำเนี่ยมันต้องใช้รถยกใช่ไหม
5: ใช่ก็จะเกียร์ปิด
7: แล้วรถมันโอ้โหจะปิดเลยนะตอนแล้วเทศกาลน่ะ
8: มัน
7: ก็คุณจักรพันธ์มันก็ติดเข้าไปใหญ
5: ่ค่ะ
8: ใช่
7: อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยไม่มีหมอกไม่มีฝนนะครับที่รถพลิกคว่ำเนี่ย
8: คงไม่ชำนาญเส้นทางนะผมเข้าใจว่าอย่าง
7: จากการที่ได้คุยกับ
5: จะลงใช้ความเร็ว
7: คนขับบอกว่าก็เหมือนกับขึ้นมาแล้วก็แบบรีบลงคิดว่ามันไม่มีอะไร
5: บางคนเวลาลงนี่ชอบใช้ความเร็วนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆตอนลงนี่ยากกว่าตอนขึ้นนะ
7: โค้งนี่จะเป็นโค้งประจำที่นักท่องเที่ยวหลุดบ่อย
5: เหรอฮะแล้วก็มีการแก้ไขมีเพิ่มอะไรบ้าง
7: คือเขาก็มีป้ายผมเห็นป้ายเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วว่าให้ใช้เกียร์ต่ำแล้วเขาก็จะมีเขาจะมีป้ายบอกว่าโค้งมันเยอะนะครับใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเนี่ยแทบจะมีป้ายตั้งแต่ทางลงจนถึงไฟแดงอ่ะ
5: คนจะไม่ค่อยสนใจนะ
7: คิดว่ารถ
5: บ้านแล้วไง
7: คิดว่ารถ
5: สมรรถภาพดี
7: คิดว่าสมรรถภาพดีผมจะบอกพี่ว่ารถเบนซ์ยังคว่ำเลยนะครับ
5: ทั้งตรงนั้นมันเป็นยังไงมันหักศอกหรือว่ามันชันแล้วก็หรือสโลปเอียงซ้ายขวาแบบนั้น
7: เหมือนคุณศิรพรขับรถลงเขามาประมาณ15กิโลแล้วอะแล้วก็โค้งตรงนั้นมันเป็นโค้งที่มันก็หักศอกทุกโค้งคุณศิรพรแต่คนเข้าใจว่าหมดโค้งลงเขาแล้วมั้ง
5: นึกว่าจะหมดแล้ว
7: นึกว่าหมดโค้งลงเขาแล้วมั้งแล้วพอไปเจอปุ๊บมันเขาหักสะบัดเลยอะ
5: ที่สำคัญคือมันเป็นลักษณะแบบคว่ำเลยอ่ะแสดงว่าน่าจะต้องใช้ความเร็วเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคือถ้าความเร็วไม่มากจะไม่ค่อยลักษณะคว่ำแบบเนี้ยคราวนี้มันเบรกกระทันหันหรือว่าเลี้ยวพลิกบิดพวงมาลัยกระทันหันมาเลยคว่ำ
7: คือพอรถมาเวลาเราลงเขาเนี่ยนะครับคุณจักรพันธ์ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยขับชำนาญนะผมไม่เคยขับลงเขาเกินความเร็ว50เลย
8: ครับ
7: ผมไม่เคยขับเกินความเร็ว50เลยนี่ขนาดชำนาญนะแล้วเกียร์ต่ำเลยนะแบบขนาดเกียร์ดึงกันเต็มที่แล้วอ่
5: ะ
7: ผมก็จะเบรกไว้ประมาณสัก30-40
5: พวกลากเกียร์อย่างนะไม่เอา
7: คือจะมีแตะเบรกให้มันอยู่ประมาณไม่เกิน40-50ทีเนี้ย
8: ไม่เกิน40ใช่ครับ
7: แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวอ่ะคิดว่าเฮ้ยรถขับแค่60
5: ค
7: ่
5: ะ
7: คุณจักรพันธ์รถขับแค่60นะแต่พอไปจังหวะโค้งนั้นปุ๊บ
5: โดนทุกที
7: โดนทุกที
8: ครับ
7: เดี๋ยวไม่ได้ขับไวนะ
8: น
7: ี่ไม่ได้ไวนะ
8: เนี่ยเป็นทางลงเขาดิมันก็ถือว่ามันก็เพราะว่ามันตัวแรงส่งบางพื้นที่มันเป็นที่ต่ำลงไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เพิ่มความเร็วมากขึ้นไปอาจจะบวกจาก60ก็ไปอีกก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าควบคุมได้ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางนะครับ
7: โอ
5: ้
7: ก็
5: เสียใจ
7: เรามาเรื่องของพันธะทางกฎหมายต่อครับ
5: เนาะทีนี้ไหนๆก็คุยเรื่องของการเดินทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องนึกถึงเรื่องของความประมาทนะทีนี้ไอ้เรื่องความประมาทของผู้ขับขี่นั้นเป็นหรือว่าความไม่ชำนาญทางนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าดิฉันอยากคุยเรื่องของสภาพผิวจราจรแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้นที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคุณรณรงค์ชำนาญทางเนี่ยดูแล้วมันมีข้อบกพร่องของบริเวณพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ควรแก้ไขได้แล้วทางการยังไม่ได้แก้ไขเช่นจุดที่จะทำให้ชะลอมันมีหลายแบบนะถึงคุณจะบอกว่ามีป้ายเตือนแล้วขับเกียร์ต่ำๆนะช้าๆนะอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มันช้าลงได้โดยธรรมชาติเช่นอาจจะมีคือลักษณะพื้นผิวอะที่ทาผิวเป็นพิเศษให้เหมือนตัวสันๆนึกออกไหมมันจะมีลูกแก้วเล็กๆเหมือนเวลาสีขาวสีแดงที่ทาบนถนนอะหรือว่าตัวสกัดอะคล้ายๆเกาะนิดๆแต่ว่ามันก็เพียงแต่เป็นแค่ทำให้ความเร็วมันลดลงเท่านั้นเองมันสามารถทำได้ไหม
7: ผมเห็นตรงนั้นอ่ะเขาพยายามแก้หลายรอบแล้วก็พยายามทำแบบให้คือผมจะบอกว่าถนนขึ้นภูทับเบิกปัจจุบันเนี่ยถนนเนี่ยดี
5: ค่ะ
7: จนกระทั่งมีแผ่นดินไหวมีฝนตกเยอะก็จะเริ่มเห็นว่าถนนบางจุดเริ่มตุด
5: ค่ะ
7: เจ้าหน้าที่ก็ซ่อมเพราะฉะนั้นไหลทางฝั่งซ้ายเนี่ยให้ระวังกรวยดีๆด้วยทีนี้ถนนที่คุณเสียพอถามว่ามันดีไหมถ้าเทียบกับสัก10ปีก่อนอ่ะมันดี
5: เออเดินไปสัก10ปีมาละ
7: ถ้าเทียบกับ10ปีก่อนน่ะมันดีแต่ถ้าถามว่าดีของคุณเสียพอเนี่ยมันดีแบบขับในกรุงเทพมั้ยไม่ใช่
5: ไม่คือดีในระดับที่ให้ความปลอดภัยไง
7: ถ้าดีแบบขับถ้าดีแบบขับเหมือนเราขับจากลำปางไปเชียงใหม่อย่างนั้นน่ะที่ความเร็วได้อ่ะ
5: ค่ะ
7: ไม่ใช่อย่างนั้น
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
7: ไม่อย่างนั้นคือโค้งที่เนี้ยขึ้นชื่อว่าเป็นโค้งที่เยอะในประเทศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชันในระดับพอกับดอยสุเทพอะ
5: ดอยสุเทพ
7: คุณคิดง่ายๆว่าคุณต้องขับจากหนึ่งขึ้นมาดอยสุเทพอะตรงเนี้ยมันสูงพอกัน
5: ค่ะ
7: มันไม่ได้ห่างกันมากแล้วคุณต้องขับค่อยๆซิกแซกขึ้นมาตามทางทีนี้เขาก็พยายามซ่อมแต่ทีนี้ผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะคือน้ำฝนนะคุณเสียพร
5: ค่ะ
7: คุณเด็กกระพัน
8: มันก็มีผล
7: มี
8: ถนนลื่น
7: ฝนมันเซาะดินข้างล่าง
5: ค่ะ
8: ครับ
7: มันก็สุดแล้วแต่ธรรมชาติด้วยคือเรามาท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าถนนมันจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราก็พยายามช่วยเซฟนักท่องเที่ยวแต่ต้องระวังตัวเองด้วย
5: ค่ะ
7: คือขนาดมีป้ายเตือนมีป้ายเตือนทุกอันนะนี่คือผมจะบอกว่า10ปีก่อนป้ายไม่เยอะขนาดนี้ด้วย
5: ปัจจุบันมันคงจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วคนขึ้นเยอะมากจนเจ้าหน้าที่ต้องทำป้ายเตือนบ่อย
7: ๆนี่ทุกวันนี้การจราจรดีขึ้นหลังจากที่เราไลฟ์สดมีผมวิจารณ์ออกไปทีเด้งแล้วก็ประสิทธิ์กล้องจราจรผม
5: เด็ก
7: จะบอกเขาพัฒนาขึ้นนะอาจจะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มาเที่ยวถ้าเกิดบอกว่ารถติดผมจะบอกว่าสมัยก่อนมันติดกว่านี
8: ้
7: อันนี้คือเขาทำดีขึ้นแล้ว
5: อันนี้แสดงว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของคนขับล้วน
7: เลยครับล้วนๆเลยถ้าเป็นสมัยสัก10ปีก่อนนะผมจะขับขึ้นมาภูทับเบิกเนี่ยผมไปที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไงคนในเมืองก็จะบอกเฮ้ยกลางคืนอย่าไปขับขึ้นเลยโอ้เราฟังคนพื้นเมืองไหมคุณจักรพันธ์ตอนนั้นผมเป็นวัยชะกันคุณว่าผมฟังไหม
5: ไม่ฟัง
7: ไม่ฟัง
5: เพราะว่าถ้าทายเตือนแล้วขอลองสมัยสิจนกว่าจะเห็นคนนอนนับดาว
7: นี่ครับบรรยากาศท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
8: ไอ้ถนนอย่างที่ว่าเนี่ยเขาจะไอ้ที่เขาทาสีแดงๆนี่มันช่วยรถในการที่ทำให้ถนนไม่ลื่นใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะมันเป็นลูกแก้วไงมันเป็นตัวลูกแก้วอยู่ในสีอ่ะมันจะมีเม็ดลูกแก้วอยู่มันทำให้ถนนสีเนี่ยพอทาแล้วถนนมันจะมีความหนืดนิดหน่อยแล้วก็มีความขรุขระนิดมันเวลาเราอยู่บนทางด่วนแล้วเราต้องเลี้ยวโค้งอ่ะมันจะแบบสีเนี่ยมันจะพื้นแล้วล่ะเวลาเราขับมันจะตึดทำให้เราต้องลดความเร็วแล้วก็ตื่นตัวบางทีเราขับเพลินไงมัน ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีนะบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยมันจะสะดุดแล้วก็จะต้องตื่นตัวแล้วพยายามควบคุมรถให้อยู่ในสภาพปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงใช้ได้นะ
7: พวงมาลัยอ่ะผมเห็นหลายคันละถ้าพวงมาลัยหักไว

0: ือไปตอนโค้งอ่ะมันจะสะบัด
1: สะบัด
0: เนี่ยไอ้ฟอร์จูเนอร์ขอโทษไม่ยากพูดแบนเลยนะรถที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: บ
1: ุ
0: กไปเนี่ยมันสะบัดพอสะบัดปุ๊บมันก็ความผมก็นั่งอยู่โค้งหน้าบุกเข้าไปเลยอ่ะ
1: คือรถบางประเภทเนี่ยมันหรือบางคันหรือบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำมาแบบคล่องมากนะหัวพวงมาลัยก็ไวแล้วก็คือเบาอ่ะมันสะดวกสำหรับเวลาขับขี่แบบในเมืองมันจะสบายมากแต่ว่าบางทีแบบขับสมบุกสมบันอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลายโค้งคุณสุรเดช บอกว่ามีหลายโค้งครับที่ไม่รับเซียน คุณสุรเดช บอก
0: หลายโค้งที่ไม่รับเซียนหมายคำว่าไง
1: มีหลายโค้งครับที่ไม่รับเซียนเพื่อแบบเซียนอย่างที่อยากไปท้าแข่ง
2: เซียนขนาดไหนก็อย่ามาเซียนเรื่องโค้งอันตราย
1: แบบนั้น
2: ทำนองนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็บอกเบรกไปบ่อยๆนี่ไม่ใส่ผ้าเบรกนี่จะด้านแล้วมันเบรกก็จะร้อนทีนี้ก็ตัวใครตัวมันครับคือที่ฉันขับรถไม่ค่อยเก่งที่จะระวังจนชาวบ้านเขามักจะชอบด่านี่ป้ายไหนขับวะตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็คือจะปกติก็ไม่ช้านะแต่ว่าที่ไม่รู้จักเนี่ยจะช้าผิดปกติแต่ก็คือชั้นใดชั้นนั้นนะขับที่ไหนมันก็จะต้องไม่ประมาทเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการก็เรียกว่าศึกษาเส้นทางให้รู้ว่าตรงไหนมันอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะท่านที่ขับเก่งๆเนี่ยมักจะมีความประมาทอยู่บ้างนะคะที่เป็นปัญหาเหมือนกันคุณแววดาวบอกไปภูทับเบิกเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกด้วยว่าขับไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาขึ้นไปนอนบนภูสิงห์ทะเลหมอกสวยงามมากๆไปครั้งแรกประทับใจแต่ไม่มีเวลามากก็เลยได้ไปไหว้พระที่ภูทับเบิกแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหว้พระนะคะอืมได้ไปหลายฝากคุณรณรงค์ก็แล้วกันแกไปบ่อย
0: ครับมองเห็นเจดีย์นะครับขับมาได้เลยครับ
1: เขากลับแล้วก็คือท่านจริงๆเนี่ยเป็นสถานที่ยอดนิยมแล้วนะฮะปัจจุบันตั้งแต่เขาคิดๆกันเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ค่อยได้ไปตอนที่มันยังลำบากไม่จะไปทำไมตอนนั้นมันควรจะต้องไปตอนสะดวกสบายสวยงามอะไรเงี้ยชอบไปตอนที่มันยังไม่ค่อยคือมักจะรู้ตอนที่มันเริ่มบุกเบิกใหม่ๆเพราะนั้นตอนไปก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่นที่นำทางให้หรือไม่ก็คนขับรถข่าวมันจะต้องระวังเป็นพิเศษเขาจะขับรถเก่งพวกเนี้ย
0: ถ้าสมัยคุณศิวพรเนี่ยขึ้นมาตอนนั้นน่าจะต้องขับหลบกับระเบิดด้วยเพราะมีกับระเบิดตรงด้วย
1: ก็ต้องระวังก็ต้องให้คนในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำขึ้นนะคะ
0: แต่ไอ้ที่พูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึง30ปีที่แล้วนะ
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
1: ม
0: ีแต่สถานที่ท่องเที่ยวครับขึ้นมาเที่ยวกันได้เลยครับ
1: ก็สมัยที่ทั้งทำข่าวทั้งเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไงแต่ส่วนใหญ่ช่วงอย่างนั้นก็มักจะยังมีประเด็นมีเรื่องมีอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะก็สถานที่อาจจะไม่เหมือนปัจจุบันแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำนะมันก็ยังเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็น่าประทับใจแต่ก็เป็นข้อเตือนใจนะสำหรับท่านที่เดินทางแล้วก็เจออุบัติเหตุแบบเนี้ยมันก็เตือนใจเรา
0: ผมกำลังขับขึ้นไปอ่ะคุณเสียวพรแพทย์แบบนี่คาตาเลยบอกเฮ้ยถ่ายคลิปไปให้ลุงจักรดูหน่อยที่ลุงจักรชอบขับขึ้นเขาชอบหนีเที่ยวเนี่ย
1: ลุงจักรเนี่ยนะแค่ขับตรงลงอุโมงค์สามเหลี่ยมดินแดงอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวกันยังเสียวแล้วเจอแดดสองหน้าเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ย
1: แว่นตาดึงแว่นตากันแดดดึงออกไม่ทันหนี
2: โอ้ยผมไม่ได้ขับรถออกต่างจังหวัดนานหลายปีแล้วครับจริงๆเพราะขึ้นเขานี่ส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้นเขาก็ขึ้นเครื่องไปเลยแล้วไปลงไปนั่งที่นู่น
1: ถามนิดสิที่อื่นเขายังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรกันอยู่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจอย่างภูทับเบิกก่อนหน้านี้ตอนที่คุณรณรงค์ไปมักจะเจอไฟป่าซะมากกว่าเป็นช่วงแล้ง
0: ๆจริงๆแล้วที่เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นแหล่งอุทกภัยด้วยนะครับที่ลมเก่าที่ลมเก่าที่เป็นทางจากทางด่านซ้ายจากตัวเพชรบูรณ์ทางภูทับเบิกเนี่ย
1: ภูทับเบิก
0: มันจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งซึ่งน้ำจะหลาก

0: แบบมหาศาลแต่ถ้าไม่มีเขื่อนแตกเราก็ใช้ชีวิตปกติครับ
1: แม่น้ำป่าสักครับไม่แน่ใจ
0: ใช่
1: ป่ะคะคล้ายคล้ายเส้นทางมัน
0: เส้นทางอย่างนั้นด้วย
1: มันก็มีทั้งป่าสักแล้วมีลำสาขามันเป็นชื่อ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าพายุซุงอ่ะคุณเดชพันธ์
1: ลำย่า
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพายุซุงที่เคยเป็นข่าวใหญ่ก็คือที่นี่แหละ
1: ที่นี่แหละ
2: เพราะมีคนต้นไม้มันล้มหรือว่าไปตัดกันไว้แล้วก็
1: ไปตัดเอาไว้
2: ถึงเวลาน้ำมาใช่ไหม
1: น้ำหลากแล้วมันไหลมาตามน้ำ
2: ไหลมาตามน้ำเลย
0: ผมก็นึกว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่ไหนอ๋อที่เพชรบูรณ์นี่เองนานมาแล้วแต่ชาวบ้านเขาจำได้เขาก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็นั่งฟังตอนนั้นก็เนี่ยนั่งพักอยู่คนเดียวไปอยากจะนอนริมเขาไงเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อสัก30-40ปีก่อนเนี่ยมันเคยเป็นข่าวใหญ่นะพี่ทนายรู้ไหมโอ้นี่ลอยกันเต็มตามน้ำเลยเนี่ยบางครั้งก็หาไม่เจอโอเคพี
1: ่ก็ประมาณนั้น
0: นี่คือภัยธรรมชาติครับ
1: ค่ะปัจจุบันนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังไม่น่าจะมีแล้วมั้ย
0: ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาไปทำเขื่อนแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เขาไปทำเขื่อนแล้วคือมันจะมีเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: อยู่หลายจุด
1: ดิฉันรู้สึกว่าอย่างตอนที่ดิฉันเดินทางไปอ่ะมันมักจะยังไม่ได้เป็นที่มันเจริญมากก็เลยยังถือว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่มันยังสดอยู่นะแล้วก็แต่มันก็ยังลำบากอยู่แต่หลังๆนี่คนเยอะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเลยดิฉันก็ไม่มีวาสนาไปละส่วนใหญ่จะไปตอนที่มันมีปัญหาอะไรแบบนี
0: ้คือคำว่าตอนเมื่อก่อนที่ผมขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยผมหาร้านอาหารตามสั่งไม่ได้อะ
1: เพราะไม่มีสมัยก่อนไม่มีถ้ามีแล้วแสดงว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าตอนเนี้ยผมมียังซาบูหม่าล่า
1: โหเหรอหูร้ายจริง
0: อยู่บนฟุตบาทจะกินไหม
1: หูร้ายร้ายร้ายร้ายร้าย
2: หาที่จอดรถยังยากเลยใช่ไหม
0: ที่จอดรถไม่ที่จอดรถไม่ต้องมีแต่ว่าของกินเพียบ
1: ของกินเพียบนี่กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วไม่เหมาะกับศิวพรแล้วศิวพรไม่ค่อยได้มีวาสนาไปแบบเนี้ยไปสบายไปเขาเรียกไปแล้วนะไปที่ชอบย้อนกลับมาไหนๆก็ถามก็เลยอันนี้ก็เลยแจมซะหน่อยเรื่องของภัยธรรมชาติเนาะแล้วก็เรื่องของกฎจราจรอะไรต่างๆที่เขามักจะมีปัญหากันทีนี้ขอย้อนกลับมานิดได้ไหมครับเพราะว่าที่นครนายกเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่นะ อย่างกรณีของเพชรบูรณ์เวลาที่ประสบภัยธรรมชาติหน่วยงานที่เข้ามาลงพื้นที่นี่อาจจะไม่ได้ดูลักษณะเหมือนน่านอะไรแบบนี้ซึ่งเขามีการประกาศเป็นภัยพิบัติใช่ไหมคะที่เพชรบูรณ์เขาทำกันยังไงช่วงระยะ
0: นี้เขาจะใช้วิธีกันคือด้วยความที่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่น้ำท่ว
1: ม
0: เราจะรู้คือชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาปรับตัวอยู่แล้วว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันจะท่วมช่วงไหนแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะท่วมเวลาไหนเขาจึงต้องการการประกาศเตือนเรื่องล่วงหน้าทีนี้ถ้าประกาศเตือนล่วงหน้าได้เขาก็ยกของทันเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบจังหวะที่ยกไม่ทันเพราะมันสามารถที่จะโยกย้ายได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าสมมติยกย้ายไม่ได้เกิดความเสียหายเขาก็จะเข้าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9,000 บาทนะคุณจักรพันธ์แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะถือโฉนดถืออะไรเขาไม่ค่อยได้เช่ากันอยู่เขาก็จะจ่ายง่ายมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแบบในกทม.
1: ค
0: ือเวลาเขาจ่ายเขาก็จ่ายตามแนวเวรที่น้ำมันไหล
1: อ
0: ะไปตามแม่น้ำป่าสักไปตามน้ำ
1: ท้องถิ่น
0: น้ำมันหลาก
1: ท้องถิ่นเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ในมือเพราะมันมักจะเป็นลักษณะนี้ประจำใช่ไหมคะ
0: คือเขาจะคือพื้นที่ในป่าในเขาว่าเขาจะมีทางน้ำที่มันไหลผ่านอยู่แล้ว อย่างแต่ถนนเราเนี่ยมันคือแหมถนนเราเนี่ยมันไปขวางทางน้ำจริง
1: ๆใช่ดิฉันก็สงสัยนะเวลาเขาก่อสร้างนะแต่ก็เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำทาง
0: เนี่ยเราไปดูที่นครนายกก็ได้เนี่ยเราถามว่าเพชรบูรณ์หรือในจังหวัดอื่นผมว่าเหมือนกันอ่ะถนนเนี่ยมันจะขวางทางน้ำประจำ
1: ค่ะไปดูพัทยาสิ
0: พัทยาก็ชัด
1: พัทยานี่ชัดเจน
0: พอถนนเนี่ยมันขวางทางน้ำและน้ำธรรมชาติเนี่ยมันไหลจากสูงลงต่ำ
1: ค่ะ
0: เวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำไหลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมมันเคยมีคดีขึ้นดุสานดีกาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องน้ำไหลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปใส่ไว้ในกฎหมายเรื่องของการข้อพิพาทเรื่องของปัญหาการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
1: ค่ะ
0: เวลาฝนตกน้ำมันจะไหลไปทางทิศทางไหนคุณมีการฟ้องร้องกันได้ไหมก็ปรากฏว่ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าทางนั้น

0: ธรรมชาติไหลยังไงมันต้องไหลอย่างนั้น
1: ค
0: ุณจะไปห้ามไม่ได
2: ้
0: ถ้าค
2: ุ
0: ณไปห้ามแปลว่าคุณละเมิดสิทธิ์ของอีกฝั่ง
2: แล้วการที่ไปสร้างขวางทางน้ำสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือการเยียวยาหรือเปล่า
0: หน่วยงานรัฐอนุญาตให้สร้างได้ยังไงคุณให้ทะเบียนบ้านเขาค
2: ุ
0: ณให้ใบอนุญาตพรบควบคุมอาคารเขาแต่คุณบอกว่าเขาขวางทางน้ำได้ยังไง
2: ถ้าคุณไม่อนุญาตเขาก็ทำไม่ได้อันนี้ก็มีความคล้ายกับเรื่องของบึงคูบอนที่ทำให้มีปัญหาเดี๋ยวขอเบรกสักนิดนะ5นาทีนะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: จ้าวันนี้ก็เรียกว่าสบายๆนะทางด่วนขึ้นฟรี3สายทางด้วยใช่ไหมคะ63ด่านก็สะดวกสบายโดยเฉพาะทางไกลๆเนี่ยก็ในช่วงระยะนี้เนี่ยนะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองที่หลากหลายแล้วน่าสนใจน่าเรียนรู้มากนะคุณรณรงค์คะอยากถามนิดนึง
0: ผมอยากฟังเรื่องบอร์ดประกันสังคม
2: ใ
0: ครอะไรยังไงนะคุณจักรพันธ์มันแหม
2: มันน่าสนใจมันน่าสนใจ
0: มันน่าสนใจมันน่าสนใจมากเลยครับ
2: ได้ได้เพราะทีแรกว่าจะถามเรื่องทำงานไม่ทันอ่ะเรื่องประกันสังคมนี่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงแล้วอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องของการบางคนก็บอกเหมือนกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าจริงๆเนี่ยน่าสนใจแล้วต้องมาดูคือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ถือว่ามีผู้ที่ไปร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนับอย่างเป็นเขาเรียกว่าเสร็จสิ้นครบ 100% แต่ยังไม่เป็นทางการเนาะถือว่าทุกจังหวัดเนี่ย 5,233 ที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์ 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตน 991,415 คนต้องถือว่าเป็นการที่มีผู้ที่ออกไปเลือกเนี่ยถล่มทลายทั่วประเทศเนี่ยนะต้องถือว่าทางพรรคเขาเรียกอะไรนะประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมได้คะแนนแบบขาดลอยมากๆในกลุ่มที่ไปลงคะแนนเนี่ยก็ถือว่าคือเหมือนเลือกตั้งเลยอะถ้าเป็นอย่างธรรมดาเลือกองค์กรองค์การอะไรต่างๆอย่างมากก็หลักร้อยหลักพันไม่เคยเห็นเป็นแบบโอ้โหคนออกไปนี่เป็นล้านอะไรแบบนี้นะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องของข้อกำหนดข้อบังคับอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะให้คุณรณรงค์แกะตรงเรื่องนี้ให้ฟังประเด็นที่น่าสนใจก็คือในช่วงหลังจากที่มีการประกาศผลยังไม่เป็นทางการไปก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนท่านหนึ่งคือคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์นะคะก็โพสต์เรียกว่าแสดงความยินดีแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นข้อความไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือแต่มันมีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือโพสต์เล่าเบื้องหลังความสำเร็จของทีมประกันสังคมก้าวหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประเด็นนี้อาจจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนว่ามีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือขาดความเป็นกลางทางการเมืองได้โดยประเด็นของเรื่องนี้ก็คือเนื้อหาที่คุณอิสริยะโพสต์ก็คืองานเสร็จแล้วเราได้ครับโดยเปิดเผยเบื้องหลังว่าชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเกิดจากการผนึกกำลังของปีกแรงงานพรรคประชาชนที่ลงพื้นที่จริงหน้าโรงงานทั่วประเทศร่วมกับการใช้เครือข่ายการสื่อสารโซเชียลมีเดียของส.ส.ในพรรครวมถึงทีมของคุณรัชนกศรีนอกนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวอันนี้ขึ้นมาอันนี้เราก็โพสต์ตามที่เขาแคปมาได้เลยนะคะคือตอนที่บอกงานเสร็จแล้วเล่าได้ครับอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าเขาก็มีข้อมูลที่ฉันอ่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอีกโพสต์นึงก็ ผมขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้างที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามรวมแล้วมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 330% ผมอยากเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งครั้งนี้เฉพาะที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างด้วยโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมในปัจจุบันที่เป็นสูตร7+7+7คือรัฐบวกนายจ้างบวกลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าจะชนะเป็นแสนหรือชนะเป็นหลักพันก็จะมีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่านั้นสมรภูมิสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งบอร์ดรอบนี้จึงมาอยู่ที่ฝั่งนายจ้างซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามากวงเล็บนายจ้างผู้มีสิทธิ์มีแค่ประมาณ 100,000 รายเทียบกับฝั่งลูกจ้างที่มีหลัก10ล้านแต่มีบอร์ด7ที่นั่งเหมือนกันนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการโพสต์ทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงไหนแม้ภายหลังคุณอิสริยะลบโพสต์ไปแล้วก็ตามแต่ก็มีคนแคปเจอร์หน้าจอไว้ทันคือคนที่สนใจทางการเมืองเขาจะติดตามฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอแบบนี้นะคนที่คนละกลุ่มกันเนี่ยพอมีอะไรน่าสนใจเขาก็แคปแล้วก็ปรากฏว่าข้อกังวลในเรื่องผลกระทบก็มีการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อความดังกล่าวนั้นอาจถูกฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้เป็นหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าข่ายผิดระเบียบหรือมีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองผลของบอร์ดที่ได้รับเลือกตั้งซึ่งในขณะนี้ต้องถือว่าผลยังไม่เป็นทางการใช่ไหมต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จริงๆที่ฉันเคยดูที่เขามีการโพสต์ข้อความที่อยู่ในโพสต์ของคุณอิสริยะคนก็มีการทักแล้วก็ไปแคปไอตัวข้อกำหนดขึ้นมาต้องไม่มีกลุ่มการเมืองหรือมีอะไรการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ต้องให้คุณรณรงค์วิเคราะห์เห็นเป็นประกันใด
0: อย่างแรกเลยนะครับก็เขาแสดงความยินดีกับบอร์ดประกันสังคมที่ชนะด้วยนะผมคิดว่าการใช้ประเด็นว่ามีคนไปเชียร์แล้วคุณจะขาดคุณสมบัตินี่มันเลอะเทอะมาก
2: ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เชียร์เขาบอกเขาเป็นผลงานเขาเขาบอกเป็นผลงานเขา
0: คุณจะไปตัดสิทธิ์บอร์ด7คนจากการที่มีคนโพสเชียร์1โพสแล้วคุณก็บอกว่าเขาทำให้คุณหมดสิทธิ์นี่มันเป็นไปไม่ได้
4: ครับ
0: หรือมันเป็นไปได้คุณจักรพันธ
2: ์มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครถ้าเป็นอิตาจักรพันธ์แบบเนี้ย
4: คนเดียวที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองทั้งกลุ่มหรือว่าไปมีบทบาทอะไรในพรรคการเมืองนั้นหรือผู้สมัครที่ได้เป็นบอร์ดประกันสังคมเที่ยวนี้เลยครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองลึกซึ้งยังไงเข้าไปมีตำแหน่งหน้าที่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่าเป็นสมาชิกพรรคเอาง่ายๆถ้าตรวจสอบไม่ง่ายกว่าว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบเราจะเอาเรื่องนี้มันว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เขามาสนับสนุนมันน่าจะไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับคุณรณรงค์
0: คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายของพระราชบัญญัติสำนักงานประกันสังคมเขา
2: คร
4: ับ
0: มันไม่ได้เลือกตั้งตามพรบ.กกต.นะครับ
4: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยข้าราชการการเมืองซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเนี่ยสถานะของเขาเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เท่านั้นเองแต่ในการเอื้อประโยชน์เนี่ยจะต้องชัดเจนมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาทำ1 2 3 4ตามองค์ประกอบทางความผิดอย่างไรบ้าง
4: ค
0: ุณจักรพันธ์เราต้องมีหลักการปล่อยอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อน
2: คุณสองคนนึกก่อน
4: ไปผู้จาสนับสนุนก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหมฮะถึงเมื่อก่อนหน้านี้เราอาจจะพูดกระซิบกันไปว่าช่วยเลือกเบอร์นี้หน่อย
2: คือประเด็นระหว่างที่คุณคิดไปเนี่ยดิฉันก็บอกไปนิดนึงก็แล้วกันก็คือว่าคุณอัศริยะเนี่ยนี่เธอเก่งเรื่องของพวกไอทีนะเธอก็โพสต์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จและยุทธศาสตร์การรณรงค์ช่วยทีมประกันสังคมก้าวหน้าจนชนะเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือเล่าเบื้องหลังการทำงานแล้วก็เปิดเผยว่าทั้งทีมมีการวางยุทธศาสตร์สื่อสารผ่านเครือข่ายของส.ส.แต่ละพื้นที่และใช้ทีมงานช่วยกระตุ้นให้นายจ้างและผู้ประกันตนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยชี้จุดเปราะบางเรื่องคะแนนเสียงว่า นี่ในฝั่งนายจ้างเนี่ยจะมีความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งก่อนฝ่ายนายจ้างชนะด้วยคะแนนหลัก100เท่านั้นเองจากกองทุนที่ใหญ่ถึงประมาณ 2.8 ล้านล้านบาททำให้ทีมเนี่ยมุ่งเน้นการเพิ่มยอดผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างก็คือส่งตัวแทนฝั่งนายจ้างที่เป็นพรรคพวก

0: เข้ามาต่อสู้หลังจากที่โพสต์เผยแพร่ไปสักระยะหนึ่งก็มีการลบโพสต์ออกไปแต่ประเด็นในเนี้ยคนที่เขาแคปไว้ก็ด้วยความที่มันมีประเด็นว่ามันมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แล้วก็นำโพสต์ไปเชื่อมโยงกับระเบียบแล้วก็กฎเหล็กของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดให้กระบวนการนั้นต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะซึ่ง
1: สถานะก่อนสถานะผู้โพสต์เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งอะไรอย่างไง
0: เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน
1: แค่นี้
0: แค่นั้นแหละ พอไหม
1: แค่น
0: ั้นแหละก็เป็นหนึ่งในทีมงานอ่ะที่ช่วยรณรงค์ลง
1: บังเอิญแอดมินมือลั่นได้ไหมตอบอย่างนี้ได้ไหม
0: แอดมินหรือตัวเขาโพสต์เองล่ะนี่เป็นโพสต์ส่วนตัว
1: คือบดีแอดมินสลับแอดเขาผิด
0: ก็อาจเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ลงชื่อเช่นอยากจะเชียร์เพื่อนไงเช่นทีมของสสไอ้รักชนกอย่างเงี้ยแหมแบบกลัวเพื่อนไม่ได้เครดิตไงก็บอกแล้วโอ้โหทีมนั้นทีมนี้ทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเล่า
1: คืออยากจะมีส่วนร่วม
0: อยากจะเล่าวันนี้นะโอ้โหทำงานหนักนะ
2: ความสำเร็จ
0: เพื่อนก็ทำงานยากนะ
2: สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันถือว่าเป็นรูปธรรมที่ว่าจะเอาไปดำเนินคดีฟ้องร้องได้ไหมครับคุณรณรงค์ครับในการเลือกสนับสนุนใครใครแล้วเป็นพวกเดียวกัน
1: ใช้หลักการปล่อยคนผิด100คนดีกว่าจับคนผิด1คนละกันเอาหลักการคดีหัวสวที่ประธานกกต.วินิจฉัยมาวินิจฉัยหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยเนี่ยเอามาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานสิมีลำพังแค่โพสต์เดียวเนี่ยคุณไปกล่าวหาเขาได้ยังไง
0: เ
1: ขาแค่โพสต์เดียวเองสมแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากโพสต์เป็นแถลงการของพรรคประชาชนอย่างเงี้ยว่าไปอย่างนั่นคือแบบเป็นทางการ
0: เป็นทางการเขาคงไม่หลุดรอดมาได้หรอกมันมีฝ่ายกฎหมายอยู
1: ่ทีนี้คำถามคือพอเป็นทางการเนี่ยมันออกไม่ได้ด้วยความที่ว่ามีระเบียบกฎหมายบังคับว่าห้ามไปแทรกแซงทีนี้กองเชียร์ที่สังกัดอยู่ในพรรคเนี่ยสามารถจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้หรือไม่มันก็เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไหม
0: คำถามนี้ดิฉันเคยถามคุณรณรงค์ครั้งหนึ่งเมื่อครั้งแรกที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะนะถ้าคุณรณรงค์ยังจำได้ฝ่ายการเมืองนี่เขาไปเกี่ยวข้องได้ไหม
1: เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพแต่ในการแสดงความคิดเห็นกับการกระทำไม่เหมือนกันการกระทำนั้นก็ต้องให้คุณให้โทษด้วยสมมุตินะข้าราชการเนี่ยคุณแสดงความคิดเห็นไม่ต้องสมมุติอ่ะเอากระทรวงหนึ่งต้องตั้งสายบังคับบัญชาสอบผู้ใต้บังคับบัญชาว่าทุจริตจะให้ความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้เลยสื่อมาถามเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางเพราะคุณมีหน้าที่ตัดสินวินิจฉัยเรื่องนี้ทีนี้คำถามคือเขามีหน้าที่ตัดสินหรอ
0: ก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินเขาเป็นคนโพสต์ถึงความในใจว่าทีมงานเขาทำงานยังไงแล้วก็ตัวแทนฝ่ายนายจ้างที่ได้คะแนนเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นคุณสลาลินเรืองปัญญาวุฒินะพี่สาวของคุณเทง
2: ผมเรียนกันผมก้าวหน้าเหมือนกันเป็นอย่างนี้เขาจะไปร้องเรียนเลยนะครับคุณผมเรียนถามนี้คือคนที่เขาจะร้องเรียนมันก็จ้องเนี่ยจะไปจับโพสต์ที่ได้ก็มา
0: น่าจะ
2: ไปร้องเรียนการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยสาเหตุว่าเห็นไห
1: ม
2: เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยพี่สาวของคุณเท้งเนี่ยโอ้ก็ได้รับเลือกเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องมันน่าจะเกี่ยวโยงกับพรรคประชาชนหรือเปล่าครับ
0: จริงๆคุณไอซ์ก็ออกมาลำพึงอยู่ครั้งหนึ่งออกสื่อนะหลังจากที่ชนะเนี่ยว่ากังวลใจว่าอาจจะมีการเล่นนอกเกมสกัดตัวแทนฝ่ายนายจ้างว่าหรือว่าลูกจ้างที่เป็นสีส้มหรือไม่นะก็มีการโยนคำถามกลับไปที่สำนักงานประกันสังคมด้วยซึ่งเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมบอกยืนยันนะว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ส่วนรองโฆษกสปส.ก็บอกว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมานะคะซึ่งก็มีเสียงวิเคราะห์ออกมาว่าก่อนหน้านี้มีการปลุกกระแสกล่าวหาว่าพรรคส้มเข้ามามีบทบาทแล้วก็อิทธิพลหนุนหลังบรรดาผู้สมัครตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ชิงบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ พูดคุยกันอย่างหนาหูในแวดวงโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งก็มีตัวแทนคู่อำนาจในบอร์ดประกันสังคมที่มีทั้งเก่าทั้งใหม่คุมอยู่นะพูดถึงนะคะซึ่งคนที่ต้องบอกว่าในครั้งนี้พ่ายแพ้ไปอย่างขาดลอยก็คือคุณพนัสนะพนัสไทยล้วนอะที่ชอบด่าขอไปคุณพนัสที่ออกมาตอบโต้กับคุณไอซ์อยู่ระยะหนึ่งก่อนหน้านั้นที่เรื่องของปฏิทินใช่ไหมแล้วก็ในครั้งนี้ก็ด่าใครไม่รู้ด่าสวะแบบนี้เป็นต้นนะ
1: สวะเตรียมติดคุกกันนะ
0: ผิดกฎหมายไหม
1: สวะเขาด่าใครแล้วเขา
0: ไม่รู้
1: เขาด
0: ่
1: าใครอ่ะ
0: ไม่ร
1: ู้
0: เขาไม่ได้
1: ระบุคนไงเขาก็ลำพึงเพลย์ในเฟซบุ๊กหรือเขาแต่ว่า
0: สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์
2: ให้สัมภาษณ์
0: คุณสรยุทธนะ
1: ต้องดูเนื้อหาถ้าเราสามารถสวะเนี่ยเอางี้ก่อนคำว่าสวะเนี่ยเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนล่ะ
0: หรอ
1: แน่นอนเลยสวะคุณไปบอกใครว่าเป็นสวะเนี่ยลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาเพราะมันทำให้เขาดูถูกด้อยค่
0: า
1: ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับคุณผู้ฟังด
0: ู
1: หมิ่นนะครับดูหมิ่นทำให้ถูกด้อยค่าแต่ว่าโทษไม่ได้หนักไงมันโทษแค่หนึ่งเดือนปรับหมื่นเดียว
0: แล้วเด็กอมมืออย่างนี้ล่ะ
1: เด็กอมมือเด็กทุกคนก็อมมืออ่ะคุณพนัสก็พูดแปลกๆเด็กทุกคนก็ต้องอมมือคุณพนัสไม่เคยอมมือหรอโอ้ยผมไม่ได้พิธีกรสัมภาษณ์เว้ย
0: โอเคประเด็นที่สำคัญก็คือคนที่เขายกขึ้นมาเขาก็บอกว่าระเบียบกระทรวงแรงงานว่าได้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฉบับที่2พรบเนี้ยก็บอกว่ามีการเพิ่มกฎเหล็กหลายประการโดยสำนักงานปปส.สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไขร่างนี้ก็คือสาระสำคัญก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเพิ่มเติมก็คือต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมกับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคมนะอันนี้ยังเป็นร่างอยู่ป่ะรู้ว่าแก้ไปแล้วนะ
1: เป็นหลักอย่าใช้คำว่าร่างเลยคุณยุทธพรใช้ว่าเป็นหลักการแล้วกัน
0: โอเค
1: แต่เป็นหลักการที่อยากให้สังคมยอมรับในกติกาการมีบอร์ดประกันสังคม777เนี่ย
0: ก็คือไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงอย่างนี้ใช่ไหมจะไปได้ไหม
1: คุณผู้ฟังครับคำว่าอะไรก็ตามที่เราใช้คำว่าแทรกแซงเนี่ยเราจะต้องดูจากอะไรเราจะต้องดูจากการคัดเลือกบอร์ดบริหารว
0: ่
1: าใครมีสิทธิ์ในการคัดเลือกบอร์ดบริหารทีนี้บอร์ดประกันสังคมที่มีเงินของพวกเราที่เป็นผู้ใช้แรงงานส่งเข้าไปสมทบเนี่ยมีประมาณ 2.6 ล้านล้านมีคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่1คนแต่เป็นบอร์ดเนี่ยคือคนตัดสินใจภาพใหญ่ในการเลือกผู้จัดการเลือกผู้จัดการที่จะให้ผู้จัดการไปเลือกลงทุนนี่เห็นไห
0: ม
1: เพราะงั้นเสียงของบอร์ดจึงมีความสำคัญเพราะมันคือการโหวตโครงการที่บริหารเงิน 2.6 ล้านล้านในการสัดส่วนในการเลือกบอร์ดก็จะแบ่งเป็น777มีฝั่งลูกจ้างซึ่งฝั่งลูกจ้างที่เขาเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งฝั่งลูกจ้างก็ใช้ชื่อว่าทีม9 ก้าวหน้าทีม9หน้าทีม9หน้าแล้วเขาก็ใช้สีส้มเป็นพื้นหลังเพื่อสื่อความหมาย
0: ว่า
1: เขาก็
0: จะหมายว่าอะไรอบอุ่นอะไรเง
1: ี้ยว่าเขาสีเขาชอบสีนี้
0: เ
1: ขาชอบสีนี้นี่คือสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็มีในขณะเดียวกันในฝั่งฝ้าของสภาก็มีสสที่ทำตามอำนาจหน้าที่ย้ำนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านมีสิทธิวิจารณ
0: ์
1: ว
0: ิ
1: พากษ์ได้เพราะการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมต้องมาบริหารเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนต้องวิจารณ์ได้การที่มีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่าต้องไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง
0: เพื่ออ
1: ันนี้เพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองมาเอาเงินของพวกเราไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไปทำให้มันขาดทุนหรือเจตนาให้มันขาดทุนโดยถูกกฎหมาย
0: หรือเป็นกลุ่มก้อนคะแนนเสียงสำคัญจำนวนหนึ่งซึ่งมีจำนวนเรือนล้านใช่ไหมฐานเสียง
1: แล้วก็
0: ฐานเสียง
1: แล้วก็เสียงของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือตอนเราไปขูดหินปูนนั่นคือเงินของพวกเราไม่ใช่เงินของรัฐบาลเงินที่คนงานส่งไปแล้วบอร์ดเขาก็จัดสรรปันส่วนมาให้ถ้าบอร์ดเขา ทีนี้ในการบอกว่าแทรกแซงเนี่ยเราก็จะดูเจ็บที่มาจากเลือกตั้งของฝ่ายลูกจ้างเจ็บ

0: ที่มาจากนายจ้างเลือกตั้ง
1: เจ็ดของรัฐอ
0: ันนี้เราไม่พูดเราไม่พูดถึงการจัดตั้งนะแต่ยังไม่พูดถึงการจัดตั้งนะคุณจักรพันธ์ว่าจัดตั้งยังไงให้ฝั่งลูกให้ฝั่งนายจ้างกลายเป็นนายจ้างงงไหมเนี่ยสถานะที่คุณจะเป็นนายจ้างได้คุณต้องเป็นเจ้าของกิจการนั่นแปลว่าแค่คุณเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีลูกจ้างอยู่คุณก็มีสถานะสมัครได
1: ้
0: แต่อย่างผมเนี่ยผมก็มีลูกจ้างผมก็สามารถสมัครได้เมื่อสถานะเป็นนายจ้างผมมาตามรัฐธรรมนูญมาตามกฎหมายพระราชบัญญัติของมาตรา8ทับ2ที่พ.ร.บ.ประกันสังคมกำหนดสเปคไว้ผมก็มีสิทธิ์เมื่อผมมีสิทธิ์จะเห็นได้ว่าลูกจ้างกับนายจ้างต้องมาจากการโหวต7-14แล้วเกินกึ่งแล้ว
1: จ
0: าก21ทีนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: อีก7มีอีก7ที่มาจากส่วนการเมืองส่วนการเมืองเนี่ยแหละครับสายบังคับบัญชาสูงสุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: รองลงมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: โดยส่วนมากมักจะเป็นข้าราชการกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: คัดเลือกกันมาอีก7คนไปนั่งตรงนั้นคำถามคือใน7ของข้าราชการเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยก็ถือเป็นสายบังคับบัญชาส่วนราชการนะราชการถือว่าราชการเนี่ยยืนอยู่ส่วนหนึ่งในกองทุนนี้ด้วย1 ใน 3ราชการต้องร่วมรับผิดชอบในการบริหารเพราะมีอยู่7เสียง
1: แต่ถ้า
0: ไม่ได้เลือกตั้งด้วย
1: แต่ถ้าเป็นลักษณะของภาคการเมืองจริงๆที่คนกังวลก็คือถ้าได้2 ใน 3ฝ่ายที่เป็นภาครัฐไม่มีวันชนะถูกไหมมันไม่เป็นลักษณะของเช็คบาลานซ์อะเพราะว่าประเด็นอันนี้เนี่ยมันอาจจะมีการผลักถ้าเขาเกรงในเบื้องหลังเจตนารมณ์ก็คือที่ไม่ให้การเมืองเข้ามาหรือมีความเป็นกลางทางการเมืองก็คือการที่จะเอาชนะใจของผู้ที่เป็นสมาชิกจำนวนมากๆขนาดนี้หรือเป็นฐานเสียงเยอะๆแบบนี้ได้ก็คือด้วยการให้สวัสดิการมากๆหรือว่าพึงอยากได้เป็นเหมือนรัฐสวัสดิการหรืออาจเป็นการให้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนและอาจจะทำให้กองทุนนั้นเกิดความไม่มั่นคงในอนาคตเพื่อที่จะได้1ฐานเสียงคนที่เป็นสมาชิกก็พอใจเพราะว่าคืออยากได้เยอะๆอ่ะอยากได้นู่นอยากได้นี่ซึ่งบางอันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมีการคานกันอยู่เพราะว่ามันจะครึ่งๆแล้วก็มีภาครัฐเป็นเหมือนเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางเราจะมีนายจ้างมีลูกจ้างมีการต่อรองถึงจุดที่รับได้ทั้ง2ฝ่ายคือนายจ้างอยู่รอดลูกจ้างก็ได้สวัสดิการดีเพียงพอรัฐก็เป็นเหมือนกรรมการแบบนี้แต่ถ้าเป็นกรณีของภาคการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีจำนวนสมาชิกหรือว่าจำนวนกรรมการที่มากกว่ามากๆในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลอาจทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นกับกองทุนในอนาคต
0: นั่นคือข้อกังวลข้อท้วงติงทีนี้ในข้อท้วงติงและข้อกังวลได้ข้อยุติเป็นพระราชบัญญัติสำนักงานประกันสังคมออกมาแล้วพ.ร.บ.ประกันสังคมจัดให้มีการแบ่งการตัดสินใจตัวนั้นเป็น777
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในวงเงิน 2.6 ล้านทีนี้เขาก็เขียนไว้กว้างๆว่าไม่ให้มีการแทรกแซงเราก็ต้องปล่อยทุกอย่างไปตามกลไกของพระราชบัญญัติประกันสังคมใครแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้นะครับ
1: ค่ะ
0: อย่าไปโวยว่าตัดสิทธิ์เลยผมว่ามันห่างมากการจะบอกว่าพรรคการเมืองไปหนุนโดยมีหลักฐานเพียงแค่โพสต์เดียวเพราะขนาดมีเส้นเงินยังเชื่อมไม่ได้เลย
1: นั่น
0: เราต้อง
1: มันเป็น2เรื่องที่เอามาเย็บเล่มรวมกันใช่ไหม
0: ไม่ได้เย็บ
2: เล่มกันแต่ผมถามคุณตรงนี้กรณีถามกรณีที่บอกฝ่ายนายจ้าง7 คนเนี่ยที่ได้รับเรื่องไหมซึ่งเขาก็ดูอยู่ดูรายชื่อก็รู้ว่าคืออยู่ในกลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าแน่นอนบางคนอาจจะไม่ได้มีกิจการใหญ่โตไม่ได้กลุ่มโรงงานอย่างคุณรงบอกว่าเปิดร้านกาแฟมีลูกจ้าง2 คนก็อาจจะเป็นนายจ้างได้เข้ามาสมัครได้กรณีอย่างนี้ที่ทีมผู้สมัครที่มาจากนายจ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการใหญ่โตและเกิดไปออกกฎระเบียบบางอย่างที่ไปกระทบกับโรงงานขนาดใหญ่ๆที่เขาบอกอ้อโอ้ยมาบังคับเขาอย่างนี้ได้ยังไงคุณมีไม่ได้เป็นนายจ้างบริษัทใหญ่ๆคุณคงงานเป็นพันคนคุณจะมาปรับนู่นปรับนี
1: ่ก็อาจจะไม่ยอมรับได้ใช่ไหม
2: ก็อาจจะไม่ยอมรับได้ไหมคือโรงงานที่เป็นเจ้าของกิจการจริง
0: ๆไปฟ้องศาลปกครองเพราะตอนนี้กฎหมายเป็นอย่างนี
1: ้
0: นายจ้างคนไหนไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองว่าคำวินิจฉัยบอร์ดให้คุณให้โทษทำให้กองทุนมีความเสี่ยงคุณมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคณะกรรมการบอร์ดอยู่แล้วและบอร์ดประกันสังคมออกนโยบายมาก็เสี่ยงถูกฟ้องเป็นคดีปกครองอยู่แล้วเช่น

0: แม้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมายังมีคนไปฟ้องศาลปกครอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้คำถามคือกลัวว่าบอร์ดเนี่ยมันจะมารวมหัวกันทุจริตเงินพวกเราใช่ไหมนั่นคือ
1: ไม่ใช่ทุจริตใส่เรียกว่าผลักดัน
0: บริหารจนเจ๊ง
2: ใช้สิทธิ์เสียงข้างน้อย
1: ใช้สิทธิ์มาก
2: ข้างมาก
1: เ
2: ข้ามาอย่างน้อยก็14คน
1: เพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์
2: สิทธิรัฐบาล
1: คนที่ใช้แรงงานส่วนใหญ่ที่รายได้ไม่มากก็อยากจะได้สิทธิประโยชน์ที่ดีๆเพื่อที่จะเป็นหลักประกันชีวิตไงส่วนประเภทอย่างคุณดิฉันเนี่ยที่อยู่ในระบบประกันสังคมบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์อะไรเท่าไหร่อย่างดิฉันจะไม่ค่อยได้ใช้สิทธินะก็จะส่วนใหญ่ก็จะถ้าประกันสุขภาพบางทีก็จะไปใช้ส่วนตัวเพื่อที่จะเก็บส่วนของตัวเองเนี่ยไปให้กับพี่น้องที่รายได้น้อยกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยแม้กระทั่งทำฟันอ่ะจนตอนปีสักปี2ปีหลังพนักงานบัญชีบอกช่วยไปทำช่วยไปเบิกหน่อยซึ่งดิฉันไม่อยากจะเบิกธรรมดาดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็คืออะไรที่ไม่จำเป็นก็จะสงวนไว้สำหรับคืออันนี้ก็เป็นส่วนตัวนะก็คือเราพอที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปแย่งกับพี่น้องที่เขาใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยบางทีเราก็ไปใช้โรงพยาบาลอื่นแล้วก็ออกตังเองหรือไม่ก็ใช้ประกันส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์อะไร
0: คือเรื่องเงินกองทุนเนี่ยนะครับหลายกระทรวงเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลจากภาครัฐคือจะไม่มีการปล่อยให้บริหารอิสระหรอกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนแต่สัดส่วนที่เขาจะกำกับเนี่ยเขาจะมองแบบนี้ครับว่าถ้ารัฐเนี่ยเข้าไปแบกไว้ครึ่งนึงเลย
1: ค่ะ
0: ถ้ารัฐเนี่ยเข้าไปแบกไว้ครึ่งนึงเลยเนี่ยมันก็จะดูเป็นของรัฐไปเขาเลยออกกันกลไกและเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินสมทบที่รัฐไม่ได้จ่ายทั้งหมดรัฐจะมากำกับดูแล 100% ก็ไม่ถูกนะครับ
1: ค่ะคือในจ้างส่วนหนึ่งลูกจ้างส่วนหนึ่งแล้วรัฐสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
0: เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยเขาดูจากเงินที่เข้ามาสมทบว่ามาจากฝ่ายไหนบ้างเมื่อมีจากฝ่ายลูกจ้างนายจ้างและหน่วยงานของรัฐเข้ามาสมทบกันเขาจึงควรมีสิทธิ์ผู้ที่เสียเงินจึงควรมีสิทธิ์ออกเสียงว่าเงินนั้นจะเอาไปทำอะไรเงินพ.ร.บ.ของกองทุนประกันสังคมจึงเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกออกไปจากของกระทรวงการคลังวิธีการใช้จ่ายก็แตกต่างออกไปแต่ก็ยังมีระเบียบยิบย่อยที่ล้อกันมาอยู่แต่จะผ่อนปลนกว่ากันผมไม่แน่ใจว่าที่เราเป็นห่วงว่าพอบอร์ดไปยุบรวมหรือบอร์ดเนี่ยมีการแสดงทัศนคติทางการเมืองเหมือนกันแล้วจะทำให้เกิดกลไกความเสียหายเนี่ยเราต้องรอดูเขาบริหารก่อนไหมครับเพราะว่าบอร์ดกลุ่มนี้เขายืนยันว่าเขาจะไม่ทำปฏิทินแจกผมแล้ว
1: ค่ะเดิมที่เคยมีเขาขยันที่พอจำได้นะเช่นเรื่องของการที่ผู้ประกันตนมีจำนวนหนึ่งที่อยากจะกู้เงินออกไปใช้เพราะเห็นว่าเป็นเงินของตัวเองนึกว่าเป็นลักษณะสถาบันการเงินอย่างเงี้ยก็จะมีคนต่อแย่งเท่าที่ดิฉันจำได้นะไม่นับเรื่องปฏิทินอะไรพวกเนี้ย
0: เรื่องเนี้ยเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวมาต่อเนื่องผมเคยเจอหัวหน้าประสานงานเขาอยู่เขาก็มันแลกเปลี่ยนมาชวนไปเย้ยๆอยู
1: ่
0: ผมก็ถามเขาว่ามันเรื่องอะไรเขาก็เล่าว่าอ๋อเงินก้อนเนี้ยทำไมตอนโควิดเนี้ยลูกจ้างตกงานไม่มีเงินจะใช้จะกินทำไมไม่ให้เบิกมาใช้จ่ายก่
2: อ
0: นคือเขาเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถเบิกได้ไม่มีเงื่อนไขไหนสามารถเปิดช่องให้สามารถออกมาหมุนได้ก่อนหรืออย่างไรบ้างไหม
1: ซึ่งจริงๆกรณีนี้ก็คือในตอนนั้นก็มีความเห็นว่าคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถอนเงินออกไปแต่บางคนก็บอกว่าเขาไม่ต้องการถอนเงินแต่เขาจะกู้เอาเงินออกไปเอาไปหมุนคือต้องการให้มีลักษณะเหมือนสถาบันการเงินให้กู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของเงินแบบเนี้ย
0: คือเขากำลังพยายามบอกว่าเอาเงินเขาที่ส่งไปเนี่ยค้ำประกันได้ไหมแล้วให้เขามากู้ก่อนนี่เขาพยายามเสนอแบบนั้นนะแต่ว่าบอร์ดเนี่ยไม่คือบอร์ดเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องเนี้ยบอร์ดที่เรากำลังเถียงกันอยู่ว่า777เนี่ย
1: แล้วก็เรื่องของแรงงานต่างด้าว
0: โอ้
1: ถ้าจำได้สองสามประเด็นหลัก
0: ๆถ้าแตะเรื่องรายงานต่างด้าวนี่ยาวเพราะว่ารายงานต่างด้าวถ้าเขาเข้ามาถูกกฎหมายเขาส่งประกันสังคม
1: ก็ต้องได้รับการคุ้มครองถูกไหม
0: เขาก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วคือทุกวันนี้นะครับโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐหรือโรงพยาบาลที่รับ ประกันสังคมเนี่ยเราจะเห็นต่างด้าวไปใช้บริการเยอะ
1: ใช่ค่ะ

0: อันนี้จะเห็นภาพชัดส่วนคนไทยก็จะหลงเหลงหน่อยนี่คือสิทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้นะครับที่บางทีเราอาจจะใส่ใจหน่อยว่าทำไมการเลือกของพรรคการเมืองแต่ที่คุณจักรพันธ์ถามเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากคือในตอนที่มีการร่างกฎหมายเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ในคณะร่างกฎหมายกองทุนหลายกองทุนไงกองทุนการพนันก็นั่งฟังอยู่ก็เลยได้ฟังพวกศาสตราจารย์เนี่ยท่านพรีเซนต์ในสภาบ่อยว่าทำไมเขาถึงก็ต้องออกหลักเกณฑ์แบบนี
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้มันเกิดการแฟร์ที่สุดในการบริหารจัดการและไม่ให้กองทุนกลายไปเป็นกองทุนของหน่วยงานรัฐอันนี้หลักการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนบอกว่าต้องให้หน่วยงานรัฐไปกำกับแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้รัฐเนี่ยไปกำกับแต่ต้องการให้ไปซัพพอร์ตเพื่อให้เกิดสิทธิและสวัสดิการโดยที่ไม่ขาดทุน
1: ค่ะ
0: นี่คือเจตนารมณ์คำถามคือบอร์ดที่เข้าไปบางคนบอกว่าเจ้าของโรงงานพันล้านเจ้าของโรงงานร้านกาแฟทำไมได้สิทธิ์เท่ากันทำไมได้สิทธิ์เท่ากันในการไปสมัครฝ่ายนายจ้างเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เขาย่อมมีสิทธิ์เท่ากับโรงงานพันล้านหรือร้อยล้านเจ้าสัวก็มีสิทธิ์เท่ากันกับหนึ่งเสียงเพราะเงินก้อนนี้มันไม่ใช่เป็นเงินที่คือเงินก้อนนี้มันเป็นเงินเพื่อสวัสดิการของแรงงานซึ่งโรงงานที่นายจ้างมาเป็นกรรมการเจ็ดอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้สิทธิ์ในสวัสดิการเหล่านี้อยู่ด้วยถ้าหากเขาจะโหวตไปเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิ์มันจะแปลกตรงไหนแต่เราควรตั้งคำถามไหมว่าที่ผ่านมาทำไมสิทธิ์เราถึงมีแค่นี้ในเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของรัฐอันนี้คือตอนที่ผู้ร่างเขียนกฎหมายคือเขาตั้งใจเจตนาแบ่งการบริหารแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นของรัฐให้มีสภาพคล่องในการบริหารให้ได้แต่สุดท้ายมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ต้องไปวัดกันดูหน้างานนะเพราะว่าคนเขียนกฎหมายไม่ได้มานั่งในบอร์ดครับ
1: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโจทินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพนะคะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังชมที่เคารพครับผม
4: 13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราช
5: ครับ
4: วันนวมินมหาราช
5: ครับ
4: จริงๆ10
5: ปีเต็ม10ปีเต็ม
4: ค่ะก็จริงๆแล้วโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆคนนะคะขออนุญาตใช้คำศัพท์ปกตินะก็จะคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะในหลายๆครั้งหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรเอาไว้ให้กับประสบนิกรชาวไทยเยอะมากเลย
5: ครับนี่นะก็เป็นสิ่งที่คนไทยยังจำไม่รู้เลือนแม้ว่าวันนี้จะครบ10ปีแห่งการจากไปที่คนไทยเรายังคงคิดถึงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระอัจฉริยภาพในเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับนะเราก็เห็นกันมาโดยตลอดคนในรุ่นผมที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเนี่ยนะฮะจะรู้เลยว่านะฮะเราเขาเรียกว่ารอดพ้นจากเรื่องของภัยทางน้ำเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราวนะตั้งแต่โอ้นู่นนะย้อนไปแต่ผมเกิดไม่ทันนะแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าปี2485เนี่ยน้ำท่วมตรงถึงอนุสาวรีย์พายเรือได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนภูมิพล แต่พอมีเขื่อนภูมิพลแล้วเราไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนั้นเพราะคนในยุคปัจจุบันจะจำแต่ว่าน้ำท่วมปี54หรือแม้แต่ในน้ำท่วมปีนี้2569แต่ปี2485เนี่ยน้ำท่วมเยอะขนาดนั้นเพราะตอนนั้นไม่มีเขื่อนแล้วน้ำก็ตูมมาแล้วก็ท่วมเต็มเลยเนี่ยเป็นอัจฉริยภาพของพระบรมชนกาธิเบศเนี่ยนะฮะของพ่อหลวงของพวกเราในยุคนั้น
4: ซึ่งสำหรับพื้นที่ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องเดือดของศึกสิงคลองหลอดแล้วกันปลัดป๊อปกับปลัดเก่งคือครั้งนี้มันเป็นเรื่องของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันปลัดเก่งคือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญส่วนปลัดป๊อปคือคุณอัญชิตสัมพันธรัตน
5: ์
4: เวลาที่เห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็จะเห็นคุณอัญชิตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนี้มันมีการให้สัมภาษณ์กันคนละรอบแล้วแต่ละรอบก็เป็นรอบที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์ขัดแย้งกันพอสมควร
5: ค
4: ือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโต้เถียงกันระหว่างปลัดมหาดไทยคนเก่ากับคนปัจจุบันนะคะผู้ชมผู้ฟังแต่มันมีข้อขัดแย้งถึง3เรื่องที่ซ้อนกันอยู
5: ่
4: 1คือเรื่องของการบริหารน้ำท่วม2คือการโยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่ตอนนี้ไปประจำที่ใหม่แล้วนะคะ
5: ลำสนธิบ้านผมเลยลพบุรี
4: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมาตรฐานการรับผิดชอบของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวันนี้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำยังท่วม
5: ยังท่วมอยู่
4: ประชาชนยังเดือดร้อนแต่มหาดไทยกลับเกิดศึกที่ร้อนยิ่งกว่าเดือดร้อนคือปลัดคนเก่ากับปลัดคนใหม่เรื่องเริ่มจากนายอำเภอคนหนึ่งอ่ะที่ย้ายไปที่บ้านน้ำเหงาเนี่ยแหละนะคะ
5: จากบ้านสร้างไปลำสนธินะคนละจังหวัดเลย
4: เป็นการถูกสั่งย้ายระหว่างวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่จะลุกลามเป็นการวิจารณ์เรื่องของการบริหารของกระทรวงมหาดไทยจนปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาตอบโต
5: ้
4: คืออดีตปลัดเนี่ยบอกว่าการเปลี่ยนคนทำงานกลางวิกฤตเหมือนเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกส่วนปลัดคนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าก
5: ระ
4: ทรวงกำลังทำงานอย่างเต็มที
5: ่
4: และหากมีข้อเสนอแนะก็ควรจะมาพูดกันก่อนไม่ใช่ไปวิจารณ์ผ่านสื
5: ่อ
4: แต่เรื่องที่ต้องจับตาคือมันไม่ใช่ว่าใครพูดแรง
5: ครับ
4: ใครพูดเบาเพราะว่าต้นเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและข้าราชการถูกสั่งย้ายอยู่ตรงกลางค่ะกลางของศึกนี้นะคะทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นายอำเภอบ้านสร้างก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วที่ไหนนะคะน้าเหงา
5: อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนเป็นอำเภอแชบดานแต่ตอนนี้เป็นอำเภอลำสนธิเขาแยกมา
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยการย้ายมันไม่ได้เป็นการย้ายเงียบๆอะค่ะมันเป็นการย้ายที่ค่อนข้างจะกระตะโกนเสียงดังมากๆเลย
5: ครับ
4: คือมันมีรายงานมาก่อนหน้านั้นที่นายกรัฐมนตรีท่านถึงขั้นต้องตัดสินนะว่าในอำเภอไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยจังหวัด
5: แรงด้วยนะ
4: ไม่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนทำให้มันมีปัญหาเรื่องของการประสานงานแล้วนายกก็ตำหนิรุนแรงเลยนะคะ
5: ใช้
4: ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงเลยทีนี
5: ้
4: คนที่ออกมาทักท้วงเรื่องนี้ก็คือปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านโพสต์ Facebook มาตั้งแต่วันที่7ตุลาแล้วท่านตั้งข้อสังเกตว่านายอำเภอคนนี้เคยมีผลงานโดดเด่นในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
5: เป็นนายอำเภอดีเด่นด้วยนะ
4: ท่านก็เลยรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นข่าวว่าท่านถูกตำหนิอย่างรุนแรงจริงๆแล้วท่านเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะแต่คราวนี้วันนี้ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
5: โอ้โหนี่เลยนะ
4: มองว่าช่วงน้ำท่วมหนักอ่ะไม่ควรจะรีบเปลี่ยนตัวคนที่รู้จักพื้นที่มานานถึง 4-5 ปี
5: ครับ
4: ถ้าคนทำงานมีปัญหาทางเลือกนึงก็คือส่งผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ลงไปช่วยกำกับแนะนำสิ
5: ประกอบเลย
4: แล้วก็แก้ไขงานก่อนปลัดเก่งตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ทำงานร่วมกับนายอำเภอมานานจึงเสนอให้เปลี่ยนตัวในวันที่30กันยายนซึ่งเป็นช่วงก่อนเกษียณอายุราชการนี่คือจุดที่การย้ายราชการคนหนึ่งกลายเป็นคำถามเรื่องของความเหมาะสมในการบริหารคนช่วงภัยพิบัติค่ะ
5: จริงๆเนี่ยผมได้เห็นร่องรอยตรงนี้แล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกับคุณเก๋เนี่ยก็เรียกว่าได้สัมภาษณ์ท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งนี่แหละฮะแล้วก็เห็นร่องรอยตรงนั้นอยู่นิดนึงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนท่านยังไม่ค่อยที่เปิดหน้าสู้เต็มที่ว่ากันอย่างนั้นแต่พอหลังจากนั้นวันนึงเนี่ยปรากฏว่าอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคนที่เกษียณไปวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยและเป็นคนที่เสนอย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะฮะท่านก็ออกมาบอกหูเรียกใช้คำแรงนะคำบอกว่าคนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละคนเหมือนกันก็คือท่านนายอำเภอกับอดีตปลัดเก่งนี่แหละจากนั้นมาผมรู้สึกเลยนะว่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่ใหญ่โตกันกว่านี้แล้วก็เป็นจริงฮะ พราะว่าเหมือนกับปลัดเก่งเนี่ยจะเงียบไป 2-3 วันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถึงขนาดโพสต์ขึ้นมาเลยเนี่ยนะตอนเราสัมภาษณ์คือผมกับเก๋เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยท่านยังรู้สึกว่าจะสงวนถ้อยคำอยู่เหมือนกันไม่อยากจะใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่อยากอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอแล้วโดยเพราะยิ่งประเด็นที่ว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอะไรเงี้ยนะแต่คราวนี้เหมือนท่านไม่ยอม
4: ทีนี้จากปมนายอำเภอเนี่ยมันลุกลามไปถึงศักดิ์ศรีทั้งกระทรวงอะค่ะ
5: ค
4: ือวันนี้ความร้อนแรงมันทวีคูณขึ้นเพราะว่าปลัดเก่งไม่ได้วิจารณ์เฉพาะเรื่องน้ำท่วมและการโยกย้ายละแต่พูดถึงปัญหาทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นด้วย
5: เพราะอยู่ในมหาดไทยเหมือนกันเนี่ยว่างั้นนะแต่คนละกรมกัน
4: ท่านบอกว่าท่านรู้สึกอายเมื่อพบคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยอ
5: ่
4: ะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น
5: อ
4: ่ะมันไปถึงที่สุดแล้วหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยเอ้าแม้กระทั่งท่านเองยังตั้งคำถามเลยนะคะ
5: นั่น
4: แ
5: หละสิ
4: หลายคนก็คิดเหมือนท่านละค่ะปลัดเก่งยอมรับด้วยนะคะว่าสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งก็เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบเหมือนกันแต่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบตามขั้นตอนประเด็นนี้ทำให้ความขัดแย้งมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ในอำเภอบ้านสร้างละทุกคนมันกลายเป็นการตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย
5: ค
4: ราวนี้ก็ถึงคิวของฝั่งปลัดป๊อปคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์
5: คนปัจจุบัน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันที่นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อถามเหมือนกันท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะตอบโต้คำวิจารณ์ของอดีตปลัดว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคของตัวเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพยายามจัดการปัญหาต่างๆให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งระบุว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันและมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องแล้วด้วย
5: ครับนี
4: ่แล้วเป็นไงอึ้งไปแป๊บนึง
5: อึ้งไปแป๊บนึง
4: เพราะว่า3ท่านที่ถูกปล่อยยังไงนะ
5: ฝากขังครบ84วัน
4: คือคำที่ปลัดป๊อปพูดวันนี้คือท่านบอกว่าถ้าอดีตผู้บริหารมีข้อเสนอแนะเนี่ยควรจะเข้ามาพูดคุยกับตนโดยตรงก่อนไม่ใช่ไปออกวิจารณ์ผ่านสื่อแบบนี
5: ้
4: แล้วก็ตอบกลับด้วยว่าในกระทรวงยุคก่อนเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องน่าอายมากกว่ายุคปัจจุบันซะอีกเออเอาเลย
5: เอาสิ
4: ยังไงคะท่านมันน่าอายยังไงท่านบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
5: เอาชัดๆเลยว่างั้นเนี่ยนะโอ้ยซีดอุยเลย
4: อันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องผลงาน
5: มันลามจากน้ำเนี่ยกลายเป็นไฟไปเลยน้ำกลายเป็นไฟ
4: แล้วประเด็นคือไม่ได้มีแค่ปลัดป๊อปนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีนะจะเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันมีการพาดพิงพฤติกรรมการตำหนิข้าราชการของอดีตปลัดกล่าวถึงประเด็นของโครงการในพื้นที่ EEC ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอะค่ะคือรอยร้าวทั้งหมดมันก็ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆล่ะค่ะอันนี้ต้องบอกนะว่ามันมีแต่รอยร้าวที่เปิดมาแต่มันก็ไม่ได้มีจุดจบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแล้วคำตอบมันเป็นอย่างไร
5: มีแต่กรีดแต่ไม่ได้เย็บแผลว่ากันเนี่ยนะกรีดไปกรีดไปกรีดไปเรื่อยๆนะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็สัมภาษณ์คุณพลพีนะท่านก็ในลักษณะที่ว่าเรื่องการย้ายเนี่ยก็คือว่าทางฝ่ายข้าราชการประจำจะเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงไปจนถึงเรื่องท่านอธิบดีกรมการปกครองตั้งแต่ผู้ว่าคนเก่าแล้วนะก็มาตามลำดับแล้วท่านก็สั่งย้ายไปอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าผมก็ฝากท่านพลพีว่าอันนึงนะเขาที่แล้วผมจำได้ตอนที่แล้วอ่ะคือฝากไว้เรื่องของสารพิษหรือโรงงานกำจัดขยะในปราจีนบุรีผมฝากไว้อย่างนี้แล้วท่านพลพีบอกเดี๋ยวจะดำเนินการต่อให้ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วคราวนี้มันก็เหมือนมาทางนี้เหมือนกันเนี่ยนะโอ้เอาไงดีทีเนี้ย
4: ก็จริงนะของเราเนี่ยเวลาที่มันมีข่าวต่างๆออกมาแม้กระทั่งสัมภาษณ์เองผู้ชมผู้ฟังอุ้มเองที่สัมภาษณ์อุ้มก็พยายามจะถามเท่าที่จะสามารถถามได้นะทั้งที่ในใจก็มีคำถามที่ยังไร้คำตอบอยู่เหมือนเดิมว่าเมื่อถึงเวลาที่ลงพื้นที่แล้วสมมติว่ามันมีการบุกจับผับอย่างเงี้ยแล้วยังไงต
5: ่อ
4: เอาแบบไม่ต้องแบบปากว่าตาขยิบอ่ะ
5: เอ
4: าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ย
5: ม
4: ันมีกี่ที่ที่มันเปิดถึงเช้าอ่ะ
5: แล้วคนในพื้นที่ไม่รู้
4: ยังมีไหมจริงมีไหม
5: ผมเชื่ออ
4: ย่าปากว่าตาขยิบอย่าบอกว่าลงพื้นที่แล้วเราเชียร์มากเลยทุกครั้งเวลาสัมภาษณ์กับท่านก็ไม่ได้เป็นการเลียแข้งเลียขาแต่เป็นการพูดแทนใจประชาชนทุกคนว่าในเมื่อท่านได้มาอยู่ในตำแหน่งแล้วเราเอาใจช่วยท่านมากๆเลยเพื่อที่จะให้จัดการทุกอย่างได้อย่างจริงจังแต่จนถึงณวันนี้ถามผู้ประกอบการก็ได
5: ้
4: ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเที่ยวไม่ได้เป็นนักเที่ยวถามผู้ประกอบการก็ได
5: ้
4: ผู้ประกอบการกันเองเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยท่านจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
5: ค่าที่มันลงบัญชีไม่ได
4: ้เขาเรียกว่าอะไรลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือการลงทุน
5: การลงทุน
4: มันมีลงทุนกับกำไรเน
5: า
4: ะ
5: ลงทุนกับกำไร
4: สิ่งที่ท่านจะต้องลงทุนเนี่ยเท่าไหร่
5: ต้นทุนนะหักลบกบหนี้กับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันถึงจะเป็นกำไรแต่มันจะมีอยู่เค้าเรียกทุกบินเนี่ยท้ายบินเนี่ยมันจะต้องมีค่าอะไรพิเศษที่โน้ต

0: ไว้ว่าในเดือนนี้จ่ายอะไรไปแล้วก็อันเนี้ยไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยนะหมายถึงภาพรวมโดยทั่วไปแล้วสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเออไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันอ่ะพอไปจับตรงนั้นอ่ะเจอจับตรงนี้เจอแล้วพื้นที่อะไรต่างจากที่ไม่ต้องคอยรัฐมนตรีช่วยมาไทยอย่างคุณพลพีเนี่ยไปจับเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมผมเชื่อว่ามีแล้วทำไมถึงต้องรอให้หน่วยงานกลางเนี่ยไปจับแล้วก็โอ้โหนะมีชื่อมีเสียงอะไรมาแต่ว่ายังจับเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนพนันอะไรเงี้ยท่านก็บอกนะเนี่ยก็ฟ้องอะไรกันไปแล้วที่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่คดีอ่านเนี่ยมากก็เดี๋ยวมาจับพับเนี่ยใจกลางเมืองเนี่ยนะฮะที่เก้าสารอะไรต่างเนี่ยแล้วยังไงบ้านเมืองมันจะต้องอย่างนี้เหรอก็คือต้องรอให้มีการให้ใครต้องลงไปหรือถ้าใครไม่ลงไปแล้วคนในพื้นที่มองไม่เห็นนะเพราะอยู่ฝั่งสถานีตำรวจเป็นนิดเดียวเองที่เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้อ่ะนะฮะ
1: คือเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายสักเท่าไหร่นักนะคะเวลาจะพูดอะไรมันก็พูดได้ไม่เต็มปากทั้งเรื่องของการที่ไม่อยากจะไปโดดเดี่ยวในศาลด้วยแล้วก็ในส่วนของเนื้อหารายละเอียดต่างๆด้วยก็ฟังคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญแหละหนึ่งเรื่องที่ไปฟังผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรับผิดชอบโดยตรงก็คือการแถลงของปปช.เมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านก็ชี้แจงสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทัน84วันแล้วก็ต้องปล่อยจากพิชิตดร.วินแล้วก็คุณสัตพรให้พ้นเรือนจำคือผู้ต้องหา3คนถูกปล่อยตัว
0: ครับ
1: ประเด็นข้อกล่าวหาว่าทำไมปปช.ถึงได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันมันก็ต้องมีการถามตอบกันคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านักข่าวอ่ะเท่าที่ฟังดูนักข่าวก็สัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเลยนะจนตัวแทนเขาบอกว่านี่เราคุยมาชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วนักข่าวก็คือเหมือนกับไม่ใช่ค่ะคือมันมีประเด็นเยอะมันมีเรื่องสสไอเดียด้วยมันมีเรื่องของปปช.นี้ด้วยคือทั้ง3คนน่ะต้องบอกว่าถูกปล่อยตัวมันอยู่ในกรอบกฎหมายนะถูกปล่อยตัวหลังจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วัน
0: ใช่78
1: แต่ปปช.ก็ไม่สามารถที่จะส่งสำนวนฟ้องได้ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดคือการปล่อยตัวเนี้ยมันเป็นการปล่อยตัวตามกรอบกฎหมายไม่ใช่การยกฟ้อง
0: ไม่ใช
1: ่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะคะ
0: ก็ไม่ใช่เหมือนก
1: ัน ปปช.แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ชี้แจงว่าคนที่ชี้แจงคือเลขาปปช.ก่
0: อ
1: นก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละบอกว่าการทำงานของปปช.เนี่ยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปปช.ถูกออกแบบให้มีลักษณะกึ่งตุลาการทำให้กระบวนการการทำงานมันมีหลายขั้นตอน
0: นอน
1: แล้วก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบท่านยืนยันค่ะว่าปปช.ทำงานเต็มที
0: ่
1: บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปปง.เพื่อติดตามเส้นทางการเงินในฐานะข้าราชการเนี่ยไม่สามารถยอมรับการทุจริตได้แล้วท่านก็ตั้งใจจะทำคดีนี้ให้สำเร็จด้วยคุณสุรพงษ์เนี่ยท่านยกสถิติการทำคดีของปปช.บอกว่าสำนวนคดีที่ปปช.ส่งศาลในอดีตนะศาลมีคำพิพากษาลงโทษประมาณ
0: 90%
1: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของปปช.เถอะแม้ว่าจะเกิดกรณีผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวเพราะว่าส่งฟ้องไม่ทันก็ตาม ทีนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านก็ยืนยันว่าปปช.มุ่งมั่นกับการดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดกรณีที่ส่งฟ้องผู้ต้องหา3คนไม่ทันกรอบฝากขัง84วันเนี่ยนะคือเมื่อสำนวนจากตำรวจมาถึงมือปปช.ผู้ต้องหาเนี่ยถูกฝากขังไปแล้ว4ผัด48วันเข้าไปแล้วอ่ะ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นที่0วันว่างั้นเนี่ยนะ
1: คือพอเริ่มฝากขังเนี่ยเขาก็ยังทำรวบรวมข้อมูลกันอยู่เลยแต่สำนวนจากตำรวจมาถึงปปช.เนี่ยนู่นผ่านไป4ผัดแล้ว
0: เหลืออีก3ผัดจากปปช.ไงนะ
1: สำนวนที่ตำรวจส่งมาให้เนี่ยปริมาณมันเยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วมันก็มีรายละเอียดสำคัญจำนวนเยอะมากทั้งเส้นทางการเงินแล้วก็การอายัดทรัพย์สินนะคะคือฝั่งปปช.เนี่ยก็ยอมรับว่าสำนวนในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ย มันมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะโดยเฉพาะข้อมูลเส้นทางการเงินและการอายัดทรัพย์สินแต่เมื่อสำนวนมาถึงปปช.มันต้องเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของปปช.ซึ่งมันมีรูปแบบการทำงานที่มันแตกต่างจากการสอบสวนของตำรวจค่ะปปช.เขาก็ต้องเอาสำนวนมาประกอบกับรูปคดีใหม
0: ่
1: ว่าใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครต้องไต่สวนบุคคลไหนบ้างหลักสำคัญของการดำเนินคดีอาญานะคือแม้ว่าต้องการจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่ต้องไม่กระทบสิทธิ
0: ์
1: ไม่กระทบเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกล่าวหาเกินสมควรค่ะ
0: ว้าวเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ส่งทนายยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรม4คดีรวดเลยเพื่อขอให้พ้นจากความผิดทั้งปวงเพื่อล้างมลทินทุกข้อกล่าวหาใช่เขาต้องการที่จะให้พ้นความผิดทั้งปวง
0: ทั้งปวงเลยนะ
1: ล้างมลทินทุกข้อกล่าวหานี่คือคำพูดของทนายวินยัตคือท่านต้องการที่จะพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำเพื่อประเทศชาติแล้วนะแล้วตอนนี้อายุก็เยอะแล้วด้วยต้องการประกอบอาชีพสุจริตยืนยันไม่ขอยุ่งเกี่ยวลงเล่นการเมืองอีกต่อไป
0: น
1: ี่เนี่ยแต่ว่าอาจารย์จ๊ะเคยบอกว่าท่านเป็นนกฟินิกส
0: ์
1: ท่านกำลังรอวันที่จะกลับมาพังงาดสยายปีอีกครั้งเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงไปคุยกับผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอาจารย์จ๊ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์จ๊ะค่ะ
0: สวัสดีอาจารย
3: ์สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับนักเหงาแหมมาอย่างกับ AI เลยนะเนี่ย
0: แล้วดูนกอุ้มผมเนี่ยเขาพากเข้ารายการมันลำเข้าเนี่ยอย่างก็เป็นทีเซอร์หนังเลย
1: AI จะไม่มีงานทำเพราะอุ้มไม่ใช่อุ้มไม่มีงานทำเพราะ AI ค่ะอาจารย
3: ์ตอนนี้จะกลายเป็น AI แล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ไม่แต่ถ้า AI มันอาจจะไม่ได้ย้อนความได้เป๊ะขนาดนี
3: ้ทำไมเหรอฮะคุณอุ้ม
0: ก่อนคือก่อนหน้านี้
3: นายใหญ่
0: ก่อนหน้านี้ผมให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขาทายว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าจะเลิกเล่นการเมืองกี่ครั้งแล้วฮะอาจารย์
3: ครับผมก็ทำไมนั่งเหงาคนอุ้มมีปัญหาอะไรกับนายใหญ่ของผมนักหนาเหรอ
1: ไม่มีไม่มีอุ้มแค่สงสัยอุ้มแค่สงสัยว่าณวันนี้เนี่ยท่านมายื่นท่านให้ทนายความยื่นเนี่ยถามใจอาจารย์จ้าจริงๆเลยอาจารย์มองมูฟนี้ของคุณทักษิณยังไงคะ
3: เราเริ่มจากหลักก่อนนะครับ
0: หลักกัน
3: ในพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยนะคร
1: ับ
3: เขาไม่ได้ห้ามครับเขาไม่ได้ห้ามใครทั้งนั้นแหละครับ ใครคิดว่าเป็นพลเมืองไทย นะครับแล้วก็คิดว่าคดีความที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับ อยู่ในข่ายของกฎหมายฉบับนี้ทุกคน มีสิทธิ์ยื่นทั้งนั้น นะครับจะเสื้อสีไหนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อสารพัดสีหรือเสื้อไม่มีสีสารพัดเนี่ย
0: พรบ.นี้ยอมรับหมดแล้วนะ
3: ถูกต้องเพราะนั้นมันต้องมาพูดกันก่อนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาไม่ได้ห้ามนายใหญ่ยื่นนะครับ
0: ไม่ห้ามใครสักคนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: เพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีหลายๆสีก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยยื่นมาทำไมอะไรเป็นยังไงเอาเขาเป็นคนไทยไหมล่ะนะครับ
0: ก็เขา
3: คนไทยคุณจะไปตัดสิทธิ์เขาได้ยังไง
1: แต่
3: ตาอ่านรับนูนเขาบ้างว่ารับนูนเขาห้ามเลือกปฏิบัติ
1: แต่อาจารย์พรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่มันอยู่ในบัญชีแนบท้ายนี่คะ
3: ถูกก็ต้องมาอยู่ข้อที่2ที่ผมกำลังจะพูดต่ออ
1: ่าโอเคค่ะอาจารย
3: ์ส่วนเมื่อคุณยื่นแล้วเนี่ยคุณจะได้เข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนะครับคุณมีสิทธิ์ยื่นใครก็มาละเมิดสิทธิ์คุณไม่ได
0: ้ค่ะนี่คือข้อหนึ่ง
3: นะครับแต่ว่าเมื่อคุณยื่นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยหรือเปล่านะมันอีกเรื่องนึงก็เหมือนเรื่องเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยใครคิดว่าอยู่ในข่ายนะก็ยื่นไปก่
0: อ
3: นแต่ส่วนว่าจะได้ 9,000 ได้ 5,000 หรือไม่ได้เลยก็อีกเรื่องนึง
0: อ๋อนึกก่อนนะครับอย่างน
3: ั้
0: น
3: อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมน่ะอ่านกฎหมายมาก่อนหน้านี้แล้วคุณอุ้มกับท่านเหงาก็คงไม่ต้องพูดเยอะมันมีบัญชีแนบท้ายกฎหมายตั้งกี่สิบฉบับใช่ไหมครับ
0: ซึ
3: ่งแน่นอนว่าสิ่งที่นายใหญ่ท่านเจอมาเนี่ยนะครับมันมีเข้าข่ายทั้งหมด31ฉบับเนี่ยของนายใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่เข้าข่ายนี้หรอกนะครับเพราะว่านายใหญ่ท่านก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
0: นะครับ
3: แต่คราวนี้คำถามที่ถามกันวันนี้เนี่ยซึ่งผมตอบจนคอแห้งหมดแล้วเนี่ยก
0: ็
3: คือว่าเฮ้ยแล้วนายใหญ่เขายื่นมาทำไมล่ะอาจารย
0: ์
3: นะครับเขามีเหรอจะไม่รู้ว่า
0: ทั้งที่รู้ทั้งรู้
3: ถูกต้องไหมแล้วคำถามต่อมาคือเขายื่นมาเนี่ยเขามีดีลลับอะไรกันหรือเปล่านะครับหลายคนก็เอาไปพันกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นถูกไหมฮะคุณอุ้มน
1: ะ
3: เหงาผมก็ตอบอธิบายอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่หมดยุคลุงตู่เนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีลลับทางการเมืองเนี่ยมีแค่3ดีลเท่านั้นแหละนะครับที่เหลืออื่นนอกเหนือจาก3ดีลนี
0: ้
3: นะครับดีลเลอะทั้งนั้น
0: อืมไม่รับ
3: ดีลที่หนึ่งคือดีลที่นายใหญ่กลับบ้าน
0: จ้ะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งผมเป็น

0: ดีลที่3นะครับดีลนี้ไม่สำเร็จฮะคุณอุ้มก็คือดีลระหว่างนายใหญ่กับครูใหญ่เรื่องสวกับองค์กรอิสระ
1: ไปคุยกันในบ้านอยู่แล้วว่ากันเนี่ย
0: ต้องไม่สำเร็จสองล่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนออปชั่นที่1คือองค์กรอิสระคนละครึ่งดีลรอบแรกครูใหญ่ไม่เอาด้วย
1: ไม่เอาไม่เอา
0: พอรอบ2นี่หนักกว่านั้นอีกนะครับ60 40ไปเลยนะครับไทยช่วยไทยพลัสครูใหญ่ได้ยินเนี่ยนะครับไปถึง10นาทีกินมาม่ายังไม่ทันหมดชามเลยเดินออกเลย
1: นะครับ
0: มันก็เลยเป็นเหตุที่ต้องถีบคุณอนุทินเนี่ยออกจากกระทรวงมหาดไทยผมก็เล่าไปหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นดีลการเมืองไทยเนี่ยมีแค่3ดีลนะครับประเด็นที่2ก็จะมาตอบต่อว่าแล้วไอ้ที่เอาไปพันกับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะ
1: มันคืออะไร
0: ไปเอาคณิตศาสตร์การเมืองมาบวกกันก็ได้อันนี้คณิตศาสตร์เด็กประถมเลยคุณอุ้มนะ
1: คร
0: ับ รัฐบาลมี291
1: ตอนนี้
0: นะครับฝ่ายค้านที่ยื่นยัตติเนี่ยมี157อันนี้ผมดูจากยัตติเลยนะครับที่ยื่นไม่ไว้วางใจเน
1: ี่
0: ย
1: ตัวเลขเป๊ะเลย
0: ส่วนฝ่ายที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไอ้ทำเขาเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยนะครับเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะครับ
1: ฝ่ายค้าน
0: นะไปขับเขาเนี่ย58
1: คันนิ่ง
0: นะครับเอา58นะครับมาบวกกับ291ก็349นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเอาตัวเลขนี้มาตั้งผมก็ต้องถามก่อนว่าไอ้ที่ส้มฟ้าบวกแดงอ่ะมันจะไปตั้งรัฐบาลได้ยังไงนะครับเพราะว่าเอาส้มฟ้าไปบวกแดงนะครับบวกยังไงก็ได้225ยังไงมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันไม่ถึงครึ่ง
1: เขียวก็ไม่เอาด้วย
0: คราวนี้เวลาไปนับรวมเนี่ยเวลามาตีฟูกันก็ไปบวก58ด้วยผมถึงบอกเฮ้ย
1: ใครเขาจะมา
0: ไปไล่เขาออกเลยนะครับขอโทษนะครับคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่า
1: โ
0: อ้นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะใครที่มามโนเรื่องว่าจะตั้งรัฐบาลจะล้มน้ำเงินนะผมบอกคุณอุ้มกับนางเหงาเลยถ้าไม่เห็นภาพหัวหน้าเท้งและบรรดาตัวตึงสีส้
1: ม
0: เอาธูปแล้วก็ดอกไม้นะครับไปขอเข้ามาผู้กองธรรมนัสแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือทั้งนั้น
1: โอ้เรียกว่า
0: แล้วเขาไปขอเข้ามาหรือไปขอโทษเขาเนี่ยนะไม่ใช่แค่ขับเขาออกมาจากฝ่ายค้านนะต้องไปถึงว่าไปกล่าวหาเขาตอนหาเสียงน่ะมีเราไม่มีเท้าอ่ะต้องไปถึงขนาดนั้นน่ะเขาถึงจะมาไอ้อย่างนั้นน่ะถึงจะล้มน้ำเงินได้
1: ถ้าอย่าง
0: น
1: ี้ไม่ได้เ
0: หลือจากนี้นี่ผมบอกเลยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทั้งนั้น
2: เอาอาจารย์แต่ก็มีคนบอกว่ามันมีแดงส้มเขียวอยู่นะคะอาจารย
0: ์ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับให้ผมเห็นว่าตัวตึงพรรคส้มเนี่ยนะครับจะไปหน้าไหนก็แล้วแต่จะไอจะโลมจะอะไรสารพัดคนเนี่ยถือธูปแล้วก็ดอกไม้ไปขอโทษผู้กองเมื่อไหร่นะอันนั้นเนี่ยถึงค่อยมาคุยกันว่าแดงส้มเขียวหรืออะไรแดงอะไรฟ้าส้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือผมพูดนิดเดียวนะฮะว่าไอตอนที่จะเอาเขียวเข้าจากฝ่ายค้านนะครับนี่คือโง่ครั้งที่สองของส้มคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าคุณนึกอยากจะไล่ใครออกกับเพื่อนก็ไล่กันง่ายๆแล้วก็ไล่ผ่านสื่
1: อ
0: นะครับพอถึงเวลาตัวเองจะตีฟูเฮ้ยยังกล้าไปนับรวมเขาอีก
1: วะ
0: ผมบอกว่าคุณเห็นเขาเป็นคนหรือเปล่าวะเนี่ยคุณให้เกียรติคนหรือเปล่าวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคณิตศาสตร์การเมืองมาบวกเนี่ยก็จะบอกเลยว่าการที่นายใหญ่เขาเดินเกมนี้นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับดีลเรื่องร่วมรัฐบาลทั้งนั้นแหละการอภิปรายไม่วางใจไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
2: แล้วทำไมต้องเป็นช่วงนี้อาจารย
0: ์อ้าวแต่ที่ผมจะบอกคุณอุ้มคือตรงนี้
1: ยังไงมา
0: เราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่นายใหญ่ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็คือทอดทิ้งพี่น้องเสื้อแดงนะครับพูดตรงๆก็คือว่าท่านถูกนินทามาโดยตลอดใช่ไหมฮะว่าเอาพอส่งท่านขึ้นฝั่งแล้วท่าน
1: ตกไป
0: หัวเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องย้อนดูว่าแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงหรือ FC เก่าของพรรคเพื่อไทยเขาสู้กันมาเขาสู้เรื่องรัฐประหารนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอโดยคณะนิติราษฎร์ตั้งแต่ปี2554ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ปิยบุตรก็อยู่กับอาจารย์วรเจตด้วยคุณอุ้มจำได้ใช่ไหมนางเหงาจำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้การลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับคดีความของนายใหญ่ด้วยเพราะคดีความของนายใหญ่เนี่ยนะครับมันเกิดจาก คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายสมัยปฏิวัติเมื่อปี2540

0: 19มันสัมพันธ์กันแบบนี
1: ้อ๋อมันต่อเนื่องกันมา
0: ถูกเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เพื่อไทยต้องการจะตอกย้ำแบรนด์ก็คือว่าจิตวิญญาณของเพื่อไทยนะครับกลับมาแล้วและจิตวิญญาณหนึ่งที่เพื่อไทยนะครับแสดงออกผ่านนายใหญ่ก็คืออะไรครับจิตวิญญาณของการเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักเลียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนักเลียมากกว่านักสู
1: ้
0: วันนี้เนี่ยพอเพื่อไทยเริ่มเป็นขาขึ้นนายใหญ่ก็เริ่มกลับมา
1: จังหวะนี้
0: จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ขึ้นมานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาหวังยุทธศาสตร์ระยะยาว
1: ไม่ใช่แค่วันสองวันนี้หรือไม่ใช่แค่ในรัฐบาลชุดนี้เลขสองปีเนี่ย
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับผมจะเรียนกับนักเหงากับคุณอุ้มนะครับ
1: เอ
0: าง่ายๆเลยนะอดีตนายกเนี่ยท่านเคยบอกว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เงินกู้200,000 ล้านเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เลยมาพร้อมข้อเสนอของเดอะซันเนี่ยเรื่องรถเกี่ยวข้าว EV นะนะครับ16 ล้านน่ะซึ่งแพงกว่ารถเบนซ์ตั้ง4เท่าอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาเก๋าเกมพอฮะเขาไม่ไปเป็นฝ่ายค้านหรอกนะครับเพราะนั้นก็ตอบกันช้าๆชัดๆกันแบบนี้แหละนะครับบอกไม่มีดิวจริงๆของการเมืองไทยช่วงหลังตู่มีแค่3ดิวนะครับสำเร็จ2ดิวไม่สำเร็จ1ดิวที่เหลือนั่นผมกล้าฟันธงเลยว่าดิวเลอะทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ดิวเลอะมีอยู่เงื่อนไขเดียวคือว่าผมต้องเห็นก่อนว่าบรรดาตัวตึงพรรคส้มเอาธูปกับดอกไม้เนี่ยนะครับไปขอเข้ามาผู้กองธรรมนัสผมถึงจะเชื่
1: อ
0: นะครับแค่นี้แหละตรงไปตรงมานะครับ
2: ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติค่ะอาจารย
1: ์
2: มันยังมีการตอบโต้กันไปกันมาว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูบัญชีแนบท้ายอ
0: ่
2: ะในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยมันได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: มันมีข้อไหนที่ไม่ผ่านในเมนูของอาจารย
0: ์เนี่ยนะครับกับมาตรา3เนี่ยคดีของนายใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องแยกกันให้ออกไงว่าแต่เขามีสิทธิ์ยื่น
2: มีสิทธิ์ยื่น
0: นะครับก็เหมือนบ้านคุณอุ้มน้ำท่วมมาจำได้ไหมเอ๊ะคุณล้อมคุณน้ำล้อมผมเจ็ดวันหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ค่ะอาจารย์ไม่ถึงคุณอุ้มจะไม่เจ
0: อมีสิทธิ์ยื่นขอเงินเยียวยาได
1: ้เขาจะได้หรือเปล่า
0: แต่คุณอุ้มเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะน้ำล้อมอาจจะไม่ครบ7 วันเห็นไหมฮะมันก็เหมือนกันน่ะเรื่องนี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยการที่นายใหญ่เนี่ยเขาใช้เกมนี้ในการมาปลุกจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันต่างอะไรจากที่ผมเคยบอกคุณอุ้มกับนักเหงาว่านายใหญ่เขาออกจากเรือนจำรอบนี้เนี่ยนะครับ
2: ไปจำศีล
0: เขาหลังจากฝึกวิทยายุทธมาแล้วนะครับกระบวนท่าเขามีแต่จะเหนือชั้นขึ้นจะลึกซึ้งข
1: ึ้
0: น
1: บิ๊กเชน
0: ถูกครับคุณเคยดูหนังกำลังภายในยุคใหม่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบยุคเก่าแล้วมาแบบปะทะเอามือมาเตะทีบกันไม่มีเขาสาดพลังใส่กันจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วจิ้ว
2: อาจารย์แล้วทีนี้พอท่านยื่นในวันที่ท่านได้รับโทษไปแล้วเนี่ยปลายทางที่อาจารย์มองเนี่ย
0: ครับผม
2: เอาแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเก็ทเลยเนี่ยท่านทักษิณจะได้อะไรคะอาจารย
1: ์
0: คุณทักษิณก็จะได้คะแนนนิยมผ่านพรรคเพื่อไทยกลับมาน
1: ะครับ FC เรียกกลับคืนมาว่างั้น
0: เราอย่าลืมนะครับการล้มล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยอันนี้คือหัวใจของข้อเรียกร้องพวกเสื้อแดงเลยนะ
1: อ๋อต้นไม้ให้ผ
0: ล
1: ไม
0: ้พวกเสื้อแดงเนี่ยนะครับเขาเป็น FC พรรคไหนล่ะคุณอุ้มใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็ไปดูโพลสิครับว่าสำรวจมา 2-3 รอบเนี่ยคะแนนพรรคเพื่อไทยเนี่ยขาขึ้น
1: น้ำเริ่มไหลครับ
0: แล้วผมบอกแล้วว่าตั้งแต่นายใหญ่ท่านออกจากเรือนจำมาเนี่ยนะครับท่านไม่ล้างมือทางการเมืองหรอกมีแต่กระบวนท่าของท่านเนี่ยจะซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับวันนี้ก็มาปลุกจิตวิญญาณนะครับเรียก FC เก่าๆกลับบ้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเหนือชั้นของนายใหญ
1: ่
0: นะครับแต่ส่วนที่ผมก็ต้องบอกก่อนไอ้ที่ไปบอกมีดีลอะไรกันเนี่ย
1: ไม่มี
0: นะคร
1: ับ
0: ไอ้พูดเรื่องนี
1: ้
0: ผมไม่ทราบนะแต่ผมจะบอกว่
1: า
0: เลอะเทอะทั้งนั้นนะครับ
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะต้องมีสะดุ้งตกใจไหมเพราะโอ้นี่มานี่วางแผนระยะยาวนี่ว่าแสดงว่าเดี๋ยวมันอยู่กับฉันแล้วถ้าเขาแข็งแรงพออะไรเงี้ยน้ำเงินจะถึงขนาดสะดุ้งตกใจไหมล่ะ

0: นี้น้ำเงินเนี่ยนะครับ
1: ม
0: ีหน้าที่ทำงานเอาผลงานให้ปรากฏเถอะนะครับในส่วนเรื่องอื่นนะไม่น่าตกอกตกใจอะไรหรอก
1: ผมมันอีกยาวอีกยาว
0: ผมเอาความเป็นจริงทางการเมืองเลยดีกว่าเนาะนะ
1: คร
0: ับคุณอุ้มอันนี้ง่ายมากเลย
1: ยังไง
0: เพื่อไทยตอนนี้อยู่กับภูมิใจไทยนะครับเก้าอี้ครม.น่ะโคตรอู้ฟู่เลยนะครับได้ตั้ง5กระทรวงนะครับคำถามคือว่าคนที่บอกว่าหรือใครที่บอกว่าจะมีดิวลับย้ายขั้วหักหลังกันเนี่ย
1: ไม่มี
0: นะครับไปดูอีกขั้วหนึ่งนะครับถ้าจะล้มน้ำเงินได้เนี่ยต้องรวมกัน4พรรคอ่ะสีส้มสีเขียวส
1: ี
0: ฟ้าแล้วก็สีแดงอย่าลืมนะนังเหงาเก้าอี้ครม.มันเท่าเดิมนะครับ35ไม่รวมนายกนะครับแล้วสีส้มเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ขาคะแนนเสียงมากกว่าพรรคพวกนี้ต้องเป็นเท่าตัวเขาจะไปยกเก้าอี้นายกให้อาจารย์เชนเนี่ยเขาก็โง่จะไปดอกที่3แล้ว
1: เขาไม่ยอม
0: หรอกมันไม่มีทางแล้วส่วนพรรคร่วมอย่างเอาสมมติอย่างเพื่อไทยเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้5กระทรวงจากภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ถ้าเขาไปเดินเกมนี้นะครับกลายเป็นว่ากระทรวงก็ต้องลดลงเพราะเก้าอี้ครม.มันเท่าเดิมแต่ตัวหารมันเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็จะทำทำไม
0: นะฮะผมจะบอกว่านักการเมืองคนไหนคิดแบบนี้ก็ผมว่านะครับเลิกเล่นการเมืองเถอะไม่อยากพูดอะไรเยอะกว่านี้แล้วนะครับนะครับคือมันโง่จริงๆอ่ะที่คิดแบบนี้นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาจริงขออภัยนะคร
2: ับอาจารย์จ๊าบแตะไปที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์อุ้มอยากถามความเห็นอาจารย์ให้เป็นความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ารายชื่อทั้งหมดอ่ะมันเป็นของพรรคภูมิใจไทยแบบ 100% เลยคือไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่คราวนี้คุณอนุทินเนี่ยก็ให้คำตอบกับนักข่าวไปว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าการอภิปรายมันไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนนะเดี๋ยวจะมอบให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงนั้นน่ะมาชี้แจงอย่างเช่นแรงงานก็คุณจุลพันธ์เทคโนโลยีก็คุณยศชนันท์เกษตรก็คุณสุริยะอย่างเงี้ยอาจารย์มองเกมนี้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วในการมีหรือไม่มีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการตีความออกไปหลากหลายมากเลยค่ะตอนเนี้ย
0: ครับผมเราเอาตัวอักษรดีกว่านะครับผมเอามาจากยติที่ฝ่ายค้านเขายื่นเนี่ยแม้ว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแต่พอลำดับที่หนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลดันเขียนตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายนายกในฐานะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็คือการอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนั่นแหละนะครับอันนี้ผมว่าตามรัฐธรรมนูญผมว่าตามกฎกติกาและประเพณีการเมืองการปกครองของประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคุณอุ้มก่อนเลยนะครับว่าผมไม่มีตอบด้วยความรู้สึกผมตอบตามตัวอักษรที่ฝ่ายค้านเขาพิ
1: ม
0: พ์เพราะว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนเองฮะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: มัน
0: จะตีความเป็นอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นายกเขาตอบอย่างนั้นเนี่ยเขาตอบถูกเขาตอบถูกตามหลักเลย
1: ตามหลัก
0: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณโสภณ ซาลัมนะประธานสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะฮะในฐานะผู้ที่จะบรรจุยติก็ต้องไปคุยกับฝ่ายค้านให้เคลียร์แหละนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเจตนาของฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นเป็นรายบุคคลหรือยื่นทั้งคณะนะครับถ้าเกิดจะยื่นเป็นรายบุคคลอาจจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำยังไงเพื่อให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ไปทำซะนะครับหรือว่าจะยื่นเป็นคณะจะคงตำแหน่งนี้ไว้เอาผลทางกฎหมายมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณโสภณ ซาลัมแล้วครับผม
2: คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับการอภิปรายอาจารย์คิดว่าเขาจะได้ถึง5วันไหมคะ
0: ไม่มีทางหรอกครับแต่เอาเป็นว่าผมอยากให้พูดกันทั้งเดือนเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าก็ให้โอกาสฝ่ายค้านเต็มที
1: ่ซาดิสนะเนี่ยนะครับ
0: ก็ไม่ซาดิสเรานั่งเหงาก็เราเปิดโอกาส
2: ก็เป็นความจริงเนาะที่เราควรจะได้
0: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านถ้ามีข้อมูลเยอะนะครับก็พูดมันทั้งเดือนเลยไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ประชุมกันพูดกันอภิปรายซะวันละ2ชั่วโมงก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องกดดันอะไรกันแต่ว่
1: า
0: ตอบตามความเป็นจริงเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลไหนก็อยากได้น้อยรัฐบาลฝ่ายค้านก็อยากได้เยอะลองพักสีส้
1: ม
0: มาเป็นรัฐบาลนะเผื่อเหลือ2วันนะครับเพราะคือตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็พูดได้แหละจะเอา5วัน
1: อ่
0: ะแต่ถ้าวันใดพักสีส้มเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคุณอุ้ม ุดท้ายก็เหมือนกันแหละ2วัน3วันไม่เกินนี้นะครับไม่มีอะไรน่าประหลาดหรอกนะครับ
2: อันนั้นจะต้องรอดูว่ากี่วันแต่ที่แน่ๆเราได้มาแล้วแน่นอนคือกฎหมายกำหนดให้พิจารณาคำร้องที่ทนายวินยัติท่านยื่นเนี่ยภายใน180วันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: ทีนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยมันต้องดูสเต็ปอันใกล้ก็คือดูว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็เป็นหน้าที่ของคุณประกรณ์นิชพันธ์นะครับอันนี้เป็นภาระของท่านเพราะท่านเป็นประธานกรรมการ
1: เป็นประธานกรรมการนะ
0: แต่ที่แน่ๆเนี่ยเรายอมรับไหมแล้วว่าบรรดาพวก FC สีแดงเก่าเนี่ยก็รู้สึกใจฟูขึ้นมา
1: ใจฟูสิน
0: ะครับซึ่งมันเป็นผลดีต่อพรรคสีแดงในระยะยาว
1: ในระยะยาว
0: นะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอก
1: ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านแล้ว
0: อดอยากปากแห้ง
1: แล้วลุงทั้งสี่ลุงผมนี่ถ้าเกิดยังไงท่านจะกลับมาเป็นนกฟีนิกซ์อีกเหรอฮะอายุก็จะ80แล้ว
2: เขาบอกอยู่ว่าไม่มาเล่นการเมืองแล้วคุณวินยัติบอกไงคะนักเหงา
0: คือผมต้องถามการเมืองเนี่ย มันมีหลายรูปแบบ ใช่ไหมครับการอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ถือว่าเล่นการเมืองนะครับแบบโมเดลแบบรูใหญ่เนี่ยมันก็ดีออกนะฮะไม่ต้องมีใครไปวุ่นวายด้วย
1: หรือท่านทักษิณเนี่ยเขาจะใช้โมเดลแบบครูใหญ่ไหม
0: จริงๆแล้ว
1: ดูเหมือนจะดีกว่าไหม
0: ไอ้โมเดลเนี้ยนักเหมากับคุณอุ้มคงจำได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดการยุบพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ประมาณปี51อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะตอนนั้นตัวตึงทั้งหลายก
1: ็
0: ส่งนอมินีมาเป็นรัฐมนตรีตัวเองก็อยู่ข้างหลังกันทั้งนั้นแหละ
1: ใช่
0: นะครับผมถึงบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองที่มันไม่ต้องเหมือนใครก็ได
1: ้ นะครับในโลก
0: โดยเฉพาะยุคสมัยนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าการเมืองไทยนะครับไม่เหมือนใครในโลกใครคิดว่าเราจะต้องไปเหมือนประเทศนั้นประเทศนี
1: ้
0: ผมถึงบอกไงว่าเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นพลเมืองประเทศนั้นเถอะ แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
1: แต่ทำไมงั้นจะผิดหวังแน่ว่างั้น
0: แต่ถ้ายังถือบัตรประชาชนคนไทยอยู่เนี่ยนะฮะก็เรามองเรื่องนี้ว่ามันคือเรื่องปกติไปซะแล้วว่าการเมืองไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลก
1: เมื่อฟ้าสีทองถ่องลงไปประชาชนจะเป็นใหญ่ด้วยดินมันมีจริง
0: แนวนั้นแนวนั้นนะครับก็
1: เพราะ
0: ตั้งแต่ผมได้ยินประโยคนี้มานะตั้งแต่ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้นะผมยังไม่เคยเห็นฟ้าสีทองเลย
1: จริงอาจารย์จ้างก็รู้แล้วครับผมนี่แหละ
0: ผมมีแต่เห็นเมฆฝนมาเนี่ยตอนนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยตกแช่ด้วยน้ำท่วมกันไปใหญ่แล้วเนี
2: ่
0: ย
2: ได้ขอให้ปลอดภัยในทุกภูมิอากาศ
0: จะหมดลมหายใจจะได้เห็นหรือเปล่า
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์จ๊ะนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโควต้าหวยทหารผ่านศึกคนที่เปิดประเด็นนี้แล้วก็อยู่กับประเด็นนี้มาโดยตลอดนะคะก็คือคุณธนเดชเพ็งสุขสสกทมเขต13พรรคประชาชนท่านเรียกร้องให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกมาเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรโควต้าก่อนลงสนามขออภัยลงนามรอบใหม่ก็ถือว่ามันเป็นอีกสนามนึงอ่ะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคุณธนเดชเนี่ยก็เรียกร้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยทำอะไรเอาไว้บ้างแล้วก
1: ็
2: มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างเดี๋ยวใครที่ตามเรื่องไม่ทันให้คุณธนเดชเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนคุณธนเดชเพ็งสุขอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับส.ส.ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: อย่างที่บอกไปแล้วคุณธนเดชเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้โดยตลอดแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนาะที่คุณธนเดชเข้าไปหารือกับผู้บริหารของอพส.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคือตอนนั้นอะตอนที่หารือเนี่ยหารืออะไรแล้วได้รับคำมั่นสัญญาว่าอะไรแล้วมันได้ดำเนินการต่อยังไงบ้างไหมคะรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: ก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นใช่ไหมครับเราก็ได้ข้อมูลมาเรื่องของโควต้าสลากของทางศึกที่มันไม่เป็นธรรมในการบริหารแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่ได้ตกไปอยู่กับทางศึกเนา
2: ะ
4: ทีนี้ก็เลยเอาออกมาพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเชิญจากท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนาะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น
1: ตอนนั้น
4: ใช่ไหมครับก็จัดให้มีการพูดคุยกัน ก็ทางผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารศึกเนี่ยตอนนั้นมันเป็นวาระใหม่แหละท่านก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆท่านก็รับปากว่าท่านจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี
1: ้
4: นะครับแล้วท่านก็เป็นลูกของทหารพันศึกยังไงท่านจะแก้ไขปัญหาแน่นอนก็มีการให้คำมั่นสัญญากันท่านพลโทอดุลในฐานะรัฐมนตรีช่วยขณะนั้นก็กำชับว่ายังไงต้องแก้ไขเรื่องนี
1: ้
4: ใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วปรากฏว่าเดือนธันวาเนี่ย
1: อีกเดือนนึง
4: ธันวาอีกเดือนนึงเนี่ยก็ผมมารู้ภายหลังในช่วงประมาณต้นปีแล้วว่าสุดท้ายแล้ว
1: ที
4: นี้ตลาดเขาจะเซ็นสัญญากับกองตลาดในเดือนพฤศจิกาแล้วฐานทันศึกเนี่ยจะไปเซ็นต่อในเดือนธันวาก็ปรากฏว่าสุดท้ายฐานทันศึกในปีนั้นเนี่ยก
1: ็
4: คือปี69ปัจจุบันของเราเนี่ยก็ยังเอาโควต้าสลากทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,988 เล่มหรือว่างวดละประมาณ 1,098,800 ใบไปขายให้กับเอกชนเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
4: ว่าเหมือนเดิมถามว่ารู้ได้ยังไงก
1: ็
4: คือผมอ่ะไปร้องเรียนกับปอปอที่กองปราบไว้ใช่ไหมครับก็ทางปอปอเนี่ยก็ไปสืบสำนวนเรียกมาสอบถามเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยแล้วหลังจากปอปอสอบเสร็จเนี่ยเขาก็เรียกผมเข้าไปพูดคุยให้แจ้งความดำเนินคดีต่
1: อ
4: ก็เลยได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นเอกสารแต่ว่าไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะเป็นหนึ่งในสำนวนของทางตำรวจแล้วนะครับ
1: เป็นสำนวนแล้วว่าง
4: ั้
1: น
4: ใช่ก็เลยทางตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อเขาก็ยังทำเหมือนเดิมในเรื่องของการเป็นโควต้าให้กับเอกชนใช่ไหมครับก็โอเคเราก็พยายามเรียกร้องมาตลอดแหละแต่ว่ามันไม่มีเสียงตอบรับกลับมาใช่ไหมครับจนมาเนี่ยเดือนประมาณกันยาตุลาผมก็เลยผมอยู่คณะกรรมการ
1: เดือนที่แล้วมันจะเดือนเดือนนี
4: ้ใช่ผมก็เลยตั้งอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดเป็นอนุกรรมการที่เกี่ยวกับศึกษาเรื่องสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ฐานพันศึกในสัดส่วนของความมั่นคงของมนุษย์เนาะก็เลยเชิญองค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกเข้ามาพูดคุยเสร็จปุ๊บองค์กรสงเคราะห์ทางมนุษย์ก็ยืนยันกับผมว่
1: า
4: จะเอาเข้าดิจิต
1: อ
4: ลแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยรายได้ให้กับทางอนุกรรมธิการได้รับรู
1: ้
4: ไม่ยอมเปิดเผยสัญญาให้กับอนุกรรมการได้รับรู
1: ้
4: ก็บอกผมว่าไม่สามารถตอบคำถามผม
2: ได้แต่เขาเหตุผลว่าอะไรอะคะ
1: ทำไมเขาบอก
4: ว่าเขาบอกว่าก็ท่านไปร้องเรียนกับทางตำรวจอะไรหมดแล้วนี่ผมไปแจ้งกับทางตำรวจหมดแล้วก็ผมก็เลย
1: ไม่ต้องเปิดเผยต่อท่าน
4: ห
1: น่วยง
4: านอันนี้มันที่สภาผมกำลังศึกษาอยู่จะแก้ไขปัญห
1: า
4: ถ้าคุณอยากให้มันแก้ไขปัญหาได้คุณก็ต้องให้ความร่วมมือเขาก็บอกผมว่าผมเปิดเผยไม่ได้ผมไม่ตอบอะไรอ
1: ย่างนั้นเลย
4: เขาก็บอกผมไม่ตอบผมขอไม่ตอบอะไรเพราะผมถามไงว่าปีที่ผ่านมาได้กำไรเท่าไหร่ใครบ้างได้เท่าไหร่ขอดูสัญญาได้ไหมซึ่งเขาไม่ให้อะไรดูให้อะไรผมดูเลย
1: ตอบเหมือนไม่ตอบว่างั้นเพราะเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติม
4: ไม่ตอบใช่ผมไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลย
1: อ
4: ีกสัปดาห์หนึ่งผมก็เลยเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าดิจิต
1: อ
4: ลอีกสัปดาห์หนึ่งผมก็เลยเชิญกองสลากเข้ามาพูดคุยกองสลากเนี่ยก็มาพูดคุยชี้แจงต่างๆนานาใช่ไหมทีนี้ก็เลยไปเข้าในเรื่องของประเด็นฐานทันศึกเขาก็เลยชี้แจงว่าปีนี้องค์การสงเคราะห์ฐานทันศึกเนี่ยมีความจำนงเนี่ยในการแยกโควต้าออกเป็นสองส่วนเดิมทีเนี่ยเขามีอยู่ 1,988 เล่
1: ม
4: เขาขอตัดออก 4,000 เล่
1: ม
4: ไปให้สมาคมฐานทันศึกกิการแล้วเขาก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วไอ้พอมันแยกออกไปอย่างเงี้ยเข้าดิจิต
1: อ
4: ลไหมทางผอ.กองสลากก็บอกว่าทางองค์การสงเคราะห์ฐานมัน
1: ซึ
4: กยังไม่ได้มีมติในการเข้าดิจิ
1: ต
4: อล
1: แ
4: ต่ผมยืนยันที่จะรับฉลากใบเหมือนเดิ
1: ม
4: ผมก็บอกอ้าวแล้วทำไมทางกองสลากเนี่ยไม่บังคับให้เขาเข้าทางกองสลากก็บอกว่าด้วยระเบียบของกองสลากเนี่ย
1: บังคับไม่ได
4: ้บังคับไม่ได
1: ้
4: ต้องทางให้สมาคมต่างๆเนี่ยให้ความยินยอมขอแค่สมาคมให้ความยินยอม
1: ทาง
4: กองสลากจะจัดทำระบบให้ทุกอย่างเพื่อเอาสลากเข้าสู่ดิจิต
1: อ
4: ลผมก็เลยถามว่าแล้วในการแยกโควต้าออกไปอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องแยกเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีในการแยกลักษณะนี
1: ้
4: แล้วก็มารวบกันเมื่อประมาณเนี่ยหลายต่อผมจะไม่ได้กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาแยกอีกเนี่ยครั้งนี้ก็ต้องการแยกอีกครั้งนึง
2: คุณทเดชขอเบรกนิดนึงที่บอกว่าในอดีตเคยแยกแล้วมารวบไอเหตุผลตอนที่รวบเนี่ยเขาได้บอกไหมคะ
4: เหตุผลตอนที่รวบเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้องค์การสงเคราะห์ทหารศึกมาบริหารเพียงองค์กรเดียวแต่ที่ผ่านมาองค์กรทหารศึกอะรับมา10,000-19,000เล่มก็จริงแต่พอรับมาปุ๊บเขาก็แบ่งให้กับสมาคมอยู่แล้ว 4,000 กว่าเล่มในตัวเลขที่เท่าเดิมเลยแต่แค่ปกติฐานมันศึกจะแบ่งเองซึ่งมันก็ผิดระเบียบอยู่แล้ว เขาก็แค่ให้มันถูกระเบียบขึ้นมานิดนึงตรงที่อ่ะงั้นไปแบ่งตั้งแต่กองสลากเลย
1: อ๋อมาจากต้นทางเลยว่างั้น
4: แบ่งตั้งต้นทางเลยความผิดลดลงนิดนึงเพราะจริงแล้วระเบียบเนี่ยมันคือ
1: ยังไง
4: ต้องเอาสลากไปให้กับผู้ที่คืออย่างนี้องค์กรสงเคราะห์ธรรมสิทธิ์จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะรับโควต้าสลากให้กับกองสลากเข้าใจคำนั้นครับกองสลากก็จะต้องตรวจเช็คได้ว่าสลากอยู่
1: ที
4: ่ใคร
1: เป็น
4: สายที่ไหนตรงไหนยังไงแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้คือนอมินีหมดเลยไง
2: อ้าว
1: อย่างนั้นเลย
2: อันนี้มีหลักฐานว่าเป็นนอมินี
4: ก็ถ้าย้อนกลับไปให้ดูคำสัมภาษณ์ตรงที่ท่านผอ.พศ.เคยพูดกับผม
1: อ
4: ะเขาก็บอกเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาเอาสลากให้เอกชนจริงไม
1: ่
4: งั้นเท่ากับไอ้130รายชื่อที่ส่งให้
1: สลากสลาก
4: เนี่ย130คนนี้ไม่มีสลากในมืออ
2: ้าว
1: แต่มีชื่อเป็นผู้พองไทยมือกระชับแบบนี้นะ
4: ผมก็ถามกองสลากกองสลากบอกว่าก็เขาก็ถือว่าเขาก็ทำตามระเบียบของเขาคือให้ตามที่องค์การสงเคราะห์ธรรมสิทธิ์ส่งมาแต่ถามว่ากองค์การสงเคราะห์ธรรมสิทธิ์ทำผิดวัตถุประสงค์ไห
1: ม
4: เขาก็ยืนยันว่าผิดวัตถุประสงค์เขาบอกผมว่าถ้าเกิดผมมีหลักฐานก็ให้เอามาส่งที่เขาผมก็บอกว่าถ้าคุยกันแบบปิดไมค์คุยกัน
1: อ
4: ะมันไม่มีใครไม่รู
1: ้
2: ทำไมทันแล้ว
4: มีอำนาจในการตรวจสอบอะไรเงี้ยทำไมท่านไม่ลงไปตรวจสอบนี่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกับทางแกก็บอกว่าก็เราก็ช่วยกันแล้วกันครับถ้าทางท่านตรวจสอบมีเอกสารหลักฐานเนี่ยผมพร้อมลงโทษเลยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปหาก่
1: อ
4: นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยืนยันได้แน่นอนแล้วว่าคือรอบนี้ไม่มีการเซ็นเข้าดิจิตอล
1: อันนี้
4: สิ่งผมยืนยันแน่นอนจากผอ.กองสลากแล้วก
1: ็สลากบอกว่าไม่ได้เข้าดิจิตอลแน่นอน
4: ไม่เข้าดิจิตอลแน่นอนเท่ากับว่าวิธีการจัดจำหน่ายน่าจะใช้วิธีการเหมือนเดิม
1: ทุกอย่าง
4: ใช่อันนี้ผมคาดว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่าง
2: คุณธนเดชอุ้มขอถามแทนชาวบ้านเลยที่เขาแบบอาจจะไม่รู้หนังสือเลยนะเข้าดิจิตอลไม่เข้าดิจิตอลเนี่ยใครได้ใครเสียยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม
4: ครับเอางี
1: ้
4: สลากเนี่ยต้นทุนมันมาที่70.4 นะครับสมมุติว่าทหารผ่านศึกมีใครบ้างที่ควรได้รับสิทธิ์ใช่ไหมเข้าระบบกับกองสลากเลยแล้วก็ขายผ่านแอปเป๋าตังกำไรเนี่ยที่จะได้เนี่ยมันเข้ากับทหารผ่านศึกคนนั้นแบบตรงตัวไม่ต้องไปผ่านยี่ปั๊วไม่ต้องไปผ่านใครใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเขาหาอาชีพอย่างจริง
1: ๆ
4: สมมุติว่าเล่มหนึ่งมี100ใบ
1: 100ใบ
4: ก็800บาทสมมุติคนหนึ่ง5เล่มพออ่ะ8 5 4 10 4,000 บาท
1: 4,000 บาทต่องวด
4: 4,000 บาทต่องวดเดือนนึงก็ 8,000
1: จ
4: ้
1: า
4: แต่ที่เขาปันผลกันอยู่ทุกวันเนี้ยฐานผ่านศึกบัตรชั้น1
1: อ่
4: ะได้เงินปันผลจากโควต้าสลากปีละ 13,700 บาท
2: เท่าไหร่
1: น
2: ะ
1: ปีละ
2: ปีละ 10,000
4: 3,700 บาท
1: แสดงว่าต่องวดนิดเดียวเอง
2: โ
4: หใช่เฉลี่ยกำไรเข้าสู่ฐานผ่านศึกจริงๆผมเคยดีดตัวเลขจากเงินปันผลทั้งหมดแล้วเฉลี่ยใบละประมาณ 2-3 บาทเท่านั้น
1: น้อยมาก
2: ป
4: ึ๊
2: บ
4: น้อยมาก
2: อัน
4: นี้เราคุยถึงแค่สลากราคา80บาทนะ
2: ใช่ใช่
4: เรายังไม่คุยไป90 100ในตลาดที่คนซื้อขายกันจริง
2: นะที่ตอนนี้เป็นราคาจริงค่ะ
4: ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาเข้าดิจิตอลเนี่ยมันฟิกที่80บาท
1: แล้ว
4: ทางแล้วทางองค์กรเขาบอกแล้วถ้าขายไม่หมดล่ะคือทางองค์การส่งข้อฐานศึกก็ต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่ามันมีร้านไหนบ้างคนไทยซื้อหวยอยู่แล้ว
1: ที่ขึ้นกับองค์การส่งข
4: ้อมีร้านไหนบ้างคนไทยซื้อหวยอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าผู้พันตึกยังไงคนไทยผมเชื่อว่าเลขสวยไม่สวยยังไงก็อุดหนุนเสี่ยงไปก่อน
1: วันสุดท้ายขายหมดอ่ะผมดูแล้วเพราะผมเคยซื้อ
4: ใช่
1: เป๋าตังค์เนี่ย
4: ถูกไหมครับเขาก็บอกว่า
1: วันท้ายไม่เหลือ
4: ก็คือเนี่ยเลขสวยบอกว่าทำไมคุณไม่เอาโควต้าทั้งหมดเข้าดิจิต
1: อ
4: ลแล้วแยกไปเลยว่าใครเป็นของใครของใครของใคร
1: ผมมีชื่ออยู่แล้วว่างั้นนี่นะ
4: แต่ถ้าเป็นของกิจการใครรับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆจะบริหารจัดการในลักษณะไหนก็ค่อยมาว่ากันในข้อตกลงที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ
1: ์
4: ควรเป็นผู้ยินยอมอันดับหนึ่ง
1: อ
4: ันนี้เราพูดถึงประความเป็นจริงเลยนะ
1: เพราะว่าม
4: ันย่อมมีคนที่ไม่ยอมที่ไม่อยากแบบรับความเสี่ยงเรื่องขายหมดหรือขายไม่หมด
1: อ
4: ันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณควรที่จะมีวิธีการให้เขาเลือกถ้าเกิดเอาแบบปิดห้องคุยกันโอเควิธีแรกควรเข้าดิจิตอลส ่วนใครไม่อยากถือโควต้าเสี่ยงงั้นคุณค่อยมาว่ากันกลไกหลังบ้าน
1: อ
4: ันนี้พูดแบบความที่มันผมว่าผมก็หาทุกทางแล้วอ่ะ
1: พยายามต้องออกให้
2: ว่
1: างั้น
2: เอ๊ะอุ้มเหมือนจำได้ว่าคุณธนเดชเคยคำนวณด้วยใช่ไหมคะว่าส่วนต่างที่ตอนนี้มันไม่ได้กลับที่เข้าสู่ทหารผ่านศึกจริงๆแล้วเนี่ย มันเท่าไหร่ล้านต่อปีแล้วนะคะตอนนั้นคุณธนเดชเคยบอก
4: บัตรไอ้เงินปันผลเขาทั้งหมดเนี่ยเขาปันผลออกมา4ชั้นบัตรชั้นบัตรแรกเนี่ยมันได้ 13,700 กลุ่มที่2ได้ 3,000 ทั้งหมดนี้คือต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะ

0: ุ่มที่2เนี่ยได้ 3,000 แล้วก็ 2,500 แล้วก็ 2,000
1: อ
0: ืมเสร็จแล้วเนี่ยใช้เงินประมาณ50ล้านเองในการปันผลเงินคนกลุ่มเนี้ยแต่ถ้าสลากมันมีทั้งหมด26ล้านใบต่อปีถ้าขายหมดแล้วกำไร 9.6 บาทเอาแค่ราคา80นะ
2: 80
0: แต่ต้องมีเงินประมาณ250ล้านบาท
1: ว้าว
0: เท่ากับว่าเงินเนี่ยหายออกจากระบบไปประมาณ200ล้านบาท
1: เห็นเห็นเลยนะ
0: ใช่
2: แล้วมันหายไปทีนี้ตอนนี้ทำไงต่อคะขั้นตอนที่คุณธนเดชต้องการที่จะเรียกร้องณวันนี้ค่ะ
0: ณวันนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคงจะต้องทำหนังสือเข้าไปถึงท่านรัฐมนตรีกลาโห
2: ม
0: เพราะว่าวันนี้วันนั้นถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยนะวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการแล้ว
2: ก็คุยเรื่องเดิมแหละต่อเนื่องมาสักหน่อย
0: ก็คุยเรื่องเดิมแหละแต่ผมจะทำทุกอย่างให้มันทันก่อนการเซ็นสัญญารอบใหม่ให้ได้ที่
1: คือเดือนพฤศจิกาที่ถึงเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: พฤศจิกาธันวาเนี่ยนะเพราะคุยพฤศจิกาคราวที่แล้วก็ยิ้มเงียบไปแล้วก็ไม่สักเทปไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้เนี่ยก็ต้อง
0: แล้วเนี่ยผมไปเบรกก่อนเซ็นสัญญาไม่ทันแต่รอบนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเซ็นสัญญาวันไหนคือก็พูดเสียงตรงมาเลยนะว่าถ้ารัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ยับยั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับฐานความสุข
2: ทีนี้ถ้าทำหนังสือเนี่ยรายละเอียดในหนังสือคุณธนเดชจะใส่อะไรเข้าไปบ้างคะ
0: ก็คงเนื้อหาเดิมแหละครับว่าขอท่านรัฐมนตรีนะครับเชิญอปส.มาพูดคุยปัญหาของโควต้าสลากคืออย่างนี้ผมก็ได้มีการหารือดองรอบกับท่านพลตรีอดุลนะท
2: ่
0: านพลตรีอดุลเนี่ยก็คุยกับผมอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านก็อยากแก้ไขปัญหานี้จริง
1: ๆ
0: อันนี้เราคุยกันก่อนน้ำท่วมท่านบอกว่าท่านกับผมก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะว่าพี่เนี่ยอยากแก้ไขปัญหานี้จริง
1: ๆ
0: เดี๋ยวพี่จะต้องถามพอปส.สิว่ามันติดขัดปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวคงต้องรีบคุยกันก็เลยแต่ว่าพอติดน้ำท่วมมาเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งนึง
1: แล้วเวลาก็เริ่มกระชั้นเข้ามาแล้วด้วยกันเนี่ยนะ
0: ใช่ก็ยังไงเนี่ยตอนนี้มันก็โดนอะไรนะ World Bank อยู่ในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ได้มีการหารือกับคุณวรชนกนะท่านพสไอนะก็คือวันที่22พฤษภา22ตุลาเนี่ยทางสสไอซ์เนี่ยในฐานะประธานกรรมการเนี่ยก็ได้เชิญอปส.เข้ามาพูดคุยเรื่องโควต้าหวยเหมือนกันเป็นเชิญเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะตอบอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวคงจะต้องอาจจะใช้สื่อในการห้องแถลงข่าวแล้วทำหนังสือถึงรัฐมนตรีในการเข้าพูดคุยเพราะว่าผมเข้ามาน่าจะเซ็นสัญญาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาแล้วผมก็เลยถามกองสลากแล้วเขาบอกว่าขอแค่อปส.มีมติเขายินดีทำให้โดยทันที
1: สำนักงานสลากไม่มีปัญหาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาเลยตอนนี้ผมก็เลยเราไปงวดกับกองสลากไม่ได้เพราะกองสลากบอกว่า
1: เขาเปิดทางอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาเปิดทางอยู่แล้ววันนี้
1: เขาทำให้หลายหน่วยงานอยู่แล้ว
2: แต่ว่าก็ยัง
0: มีช่องทางพร้อมให้หมด
2: ค่ะก็เดี๋ยวก็ยังคงเดินหน้าเรื่องของการนำโควต้าเข้าสู่ระบบดิจิทัลเหมือนเดิม
0: ใช่คือก็ต้องด้วยความเคารพครับทั้งรัฐบาลทั้งนักมติเองท่านจะหลับตาข้างหนึ่งไม่ได้จริงหรอกอย่างเงี้ยคือถ้ามัน
2: ขอ
0: ให้มีการเซ็นอีกรอบหนึ่งนะสุดท้ายความตั้งใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนทางด้านการลบอะไรต่างๆนะก็ไม่ได้มีความจริงใจจริงๆคุณสนับสนุนให้กำลังพลออกไปลบเพื่อประเทศชาติแต่คุณกับไม่สนับสนุนในการดูแลกำลังพลหลังออกไปลบอันนี้ผมว่าไม่จริงใจในการ
1: ที่เรียกว่าเป็นทหารปั่นศึกแล้วอ่ะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณธนเดชอุ้มถามตรงๆนะตอนนี้คุณธนเดชมีรายชื่อของบริษัทเอกชนที่ได้รับ
0: ผมมีคร่าวๆที่ได้รับแจ้งมาจากทางปป.ว่ามีบริษัทอะไรบ้างคร่าวๆใช่ไหมครับซึ่งทางปป.ก็แจ้งผมว่าเป็นบริษัทเดิมทั้งหมด
1: ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย
0: ผมเคยพูดเคยไม่ได้เปลี่ยนอะไรคร
1: ับ ทั้งๆที่ตอนเราไปคุยเจรจาก็ดูเหมือนจะดีว่างั้น
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปที่ทางท่านปป.ลงมาแถลงข่าวกับผมที่กระทรวงเนี่ยท่านก็โอ้โหดีดีเลยว่าท่านยืนยันว่าท่านแก้ไขแน่นอน
1: อีกตอนเดือนพฤศจิกายนที่แล้วนะ
0: วันนี้ท่านก็ยังเงียบอยู่เลย
2: มีความหวังแค่ไหนคะถ้า 100%
0: ก็ต้องหวังครับเพราะว่าจะปีไหนก็ต้องหวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทหารพันศึกนะผมก็จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยมาเพราะฉะนั้นมันก็มันหมดหวังไม่ได้เพราะว่าเราอยากทำเรื่องนี้จริง
1: ๆไม่ได้ทางใดก็ต้องทางหนึ่งว่างั้นอย่างนั้นเพราะเราเห
0: ็
1: นปัญหาเห็นความทุกข์ยากเขาอยู
0: ่ได้มากได้น้อยทหารพันศึกต้องได้เพิ่มพี
2: ่ใช่
1: ก็ควรต้องเพราะดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันหายไปตรงไหนอ่ะใช่ไหม
0: ผมถึงบอกเลยว่าได้มากได้น้อยผมไม่รู้หรอกแต่ต้องได้เพิ่
2: ม
1: เดือนละ 8,000 นะพอ2งวดงวดละประมาณ 4,000 เดือนละ 8,000 12 8 64 มันควรต้องได้60,000กว่าบาท64,000บาทต่อปีทำไมมันเหลือ13,000
0: มันเหลือ10,000กว่า
1: แล้วมันหายไปไหนตรงเนี้ยเออนี่เห็นตัวเลขชัดเลยนะคณิตศาสตร์
0: ว่าปลายทางผมตรงไหนผมอยากให้ได้เต็
2: ม
0: คุณทุกคนรู้อยู่แล้วประเทศไทยอะไรก็ได้ได้น้อยได้มาก
2: โอ้ยแต่อะไรก็ได้มันขนาดนี้มันไม่ได้ขนาดนี้มันเกินไป
0: คือผมไม่ได้อยากยอมไงแต่คืออะไรก็ได้ผมต้องทำให้ทางมันติดได้สิทธิ์ครบถ้วนที่สุด
2: ค่ะ
1: ดีครับ
2: เพราะว่าวันนี้มันเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งคุณณเดชพอไปทำการบ้านก่อนที่จะมาคุยกันเนาะมันเหมือนว่าอ้าวเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนี่นา
1: เออ
2: มันเรื่องเดิม
1: ไม่
2: ใช่เรื่องอะไรหรอ
1: ท้ายเรือไปโดนรุ่งวนไปที่เรา
0: โอ้โหวันที่ทหารขาขาดนะโดเนทกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยณวันที่มันมีกระแสไงแต่วันนี้มันไม่ได้มีกระแสแบบนั้นขาที่มันขาดไปแล้วมันเติมไม่ได
1: ้
0: แต่สวัสดิการพวกนี้มันต้องอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ใช
2: ่
0: ไหม
2: ค่ะ
0: จะให้เขาเป็นฮีโร่ในช่วงกระแสไม่ได้นี่พูดตรงไปตรงมา
1: ใช่
0: ต้องเสียสละแต่มันเป็นแค่กระแสทุกคนรู้มันคือกระแสในช่วงหนึ่งแต่คุณต้องเซตอัพระบบในการดูแลกำลังพลเหล่านี้ให้มันดี
1: ใช่
2: ค่ะทีนี้กรอบเวลาที่เราน่าจะได้รับทราบความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณตอนไหนคะคุณธนเดช
0: ก็ต้องไม่ให้เกินเดือนพฤศจิกาครับ
1: เพราะเขาจะเซ็นสัญญา
0: พฤศจิกาไปแล้วก็แปลว่ามันไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ทุกคน
2: เดือนพฤศจิกานี่วันไหน
1: พฤศจิกา
0: เดี๋ยวผมขอดูเอกสารคร่าวๆก่อนว่านัดเซ็นสัญญาวันไหน
1: เขาจะเซ็นแบบปีต่อปีใช่ไหมคุณตุ้ม
0: ใช่เขาได้ปีต่อปีครับ
1: โอ้โหอย่างนี้ต้องให้เราไปร้องเรียนทุกปีเลยเหรอหรือไง
0: ก็คงต้องอย่างนั้นนะพี่ถ้าไม่เซ็นก็ต้องร้องกันทุกปีเนี่ยนะครับ
1: โอ้ย
2: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าอีกทีค่ะ
0: รัฐบาลกับท่านรัฐมนตรี
1: อ
0: ่ะแล้วก็พอสคือพอองค์การสงเคราะห์ทหารศึก
1: ครับ
0: มันเป็นกึ่งหน่วยขึ้นตรงก็ต้องให้ความเป็นทางรัฐมนตรีว่าท่านก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มมันไม่ใช่แบบว่า
1: 100%
0: ตัวนี้นั้นนะมันเป็นองค์การที่เป็นกึ่ง
1: เหมือนแยกตัวออกไปต่างหากบริหารจัดการในส่วนเขา
0: ต่างหากอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: นั่นแหละครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะติดยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตจะรีบโทรหาเลย
2: ได้เลยค่ะ
1: รบกวนด้วยค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณย
1: ัง
0: ไงฝากติดตามด้วยครับ
2: ใช่ครับขอบคุณมากค่ะคุณธนเดชค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณธนเดชเพ็งสุขนะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็เดินเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแบบเข้มข้นเท่าที่เราได้เห็นภาพนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะทุกข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะ
1: ครับผม
2: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
3: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญและสาระน่ารู้ต่างๆในเรื่องของบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งผมดุษฎีข้ามมูลคดีและรายการนำสยามร่วมสมัยมาเสนอท่านฟังนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสมบัติของชาติไทยเหล่านั้นวัฒนธรรมของไทยเหล่านั้นสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือดนตรีในเรื่องของรูปภาพเขียนภาพปั้นภาพแกะสลักนั้นมันประจำอยู่กับที่ถ้าท่านจะชมจะดูท่านก็เดินทางไปชมในเรื่องของละครของโขนหรือของวัฒนธรรมอื่นนั้นก็เช่นเดียวกันต้องไปแสดงเป็นกลุ่มเป็นเรื่องอยู่กับที่ตามสถานที่ต่างๆแต่ดนตรีและเพลงนั้นสามารถจะส่งเสียงไปได้ทั่วในรูปแบบสมัยใหม่นี้จะไปทั้งทางโทรทางทีวีนะครับทางสถานีโทรทัศน์ทางวิทยุและก็ทางเว็บไซต์ต่างๆด้วยซึ่งท่านสามารถจะนำเสนอไปได้หมดนะครับจะสื่อถึงกันได้ทั่วโลกเพราะนั้นบทเพลงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นทางผู้บริหารของสมทจึงเห็นว่าดนตรีนี่นะจะเป็นเรื่องซึ่งสืบสานของวัฒนธรรมไทยได้ดีแล้วก็ความเป็นไทยของเราโดยเพลงไทยเดิมหรือดนตรี

ีไทยนี่เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งที่ประจำชาติไทยเรามาหลายร้อยปีไม่ใช่เพิ่งมีอยู่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมานี้มีมาตั้งสมัยทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยมาเด่นชัดจริงๆขึ้นมาคือสมัยสุโขทัยซึ่งมีการร้องรำทำเพลงกันมาอย่างเช่นนะเพลงเทพทองนะครับเป็นเพลงประวัติศาสตร์ซึ่งจารึกต่อกันมาถึงทุกวันนี้จนคุณมนตรีตราโมทนำไปเป็นเพลงเอกในระบำสุโขทัยนั่นแหละครับจนถึงสมัยอยุธยานี่ถ้าเราไม่นับเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองเพลงอีแซวเพลงเยยเพลงโคราชเพลงพื้นบ้านพวกนั้นเราไม่นับแต่ถ้านับเป็นเพลงไทยเรียนจริงอย่างเช่นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นเพลงชั้นเดียวซึ่งมีนำเสนอมาตลอดตั้งแต่สมัยอยุธยานี่ก็ต่อเนื่องสืบทอดมาได้ถึงรัตนโกสินทร์ก็หลายร้อยเพลงนะครับจนถึงตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ขึ้นมามีการขยายเป็นเพลง3ชั้นเป็นเพลงเถาเป็นเพลงตับเป็นเพลงละครเพลงเรื่องมากมายก่ายกองนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของชาติไทยที่เราจะต้องรักษาและจดจำและเผยแพร่กันไว้ครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมันจะแสดงได้ถึงวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างดีนะครับดนตรีเนี่ยจะแสดงได้ถึงและแสดงถึงอารมณ์ของชาตินั้นๆด้วยนะครับไม่ทั้งในเรื่องการพูดจาท่าทางเนี่ยเด่นชัดหมดอย่างชาวจีนก็มักนิยมชอบพูดคุยกันส่งเสียงดังตะโกนกันบวกเวกเพลงของจีนออกมาในลักษณะที่เสียงดังโฉ่งฉางเล็กน้อยถ้าเพลงของมอญก็จะเป็นเพลงช้าๆเยือกเย็นของเหมือนกับคนมอญหรือว่าคนทางเหนือนะครับถ้าเพลงเขมรก็มีลีลาซึ่งรุกเร้ารุกรนคล้ายๆกับลีลาของชนชาติขอมโบราณซึ่งมีได้รับอิทธิพลมาจากแขกซึ่งเพลงแขกนี่จะเป็นเพลงที่มีลีลารุกเร้าตลอดเพลงเลยแต่อย่างเพลงพม่าเนี่ยก็เป็นเพลงที่มีลีลาซึ่งค่อนข้างจะกระโดดเป็นจังหวะเหมือนกับลีลาการเต้นรำของพม่าถึงคล้ายๆกับรัสเซียซึ่งเป็นการกระโดดโลดเต้นนะครับแล้วเป็นความเพลงที่มีคึกคักค่อนข้างคึกคักบางครั้งจะมีเป็นลีลาซึ่งออกเหมือนความเข้มแข็งในเรื่องการรบด้วยนะครับส่วนลีลาของเพลงไทยสำเนียงลาวนี่ก็เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานนะครับเพราะคนลาวเนี่ยก็จะมีทางลีลาซึ่งมีความอ่อนหวานเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วโดยเฉพาะเพลงของทางเหนือด้วยนะครับเหมือนกันส่วนไทยเราเนี่ยก็รับมาได้ทุกชาติทุกภาษาแต่เอกลักษณ์ของไทยเราคือมีความเรียบร้อยนอบน้อมถ่อมตนอยู่ในบทเพลงนะครับและมีลีลาจังหวะซึ่งเป็นระเบียบซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยเป็นระเบียบทั้งแน่ชัดนะครับเพราะนั้นแหละเราต้องเลยร่วมกันรำลึกและรายการของเราถึงก็เกิดมาเป็นรายการนำสยามก่อนนะครับเสนอแต่เพลงไทยเดิมล้วนๆจนทั้งเกือบ10ปีมาแล้วนะครับจนถึงหลายปีหลังนี่นะทางฝ่ายผู้บริหารท่านเล็งเห็นว่าอันนี้ทำไมนั่งเล่าเพราะท่านผู้ฟังก็ถามเข้ามาว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่แปลกกว่ารายการอื่นผู้บริหารท่านมีแนวคิดว่าเยาวชนสมัยใหม่รวมทั้งแฟนเพลงแฟนรายการวิทยุเนี่ยมีอยู่มากซึ่งไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเพลงไทยเดิมทำอย่างไรจะให้รับฟังเพลงไทยเดิมรักษากันไว้แต่ว่าท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบในเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลเนี่ยมีมากก็ทำสองอย่างนี้มาประสานกันมาจัดร่วมกันโดยยิ่งเมื่อได้ทราบว่ามีเพลงไทยสากลเป็นร้อยเพลงเลยซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งก็เลยนำมาเป็นหลักของรายการของเรานี่เพราะนั้นเลยเกิดเป็นลำนำสยามร่วมสมัยขึ้นมาจนทุกวันนี้นะครับนี่คือทางเดินของรายการของเราแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของรายการของเรานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผมได้เปลี่ยนแปลงแฟนเพลงซึ่งรู้จักแต่เพลงไทยสากลชื่นชอบแต่เพลงไทยสากลจนทุกวันนี้หันกลับมาชื่นชอบเพลงไทยเดิมเป็นร้อยท่านเลยนะครับที่โทรศัพท์กันเข้ามามากมายบอกโอ้ไม่รู้เลยนะว่าเพลงไทยสากลเพลงนี้ที่ชอบมาตลอดเนี่ยเป็นทำนองเพลงไทยเดิมแสดงเพลงไทยเดิมเนี่ยเพราะนะก็ต้องบอกว่าเพราะนะสิครับหลายๆท่านนี่ต้องลุกขึ้นไปซื้อเพลงไทยเดิมมาไว้เป็นสมบัติของที่บ้านไว้เปิดฟังกันนี่แหละครับก็เป็นผลจากรายการของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นความภูมิใจและชื่นใจที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้สมบัติของชาติไทยแล้วเนี่ยได้ยืนยงเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไปนะครับแล้วก็มีเยาวชนของไทยเราน้องๆถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่น้อยที่ติดตามแล้วก็โทรศัพท์มาหารายการเราอยู่เสมอเพราะนั้นเพลงแรกของเราก็ต้องนำเสนอบทเพลงไทยเดิมเป็นเพลงแรกก่อนในช่วงนี้จะเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นำเสนออย่างเช่นเพลง2ชั้นจากเรื่องตับนิทาตาชิดในช่วงกลางของรายการด้วยอย่างเช่นคืนก่อนนี้ก็นำเสนอไปแล้วนะครับในบทแรกของรายการขอนำเสนอเป็นเพลงเถาก่อนครับชื่อว่าแขกสายเถาเป็นการบรรเลงวงมโหรีนะครับเขาจะขับร้องและจะยาวมากเขานำเสนอแค่บรรเลงก่อนแค่บทเพลงแขกสายนี่ก็เป็นเพลงที่นิยมบรรเลงขับร้องกันมาตลอดนะครับแขกสายเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกสาย2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสดายงประกอบจังหวะ
มี2ท่อนท่อนที่1มี6จังหวะท่อน2มี9จังหวะเดิมทีเดียวเนี่ยมีชื่อเดิมว่าเพลงแขกโมงเพราะนั้นนี่ต้องจำให้แม่นบางท่านจำสับสนว่าแขกสายเป็นเพลงมาที่ขยายมาจากแขกใสไม่ใช่นะครับแขกโมงแขกใสนี่คนละเพลงกันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์ขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองทางดนตรีและก็ทางร้องเสร็จสำเร็จเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2471นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนที่จะเสด็จไปประทับยังชวานะครับขณะไปประทับยังชวายังทรงความที่รักความเป็นไทยยังทรงเพลงไทยกลับเข้ามาให้ท่านจังหวังทั่วได้บรรเลงกันอยู่หลายเพลงเลยนะครับเป็นสมบัติของชาติจนถึงวันนี้เพลงแขกโมงที่ทรงขยายเป็นเพลงเถานั้นประทานชื่อว่าเพลงแขกสายเพื่อเป็นอนุสรณ์ตามชื่อเมืองสายบุรีนะครับปัจจุบันเมืองนี้ก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงของวงมโหรีจากกรมศิลปากรในเพลงแขกสายเถาครับ

บทเพลงแขกสายเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาของสำเนียงเพลงแขกชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้หน้าทับสดายงซึ่งเป็นหน้าทับของแขกนะครับสังเกตจังหวะนะครับจะเหมือนกับทำนองเพลงในภาพยนตร์อินเดียนะครับจังหวะจะเป็นกระชั้นตุ้ตึงตุ้ตึงนี่แหละครับในเรื่องของเพลงไทยสำเนียงแขกก็จะมีหน้าทับเจ้าเซนหน้าทับสดายงที่ใช้กันอยู่ลำดับต่อไปก็มาถึงเพลงลูกกรุงเพราะๆในวันคืนวันนี้วันนี้ผมนําเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงซึ่งจะไม่ค่อยได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากนี่จะเป็นเพลงของครูร้อยแก้วรักไทยครูร้อยแก้วรักไทยนี่ท่านก็เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัยเมื่อ 50-60 ปีก่อนนี่นะครับแล้วก็เป็นนักประพันธ์ผู้ผมมักจะตั้งฉายานามท่านบ่อยๆว่าท่านเป็นกวีที่ไม่มียุคท่านความสงสัยอะไรกวีไม่มียุคกวีก็ต้องอยู่ยุคใดยุคหนึ่งนะครับคือครูร้ายแก้วรักไทยท่านเป็นกวีที่ไม่มียุคสาเหตุเพราะว่าท่านประพันธ์เพลงให้ทุกแนวในสมัยแรกๆเนี่ยท่านเป็นครูเพลงซึ่งประพันธ์ร่วมกันเนี่ยในยุคเดียวกันเนี่ยมีครูมงคลประมาทยกุลครูสลายไกรเลิศครูปอชื่นประโยชน์เนี่ยท่านอยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับเลยเป็นนักประพันธ์เอกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากทุกท่านเลยแล้วก็ประพันธ์ให้กับนักร้องร้องมาตั้งแต่สมัยนักร้องยุคแรกๆสมัยคุณทูลทองใจคุณชลินนันธนาคอนสมัยก่อนคุณนฤทธิ์อารีนี่ขับร้องกันมาจนถึงยุคหลังด้วยวงยุคสตริงเรืองอำนาจจะใช้คำว่าสตริงเรืองอำนาจเพราะในยุคนั้นเนี่ยเพลงทุกแนวในสระเรียกว่าสลบซบเซากันไปหมดเลยสาเหตุเพราะว่าช่วงที่คุณเศรษฐาดังมาตอนคุณเศรษฐาดังนะอิทธิพลแรงนะครับต้องบอกคุณเศรษฐาไว้ตรงนี้ด้วยคุณต้อยครับตอนที่วง The Impossible ในสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยเกิดขึ้นมานี่โอ้โหแรงมากดังมากไปไหนตอนนี้ได้ยินแต่เพลงของคุณเศรษฐาเพลงคุณวินัยในวง The Impossible หลังจากนั้นมาวงสตริงในยุคต่างๆก็เกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยจนกลายมาเป็นทางเพลงในยุคหลังนี้นะครับแต่ว่าในวงสตริงของคุณเศรษฐาเนี่ยถึงแม้จะขับร้องในแนวของวงสากลของต่างประเทศแล้วก็ร้องในแนวประสานเสียงและร้องในแนวของเพลงไทยสากลของแนวแบบสตริงเนี่ยแต่ก็ยังไม่นิ่งทิ้งแนวทางของเพลงไทยสากลยุคเก่าโดยสิ้นเชิงนะครับไม่เหมือนสมัยหลังนี้เพราะนั้นเพลงของท่านก็ยังเกาะกลุ่มอยู่กับเพลงของคุณชลินคุณสุเทพอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มเพลงที่ยุคหลังมาในของวงสตริงของคุณเศรษฐาศิริชยาคือวง The Impossible นะครับครูร้ายแก้วรักไทยก็ประพันธ์เพลงให้วง The Impossible ร้องหลายต่อหลายเพลงแล้วยิ่งช่วงในยุคที่มีการจัดทำเพลงในกลุ่มเพลงของสองสาวนะครับต้องเรียกว่าสองสาวในยุคนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่สองสาวแล้วตั้งแก่กับผมหลายปีเลยคุณสุดาชื่นบานกับคุณฉันทนากิติยพันธ์นะครับแหมเมื่อก่อนไม่มีใครดังเกินพี่เมากับพี่แดงจนถึงเดี๋ยวนี้นะถ้าเวลาสองท่านนี้จัดคอนเสิร์ตคู่กันนี่คนแน่นนะครับเพราะท่านมีลีลาในการขับร้องมีลีลาในการเอนเตอร์เทนนี่ดีมากเลยนะครับในยุคนั้นเหมือนกันนะครับตอนที่ครูร้อยแก้วแต่งเพลงทั้งยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยตอนที่ Impossible ดังสุดขีดเนี่ยครูร้อยแก้วก็ยังแต่งเพลงให้กับคุณสุดาชื่นบานกับ

คนจะแต่งเพลงคู่กันอยู่หลายสิบเพลงเลยเพลงนี้แต่งไว้ประมาณปี2500นะครับเรียกว่าตอนฉลอง2500ปีพอดีเลยครับคุณชลินนันธนาครเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงสิ้นสวาทเพลงนี้แฟนเพลงชอบช่วงที่ดังนี่ดังมากไปไหนได้ยินแต่เพลงสิ้นสวาทกันเสียทีเป็นเพลงตัดรักพอจะเลิกลาจากกันก็ต้องร้องเพลงนี้ครับสิ้นสวาทกันเสียทีเพลงนี้ครูร้อยแก้วรักไทยประพันธ์ไว้เมื่อปี2498นะครับก่อนเพลงยังคอย2ปีเพลงนี้คุณแน่งน้อยสงวนรักเป็นผู้ขับร้องนะครับสิ้นสวาทนี่เดิมทีเดียวเนี่ยถูกต้องครับคุณแน่งน้อยสงวนรักเป็นผู้ขับร้องในปี2498ภายหลังเพลงนี้มาดังเปรี้ยงตอนที่คุณศรีสไลสุชาติวุฒิเป็นผู้ขับร้องตอนนี้ผมอยากให้ฟังต้นฉบับนะครับขับร้องในคุณแน่งน้อยสงวนรักครับท่านเป็นนักร้องซึ่งดังมากในช่วงนั้นแต่ว่าร้องอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงจากผลงานการประพันธ์ของครูร้อยแก้วรักไทยครับยังคอยจากคุณชลินนานธนาครศิลปินแห่งชาติสิ้นสวาทจากคุณแน่งน้อยสงวนรักครับ

ยังคอยและสิ้นสวาทก็ผ่านไปแล้วนะครับผลงานเพลงดังของครูร้อยแก้วรักไทยกวีไม่มียุคประพันธ์เพลงเรื่อยมานะครับตั้งแต่ยุคที่ยังร้องเพลงลูกกรุงในแนวเก่าๆจนมาถึงยุคสตริงครองเมืองคุณเศรษฐาจาก Impossible คุณสุดาชื่นบานคุณชนากิริยพันธ์จนถึงยุคภาพยนตร์สมัยใหม่ของคุณเปียโคสเตอร์ในยุคนั้นชุดข้าวนอกนานี่ครูร้อยแก้วก็ยังเกาะกลุ่มมาอยู่เรื่อยเรียกว่าท่านเป็นคนที่วัยไม่มีเปลี่ยนนะครับไฟแรงอยู่เสมอเป็นกวีที่ไม่มียุคจริงๆ2เพลงต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงซึ่งมีความไพเราะทั้ง2เพลงเลยนะครับชื่อว่าโคมทองแห่งชีวิตและตะวันลาโคมทองแห่งชีวิตนี่ต้องถือว่าเป็นเพลงซึ่งดังพอสมควรของท่านนะครับที่ว่าพอสมควรเพราะว่าถูกนำไปขับร้องกันมากมายไก่กองเลยนะครับร้องกันหลายท่านเดิมทีเดียวคุณชลินนันทนครขับร้องก่อนแล้วทีหลังก็มีนักร้องหลายท่านนำไปขับร้องแต่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงคุณเศรษฐาศิลาชายาเอาไว้ว่านำเพลงหัวร้อยแก้วไปขับร้องหลายเพลงเลยนะครับร่วมกับวงสตริงคอมโบที่ดังที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นชนะเลิศการประกวด2ปีซ้อนคือวง The Impossible นั่นเองครับวันนี้โคมทองแห่งชีวิตคุณเศรษฐาศิลาชายาจะร่วมกับวงคอรัสของ Impossible ขับร้องเพลงนี้ครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงตะวันลาเพลงนี้ครูร้อยแก้วรักไทยประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเดิมทีเดียวให้คุณสุดาชื่นบานเป็นผู้ขับร้องไว้ก็อยู่ในกลุ่มเพลงที่ชุดลองเพลง12เพลงซึ่งคุณปรีชาพลบุญนาคได้จัดทำขึ้นให้ครูร้อยแก้วรักไทยประพันธ์ไว้นะครับตอนนั้นคุณสุดาชื่นบานร้องกับคุณจันทนากิติยพันธ์แต่วันนี้ผมให้คุณดาวใจไพจิตอดีตนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับโคมทองแห่งชีวิตและตะวันลา

โคมทองแห่งชีวิตและตะวันลาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นสองแนวแล้วก็เป็นสองลีลานะครับในลีลาแรกนั้นคุณเศรษฐาศิรชยาจากวงสตริงคอมโบที่ดังที่สุดดง The Impossible นำมาขับร้องใหม่นะครับเพลงนี้เป็นผลงานเพลงขึ้นมาก่อนคุณชลินนันทกรบันทึกเสียงไว้เพราะมากผมเคยได้ยินคุณชลินนำเพลงนี้ไปขับร้องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่คุณชลินเดินทางไปขับร้องเพลงที่นั่นนะครับแฟนเพลงชาวไทยที่นั่นชอบมากทีเดียวเพลงนี้เพราะทุกคนถือว่าชีวิตของท่านนั้นมีโคมทองนำหน้าอยู่เสมอและแต่ว่าท่านจะตั้งเป้าหมายสิ่งใดเป็นโคมทองแห่งชีวิตนะครับถ้าคนเราไม่มีความหวังไม่มีโคมทองแห่งชีวิตแล้วชีวิตนั้นย่อมสิ้นหวังอยู่กับที่ทันทีเลยต่อไปเรามาฟังเปลี่ยนอารมณ์กันมาในเพลงไทยเดิมนะครับในเพลงไทยสำเนียงแขกสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้ผมนำเสนอเพลงไทยสำเนียงแขกซึ่งนำเพลงจากชุดตับนิทราชาคริตของสมเด็จครูสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศราในวัติวงศ์ซึ่งคงพระนิพนธ์เอาไว้เนี่ยมาเสนอให้ฟังเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกล้วนๆนะครับซึ่งเรียงร้อยไปด้วยเพลงหลายเพลงอย่างเพลงแรกก็เพลงแขกกล่อมเจ้าเพลงที่สองเพลงแขกตอนไส้บัวทีนี้มาวันนี้นำเสนอเพลงที่สามของตับนิทราชาคริตครับชื่อว่าเพลงแขกหนังแหมเพลงนี้บอกแขกหนังเนี่ยท่านมาฟังถ้าเคยฟังเพลงอุทยานดอกไม้ที่คุณมัณฑนาโมลคุณคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับร้องนะนึกออกนะครับเพลงนั้นน่าทำนองเพลงแขกหนังแหละครับเพลงแขกหนังสองชั้นเป็นเพลงท่อนเดียวนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี4จังหวะเพลงนี้ภายหลังมีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็น3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นเพลงชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางครับอย่างทางของทุ่ยกระหม่อมบริพัตรกรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็คือประธานชื่อหมายว่าแขกมัสรีเถาทางของคุณมนตรีตราโมทแต่งเสร็จเป็นเถาเรียกชื่อว่าเพลงแขกคุริทเถาก็ดีนะครับเป็นเพลงเถาซึ่งแต่งขยายและเปลี่ยนชื่อสมัยจะได้ไม่จำซับซ้อนกันแต่วันนี้นำเสนอเฉพาะอัตรา2ชั้นแล้วก็เป็นเพลงอันดับที่3ในตับนิทราชาคริตเป็นบทร้องตอนที่แต่งงานอบูฮัสันครับวงมโหรีของกรมศิลปากรมาเลนะครับร้องครับขอเชิญรับฟังแขกหนังครับ

ท่านผู้ฟังได้รับฟังแขกหนังจบแล้วนะครับฟังมา3เพลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ฟังนะคงจะได้รับฟังต่อเนื่องกันมาคงอยากจะนึกฟังเต็มๆทั้งตับนะครับผมไม่ได้นำเสนอนานแล้วนะตับนิทาจักริตเนี่ยผมลองไปเปิดในสคริปต์เก่าๆดูแล้วโอ้โหย้อนหลังฟัง 5-6 เดือนนี่ไม่ได้เปิดเลยคงจะต้องนำเพลงตับในชุดต่างๆนี่มาเสนอให้ฟังนะครับเพราะเป็นเพลงที่มีความไพเราะเป็นชุดๆเลยต่อไปครับมาฟังผลงานเพลงของครูร้อยแก้วรักไทยกันบ้างนะครับก็ทั้งสองเพลงนี้ย้อนยุคไปถึงคุณทูลทองใจครับในยุคที่คุณทูลทองใจมีชื่อเสียงเนี่ยเพลงของท่านประพันธ์ขับร้องออกมาบันทึกเสียงเนี่ยเป็นร้อยเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่มาจากครูร้อยแก้วรักไทยหลายสิบเพลงเลยครับเป็นเพลงยอดเยี่ยมนั่นเลยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ครับเป็นการขับร้องของคุณทูลทองใจเพื่อรำลึกถึงเพลงของครูร้อยแก้วรักไทยซึ่งถือว่าหลากหลายนะครับหลากหลายนักร้องทุกรุ่นทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่แนวลูกกรุงยุคเก่าจนถึงแนวสตริงคราวนี้จะเป็นแนวเพลงซึ่งผู้ฟังยุคใหม่นี่ถือว่าคาบเกี่ยวระหว่างลูกทุ่งกับลูกกรุงนะครับแต่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นลูกกรุงแท้ๆเลยเป็นเพลงไทยสากลสองเพลงนี้ชื่อว่าแววเสียงชะนีหรือแซ่และสุดาดอกฟ้าครับแววเสียงชะนีกู่ร้องนี่ก็นั่นเนื้อเพลงนะครับถ้าชื่อเพลงแค่แววเสียงชะนีเฉยครูร้อยแก้วรักไทยแต่งเนื้อร้องครูเบนจามินเป็นผู้แต่งทำนองครูเบนจามินนี่ก็เป็นผู้ที่ชักนำคุณทูลทองใจเข้ามาสู่วงการแล้วก็ประพันธ์เพลงให้ทูลทองใจเกิดโด่งดังหลายเพลงส่วนเพลงที่สองสุดาดอกฟ้าเพลงนี้ครูร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งเนื้อร้องแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่เพลงไทยเดิมเพลงนี้ไพเราะและก็น่าฟังมากนะครับผู้ที่ชื่นชอบเพลงไทยเดิมจะเป็นผู้ที่กลุ่มมานักดนตรีไทยแล้วก็ผู้ที่เรียนนาฏศิลป์ที่จะชอบเพราะนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะต้องเรียนการไล่รำในชุดเพลงช้าเพลงเร็วก่อนถึงจะมีฝีมือเก่งนะครับเพลงช้าก็คือเพลงในแนวที่ช้าเพลงเร็วคือเพลงในแนวที่เร็วนี่อธิบายง่ายๆเพราะในลีลาการท่าทางคนเราก็มีการต่อเนื่องความช้ากับความเร็วนั่นเองเพลงสุดาดอกฟ้านี่นำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงเร็วนั่นเองนะครับมาบรรจุใส่ช่วงหนึ่งของเพลงเร็วเพราะมากครับนี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นายนายนายนี่นานี่นายนายหน่อยนี่แหละครับถ้าจำได้นะครับบางทีนะไปดูตามภูเขาทองหลวงพ่อโสธรหลักเมืองเนี่ยเวลาลำแก้บนเขาจะมานำเพลงเนี้ยมาลำกันอยู่เป็นประจำแล้วเพลงนี้สุดาดอกฟ้าที่ครูร้อยแก้วประพันธ์แล้วก็บันทึกเสียงไว้เนี่ยน่าฟังมากครับเพราะว่าท่อนแยกท่อนฮุกเนี่ยมีใช้ระนาดรับด้วยนะสมกับเป็นเพลงเรียกว่าสังคีตประยุกต์เพลงหนึ่งเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับแววเสียงชะนีและสุดาดอกฟ้าผลงานการประพันธ์ของครูร้อยแก้วรักไทยครับร้องโดยคุณทูลทองใจครับ

สองลีลาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของทำนองนะครับแววเสียงชนีนั้นเป็นทำนองออกสากลในยุคนั้นเนี่ยในลีลาเพลงคลาสสิกกับเพลงแจ๊สนี่เริ่มเข้ามาสู่เมืองไทยมากลีลาของเพลงแจ๊สจะเข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับเพลงไทยสากลมากนะครับแต่สุดาดอกฟ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วนึกออกนะครับผู้ที่เรียนนาฏศิลป์มาแทบจะอยากลุกขึ้นรำเลยนึกถึงเพลงและเพลงช้าเพลงเร็วนะครับเพลงนี้นำทำนองมาจากเพลงเร็วของไทยนะครับและตอนช่วงฮุกที่แหลนาฏลับนี่น่าฟังมากทีเดียวลำดับต่อไปครับขอเสนอเพลงไทยสำเนียงแขกต่อเป็นเพลงที่4ต่อจากเพลงที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คือแขกหนังนะครับเป็นเพลงชุดนามาจากนิยายอาหรับราตรีซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำเขาโครงมาจากนิทานอาหรับราตรีแล้วก็ทรงมาประพันธ์พระราชนิพนธ์นะครับเป็นชุดลิลิตนิทาชาคริตแล้วก็ภายหลังนี่สมเด็จครูครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์ทรงนำลิลิตนิทาชาคริตของรัชกาลที่5นี่แหละครับมานิพนธ์เป็นเพลงตับชื่อว่าตับนิทราชาคริตก็ดึงมาเฉพาะตอนนะครับเป็นตอนในเรื่องไปตอนแต่งงานของอบูซันกับนางซาตอนโรดัตซึ่งในเรื่องเขาว่าโอ้โหแต่งงานกัน7วันหรือ10วัน10คืนเหมือนรู้ครับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทุกวันมีการเลี้ยงกันอย่างถล่มทลายแทบจะจนกันเลยอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เป็นกติสอนใจทีนี้ผมไม่สามารถจะนำเสนอทั้งตับในรายการรำมันสยามร่วมสมัยได้แต่อยากให้ฟังบ้างนะครับตัวทยอยนำมาเสนอเรียงทีละเพลงสลับไปแล้ววันหลังก็ไปฟังเต็มๆในรายการรำมันสยามนะครับลำดับต่อไปนี้เป็นเพลงลำดับที่4ในตับนิทราชาคริตนะครับชื่อว่าเพลงแขกต่อยหม้อเพลงนี้ทำนองหวานนะครับแขกต่อยหม้อนี่เป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมทีเดียวแขกต่อยหม้อ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขนละครมาแต่โบราณทำนองแขกต่อยหม้อนี่จะเป็นการบรรเลงทั้งวงบรรเลงรับร้องแบบละครร้องหรือจะเป็นบรรเลงเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นซอเป็นขิมเป็นละนาดเป็นตะเข้นี่หวานไพเราะหมดนะครับเพราะทำนองไพเราะอยู่แล้วขอเชิญรับฟังครับแขกต่อยหม้อโดยวงมโหรีของกรมศิลปากรบรรเลงและขับร้องเป็นเพลงระดับที่4ในตับนิทราชาคริตครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ที่ว่าหมู่เราเข้าใจดีว่าการบวชนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าการบวชนั้นจะบวชโดยลักษณะอย่างไรแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันนั่นหมายถึงเราตั้งใจแทนที่จะงดเว้นจากการกระทำดังชาวบ้านหรือสามัญชนโดยทั่วไปตั้งแต่เรานั่งเราลุกเราเดินเราจำวัดหรือนอนแม้กิริยาใดๆการบวชนั้นก็มุ่งเพื่อไม่ก่อเวรก่อภัยการบวชนั้นก็มุ่งเพื่อการงดเว้นเลิกละจากสิ่งที่เป็นสามัญชนโดยทั่วๆไปเราทั้งหลายตั้งใจที่จะบวชแม้กันว่าบวชนั้นเราจะบวช ด้วยกายด้วยใจหรือเราจะบวชใจโดยข้อวัดปฏิบัติที่ตั้งใจห่างและก็ใจเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงท่านชื่อว่าบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดแม้แต่คิดเราก็ตั้งใจจะงดจะเว้นจะหลีกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งกายทั้งใจพ่อหมู่เราถือว่าการบวชนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นบวชกายแม้ว่าเราจะบวชด้วยความตั้งใจจงใจว่าชั่วครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมีเวลาให้กับตัวเองเรียกว่าตั้งใจที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ดูแล้วเป็นการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเป็นนั้นว่าเรางดเราเว้นเพื่อจะได้ห่างไกลจากเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าเราจะอยู่ครองคฤหัสถ์วิสัยเราก็มีสิทธิ์ที่จะห่างไกลเวรทั้งหลายทั้งปวงได้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งมีความพร้อมทุกอย่างนั่นที่เราจะจัดจะหาจะพึงมีพึงเป็นพึงอยู่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการอยู่กินหรือที่เดียวอุปโภคบริโภคเราก็สะดวกสบายทุกอย่างอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการก่อทุกข์โทษเวรภัยซึ่งกันและกันเรานั้นก็งดก็เว้นเสียจากสิ่งที่มีอยู่ดังหมู่เราที่ได้ให้โอกาสตนเองมาถือปฏิบัติ3วัน7วันหรือเช้าสายบ่ายเย็นในวันเวลาที่มีอยู่ที่ท่านสะดวกเมื่อท่านทั้งหลาย

ตั้งใจจะบวชคือตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดนั่นได้ชื่อว่าเป็นความสำเร็จในการเข้าถึงคุณงามความดีของตนทุกรูปแบบที่จะพึงทำความดีของตนนั้นให้ปรากฏขึ้นแก่ใจทางปฏิบัติจึงถือเอาเนกขัมมะเรียกออกจากบ้านจากเรือนซึ่งก็ให้ทานด้วยกิริยาที่พึงเป็นอยู่แม้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเราก็สละที่อยู่อาศัยออกมาถือการฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยทานศีลภาวนาหรือด้วยรูปแบบใดที่เราถือว่าพึงทำได้เพื่อการเกื้อกูลการเกื้อกูลแต่คนอื่นแก่คนอื่นก็คือการเกื้อกูลต่อตัวเองนั่นหมายถึงให้ความสุขกับคนอื่นได้ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของชีวิตแต่ละคนถ้าเราสามารถดลบันดาลหรือได้ทำได้ก่อได้สารให้ความสุขของสังคมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นขุดน้ำบ่อก่อศาลาพัฒนาสังคมที่อยู่ร่วมกันนี่นั้นเป็นเรื่องของการสร้างบารมีทั้งนั้นหรือสร้างความดีทั้งนั้นในการปฏิบัติคุณงามความดีนั้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้แม้จะมีวัตถุหรือไม่มีวัตถุถือเอาความสุขนั้นเกิดจากสิ่งที่ไม่มีวัตถุก็ได้เกิดจากสิ่งที่มีวัตถุก็ได้มันเป็นความสุขที่พึงทำได้แม้ได้จากสิ่งที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจในเหตุในผลแล้วเราก็ถือว่านั่นเป็นความสุขที่เป็นปัญญาที่เข้าใจในหลักความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเขาชีวิตเราอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเราเข้าใจในหลักเกณฑ์ของชีวิตที่อยู่ร่วมกันเรานั้นก็จะเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเรียกว่าชี้ข้อบกพร่องให้ซึ่งกันและกันในที่สุดเมื่อเราเป็นคนมีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีซึ่งจะได้มาจากฐานรากแห่งเนกขัมมะบารมีเป็นคนมีโอกาสหลีกเล่นออกจากที่อยู่อาศัยจะน้อยจะมากก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเมื่อพยายามทำตนของตนให้เกิดก่อสุขให้กับสังคมอันเป็นไปเพื่ออามิสสุขหรือแม้ที่สุดให้เขาเกิดความสุขมันเกิดจากใจได้ถือว่านั้นเป็นเรื่องของเราได้สร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบเพราะคำว่าวัชชะซึ่งจะแปลเป็นไทยแปลว่างดเว้นหรือที่แปลเป็นภาษาบ้านเราโดยทั่วไปว่าปัพพชาความหมายก็มีลักษณะเดียวกันคืองดจากสิ่งที่ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงเขาทำกันอยู่นี่นั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นการบวชแล้วในศาสนาทั้งกายทั้งใจเมื่อเรายิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นกว่านี้นอกจากเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือการอยู่ครองเรือนแต่มุ่งเพื่อการงดเว้นจากบาปกรรมแล้วเราก็ขยับเลื่อนเข้ามาเป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาก็การเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นมีตัวอย่างสืบสารต่อมาอย่างทุกวันนี้เรียกว่าแล้วก็มากและไกลจากที่หมู่เราได้เห็นการบวชของราธพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีความกตัญญูหรือมีบุญมีคุณต่อพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็มีบุญมีคุณต่อราธพราหมณ์เคยได้ใส่บาตรให้กันแม้เพียงทัพพีเดียวเท่านี้เองพระสารีบุตรก็ระลึกได้แล้วก็บวชราธพราหมณ์ซึ่งเป็นคนแก่ขั้นเมื่อบวชแล้วก็ถือเอาว่าเป็นคนที่สอนง่ายว่าง่ายและเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่าไม่ดื้อไม่ดันไม่กระด้างกระเดืองแม้ว่าจะเกิดก่อนอายุมากเมื่อมาบวชแล้วก็ถือว่าเป็นผู้น้อยตามอายุพรรษาใครจะบวชก่อนบวชหลังนั่นคือการแสดงออกของความเป็นสิ่งที่ดีงามประเสริฐยิ่งเมื่อราธพราหมณ์ได้ทำเป็นตัวอย่างพอรู้ดีว่าการบวชนั้นอายุมากแล้วก็ลำบากท่านจะบอกว่าเหมือนไม่แก่จะดัดก็คงลำบากเพราะความจำก็ไม่ค่อยจะดีนอกเหนือจากนี้สิ่งที่เคยเสพเคยอยู่มาก็เป็นสัญญาเก่าแล้วครอบงำอยู่นั่นเองทิฏฐิมานะก็ครอบงำอยู่นั่นเองการที่จะให้บวชแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในอยู่ฐานะแห่งความเป็นผู้เฒ่าทำตนได้นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะเรื่องของคนนั้นถ้าจะให้ทำใหญ่ให้เป็นเล็กมันเป็นของยากแต่ถ้าจะทำเล็กให้เป็นของใหญ่นั้นมันจะเป็นของง่าย
พราะมันเป็นเรื่องของการฟูแฟบของกิเลสตัณหาตรงนี้เองพระสารีบุตรจึงตอบต่อพระพุทธเจ้าของเราว่าถ้าใดคนแก่อย่างราธพราหมณ์มาบวชในศาสนานี้แม้ว่าจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่าไรก็ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นคือความหมายของคุณธรรมของผู้สูงอายุก็เลยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะถือเอาว่าก่อนหน้านี้คำว่าแก่นั้นก็ไม่อยากจะให้บวชเพราะมันมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วก็เมื่อเราได้บวชจะยังหนุ่มยังแน่นเราตั้งใจจะโกนผมโกนคิ้วมาถือขาวห่มขาวในช่วงระยะอยู่นาคเรียกว่า7วันซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่เราถือปฏิบัติกันว่าการที่จะอนุญาตให้ใครใดผู้หนึ่งนั้นมาได้บวชเป็นสามเณรเป็นพระนั้นต้องมีระเบียบปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ท่านผ่านมาในยุคพระแม่ครูอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์ขาวเป็นต้นหลวงปู่ขาวอนารโยการที่ท่านจะได้บวชแต่ละรูปแต่ละรูปมีเวลาไม่จำกัดต้องถือขาวห่มขาวเรียกว่าถือศีล8มีข้อปฏิบัติเดียวดังสามเณรและพระและใช้เวลาที่ยาวและนานยิ่งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ขาวนี้ท่านก็มีครอบมีครัวมาเรียกว่าพอสมควรแหละแต่ด้วยข้อปฏิบัติของท่านมุ่งที่จะบวชในศาสนานี้มีเวลาติดตามครูบาอาจารย์จะใกล้จะไกลยิ่งมองภาพเมื่อก่อนต้องเดินจากโน่นจากอุบลมาที่อุดรมีแต่เดินกับเดินเดินจากอุบลเข้ากรุงเทพเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีแต่เดินทั้งนั้นลงใต้ไปเหนือก็เช่นเดียวกันก็จะได้พบครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งตนหวังฝากผีฝากไข้และหวังจะได้บวชในศาสนานี้ก็เป็นเรื่องที่สุดยากแม้ที่สุดแม้จะได้บวชแล้วก็ยังไม่มีแม้แต่ผ้าประคตที่จะรัดเอวหรือเข็มขัดพระเพราะว่าบริขารของพระนั้นมีอยู่ด้วยกัน8ชิ้นหลักๆนอกนั้นก็เป็นบริขารที่มีไว้สำหรับสำรองหรือเราจีวหรือว่าใจอาศัย ถ้ามีมากกว่านั้นก็ถึงว่าเป็นบริขารส่วนกลางเรียกสมบริขารของโจรซึ่งมีอยู่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องการก็เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมที่เรียกว่าเรื่องการเสียสละและก็จะมีผลต่อการได้มานั้นๆเรียกว่าต้องเสียสละของเก่าถึงจะได้ของใหม่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นอันประกอบด้วยสังฆาติจีวรสบงแล้วกับจีวรสบงสังฆาติประคตเอวนอกจากนี้ก็มีมีดโกนอย่างนี้บาดอย่างนี้กองเข็มอย่างนี้แล้วก็มีที่เครื่องกรองน้ำเรียกว่าธรรมกรกสำหรับกรองน้ำไว้ฉันเรียกว่าผ้าสี่เหล็กสามผ้าสี่น้ำหนึ่งเหล็กสามผ้าสี่น้ำหนึ่งเรียกว่าบริขาร8ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสามก็คือบาดมีดโกนแล้วก็เข็มเย็บผ้าน้ำก็มีเครื่องกรองน้ำเมื่อตักน้ำก็จะมีเครื่องกรองเป็นลักษณะที่น้ำเรียกว่าถ้าไม่ได้กรองเรียกว่าฉันไม่ได้เพราะว่าเป็นน้ำที่ยังไม่สะอาดเราออกตุดงก็รู้กันว่าอ๋ออย่างนี้ก็ถูกแล้วเพราะเราจะได้น้ำแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่ใช่ว่ามีน้ำจะใช้น้ำได้น้ำยังไม่สะอาดพอต้องกรองซะก่อนค่อยฉันได้แม้ที่สุดผ้านั้นก็มี4ผืนมีสังฆามีจีวรมีสบงมีประคตเอวเหล็กก็มีบาดมีมีดโกนแล้วก็มีเข็มสำหรับเย็บผ้าและสุดท้ายเครื่องกรองน้ำเรียกว่าผ้า4เหล็ก3น้ำ1นี่คือบริขารที่เราได้รับพุทธานุญาตให้ใช้อยู่ประจำอย่างต่อเนื่องและถือในบริเวณที่เราอยู่เรียกว่าอุปกรณ์เหล่านี้แม้ว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรเราจะต้องถือติดตัวไปทุกหนทุกแห่งถือเป็นเรื่องบริขาร8เราก็จะถูกต้องตามพระธรรมวินัยเมื่อเรามีตัวอย่างมีแบบมีแผนจากครูบาอาจารย์ในยุคนี้ยุคโน้นซึ่งสืบสานมาจากตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าหรือพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่เราเคารพนับถืออย่างสนิทใจว่าเป็นที่มาแห่งข้อวัดข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามเราก็ต้องถือตามในแนวปฏิบัติที่เป็นคำสั่งเรียกว่าพระวินัยคำสอนเรียกว่าพระธรรมซึ่งเราทั้งหลายก็จะต้องทราบอยู่แล้วว่าธรรมนั้นมีลักษณะที่เราเข้าใจได้ง่ายว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นเรียกว่าธรรมไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่ามีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณอย่างคนและศาลาดังนี้เรียกว่าธรรมเรื่องการจัดระเบียบแบบแผนให้อยู่กันอย่างเป็นระบบระเบียบมีอายุน้อยอายุมากพรรษาน้อยพรรษามากและจัดให้เป็นแถวเป็นแนวตามขั้นตอนของการได้มาซึ่งอุปสมบทใครบวชก่อนบวชหลังก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราถูกกำหนดให้ถือปฏิบัติเป็นเรื่องของพระธรรมและพระวินัยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็แยกแยะออกต่อไปว่าธรรมนั้นคือสิ่งที่พุทธเจ้าได้ค้นพบและตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกซึ่งก็ไม่มีอาจารย์หรือศาสดาศาสนาใดได้สอนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบแบบแผนก่อนที่พุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสรู้เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์มาค้นพบในเรื่องของอริยสัจ4ที่เรียกว่าต้นตอของความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์และทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคือความทุกข์แม้ที่สุดทางเดินของเราจะต้องเดินด้วยลักษณะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาซึ่งย่อความมาจากคำว่ามรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดคันเมื่อเราเข้าใจในหลักแนวการปฏิบัติอย่างนี้เราเข้าใจในหลักของการบวชเพราะที่มาที่ไปสิทธัตถราชกุมารนั้นไม่ได้เป็นเทวดาเป็นคนแต่เป็นลูกของกษัตริย์เมื่อรู้ว่าแน่ใจว่าเป็นคนเป็นลูกของกษัตริย์แล้วถ้าอยู่ก็ได้เป็นเรียกว่าได้ครองราชหรือเป็นกษัตริย์แล้วออกบวชก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นจอมศาสดาของโลกตามที่บรรดาพราหมณ์ได้ทำนายทายทักเมื่อเกิดครั้งแรกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าจบขบวนการทางคดีโลกสมบูรณ์จนมีชีวิตที่สมรสเกิดขึ้นมีราหุลเกิดขึ้นเต็มถึงวันนั้นอายุโดยประมาณไว้แน่นอนคือ29เมื่อได้29ปีจากที่มีราหุลซึ่งเป็นบุตรแล้วก็ด้วยที่พระองค์นั้นมีพื้นฐานได้สร้างคุณงามความดีบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในทั้งหลายทั้งปวงอย่างน้อย500ชาติจนมาถึง10ชาติชาติสุดท้ายก็คือเป็นพระเวสสันดรจากที่พระองค์ได้สั่งสมบารมีมาทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันแม้จะเป็นคฤหัสถ์แม้จะเป็นดาบสแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นมาทั้งนั้นแล้วพระองค์ก็เป็นผู้สร้างคุณงามความดีมาในกับในภพนั้นๆดูอย่างต่อเนื่องเมื่อพระองค์ท่านมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วสุดท้ายก็มองสิ่งที่มีอยู่นั้นจนเป็นที่ปลงได้วางได้แล้วก็ตัดใจได้ว่าชีวิตนี้มีแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายมีชีวิตที่วกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลายิ่งพิจารณาไปมาไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเห็นการเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วเกิดอีกตรงนี้เองจึงทำให้เกิดความสลดในพระทัยพระองค์จากพระมาบารมีที่สั่งสมมาไม่หยุดนั่นเองในที่สุดก็เห็นความต่างชีวิตแห่งความเป็นสมณะเรียกว่านักบวชรักความสงบว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าออกจากเวรจากภัยนั่นเองจึงทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบวชเมื่อออกบวชก็ธรรมดาการบวชก็ว่าไม่มีเชื้อชาติไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลเรียกว่าบวชมาแล้วก็ทำหน้าที่มีลักษณะโดดเด่นอยู่สองอย่างหนึ่งภิกขติสีเลนาติภิกขุผู้ใดมีปกติอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่หรือขอเขาทานขอเขาฉันผู้นั้นแลได้เชื่อเป็นภิกษุโดยภาวะเมื่อขยับเลื่อนขึ้นไปผู้ใดมุ่งเพื่อการเห็นภัยในวัฏสงสารนั่นคือเห็นทุกข์เห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดสิ้นสุดนั่นคือเห็นทุกข์นี้มีอยู่ประจำวันประจำเดือนประจำปีและทุกข์ไม่รู้กี่กับกี่เดือนกี่ปีไม่มีที่สิ้นสุดและเห็นแน่ใจลงไปตรงนี้แหละว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็เดียวถ้ายังเกิดก็ต้องเป็นทุกข์ดังที่พุทธภาษิตว่านัตถิอาชาตัสสะดุขังทุกข์ย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดเท่านั้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ดูจะไม่มีอะไรถ้าว่าให้สั้นลงก็คือมันมีความร้อนลงเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่ามันมีพออยู่ได้บ้างหรือเป็นความสุขเมื่อพระองค์เห็นในการบวชว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่แน่นอนและก็แน่นอนที่สุดจากบุญเก่ากรรมเก่าบารมีเก่าสร้างมาไม่รู้กับกี่กันนั่นเองจึงทำให้พระองค์นั้นต้องได้ออกบวชและจึงทำให้องค์นั้นต้องอยู่อย่างนักบวชนักพจน์โดยทั่วไปยิ่งยุคกันนั้น
เรียกว่าอินเดียก็คงไม่

ไม่เหมือนกับทุกวันนี้ขนาดเท่าทุกวันนี้ก็ดูสภาพโดยทั่วไปแล้วจากที่ว่ามีคนหมู่มากตายทีก็ตายมากเกิดทีก็เกิดมากสภาพที่เป็นอยู่ก็ถือเอาว่านั่นแหละมันเห็นความชัดเจนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเห็นความหมายของความต่างของคนซึ่งจะหนีไม่พ้นเลยว่าแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็คงต้องแก่แล้วแก่อีกแก่แล้วเป็นอย่างไรคงต้องตายแล้วตายอีกตายแล้วเป็นอย่างไรเกิดมาใหม่ตายแล้วเป็นอย่างไรอยู่อย่างนั้นเองตรงนี้แหละพระองค์จึงหาทางที่จะให้พ้นทุกข์ให้ได้แม้ว่าได้ไปเรียนกับครูบาอาจารย์อุตตกดาบทการามาโคตจนจบทุกอย่างแล้วเรียกว่าสมาบัติ8แม้จบแล้วในหลักสูตรเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าทางที่จะพ้นทุกข์เพราะได้อย่างมากก็เรียกว่ากันเองก็เรียกเพียงมองรูปทั่วๆไปแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์ในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเรียกว่าดังพระโมคคัลลานะแม้จะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่นั่นเองแม้จะเก่งขนาดไหนก็ยังหนีกรรมหนีเวรนั้นไม่ได้เองเรียกว่าบรรลุแล้วก็ยังโดนเวรกรรมซ้ำเติมถ้าชาติใดกับใดพบใดภูมิใดถ้ายังมีธาตุมีขันธ์อยู่ย่อมได้รับซึ่งทุกโทษเวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าภาราหเวทุกขังโลเกภาราหเวปัญจขันธาภาระที่หนักหน่วงก็คือเรื่องของการเป็นภาระอยู่ในโลกแห่งความเป็นสัตว์โดยตัวทั่วไปไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดความสังเวชสลดพระทัยไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันจนนึกได้ว่าแม้ว่าตรงนี้จะสมบูรณ์ด้วยฌานรูปฌานฌานรูปฌานแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะลดละและเลิกจากการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายได้เพราะมันเสื่อมได้ในเรื่องต่างๆเป็นอันว่าเสื่อมได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังอยู่ทรมานต่อไปเรื่อยๆโดยลำพังนั้นปกตินั้นก็จะมีพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัจฉิซึ่งก็ทราบกันดีว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ซึ่งเคยติดตามมาทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเรียกว่าสร้างบารมีไล่เลี่ยและต่อเนื่องกันมาแต่ด้วยบุญน้อยบุญมากพระอัญญาก็ได้พระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้บรรลุธรรมก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้สั่งได้สอนก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าก็ต้องมาตามลำดับ1 2 3ด้วยที่พระองค์ได้ทำความเพียรในที่สุดก็เรียกว่าเห็นว่าการทนทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆมันก็คงจบนั่นก็ไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่าทรมานตนเองจนเกินไปแม้ที่สุดหมกมุ่นอยู่ในกามก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแม้ที่สุดจะทรมานอย่างไรด้วยชีวิตที่เหงื่อแห้งก็ไม่บรรลุที่แท้จริงเมื่อตรงนี้เข้าใจโดยเหตุโดยผลแล้วกลับมาเสวยภักยาหารซึ่งนางสุจาดาได้ถวายข้าวมาทุตปายาตหลังจากนั้นก็มีพละกำลังเรียกว่าก่อนหน้านี้ลบสลบแล้วสลบอีกถึงขนาดว่าเด็กเลี้ยงแกะได้นำแพะผ่านไปเจอเข้าก็ต้องเรียกว่าดึงแพะมาตอนที่สลบอยู่นั้นได้ให้ได้ว่าได้กินนมแพะทำหน้าที่ดูแลจนฟื้นเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะที่เลี้ยงแพะนั่นเองก็เป็นว่าเดิมทีก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มาจากตระกูลสูงแต่พอเห็นอย่างนั้นเข้าก็เกรงว่าจะตายเสียก่อนนั่นเป็นที่มาเหมือนกันแต่นั้นเองพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุก็ได้พูดคุยกับเรื่องเหล่านี้ว่ามันไม่มีวรรณะมันไม่มีตระกูลมันไม่มีเชื้อชาติเพราะว่ายุคนั้นยุคนี้ยังมีการถือชั้นวรรณะอยู่เป็นที่สุดในระหว่างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแม้วันนี้ก็ยังมีอยู่นั่นเองแล้วว่าต่างภาชนะต่างเวลาต่างสถานที่เรียกว่ามีลักษณะไม่ใช่ว่าอย่างอื่นเรียกว่าถือจนเป็นประเพณีกันแล้วคือลักษณะเรียกว่าต่างกันไกลระหว่างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกจันทานหรือว่าหาริจันเรียกว่าตระกูลต่ำที่สุดเวลานี้ตรงนี้แหละเมื่อความเป็นความตายเกิดขึ้นหากแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อได้ฟังพุทธเจ้าว่าไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลแล้วก็เป็นนั้นว่าทำได้ก็เป็นนั้นฟื้นแล้วก็ยังสุดท้ายยังที่ว่าได้มาเสวยภักยาหารที่นางสุชาดาตั้งใจจะไปบวงสรวงเพื่อที่จะขอบุตรแต่งงานแล้วเพื่อจะได้บุตรเป็นชายนั้นก็เป็นความสำเร็จดังที่นางสุชาดาต้องการพระองค์เมื่อเสวยแล้วพละกำลังก็อยู่พอประมาณเรียกว่าพอดีพองามแล้วโภชเนมตัญญูตา

เต็มแล้วตรงนั้นสุดท้ายทรงเสด็จข้ามมาฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาก็เป็นบรรยากาศถ้ามองภาพรวมๆแล้วเรียกว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งที่นอนอย่างดีเพราะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นก่อนหน้านี้ก็คงไม่ใช่ต้นโพพอพระองค์พระเจ้าไปทำความเพียรอยู่นั้นแหละแต่บรรลุธรรมอยู่ตรงนั้นจึงได้ตั้งชื่อนามนั้นตามนั้นว่าต้นโพหมายถึงที่มาแห่งการตรัสรู้หรือพุทธิคำว่าโพก็มาจากคำว่าพุทธะเมื่อเป็นที่มาที่ไปตรงนี้ต้นไม้จึงได้ชื่อว่าพุทธะหรือต้นโพต้นพระศรีมหาโพนั่นหมายถึงการได้มาซึ่งการตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาของโลกได้มาจากโคนต้นโพนั่นเองตั้งชื่อใหม่ชื่อเมื่อก่อนอาจจะเป็นต้นเมเปิลหรือต้นอะไรซึ่งคล้ายๆกันอย่างอเมริกาเรียกว่าต้นเมเปิลคล้ายๆกันต้นใบสีเดียวกันลักษณะใกล้เคียงกันมากต้นใหญ่ในวัดพุทธไทยเท้าอ่อนวนารามนั้นมีต้นใหญ่เป็นโอบอยู่ในกลางวัดที่นครนิวยอร์กตรงนี้เลยเห็นว่าเป็นที่แน่ใจว่าเป็นที่ตรัสรู้หรือเป็นจุดสุดศูนย์รวมเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาจากวันนั้นมาถึงวันนี้เมื่อพระองค์ได้ทำหน้าที่ได้ถึงที่สุดแห่งธรรมที่พระองค์ต้องการแล้วเรียกว่าตัดวัฏฏะนี้ได้แล้วคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งก็มาจากพื้นฐานแห่งการสละจนแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมได้เพื่อความเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาจากการค้นพบต่างๆนั่นเองจึงได้มีคำสั่งคำสอนออกมาอย่างที่เราได้ศึกษาตำรับตำราอันเป็นส่วนหลักๆไว้ถ้าเราทั้งหลายแน่ใจเราได้มาบวชในศาสนานี้แล้วเราก็ตั้งใจที่จะบวชและตั้งใจจะบวช ด้วยความสมัครใจแม้จะบวชน้อยบวชมากบวชอย่างไรบวชกายบวชใจหรือบวชแต่ใจกายไม่บวชนั่นก็มีความหมายของการว่าได้มาซึ่งความเต็มเพราะการเป็นพระโดยใจนั้นคือเป็นผู้ประเสริฐเมื่อไม่ทำอย่างที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาทำก็กลายเป็นคนที่ต่างกันกลายเป็นบุคคลที่ไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำและคำพูดกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงส่งแล้วจากนั้นก็ได้ชื่อว่าเราบวชแล้วในศาสนาการบวชเต็มกายเต็มใจด้วยลักษณะโกนผมโกนคิ้วเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าเราจะต้องปฏิบัติด้วยข้อหลักๆว่าพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรพระวินัยนั้นเป็นอย่างไรเราต้องรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรแล้วมีลักษณะอย่างไรแล้วจะได้อะไรจากการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรเราทั้งหลายเมื่อตั้งใจที่จะบวชแล้วเราสามารถที่จะงดเว้นเลิกละได้ในที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่เป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรเราก็จะเห็นแก่นแท้ของการบวชในชีวิตนี้อันข้อปฏิบัตินั้นมุ่งอยู่ที่การละยิ่งผู้ใดตั้งใจจะมาละมาเลิกมาลดมาหยุดสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตมาประพฤติปฏิบัติมุ่งอยู่ตรงนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลยิ่งมีความตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำราคะทำโทสะทำโมหะให้หมดไปจากใจหมายหนักเข้าไปสู่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงละได้ในสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดแต่หน่อยในรูปแบบที่เราตั้งใจจะละตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดหากแม้ว่าเราทำบ่อยๆการบวชของเราก็จะค่อยเกลี้ยงค่อยเกลาเหมือนกับเราขัดอย่างอื่นๆก็ขัดไปขัดมาก็ใสก็เนียนฉันใดก็ดีการบวชด้วยการตั้งใจจะรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านก็หลากหลายในการอบรมสั่งสอนที่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เมื่อเรายึดติดมันก็มีผิดมีถูกเรียกว่าอะไรสมมุติอะไรไม่สมมุติอะไรสมมุติเราก็ต้องถือปฏิบัติให้มันสมน้ำสมเนื้ออะไรที่ไม่ได้สมมุติเราก็ต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าไม่ใช่หน้าที่หากแม้ไม่ใช่หน้าที่หากเป็นความดีเราก็ต้องทำอะไรซึ่งไม่ก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมเราเป็นนั้นว่าเรียกว่าทำทั้งนั้นถ้าไม่ก่อกรรมก่อเข็นสร้างเวรสร้างกรรมการบวชของเราในศาสนานี้ก็จะมีความหมายต่างจากความเป็นคฤหัสถ์วิสัยจริงอยู่แม้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าอยู่กับเรือนถ้าเราเป็นคนตั้งใจปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีอะไรที่บีบไม่มีอะไรที่ปิดกั้นไม่มีอะไรที่ห่วงห้ามเพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องศีล5หรือศีล8
ไม่ใช่ว่านิพพานศีล

ห้านิพพานศีล8ผู้มีศีลมีธรรมหมายถึงผู้รู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษรู้จักการงดเว้นอกเขาอกเราใจเขาใจเราซึ่งมีพื้นฐานจากความเกรงอกเกรงใจสิ่งเหล่านี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าตัวเครื่องขยายภาคขยายล้วนแล้วแต่มีความสำคัญตั้งแต่นั้นถึงนี้ทุกจุดทุกตอนมีความสำคัญทั้งนั้นเมื่อเรามองโลกในทางที่ดีที่งามว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องคนอื่นเราจำเป็นต้องทำตนของตนให้อยู่ในกรอบโดยมีคุณพ่อคุณแม่มีบิดามารดามีครูมีอาจารย์มีผู้ซึ่งไว้ใจมีพระคุณที่ค่อยเตือนค่อยสอนค่อยสั่งค่อยชี้แนะเส้นทางของเราอันนั้นเป็นกรอบที่เราถูกตีมาตั้งแต่เกิดแล้วตีกรอบไว้แต่เมื่อไรเราไม่มีกรอบไม่มีกติกาเมื่อนั้นเราพังการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นการเข้าถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรก่อนบวชหน้าบวชหลังบวชพระองค์ปฏิบัติองค์อย่างไรตรงนี้เราเข้าใจว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นนักเสียสละของโลกและเป็นของโลกจริงๆเราก็มาดูที่ไปที่มาว่าจากหนึ่งสละแต่กลับมาเป็นแสนเป็นล้านและทั้งโลกด้วยความดีของพระองค์นั้นพระองค์ได้ตรัสได้ทำได้สั่งได้สอนอะไรที่ค้นพบนำมาประกาศไม่มีเลอะไม่มีเลือนยังปรากฏได้ทำกรรมใดก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นกัมมังสเตวิภัจจติยะติดังหินัปปณิตายะผู้ใดก่อกรรมไว้ผู้นั้นต้องได้รับกรรมจะจัดสรรคนให้แตกต่างกันไปช้าหรือเร็วเราก็คงไม่ปฏิเสธว่านั้นย่อมต่างด้วยเหตุด้วยเหตุเมื่อเหตุอย่างนั้นผลก็อย่างนี้เรามาปฏิบัติเลยเราเข้าใจง่ายขึ้นว่าเวลามันยังไม่ผลมันก็ยังไม่มีรสมีชาติเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ดอกไม่ผลต่อเมื่อจะได้กินได้รสได้ชาติต้องสุกและมีดอกเกิดจึงรู้ว่าอ๋อกลิ่นต้นไม้นี้กลิ่นอะไรผลอันนี้รสชาติอย่างไรอันบุญกรรมเวรกรรมที่เราทำกรรมที่เราก่อก็เช่นเดียวกันบางทีความดีมันยังไม่ผลแต่เรานึกว่ามันไม่มีผลบางทีความชั่วยังไม่ผลเราก็นึกว่ามันไม่มีผลเพราะรู้อยู่ว่าเวลานั้นมีความสุขเรียกว่าทำอะไรยังไงก็ทำแต่ที่สุดมันก็มีเวรกรรมที่จะตอบกลับมาวันเวลาเจตนาความตั้งใจเหตุผลช้าเร็วบุญกรรมก็ให้อย่างนั้นตรงนี้เราก็เลยมาพิจารณาว่าคำสั่งคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบนำมาประกาศไม่ว่าจะเป็นพระวินัยในเรื่องที่ถูกบัญญัติไว้ผู้ใดไม่ถือธรรมถือวินัยผู้นั้นก็เรียกว่าไม่พูดกันละไม่ใช่นักศาสนาเรียกว่าขาดกฎเกณฑ์ขาดระเบียบขาดกติกาเรียกว่าไม่ฟังคำสั่งคำสอนในที่สุดผู้ใดไม่มีคุณธรรมหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ใดขาดคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุภาวะคารวาสภาวะถ้าความรู้สึกส่วนนี้ไม่มีแล้วผู้นั้นแลเหมือนจะเป็นคนก็เป็นคนที่เรียกว่าสักแต่ว่าสุดท้ายความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ออกมาโดยการกระทำและคำพูดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมตรงนี้เรามาพิจารณาพระสงฆ์ผู้ซึ่งฟังและเข้าใจนำมาปฏิบัติเมื่อรู้และเข้าใจอย่างแน่ชัดก็นำมาชี้แจงขยายผลอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้น้อยก็นำมาขยายผลดังบทที่ว่านัตถิตัสสะนัตถิตทุกขทุกขังอัตตาทุกขังนัตถิอัจจตสะทุกขังทุกย่อมไม่เกิดกับทุกย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดอัจจตสะทุกขังอย่างนี้เป็นต้นแม้จะบทว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังเรามาพูดถึงเรื่องพระนิพพานรู้ว่านิพพานยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นิพพานทั้งหมดธาตุขันธ์หมดเชื้ออันนี้ก็ดุจดังเทียนที่จุดไส้หมดน้ำตาหมดก็ดูลักษณะอย่างนั้นจึงเห็นความชัดเจนเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของไส้มีอยู่ไส้มีอยู่แต่ว่าเทียนหมดเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ยังลุกยังทำอะไรได้อยู่ชั้นใดชีวิตที่มีลักษณะแห่งคำว่าเข้าถึงพระนิพพานย่อมได้ในลักษณะสองอย่างหนึ่งยังไม่ตายสองครบคือตายหมดดับแตกทั้งธาตุทั้งขันธ์สภาวะอย่างไรก็กลับไปสู่สภาวะอย่างนั้นความหมายเราจึงเข้าใจได้ง่ายอันเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วจุดที่มุ่งจึงมุ่งเพื่อความเข้าใจแล้วมันจะได้ละมันจะได้เกิดความเบื่อหน่าย
เรียกว่าเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจนั้นก็หลุดพ้นจากสมมุติความวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความสงบย่อมตามมาเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิและสันติการเดินทางไปเส้นนี้ก็จะไปตามขั้นตามตอนทีละผัดทีละผัดทีละทีละชุดทีละชุดคุณธรรมทั้งปวงทั้งหลายนั้นเรียกว่าครบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในทางปฏิบัติจึงบอกว่าผู้ปฏิบัติจึงไม่ถูกยกเว้นไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นคฤหัสถ์วิสัยถือปฏิบัติได้อย่างเดียวกันและมีผลอย่างเดียวกันตรงนี้คือความหมายอันทางปฏิบัติผู้มุ่งหวังความเจริญให้จิตใจของตนจึงพยายามเพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกแม้ว่าจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแม้ว่าจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อาศัยว่าเราขยันสั่งสมอบรมบ่อยๆเหมือนกับผู้จะหาทรัพย์อุทธาตาวินทะเตทนังผู้ใดขยันย่อมหาทรัพย์ได้เส้นทางที่เราเดินถ้าเราเดินไม่หยุดมีจุดสูงสุดว่าจะต้องไปให้สุดไม่สุดวิสัยช้าบ้างเร็วบ้างชีวิตที่เดินทางในเส้นทางแห่งความเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่เสี่ยงและล่อแหลมมากถ้าเผลอก็ลงไปนรกถ้าไม่เผลอก็ไปในที่อันดีอย่างที่ยกตัวอย่างว่าตั้งใจจะมาบวชพอมาถึงจะขอบวชตลอดชีวิตเรียกว่าไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลูกไม่มีเมียเรียกว่าตั้งใจจะบวชในศาสนานี้ตลอดชีวิตขอให้รับได้บวชในศาสนานี้เถิดอย่างนี้มันก็มองได้สองอย่างหนึ่งก็เรียกว่าผิดปกติสองเรียกว่าศรัทธาจริงๆมุ่งมาขอบวชเมื่ออุปัชฌาย์บอกว่าเออเอาละก็ไม่ว่ามาซ้อมหน้ามาทำความเข้าใจซะก่อนแล้วก็สอบความเป็นไปได้ซะก่อนแล้วก็กลับไปซะก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่บ่ายสามโมงพอกลับไปเพียงบ่ายสองโมงเสร็จๆไปแค่นี้ไปแค่วิ่งไปขวาก็ไปสยามพอไปมีปัญหาทางโน้นก็วิ่งซ้ายกลับมาก็ไปเจอสี่แยกราชประสงค์พอไปเจอตำรวจเข้าก็ยิงตำรวจตายสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในห้องมืดมืดทั้งๆก็จะบวชอยู่แล้วถึงในขณะเดียวกันที่มาคู่กันคนหนึ่งก็ได้บวชอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ในนรกทั้งเป็นเรียกว่าห้องมืดเรียกว่าตามหน้าที่เพียงเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากที่จะได้บวชก็กลายเป็นอยู่ในฐานะลงนรกอย่างนี้เป็นต้นหลายๆครั้งแต่ใจไม่ได้มีบุญกุศลจริงๆแม้ถึงที่สุดตั้งแล้วว่ามีจริงๆยังไม่ถึงตั้งใจตอนเย็นจะมาปลงผมไปรับแม่บ้านมาจะปลงผมรุ่งขึ้นจะบวชพอมาถึงกลางทางทางด่วนพอรถติดนั่งตายไปในรถหมดไปอย่างนี้ก็ไม่ได้บวชเพราะนั้นการที่จะได้บวชในศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจากที่มีประสบการณ์เล็กน้อยมามีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นผู้มีโอกาสให้บวชและอุปัชฌาย์จึงรู้ว่าคนที่จะได้บวชไม่ได้ง่ายนักตั้งใจดีแล้วพยายามแล้วดีแล้วแต่จะถึงเวลาจะบวชแล้วก็ต้องตายอย่างนี้เป็นต้นแม้ไม่ตายก็ต้องไปติดคุกหัวโตอย่างนี้ก็คือเร็วๆเนี้ยเรียกว่าออกจากนี้ไปก็ไม่กี่นาทีก็ไปยิงตำรวจหยุดสี่แยกราชประสงค์แสดงมันผิดปกติมันบ้านั้นแต่ศรัทธามันมีแต่มันเป็นศรัทธาชั่วระยะตั้งใจนั่นดีแต่เป็นเกิดชั่วระยะด้วยความที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั้นตรงนี้เรียกว่าบ้าข้อปฏิบัติจึงบอกเรื่องของการตั้งใจจะบวชจะอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีบุญมีกุศลบารมีจริงๆต่อให้คนผมแล้วก็ไม่ได้บวชอันมีเหตุต้องเป็นไปเพราะเรียกบุญบารมีไม่ถึงจึงมีคำพูดกันอยู่เสมอว่าทำไมต้องศึกล่ะข้าแล้วบุญบวชหมดอย่างนี้เป็นต้นแม้ทำไมต้องตายล่ะเรียกว่าตายเพราะหมดบุญอย่างนี้การที่หมู่เราได้มีโอกาสมาถือข้อวัดปฏิบัติตั้งใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาตั้งใจที่จะภาวนาให้เกิดข้อวัดปฏิบัติดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการบวชที่มีความพร้อมเมื่อบวชแล้วเราจะต้องเรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานมาจากอะไรกรรมฐานเป็นอย่างไรหน้าตากรรมฐานหรือว่านุ่งห่มกีวรสีกักแบกกฎสะพายบาตรอย่างนี้หรือกรรมฐานคนคิ้วคนคิ้วคนผมอย่างนี้หรือกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาฉันข้าวมื้อเดียวนี้หรือกรรมฐานจริงๆอะไรที่ทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้วางลงปลงได้ทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้วางลงปลงได้มุ่งเพื่อการละโลภโกรธหลงละราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นกรรมฐานทั้งนั้น
ตรงนี้พอเรา

จะบวชอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วที่มาที่ไปแล้วเราก็จะต้องมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิศีลก็หมายถึงการสำรวมกายวาจาใจสมาธิคือความตั้งมั่นของสติเรียกว่ามีสติมั่นคงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่วกวนไม่วอแวไม่วอกแวกไม่สับสนมีใจหนึ่งเดียวกับสิ่งที่กำหนดไม่ว่าเราจะกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่ตรงนั้นเมื่อว่าเราจะฟังก็ฟังอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะบริกรรมก็บริกรรมอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเพ่งอยู่ก็เพ่งอยู่จุดนั้นให้ใจมันสงบสงัดแล้วค่อยมาฟังแล้วคิดตามพิจารณาตามดังนี้เป็นต้นเหมือนกับเราจะนับกิโลของตัวเองแต่ละวันเราก็คงยืนขึ้นตาช่างให้มันเข็มนิ่งซะก่อนเมื่อเข็มนิ่งดีแล้วเราค่อยดูว่าเรากี่กิโลถ้าเข็มมันยังไหวอยู่แสดงว่านับกิโลไม่ได้ตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายว่าคือลักษณะของสมาธิเมื่อจิตใจเราสงบด้วยรูปแบบของบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นพุทโธพุทโธสงบลงด้วยการเพ่งดูรูปต่างๆสีต่างๆจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจนขยายได้ขยายเล็กขยายขยายเล็กขยายใหญ่เห็นใหญ่เห็นเล็กเห็นน้อยดูจนไม่มีก็ได้เพราะจิตเมื่อมีการกำลังกำหนดอยู่อย่างเดียวเรียกว่าเพ่งกสิณหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นในสีและรูปนั้นๆเมื่อเน่งแล้วเราก็มานึกขยายต่อว่าเล็กอย่างไรใหญ่อย่างไรกว้างอย่างไรขยายออกขยายออกแล้วมันก็ใหญ่เบลเลอร์บลาใหญ่ยิ่งกว่าศาลาพระราชทาจิตตรงนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าเห็นทั้งหลับตาและลืมตาและอุคคหานิมิตเมื่อมันกำหนดลงไปได้อย่างนี้ชัดเจนก็จะรู้ได้ว่ามันอยู่ที่การปรุงแต่งของจิตจิตเมื่อมีกำลังแล้วก็ปรุงแต่งได้ตามสบายแม้ความหมายสุดท้ายซึ่งพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนกับไทยยามที่อยู่ประตูใครเข้าใครออกก็รู้ใครเข้าออกก็รู้ฉันใดก็ดีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เหมือนกันบรรดานายทบานทั้งหลายนายโคบานทั้งหลายจะต้องดูวัวควายที่ประตูเข้าว่าเข้ามากี่ตัวออกไปกี่ตัวแล้วสีสันวรรณะเป็นอย่างไรผอมหรืออ้วนก็ต้องนับที่ประตูนั่นเองตรงนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านถือเอาปฏิบัติโดยส่วนมากก็อยู่ตรงนี้แล้วดูลมเข้าดูลมออกจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ที่ต้องมีการหลับตานั้นเพราะมันง่ายต่อการตัดกระแสสิ่งแวดล้อมภายนอกเมื่อสติสัมปชัญญะมันอยู่ภายในความรู้เด่นเห็นชัดมันก็เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปานสติการกำหนดได้อย่างนี้ด้วยรูปแบบของการภาวนาคุณงามความดีคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรากำหนดอยู่อย่างนี้จนเป็นหนึ่งเดียวเรียกอารมณ์ของสมถกรรมฐานเมื่องานของสมถกรรมฐานนิ่งสงบอยู่กับอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเราก็หยิบขึ้นมาขยายผลเพ่งพินิจพิจารณาเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกวิจัยซึ่งที่มาที่ไปสาเหตุแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเราวิจารณ์วิจัยจนแน่ใจในตัวเองได้แล้วความแจ้งจริงชัดมันก็จะเกิดขึ้นอรหัตตาปัจจตาชานตาหัตตาสัมมาสัมพุทธะการเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรสงสัยการตัดกระแสจากความจริงคืออารมณ์ภายนอกก็หมดไปห่างไกลจากสิ่งที่มีอยู่จิตก็เป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เรามุ่งสู่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถะภาวนาก็สร้างอารมณ์ให้กับใจเจ้าของเรียกว่าสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นกับใจเจ้าของจนเกิดความเป็นหนึ่งหนึ่งเดียววิตกคือการน้อมมาขยายวิจารณ์คือการแยกแยะออกโดยละเอียดปิติสุขเอกคตาเมื่อเข้าใจชัดเจนจากผลแห่งสมาธิความอิ่มเอิบความเยือกเย็นความสบายความสุขุมภายในจิตในใจของเราก็เกิดขึ้นหนึ่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีน้ำหนักสิ่งที่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงมันก็มีน้ำหนักเรียกทำให้เราหนักแน่นมากขึ้นทำให้เราเบามากขึ้นจากที่เคยเสพไม่ว่าจะดูหนังดูละครอื่นใดก็ค่อยลดค่อยจางค่อยบึกค่อยเรียกว่าจืดค่อยจางค่อยเบาค่อยบางเมื่อสมาธิได้กำลังดีมันก็จะไปปราบปรามอะไรกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจกุกกุจจวิกิกิจฉาเมื่อสมบัติในองค์สมาธิสมบูรณ์ในแนวปฏิบัติแล้วมันจะปราบปรามกันโดยอัตโนมัติเหมือนกับขอนไม้ที่ทับหญ้าหญ้าก็ไม่มีสิทธิ์จะเกิดชั้นไม่มีสิทธิ์จะเกิดชั้นใดผู้อยู่ในองค์ภาวนาสมาธิจิตมีกำลังดีย่อมไม่เป็นที่แทรกแซงของอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายก็อยู่ด้วยอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกัคคตารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งนี่

0: คือเส้นทางของการศึกษาของกรรมฐานซึ่งเป็นงานหลักๆแม้ว่าเราจะหยิบยกเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตรงนี้ได้ว่ามีผมมีขนมีเล็บมีหนังมีฟันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นหยิบยกมาพิจารณาทำความเข้าใจเห็นความแตกต่างจากที่บอกว่าสวยก็ไม่สวยดังนี้เป็นต้นเมื่อเราทำความเข้าใจโดยจิตที่สงบสะอาดดังทางปฏิบัติที่มีส่วนขยายผลมานี้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ได้หลักเกณฑ์ของการเดินกรรมฐานคือที่อยู่ที่ยึดทางใจเครื่องผูกเครื่องยึดทางใจแม้ว่าจะเอาผมมาเป็นเครื่องผูกยึดก็ได้ดังนี้เมื่อเราทำจนขึ้นใจแล้วการปฏิบัติของเราก็จะค่อยเลื่อนฐานะตัวเองไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่มีใครมารับรองเราด้วยเราย่อมเป็นสุทธิอสุทธิปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอัญโญนันยังไม่มีใครจะมารับรองเราได้เราย่อมรู้แก่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรโกรธเร็วหรือไม่โกรธเร็วโมโหน้อยโมโหมากหรือไม่จำหรือไม่จำหรือไม่เราย่อมรู้อยู่แก่ใจตัวเองนี่แหละคือแนวปฏิบัติหวังในความตั้งใจที่ประกันมาบวชมางดมาเว้นในการจะเลื่อนฐานะภพภูมิของตัวเองในทางปฏิบัติเชื่อว่าเราทำลายวิชาได้เราจะหยุดการเกิดได้เพราะรู้แล้วมันจะไม่กังวลรู้แล้วมันจะไม่กำเริบรู้จริงแล้วมันจะวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเรามาศาลาพระราชทาพอเรารู้แล้วมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมาแล้วเราก็ไม่ต้องถามว่าหลวงพ่อถาวรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรารู้ท่านแล้วแต่เมื่อเราไม่รู้เราก็บอกว่าจะมาพบหลวงพ่อถาวรทั้งที่เราก็อยู่กับท่านแต่เราไม่รู้จักท่านนี่คือลักษณะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อเหตุผลคือที่มาของศาสนาที่ไปที่มาคือความเป็นเหตุเป็นผลเราทุกคนก็จะปล่อยวางได้ในที่สุดจากที่เราทำไม่หยุดขุดไม่หยุดนี้ไม่ถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเราสามารถที่จะไปถึงจุดเดียวกันไม่ว่าเราจะถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราไปถึงจุดเดียวกันเพราะเราเป็นคนที่มีความสะอาดทางกายทางวาจาแล้วใจเราก็ง่ายต่อการพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วศีลเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาที่ปัญญาเข้าใจจนแจ้งชัดทะลุปลุกโลงเพราะมีสมาธิมาก่อนพอมีสมาธิมาก่อนเราก็เพราะเรามีศีลอย่างที่ว่าเป็นคนไม่มีแพ้เป็นมาก่อนเรียกว่าเมื่อคนไม่มีแพ้เป็นมาก่อนแล้วมันก็สบายนั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนไปตรงไหนมันก็มีความสุขเท่านั้นเองทางปฏิบัติจึงหวังได้ว่าเมื่อเรามีความเพียรความพยายามแล้วก็จะประสบความสำเร็จเมื่อตั้งใจทำและรักษาความตั้งใจเมื่อตั้งใจดีรักษาความตั้งใจและทำที่เราตั้งใจไว้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นหวังได้คือการไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจแห่งตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงที่สุดก็หวังได้คือการไม่ก่อเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งใจให้ดีขอให้สรรพสัตว์ได้มีส่วนในคุณงามความดีดังที่เราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาได้รักษาศีล นั่งสมาธิเจริญปัญญาด้วยข้อวัดปฏิบัติต่างๆดังที่กล่าวมาที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ภพนี้ด้วยเทอญ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.

0: านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมอย่างเอางานเอาการสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาพระคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆนี้แต่มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจันโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานอภิบาลศีลธรรมคุณงามความดีปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยคือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2468ณหมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อบุญมัตติยาภักโยมมารดาของท่านเป็นบุตรีของคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้นชีวิตปฐมวัยท่านต้องกำพร้าแม่แต่วัยเยาว์และมาเสียคุณตาผู้เป็นหลักในการต่อมาอีกท่านจึงต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายแต่ต่อมาพี่สะใภ้ก็ถึงแก่กรรมท่านก็ต้องรับภาระเลี้ยงหลาน 4-5 คนตั้งแต่ท่านเองอายุได้เพียง14ปีเศษแต่ด้วยความขยันอดทนเป็นเลิศคุณความดีและบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนทำให้ท่านผ่านวิกฤตแห่งชีวิตมาได้และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาที่บังเกิดในดวงจิตดวงใจท่านอย่างล้นพ้นเมื่อท่านอายุได้19ปีได้เข้ามอบกายถวายตัวเป็นนาคกับท่านพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมวัดป่าศรีไพรวันเมืองร้อยเอ็ดและต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณพระภูธิยานุนีเป็นพระอุปชาในระหว่างที่เป็นสามเณรที่วัดศรีไพรวันท่านได้ทราบกิตติศัพท์ว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระเป็นพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสจึงทำให้สามเณรสมชายในครั้งนั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งใครที่จะได้เห็นได้กราบไหว้ได้ศึกษาธรรมจากพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้กราบลาพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมเจ้าอาวาสออกมุ่งหน้าสู่สำนักหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระตามปกติผู้ที่จะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจและฝึกวินัยข้อวัดให้ชัดเจนซะก่อนโดยจะมีสำนักศิษย์ของท่านเป็นหน้าด่านก่อนที่จะผ่านเข้าไปซึ่งสามเณรสมชายในครั้งนั้นก็ได้รับเมตตาอบรมจากครูอาจารย์กรรมฐานอาทิท่านพระอาจารย์กูธรรมทิโนวัดป่าบ้านโคกมะนาวเป็นต้นเมื่อได้รับการฝึกปฏิบัติจนได้ที่แล้วสามเณรสมชายและคณะได้เดินทางไปยังสำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานพำนักของท่านพระบุพาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระสัมผัสแรกเมื่อเข้าไปถึงสำนักป่าบ้านหนองผือนาในคือความสงบเย็นแห่งสัปปายะสถานอันร่มรื่นแช่มชื่นด้วยธรรมชาติโน้มจิตใจให้สงบเป็นสมาธิความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่ประทับในดวงใจไม่มีวันลืมคือได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระให้การปฏิสันถานต้อนรับยังความปลาปลื้มปิติอันถือเป็นปฐมฤกษ์แห่งอุดมมงคลในชีวิตสมณะและได้กราบมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ด้วยเสียงกล่าวในระหว่างที่ท่านพำนักที่สำนักป่าบ้านหนองผือนาในเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระนั้นท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติสมาธิจิตรักษาข้อวัดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากอุปถาครูอาจารย์ด้วยดี เมื่อสามเณรสมชายในครั้งนั้นมีอายุครบ21ปีสมควรที่จะทำการยติจตุถกรรมเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมีเมตตาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าทีตะวิริโยเมื่ออุปสมบทแล้วพระอาจารย์สมชายติตาวิริโยได้พำนักจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครซึ่งมีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเมื่อออกพรรษาได้ทุดงจาริกไปที่ภูวัวจังหวัดหนองคายสถานบำเพ็ญที่ช่วยล้อล้อมคุณธรรมและกำลังใจแก่ท่านเป็นอันมากถึงฤดูกาลพรรษาปี2492ท่านมาพำนักที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์สร้างไว้และเคยมาพำนักพอออกพรรษาก็รีบไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระและอยู่ฟังธรรมะจากท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้กราบลาออกหาสถานที่บำเพ็ญภาวนาต่อไปท่านจะปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาแต่การไปภาวนาตามสถานที่ต่างๆก็ไปตามคำแนะนำของครูอาจารย์เมื่อครบกำหนดแล้วก็กลับมาหาครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติท่านถือกันมากเรื่องเคารพครูอาจารย์ด้วยความเป็นอนิจจังแห่งสังขาราเมื่อพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ซึ่งขณะนั้นพระอาจารย์สมชายทิตาวิริโยอายุพรรษาได้4พรรษาก็มีความเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ต้องสูญเสียร่มโพร่มธรรมหลังจากถวายเพลิงสรีระพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์สมชายทิตาวิริโยได้ไปพำนักศึกษาธรรมปฏิบัติตามสำนักครูอาจารย์ต่างๆที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระอาทิหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่กงมาจิระปุญโญตลอดจนสำนักครูอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายสำนักท่านเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญธุดงค์กรรมฐานและเอาการเอางานเป็นธุระให้ครูอาจารย์ในงานที่ท่านใช้ด้วยใจเอิบอิ่มยามครูอาจารย์ป่วยไข้ท่านก็รับใช้อุปถากเป็นผู้เด็ดเดี่ยววีระอาถรรพ์ในธรรมและความถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมแต่มีความสงบนุ่มนวลในปฏิปทากริยาหน้าเลื่อมใสท่านจึงเป็นที่รักเมตตาของครูอาจารย์เป็นที่เคารพศรัทธาของศิษย์เพิ่มพูนไพศาลตลอดมานอกจากออกจาริกธุดงในแดนดินถิ่นอีสานแล้วท่านยังข้ามโขงไปเจริญกรรมฐานที่ฝั่งประเทศลาวและเมื่อปี2499ได้จำพรรษาที่วัดจอมไตรนครเวียงจันทร์ท่านได้ปลูกศรัทธาสร้างศาสนประโยชน์ไว้จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวลาวเมื่อออกพรรษาก็ธุดงไปตามป่าเขาแม้กระทั่งภูเขาควายที่สูงสุดในประเทศลาวแต่กลับมาจำพรรษาที่วัดจอมไตรแต่เดินทางกลับประเทศไทยครั้งสมัยฉลอง25พุทธศตวรรษปีพุทธศักราช2500พอดีในช่วงนั้นท่านได้จาริกเพื่อบำเพ็ญความเพียรและศึกษาธรรมกับครูอาจารย์ต่างๆตามการโอกาสอาทิปี2501ได้จำพรรษากับหลวงปู่โง่นโสรโยที่เขาใส่สายันอำเภอปากช่องโคราชและได้จาริกไปทางภาคตะวันตกแถบปราณบุรีจนถึงเมืองมาถวายประเทศพม่าบำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยงนำพระไตรสรณาคมไปสู่จิตใจชาวป่าชาวเขาได้ผลพอสมควรปีพุทธศักราช2504 พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวน10รูปได้จาริกมายังจังหวัดจันทบุรีมุ่งมาที่วัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่ด้วยทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแต่เนื่องจากสถานที่มีจำกัดและหมู่คณะที่ติดตามมากไม่อยากแยกกันแต่แล้วด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลให้สาธุชนมานิมนต์ท่านและคณะไปจำพรรษาที่วัดเนินดินแดงท่านได้จำพรรษาที่วัดเนินดินแดงและนำศรัทธาพัฒนาวัดนี้เป็นแห่งแรกในจันทบุรีลูกปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยรับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้กราบนมัสการท่านและคณะพระภิกษุสามเณรให้ขึ้นมาพักบำเพ็ญที่เขาสุพินเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงมาพำนักแสวงธรรมณเขาสุพินโดยเริ่มแรกก็ใช้วิธีปักกรดอยู่ตามโคนไม้เมื่อใกล้เข้าพรรษาก็สร้างกุฏิชั่วคราวและเสนาสนะที่จำเป็นด้วยปฏิปทาและบารมีธรรมของพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อสมชายท่านพ่อสมชายก็สุดแล้วแต่ได้มีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกคนปรารถนาที่จะให้มีการสร้างวัดอย่างถาวรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปปีพุทธศักราช2509เป็นปฐมกาละแห่งการสร้างวัดเขาสุกิมโดยมีพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยประธานสงฆ์เป็นผู้นำศรัทธาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยได้ขึ้นมาพำนักบนเขาสุกิมแห่งนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรสปายสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดที่สง่างามในพระพุทธศาสนาเป็นสถานปฏิบัติของผู้สนใจใฝ่ธรรมเจริญกรรมฐานเป็นทัศนสถานสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นสีสง่าแห่งจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่งดงามด้วยทิวทัศน์น้ำตกพริ้วธรรมชาติวิไลตาแหลมสิงทะเลไทยแห่งภาคตะวันออกสวนผลไม้นานาพันธุ์ชั้นเลิศของถิ่นไทยและอัญมณีเอกแห่งสยามที่ส่องประกายไปทั่วสากลและเมื่อกล่าวถึงจันทบุรีครั้งคราใดก็ต้องรำลึกนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดเขาสุกิมและบารมีธรรมอันอุดมของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยหรือหลวงปู่สมชายธิตวิริโยสมณะผู้องอาจสง่างามด้วยธรรมรังสี
1: สมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยากให้ครูบาอาจารย์มองเราเนี่ยว่าเป็นคนดีควรที่จะอยู่กับหมู่คณะนายก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเรากินมันอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอันนี้จริงจริงยอมรับก็เลยถูกต้องแล้วสองอย่างนี่มีอันนี้สงใจคนเราเป็นบุญอย่างมะม่วงเนี่ยเราเดินไปโอ้โหที่เลนจนกว่าจะถึงบ้านนาเวงนะบ้านธาตุนาเวงโอ้เลอะหมดป้าเขาก็ทำบุญดีเพราะผลไม่พึ่งจะเริ่มเกิดชาวอีสานไม่เคยทำสวนเนี่ยพึ่งจะทำแล้วผลไม่ก็พึ่งเกิดปีนั้นน่ะเขาก็อยากจะทำบุญกันใส่มาที่ตะกร้าสองตะกร้าขี้อยู่กลับมาใจมันน้อมลงจริงๆคัดเลือกลูกที่สวยมาถวายครูบาอาจารย์ส่วนเราก็ฉันลูกที่ไม่ค่อยจะสวยถ้ามันมีน้อยแล้วก็ใส่บาตรหมดเลยถวายครูบาอาจารย์หมดเราก็ไม่ฉันวันไหนได้มากเราก็ไปมีโอกาสได้ฉันบ้าง ใจเป็นบุญเป็นกุศลมากตอนนั้นน่ะหลวงปู่มั่นท่านเคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่อยู่กับท่านนะบอกว่าท่านจะไปมีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกและที่นั่นจะเป็นบ้านเก่าของท่านนะตั้งใจเถอะแต่ไปแล้วไม่สบายมีอันตรายมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอ่ะให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะก็เลยมาที่มากับอาจารย์ทิวาที่แรกก็ไม่อยากมาหรอก เพราะว่าเห็นคนเมืองจันทบุรีไปอยู่อีสานเนี่ยล้วนแต่ตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นมองดูนิสัยใจคอแล้วมันไม่เหมือนคนบ้านเรากระดูกกระเดกอาจารย์เตี้ยอาจารย์ปทุมอาจารย์เฟื่องเราเนี่ยก็ล้วนแต่นิสัยเป็นสุขุมก็ไม่ชอบนิสัยคนนิสานเนี่ยนิสัยอ่อนน้อมเรียบร้อยเขามาเห็นพระตาพระตรงดอกโอ้โหแต่ละองค์ก็ไม่อยากมาอาจารย์ที่ว่าบอกว่าผมเคย

0: เคยมาเป็นต้นหนอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยผมไปเห็นคนจันทบุรีเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงท่านจะมามองคนสองต้องคนเทียบกับคนทั้งจังหวัดไม่ได้ต้องไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเอาไปก็ไปท่านก็เลยมาก็พาท่านก็มากับท่านแหละมาที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ว่าหลวงปู่ที่นี่เป็นบ้านเก่าของเราจะมีอะไรเป็นหลักฐานมั้งบ้านเก่าของเราเนี่ยวันหนึ่งเกิดได้ความขึ้นมาว่าเราเคยเป็นฤาษีอยู่ที่นี่ชาติแรกของเราเป็นฤาษีอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ของฤาษีด้วยอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่เราจะมาบวชเนื่องจากลุงเป็นหัวหน้าของฤาษีเราเข้าไปบ้านไปบิณฑบาตแล้วพ่อแม่ก็มักจะพูดหยอกเล่นเสมอว่าเฮ้ยเรามันคนบุญไปอยู่กับคนมีบุญอย่างนี้มันถึงจะถูกบังเอิญเราก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซะด้วยแล้วพ่อแม่เป็นหัวหน้าชาวประมงที่นี่มันเป็นเกาะกลางทะเลนะทีเนี้ยก็มันนึกว่าเอ๊ะทางนั้นที่ของเราอยู่ที่ไหนก็เลยไปดูจับได้แน่นอนตรงนี้แน่ตรงนี้แน่ก็รีบพาญาติโยมกับพระเนตรลองขุดดูสิขุดไปเห็นรูปหม้อมันมีหม้อใหญ่แล้วใส่ที่หม้อเห็นรูปปากหม้อมันลงไปขุดลงไปก็เปื่อยลงไปเลยเห็นรูปปากหม้อมันถึงก้นพอดีกลับไปได้ฝันหินกองอยู่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเอามาคนก็มาแย่งกันอันสวยๆก็แย่งไปหมดเหลือแต่ไม่สวยเนี่ยใส่ที่ตู้ไว้เลยเดี๋ยวนี้ใส่ที่ตู้เป็นหลักฐานนานๆแล้วก็เดินไปดูทีนึงเราไปเห็นก็มีความพอใจว่านี่มันบ้านของเราเราเคยอยู่ที่นี่เคยตายที่นี่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีเลยปฏิบัติให้ดีให้เป็นตัวอย่างของเขาเราต้องพยายามระเบียบของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์ทำยังไงเราต้องรักษาระเบียบวินัยให้ดีต่อจากนั้นก็สอนเขาให้เขาละความชั่วซะละความชั่วอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องให้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างเดียวยังไม่พอต้องชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดสามอย่างเดี๋ยวเรายึดเป็นหลัก
1: วัดเขาสุกิมสำเร็จด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยด้วยพลังศรัทธาของบรรดาสานุศิษย์บนเนื้อที่ 3,280 ไร่มีสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ100กว่าหลังอาทิอุโบสถจตุรมุข2ชั้นขนาดกว้าง42เมตรยาว42เมตรตึกธรรมวิจัยโดยในชั้นที่3จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแสดงโบราณวัตถุพระพุทธปฏิมาและวัตถุอันเป็นมงคลหลายยุคหลายสมัยที่มีผู้ศรัทธานำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติชั้นที่4ได้จัดสร้างเป็นอาคารทรงไทย5หลังแต่ละหลังจะแสดงสาระสำคัญดังเช่นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งพระเถราจารย์สายกรรมฐานที่จัดสร้างอย่างประณีตเพื่อสาธุชนได้กราบไหว้บูชาทัศนธรรมศึกษาคุณความดีของพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องลายครามของเมืองจีนเครื่องหยกเครื่องมุกสิ่งเหล่านี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาผู้เลื่อมใสในบารมีธรรมของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยได้นำมาถวายไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไปโครงการที่หลวงพ่อสมชายธิตวิริโยกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้คือการก่อสร้างเจดีย์บูรพาธิตวิริยาประชาสามัคคีอันจักเป็นมหาเจดีย์เอกแห่งหนึ่งของโลกที่มีความสง่างามรังสรรค์อย่างวิจิตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการและเป็นมหาบุญกุศลแห่งการสืบสานจันโลงอย่างยิ่งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาครั้งนี้ทางศรีลังกาได้อัญเชิญมาทางเครื่องบินและอัญเชิญไปยังวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี แต่มีพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุในมงคลวโรกาสนี้เจดีย์บูรพาธิตวิริยาประชาสามัคคีจักสำเร็จในไม่ช้านี้ด้วยบุญบารมีของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยและความสามัคคีร่วมใจของชาวไทยผู้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การบำเพ็ญกุศลวาระครบรอบอายุ73ปีของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยวันที่14-15เมษายน2541ได้มีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศมาร่วมแสดงมุทิตาสการะต่อท่านและในการนี้พระพิสารพัฒนาธรถาวรจิตถาวโรได้นำคณะศิษย์ถวายสการะต่อท่านตามที่ได้ถือปฏิบัติเสมอมา
2: การศึกษาและการปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีครูมีอาจารย์เป็นพื้นฐานถ้าการฝึกการปฏิบัติไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็คงทำได้โอกาสที่จะหลงทางก็ง่ายการมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราง่ายต่อการเดินทางในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกองค์ท่านจะเดินทางที่ใกล้เคียงกันมากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพ่อสมชายที่เรียกกันโดยทั่วไปถือว่ามีปฏิปทาที่งดงามจากวัดเขาสุกิมท่านเป็นผู้ซึ่งมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามที่มีอยู่เท่าที่ได้ศึกษาและได้อยู่ใกล้ได้ไปมาหาสู่อย่างไม่ขาดสายท่านพ่อสมชายนั้นจึงเปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสัจธรรมเมตตาธรรมเป็นล้นท่านพ่อสมชายนั้นท่านได้ถือข้อวัดปฏิบัติเกินที่จะนำมากล่าวให้จบได้ดูจากเส้นทางของการเดินธุดงค์ของท่านสุดที่จะกล่าวว่าสุดนฤโหดลำบากยากแค้นเหลือเกินท่านนั้นเคยโดนทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยเจอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ท่านเองก็อยู่คนละศาสนาเดิมทีก็ทราบดีแล้วว่าเดิมทีท่านเป็นฮินดูจากที่ท่านเกิดมาในตระกูลฮินดูแต่ท่านก็กราบหน้ามือเป็นหลังมือมาถือปฏิบัติเพราะความที่ท่านมีบุญเก่ากรรมเก่ามาดีเรียกบุพเพกตปุญญาตาการปฏิบัติของท่านจึงงดงามในรูปแบบต่างๆหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ท่านได้ปรารภเรื่องใดเรื่องนั้นค่อนข้างจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง
1: พระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายธิตวิริโยเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นปูชนียาจารย์ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสมณะผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานอุดมด้วยธรรมทานอย่างสิ้นสงสัย

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ผู้ที่อยู่วัดอาวุธก็ง่วงมีสิทธิ์ง่วงเต้นกับผู้ที่อยู่ศาลาพระราชทานอยู่วัดอาวุธก็ง่วงได้อยู่ที่ศาลาพระราชทานก็ง่วงได้อยู่ที่ไหนก็ง่วงได้ทั้งนั้นอยู่ที่นั่นก็ปวดแข้งปวดขาอยู่ที่นี่ก็ปวดแข้งปวดขาแม้ถ้าอยู่บ้านก็คงจะต้องเหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ที่กทม.หรือว่าใต้เหนือตะวันออกอีสานฟังธรรมก็คงมีโอกาสง่วงไปฟังไปสลืมสลือไปหรือตั้งใจที่แน่วแน่ก็มีอยู่สงสัยขัดข้องสิ่งใดก็ยังให้โอกาสได้ทวนถามความตั้งใจที่มีอยู่251-6325 251-6325เพื่อใจเราจะได้มีข้อปฏิบัติชัดเจนลงไปว่าสงสัยตรงไหนขัดข้องอะไรจะได้แก้ความสงสัยในใจของหมู่เราได้ทำไมงั้นมันก็คลุมเครืออยู่เรื่อยๆท่านบอกว่าอยู่วัดอาวุธหรือวัดสัพพทุมก็มีสิทธิ์ง่วงนั่งง่วงนั่งโยกนั่งสัมปงกหรือนั่งคอหักมีสิทธิ์ปวดเมื่อยมีสิทธิ์ทุกเรื่องเรียกว่ามีสิทธิ์เมื่อยมีสิทธิ์เมื่อยทั้งนั้นแหละไม่มีข้อแม้ใดๆอยู่ที่ไหนก็เมื่อยได้หรือว่าอยู่ที่บ้านไม่เมื่อยเริ่มมาเมื่อยเฉพาะอยู่ที่วัดแสดงว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับร่างกายของตัวเองทั้งๆที่ความจริงมันน่าจะเหมือนกันความหิวก็มีอยู่ทุกคนความง่วงก็มีอยู่ทุกคนความเมื่อยก็มีอยู่ทุกคนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันหรือว่ายกเว้นผู้ที่อยู่บ้านถ้ายกเว้นอยู่ผู้ที่อยู่บ้านมันก็น่าคิดหรือถ้ายกเว้นวัดใดวัดหนึ่งก็น่าคิดเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องพิจารณาว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรผิดหรือถูกหรือว่าให้เป็นกลางๆหรือว่าเจาะจงเฉพาะคนอยู่บ้านหรือเจาะจงเฉพาะคนอยู่ที่วัดอาวุธหรือที่วัดสัพพทุมหรือวัดใดวัดหนึ่งเป็นการเจาะจงหรือไม่หรือว่าพิเศษเฉพาะวันคุดแม่วัดคุณแม่จันหรือว่าพิเศษเฉพาะธุดงค์สถานถาวรนิมิตความจริงก็คงไม่ได้ยกเว้นอะไรอยู่ตรงไหนก็คงเมื่อยตรงนั้นเมื่อยตรงปวดตรงไหนก็คงตรงเจ็บอยู่ตรงนั้นแม้แต่ความง่วงใดๆก็คงมีอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเช้าก็ง่วงได้สายก็ง่วงได้กลางวันก็ง่วงได้บ่ายๆก็ง่วงได้หัวค่ำก็ง่วงได้ดึกๆอย่างเวลานี้ตีสามถึงตีสี่นี้ก็ง่วงได้อย่าว่าแต่ตีสองถึงตีสามความง่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหมู่คณะทุกคู่ทุกคนถึงบอกเคยหลับมาตั้งนานแล้วหลับมานานแล้วแต่มาเวลานี้ก็ยังง่วงอยู่อย่างเก่านั่นแหละยังง่วงอยู่อย่างเก่ายังหลับและยังง่วงอยู่อย่างเก่าไม่อิ่มไม่พอหลับ8ชั่วโมงก็แล้ว6ชั่วโมงก็แล้วเหลือเดียวก็อีกหลังง่วงอีกเช่นเดียวกับความหิวเช้าก็ชั่วคราวเที่ยงก็ชั่วคราวเย็นก็ชั่วคราวแล้วดึกๆยังหิวอีกนี่คือลักษณะอะไรนี่แหละคือของจริงไม่ใช่ของปลอมพระพุทธเจ้าตรัสอะไรนั้นมีลักษณะเป็นกลางทั้งนั้นหาคำว่าแย้งขัดไม่ได้หรือว่ามีการขัดแย้งอื่นใดมากไปกว่านี้ลองพิจารณาดูว่าความจริงนั้นมีอยู่อย่างไรเหตุแห่งความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรจะได้รู้ว่าทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะแล้วจะเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามรรคสัจจะแล้วมีความละเอียดและรอบคอบอย่างไรเรานั้นจะต้องตั้งใจพอสมควรที่จะได้เหตุได้ผลมากขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราจะได้ความจริงเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่งนานมันถึงเจ็บถึงปวดจริงหรือไม่ เพราะว่าไม่ค่อยได้นอนมันถึงง่วงเพราะสังขารมันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันถึงไม่ไหวแม้ส่วนอื่นใดเราก็รู้อยู่มันพายเราต้องเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะที่ว่าไม่ต่างกันที่ไหนก็ไม่ต่างกันอยู่ที่ไหนวัดไหนก็ไม่ต่างกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าใกล้ก็เหมือนไกลไกลก็เหมือนใกล้เพราะความจริงมันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกท่านทุกคนแล้วถึงบอกว่าอยู่บ้านก็สงสัยได้อยู่วัดก็สงสัยได้อยู่ที่ทำงานก็สงสัยได้แม้แต่เดินทางก็สงสัยได้มันสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมนะเพราะอะไรทำไมดื้อๆอย่างนี้ทำไมถึงดื้ออย่างนี้ทำไมถึงว่ายากสอนยากอย่างนี้ทำไมว่าถึงต้องลำบากอย่างนี้ทำไมมันถึงมีความลำบากยากเย็นเข็นใจอย่างนี้มันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะสะดวกกว่านี้มันน่าจะสบายกว่านี้มันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ทั้งที่เราก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรดูเหมือนว่าเราพร้อมแล้วมันยังมีความทุกข์ใส่ใจอยู่เงินก็ดูว่าไม่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคงานก็ดูว่าไม่เป็นอุปสรรคแม้ยศก็ดูว่ามีอยู่ส่วนอื่นใดเราก็มีอยู่ทั่วไปทำไมมันถึงไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรนะทั้งที่ก็มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นความสำคัญนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นความสำคัญเมื่อเราเห็นความสำคัญแล้วเราจะได้มีคำถามคำตอบว่าคืออะไรทำไมเพราะอะไรแล้วมันจะถามตอบกับตัวเองได้ทุกแง่ทุกมุมที่เราต้องแก้ต้องปรับใจเราก็จะได้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วอยู่บ้านเป็นยังไงอยู่วัดเป็นยังไงดูลักษณะของความต่างกันถ้าใจสบายอยู่วัดไม่มีอะไรก็สบายถ้าใจสบายอยู่บ้านก็สบายแสดงว่าศาสนานี้เป็นเรื่องของใจต้นตอของศาสนานี้คือใจใจเป็นผู้กำหนดใจเป็นผู้จดใจเป็นผู้จำใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สอนใจตัวนี้แหละเป็นผู้เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเรากำหนดไว้ที่จิตใจแล้วมันก็จะง่ายขึ้นถึงบอกว่าต้องดูลักษณะของจิตใจของดูรู้ลักษณะของจิตใจตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไรเวลานี้ขณะนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพราะอะไรทำไมเพราะใจนั้นไม่มีเวลาสงบระงับถ้าจิตใจมีเวลาสงบระงับถ้าจิตใจมีเวลาสงบนิ่งในการกำหนดอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดย่อมได้ความต่างกันย่อมมีเหตุมีผลต่างกันอยู่ตลอดเวลาเกินกันอยู่ที่ใจนี่แหละไม่ได้เกินที่ไหนหรอกเวลาวิ่งเราก็รู้ว่ามันเกินกันในลักษณะที่เราวิ่งเร็ววิ่งช้าแต่งานของใจนี่มันดูไม่ออกมันดูไม่ออกดูยากเหมือนกันว่าใครจะคิดอะไรกับเราใครจะคิดยังไงกับเรามันดูยากดูลำบากซึ่งมันต่างกับภายนอกโดยทั่วไปที่มีการแสดงออกแต่นั้นก็เป็นภาษาใจเหมือนกันใจอย่างไรก็พูดอย่างนั้นใจอย่างไรก็คิดอย่างนั้นใจอย่างไรก็แสดงออกอย่างนั้นก็เราบอกลักษณะนิสัยอุปนิสัยสิ่งที่นอนเนื่องในสันดานก็บอกออกมาได้แล้วเป็นภาษาใจเหมือนกันหากเราอยากจะรู้จึงต้องดูในลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่งั้นเราดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรกับเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราทั้งที่ก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันถ่ายด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันแม้ที่สุดแล้วจะบอกว่าตายหลุมเดียวกันตายที่เดียวกันเผาเมนเดียวกันอาจารย์เดียวกันแทบจะว่าอย่างนั้นแต่มันก็ยังดูใจกันไม่ออกดูกันไม่ออกเหมือนกันบางทีคบกันมาตั้งนาน70ปี80ปีแล้วยังมีเรื่องต้องหย่ากัน50ปี60ปี70ปี30ปี40ปีเรียกว่านึกว่าจะตายด้วยกันเนี่ยที่สุดก็มีเรื่องต้องเลิกต้องหย่าต้องล้างกันก็มีอยู่นี่คือลักษณะมันเดาใจกันยากทั้งดีก็เห็นว่าทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันแต่พอมีอะไรขัดกันเล็กๆน้อยๆมันก็มีเรื่องต้องแตกกันออกไปพอมีอะไรแย้งขัดกันนิดๆหน่อยมันก็อยู่กันไม่ได้นี่คือลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไปอันนี้นะมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากใจนั่นแหละเพราะใจไม่กำหนดให้อยู่ใจมันไม่อยู่แล้วมันก็มีเรื่องจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นถึงบอกจะแต่งงานมากี่ปีจะอยู่วัดสัพพทุมหรือวัดอาวุธวัดอื่นใดกี่ปีความเบื่อหน่ายมันมีอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้มันก็ต้องจากกันอยู่ตลอดเวลา ีความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างนี้หรือว่าท่านผู้ใดมีน้อยมากกว่านี้ก็ให้โทรเข้ามา251-6325 251-6325จะได้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรใจเราก็จะได้รู้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่านี้คือลักษณะของการแก้ความสงสัยในใจที่เกิดขึ้นผู้ที่ฝึกผู้ปฏิบัติแล้วจึงรู้อ๋อถ้าเราไม่ได้มีเวลาสำรวจตรวจตาตัวเองแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคงจะต้องมั่วไปเรื่อยๆมีเรื่องมั่วไปเรื่อยๆนั่นมีแต่เรื่องมั่วไปเรื่อยๆทำให้เรานั้นเสียหลักได้ง่ายจึงต้องมีเวลาเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ทำจิตทำใจเย็นก่อนจะหลับจะนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ทำจิตทำใจจะทำให้เรานั้นมีความสุขเกินกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันคือ

0: เมื่อเราอยู่วัดอยู่ปฏิบัติเราจะได้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันต่างกันตรงไหนแล้วมันมีอะไรที่เกินที่ขาดข้อปฏิบัติของเราก็จะได้เห็นจริงเห็นจังมากขึ้นถ้าสะดวกก็ตัดเสียงเข้ามาเลยถ้าไม่สะดวกก็บันทึกเป็นคำถามมาก็ได้บันทึกเป็นคำถามมาก็ได้เมื่อฟังรับสายแล้วก็บันทึกเอาจะบอกความสุขบางทีก็หาไม่เจอเหมือนกันที่ก็หาไม่พบเหมือนกันเพราะมันสุขอย่างไรสุขที่ไหนทั้งที่เราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งที่เราก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่มันก็ยังมีอะไรนั่นแหละต้องดูต้องสังเกตแล้วจะได้รู้ว่าสุขที่แท้จริงคืออะไรจะได้รู้ว่าคืออะไรความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันในส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราตั้งใจปลุกตัวเองขึ้นมารับผิดชอบตั้งใจข้อปฏิบัติเราก็จะได้ง่ายขึ้นถ้าง่วงต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องปรับทุกกิริยาบถถ้ามีความง่วงทำไมมันจะหาความสุขให้กับใจเจ้าของไม่ได้มันก็จะมีแต่ความง่วงเข้ามาแทนเจริญพรโทถ้าได้สะดวกแล้วก็ปล่อยสายเข้ามาเลยที่ก็สายที่ต่อเนื่องกันบางทีไม่สะดวกกลางวันก็สะดวก
1: ได้ยินไหม
0: ได้ยินแล้ว
1: อ๋อได้ยินแล้วนะ
0: เพิ่มเสียงนิดนึง
1: อะไรครับคือถ้าจะใช้คำฝรั่งนี่มันแบบว่ามี good morning มาแล้วก็ good afternoon แล้วก็ good night อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะนมัสการพระคุณเจ้านี่ตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องใช้ยังไงครับ
0: คำถามไม่ค่อยได้ชัดเจนนะเจ้าหน้าที่เราก็คงต้องแค่เรื่องเสียงที่เข้ามาจะได้ชัดต้องขออภัยด้วยต้องกรุณาปรับทั้งส่วนนี้และส่วนนั้นถ้าไม่สะดวกก็ใช้การบันทึกแล้วมาถามเอาแต่บางทียังไม่ถนัดในการใช้และประกอบกับว่าส่วนประกอบที่นี่ยังไม่สมบูรณ์เครื่องเสียงก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวแล้วจะทำให้สะดวกจะผู้ถามปัญหาแล้วก็เป็นบางวันบางท่านบางคนก็สะดวกลองกรุณาถามใหม
1: ่ครับก็นมัสการพระคุณเจ้าครับ
0: เจริญพร
1: ครับเจริญพรนะครับก็สาธุครับ
0: มีอะไรสงสัย
1: อ๋อสงสัยครับว่าคือผมอยากจะทราบผมกำลังหาหนังสือธรรมะและประวัติของท่านอาจารย์ถาวรจิตถาวโรครับแล้วก็กรรมฐานประจำวันเกิดแล้วก็สมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: เจริญพร
1: ครับเครื่องเสียงยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับระบบเครื่องเสียง
0: ตอนนี้ได้ยินแล้วทั้งนี้ได้ยินแล้ว
1: อ๋อนั่งปฏิบัติธรรมกี่ท่านครับตอนนี้เยอะไหมครับตีเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาจะต้องมานั่งปฏิบัติธรรมเงี้ยต้องนอนพักผ่อนอะไรเงี้ย
0: ก็แล้วแต่เราตั้งใจ
1: ครับ
0: ตั้งใจตอนไหนก็ได้มันไม่มีกลางวันและกลางคืน
1: ครับ
0: ตั้งใจตอนไหนมันก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: อันเพียงการกำหนดมืดกับแจ้ง
1: ครับ
0: ที่เราตอนนี้ก็3:22ที่นิวยอร์กก็3:22ก็เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามที่ไหนก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่พร้อมๆกันนั้นถ้าเราปลุกตัวเองขึ้นมารับผิดชอบ
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปศาลาพระเจ้าสถานได้ไหมครับช่วงที่ท่านบอกว่าช่วงที่เอาอากาศว่า7:00 น.ถึง9:00 น.ใช่ไหมครับของวัน

0: 13เนี่ย
1: ก็มีทุกวัน 7:00 ถึง 9:00
0: ครับ
1: มีทุกวันตอนเช้ามีทุกวัน365วัน
0: คร
1: ับ แล้วก็ตอนเที่ยงก็เที่ยงถึงบ่าย 2:00 มีทุกวัน365วัน
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเย็น 20:30 ถึง 20:00 ก็มีทุกวัน
0: ครับ
1: เป็นรายการวิทยุ
0: ครับ
1: คลื่นเดียวกันแล้วก็ตอนกลางคืนดึกๆเวลานี้ก็มีทุกวันต
0: ี
1: 2ถึงตี4
0: ครับ
1: แล้วนอกนั้นก็มีสถานีอื่น3 4 5สถานี
0: ครับขอบคุณพระคุณเจ้ามากครับ
1: มีโอกาสมีเวลาก็ฟังมาวัดไม่ได้ก็เปิดวิทยุฟังเอาตั้งใจให้มีเวลาตื่นปลุกตัวเองขึ้นมารับผิดชอบในการเฝ้าฝึกตัวเองไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนก็เหมือนกันมันอยู่ที่เราตั้งใจนั่นแหละตั้งใจอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะว่าความโกรธมันเกิดได้ทั้งมืดและแจ้งความโลภความโกรธความหลงมันเกิดได้ทุกเวลาแม้แต่ดีกับชั่วมันก็เกิดได้ทุกเวลาพอเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีโอกาสให้เวลากับตัวเองซึ่งเป็นเวลาฟอกจิตฟอกใจเจ้าของให้โอกาสให้เวลากับตัวเองได้สะดวกสบายขึ้นแสดงว่าสายนั้นไม่สะดวกนักบางวันก็ดูสะดวกดีบางวันก็ไม่สะดวกนี่คืออนิจจังนี่คือความจริงของสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมะโดยแท้บางวันก็ง่วงบางวันก็ไม่ง่วงบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็ดูทะลุปูโปร่งดีบางวันก็ไม่เอาไหนเนื่องจากเราฝึกปฏิบัติด้วยปัญญาเราก็สบายสบายเจริญพรเชิญถามเข้ามาได้เลย
2: ค่ะอากาศนมัสการพระคุณเจ้าฉันอยากจะถามว่าเวลารักษาศีล8เนี่ยนะฮะช่วงเย็นเนี่ยจำพวกน้ำข้าวเนี่ยเขาหุงข้าวเสร็จเขาไม่เอาเช็ดเอาไว้อะเราจะดื่มจนแก้วได้ไหมคะ
1: ไม่ได้อย่างนี้
2: ค่ะ
1: ไม่ได้อยู่แล้วพ่อ
2: เ
1: ลย
2: ค่ะ
1: งานไม่ได้เจริญพร
2: ค่ะค่ะ
1: แม้แต่แบรนด์ก็ไม่ได้จะไปเพ้อแบรนด์หรือว่าใส่อย่างอื่นเข้าไปไม่ได้นะ
2: หรืออย่างน้ำหวานอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้เจริญพรถ้าเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งเหล่านี้ได้ใส่ในคนได้อยู่แต่น้ำข้าวมันก็คือชัดเจนนะ
2: ค่ะ
1: ก็อิ่มนะเป็นคีลาในเภสัชอย่างดีแหละต้องระวัง
2: ถ้าเป็นน้ำเปล่าๆนี้แล้วก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ทั้งนั้นน้ำที่มันอยู่ในลักษณะน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำผึ้งซึ่งดูแล้วว่าไม่พายเรานั้นอิ่มนี้พีมันแล้วลืมต้องระวัง
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีเท่านี้ค่ะ
1: เจริญพรขออนุโมทนาที่ก็นึกว่าเป็นน้ำก็ไปได้เรื่อยๆมีญาติโยมมาบวชเหมือนกันเห็นว่าไม่ต้องเคี้ยวก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างนะที่จริงก็คือไม่ถูกไม่ต้องนะที่ถูกต้องก็ต้องระวังต้องไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นบางคนก็นึกว่าแบรนด์มันก็ละเอียดดีซุปนนซุปนี้ก็ดูว่าดีนะจริงๆมันก็คือไม่ได้เน้นในเรื่องของหยูกยาในส่วนหนึ่งเน้นในเรื่องของน้ำหวานน้ำผึ้งน้ำอ้อยในไซส์ในคนน้ำผึ้งน้ำอ้อยซึ่งอนุโลมตามฐานะที่ต้องพึงใช้บางทีต้องระวังเหมือนกันต้องระวังเหมือนกันอะไรที่มันจะถูกต้องกับถูกใจที่มันหิวเจริญพรเชิญถามเข้ามาได้เลยนิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่เกิดจากใจไม่กำเริบใจมันอยู่มันก็มีความสุขบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ฝึกที่ปฏิบัติเพราะคำว่านิพพานตัวนี้คือเย็นนิพพานคือเย็นแล้วมันก็มีความสุขที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าจิตเมื่อมันไม่กำเริบใจเมื่อมันไม่มีอะไรกระเพื่อมขึ้นมาในใจเรามันก็มีความสุขชนิดหนึ่งที่เราไม่มีคำอธิบายมันได้เพราะลักษณะของพระนิพพานนั้นคือลักษณะของผู้ปฏิบัติที่มีใจเข้าถึง หลักสัจจะคือความจริงสิ่งที่มีอยู่ได้ถึงแก่นแท้แล้วมันก็จะไม่กระเพื่อมไม่กำเริบมันมีความสุขเกินกว่ามนุษย์โดยทั่วไปไม่มีความสุขอื่นใดที่เทียบได้ว่าสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการรู้จักใช้เงินสุขเพราะการมีการงานที่ไม่เป็นโทษสุขเพราะการไม่เป็นหนี้เป็นสินนั้นก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่สุขในคำว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่เกิดจากใจที่ฝึกดีแล้วปฏิบัติดีแล้วเข้าถึงหลักแก่นแท้ของเหตุของผลได้แล้วการยอมรับสภาพของความเป็นจริงได้ดีแล้วเรียกว่าไม่กำเริบได้แล้วจิตมันไม่กำเริบใจมันไม่กำเริบมันก็เป็นความสุขที่หาคำอธิบายไม่ได้จนที่ถามว่านิพพานชั่วคราวนั้นมันก็คงเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยเท่านั้นแหละว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรมีความสุขชั่วครู่ชั่วยามมีความสุขชั่วยู่ชั่วครู่ชั่วยามก็คงเป็นลักษณะที่พูดกันและอธิบายกันจริงๆแล้วน่าจะอยู่ในลักษณะว่า1ข่มได้ชั่วครู่ชั่วขณะ1ก็ฟื้นได้ชั่วครู่ชั่วขณะมันเป็นลักษณะข่มได้ฟื้นได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ตัดใจได้ชั่วขณะชั่วเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองไม่เป็นไปในลักษณะที่อยู่ได้นานรู้สึกเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ในกำหนดว่าง่ายๆคือเราใจมันมีปกติสบายๆแต่ไม่นานนักเดี๋ยวมันก็กำเริบขึ้นมาใหม่เรื่องนั้นปะทุเข้ามาเรื่องนี้ปะทุเข้ามามีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันปะทุเข้ามาอย่างนั้นคงจะเป็นลักษณะที่ชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นลักษณะชั่วคราวเท่านั้นเองที่กล่าวกันว่านิพพานชั่วคราวก็คงกำหนดในลักษณะอย่างนี้แต่โดยแท้แล้วลักษณะของปนิพานนั้นคือการทำใจนั้นให้สงบระงับลงไปได้ด้วยเหตุด้วยผลโดยลักษณะเข้าใจเนื้อแท้ยอมรับเนื้อแท้แก่นแท้ของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเรียกว่าได้ฟังเกิดความเข้าใจได้ดูเกิดความเข้าใจแม้ได้อยู่ได้รู้ได้สัมผัสก็เกิดความเข้าใจเป็นลักษณะของกระแสพระนิพพานที่ไม่มีคำอธิบายได้คือใจมันตกกระแสเข้าสู่ความจริงแล้วเห็นว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากความอยากเห็นว่าการที่จะดับความอยากได้นั้นต้องอาศัยตัวปัญญาพิจารณาจนเห็นที่มาที่ไปพิจารณาจนเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้แล้วมันจะได้ละแล้วมันจะได้ลดแล้วมันจะได้เลิกแล้วมันจะได้หยุดการก่อกรรมทำเข็นทำสร้างเวรสร้างกรรมจะได้สร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาละเอียดขึ้นพอศีลละเอียดสมาธิละเอียดปัญญาละเอียดสิ่งที่ตามมาก็คือการยอมรับโดยทั่วไปเมื่อเรายอมรับโดยทั่วไปได้แล้วใจเรามันก็ไม่ได้มีอะไรที่กำเริบเสิบสาวยาวยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่สักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารับรู้สักแต่ว่าแก้ไขและปรับปรุงไปตามโอกาสเวลาที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไม่มีอะไรอารมณ์ยึดเมื่อไม่มีอารมณ์ยึดอารมณ์เกาะแล้วมันก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าอุปมาเหมือนกับน้ำที่ตกลงอยู่บนใบบัวแล้วมันก็กลิ้งตกไปชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองนี่คือคำถามส่วนหนึ่งที่ผู้ถามไม่แน่ใจและไม่มั่นใจหรือแน่ใจและมั่นใจเพื่อเป็นการยืนยันให้ได้ความเข้าใจเกิดขึ้นอาศัยหลักการปฏิบัติที่มีเวลาสงบแล้วว่ากายวิเวกเช่นเวลานี้จิตตวิเวกเช่นเวลานี้จิตสงบสงัดจากอารมณ์ภายนอกอุปธิวิเวกความละเอียดของตัวปัญญาที่เราฝนแล้วฝนอีกฝนแล้วฝนอีกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างว่ามีความรู้สึกละเอียดขึ้นกว่าเดิมยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมมีเหตุมีผลมากกว่าเดิมเพราะมันว่างจากอารมณ์ภายนอกแล้วความเข้าใจมันก็แก้ด้วยเหตุด้วยผลสิ่งที่กำหนดได้ว่าสิ่งนั้นควรละสิ่งนั้นควรทำให้แจ้งสิ่งนั้นควรละสิ่งนั้นควรทำให้แจ้งสิ่งนั้นเพื่อไปเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้มันก็จะเกิดขึ้นกับใจเจ้าของลักษณะของคำว่านิพพานยังเป็นค่อนข้างสับค่อนข้างจะฟังง่ายแต่ว่าปฏิบัติยากพูดง่ายเข้าใจยากพูดง่ายปฏิบัติยากเหมือนกันถ้าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงจังและจริงใจแล้วมันก็ค้างเถออยู่ที่เก่านั่นแหละมันก็ยากต่อการที่จะเข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของสัทธะสัตถุศาสนาคือการยอมรับในเรื่องของกายไม่มีการยอมรับในเรื่องของจิตใจไม่เกิดมันไม่ละเอียดในเรื่องของการดูกายดูจิตมันก็ไม่มีกระแสพระนิพพาน มันต้องละเอียดในการดูกายดูจิตเข้าใจสภาพของกายเข้าใจสภาพของจิตคือยอมรับว่ามีที่มาที่ไปของกายของจิตยอมรับว่ากายนั้นมีลักษณะอย่างไรยอมรับว่าจิตมีลักษณะอย่างไรเข้าใจจนถึงเหตุถึงผลโดยท่องแท้จิตมันตกกระแสต่อความจริงได้สภาพความรู้สึกมันก็ต่างกันหยาบกับละเอียดร้อนกับเย็นความสุขุมลุ่มลึกมันต่างกันจากประสบการณ์ของการฝึกการปฏิบัติจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแม่พยายามอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วมันก็จะได้ข้อปฏิบัติง่ายขึ้นวันนี้วันแม่ชนมากก็คงยกให้เป็นพิเศษหนึ่งวันว่ายังต้องยกเว้นให้อยู่ว่าแม่นั้นแม้แต่เพียงให้เกิดเราก็ต้องยกเว้นไว้พ่อกับแม่นั้นต้องยกเว้นไว้ท่านจะอย่างไรเราก็ต้องยกเว้นไว้เราไม่ต้องไปรออะไรจากท่านมากกว่าสิ่งที่ท่านให้กับเราก็มากโคตรอยู่แล้วต้องนึกว่าวันแม่วันนี้ให้ใจถึงความเป็นแม่เป็นพ่อให้ได้ถ้าเราจะได้ไม่กังวลกับเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบใดๆในเหตุในผลที่มีอยู่เราจะได้ไม่กังวลในความจริงสิ่งที่มีอยู่จะได้ไม่นั่งกลุ้มใจเพราะรอโน่นรอนี่ขอนั่นขอนี่แล้วความรู้สึกรู้รับผิดชอบตัวเองมันก็จะมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นใดมากกว่าใจเจ้าของถ้าเจริญพรก็ว่าเข้ามาได้เลยถามเข้ามาได้เลย
3: นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีเห็นหลวงพ่อยังบอกว่ายังเป็นวันแม่พอดีวันนั้นโยมถามพอดีหมดเวลาโยมอยากนมัสการถามหลวงพ่อว่าลูกชายโยม2คนนะคะอีกคนนึงถึงปีวันแม่จะซื้ออะไรมากราบไหว้โยมทุกปีส่วนอีกคนนึงไม่รู้เลยว่าวันแม่เป็นยังไงอยากให้หลวงพ่อขอบให้โยมเข้าใจว่าลูกทั้งสองนี่เป็นยังไงคะ
1: ก็ดีแล้วเจริญพรเพราะว่าจะได้เห็นความต่างกันที่มีสั้นถึงรู้ว่ามียาวที่ว่ามาถึงรู้ว่ามามีไม่มามันจะต้องให้มีต่างกันอย่างนี้ถึงจะอยู่กันได้ถ้าทุกคนมาหมดก็ยุ่งเหมือนกันบางทีมาบ้างไม่มาบ้างก็ดีเราไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมาก็เป็นบุญไม่มาก็เป็นบุญบุญของเขาของเราอย่าไปกังวลกับการมาหรือไม่มาของเขามาก็ดีไม่มาก็ดีเราให้เกิดแล้วก็ดีที่สุดแล้วเขาจะนึกได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวใจเหมือนกันกับคนหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้นี่ทำให้เราเข้าใจว่าความต่างกันมันเกิดขึ้นมันต่างกันแม้จะเป็นท้องเดียวกันมันก็ต่างกันแม้แต่ไม้ลำเดียวมันก็ต่างกล้องพี่น้องร่วมกันมันก็ต่างกันเราเป็นของจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนึกว่ามาก็ดีไม่มาก็ดีเราไม่ได้เลี้ยงเขาให้เขามาหาเราหรือเขาไม่มาหาเราเราทำหน้าที่ความเป็นแม่ดีที่สุดแล้วปีก้าขาแข็งก็เป็นตามวาระไปกันตามฐานะของแต่ละคนเราคงต้องอย่างนี้แหละมันจึงจะเป็นของจริง
3: นมัสการถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัตินี่ถ้าเราดูจิตดูตลอดเวลานะจ๊ะคะเวลาจะมีจิตที่อะไรไม่ดีอะไรนี่ก็รู้ตามดูอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติว่านิสัยเก่ากับการปฏิบัตินี่ซึ่งเปลี่ยนไปกันมากอันนี้ก็เป็นอันว่าพอจะใช้ได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็เป็นอย่างนี้นะปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็คอยเฝ้ารักษาจิตใจของเวลามันมีอะไรก็ต้องเฝ้าดูมันมันต้องการอะไรมันคิดอะไรมันนึกอะไรมันก็คิดไปได้ตลอดเวลานั่นแหละคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดไปคิดมาแล้วมันก็เกิดความต้องการความอยากขึ้นมาอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องดูมันรู้เท่าทันต่อความคิดนึกของตัวเองที่มีอยู่ขออนุโมทนาที่ตั้งใจแทนที่จะรับผิดชอบตัวเองการรับผิดชอบตัวเองก็คือการทำความเข้าใจในสิ่งถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็ไม่ต้องถามว่านิพพานคืออะไรนิบานังปรมังสุขังมันก็คงไม่มีนะนะมันต้องทำใจให้ได้กับสิ่งที่มีอยู่มาก็ดีไม่มาก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีตายก็ดีเกิดก็ดีมีก็ดีมันดีทั้งนั้นแหละจนก็ดีรวยก็ดีมองไปมองมาจนเห็นดีจากสิ่งเหล่านั้นมันจะได้ข้อเปรียบเทียบจากสิ่งเหล่านั้น มองโลกจนเอาดีออกมาให้ได้นั่นนะเรื่องบอกนี่

0: นี่คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วลิ้นกับฟันมันก็ยังไม่ได้ดังที่เราตั้งใจไว้ระวังแล้วมันยังกบยังเคี้ยวกันอยู่แม้ส่วนอื่นใดก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็จะต้องมีฝ่ายที่ตรงกันข้ามมันจะต้องมีจะเรียบร้อยราบเรียบเหมือนหน้ากลองมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกลองจริงๆมันไม่ได้ดังเพราะมันราบเรียบมันดังเพราะมีข้าวเหนียวไปติดมันค่อยดังมันมีความขรุขระมันถึงดังเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงเพราะมันก็ทำให้มันมีลักษณะอย่างนั้นแต่หลายอย่างที่เรามองโลกด้วยความดีนั้นเพราะมันเข้าใจเพราะมันไม่ได้ดังใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดยำปีจังรับปฏิตามปีถูกขังมันไม่เคยได้ดังใจใครมันถึงเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้พอมันไม่ได้ดังใจใครมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเจริญพร
1: กราบ
0: อ
1: นัสการโยมนะคะคิดว่าใจคิดทั้งทิศให้ทราบเนี่ยค่ะว่าการไปวัดเนี่ยมันปฏิบัติได้ดีกว่าได้ฟังธรรมะด้วยแต่ว่าทีนี้โยมก็บางครั้งมีความจำเป็นต้องทำปฏิบัติที่บ้านนะคะทีนี้พอปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็วันหนึ่งรักษาศีล8บ้านเร็วเนี่ยค่ะก็เด็กนะคะเด็กทำงานบ้านน่ะทำให้เราหงุดหงิดดุเข้าตวาดเขาแล้วก็แสดงอารมณ์จนยักไม่อยู่เนี่ยก็เลยไม่คิดว่าม
0: ัน
1: บาปใช่ไหมคะหลวงพ่ออย่างเงี้ย
0: มันไม่สบายใจมันก็เป็นบาปอยู่แล้วล่ะท่านจึงต้องมีเวลาสงบจิตสงบใจที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้มันก็เราฟังละครนั่นแหละเขาก็อยู่ที่ทีวีนั่นแหละอยู่ที่วิทยุเราก็ฟังได้เหมือนกันเหมือนกันถ้าเราดูของสดก็อย่างหนึ่งดูของแห้งก็อย่างหนึ่งมันก็คงต่างกันอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แต่ใจถึงแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันยังไม่ถึงมันก็ต้องมีโอกาสล่ะ
1: นี่หลวงพ่อจิตเราตามรู้นะคะว่าเราอย่าโกรธแต่เรายั้งไม่อยู่เนี่ยค่ะทีนี้มันก็เลยไปว่าเด็กดุแล้วก็เสียงดังแล้วอารมณ์เราก็ลุกพล่านอย่างเงี้ยมันก็บาปใช่ไหมคะ
0: มันก็ต้องมีบ้างมันยังไม่หมดอ่ะมันยังมีเชื่อมีสิ่งที่นอนเนื่องในใจแล้วอาสวะกิเลสมันยังมีอยู่มันก็ต้องมี
1: ต้องยังไปต่อศีลได้ไหมคะต่อศีลที่หน้าพุทธรูปเนี่ยค่ะ
0: ต่อได้ทุกเวลานะตั้งใจถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็สำนึกแล้วก็แก้ไขเจ้าของ
1: ค่ะ
0: เข้าไปอธิษฐานใจเจ้าของว่าต่อไปนี้ตั้งใจจะไม่ให้กำเริบอีกตั้งใจจะไม่ดุร้ายตั้งใจจะไม่หุนหันพันแล่นอย่างเก่าตั้งใจทุกขณะที่เรารู้สำนึกได
1: ้
0: ใจเราก็จะได้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาแล้วได้เป็นการระบายในใจเจ้าของออกมาประกาศความจริงเจ้าของออกมาแล้วจะได้เตือนสอนเจ้าของมากขึ้น
1: ค่ะรู้สึกโยมเวลาโยมทำอย่างนี้แล้วไปต่อหน้าพุทธรูปไปสารภาพผิดกับท่านเนี่ยก็รู้สึกสบายใจแต่มันเป็นอยู่บ่อยๆนะคะ
0: ก็ต้องแก้อยู่บ่อยๆนะมันสกปรกบ่อย
1: ๆไปวัดนะคะทีนี้เราก็อยากจะมานมัสการถามว่าทีนี้เราก็มีหลานนะคะหลานตัวเล็กๆ3-4 ขวบอะไรเงี้ยก็ทีเราก็คิดว่าเราอย่าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ละมันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเรารับผิดชอบสามีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้แล้วถูกแล้วไม่ต้องมาก็ดูเลี้ยงเด็กไว้เลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานก็เลี้ยงเลนไปเรื่อยมันก็เพลินไปเหมือนกันมันเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันทำหน้าที่อย่างหนึ่งตัวเองไปเรื่อยมันก็ต้องแยกออกว่ามันต้องแยกกันหรอกว่าอะไรคืออะไรก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่ดีดีทั้งนั้นแหละเราก็ต้องว่าดีอีกระดับหนึ่งดีอย่างหนึ่งมันก็ดีต่างกันไปเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งหลานเลี้ยงทั้งเหลนเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงจนตายคากันบางทีไม่รู้ใครตายก่อนกันก็ไม่ว่ากันก็ดูกันไปรับผิดชอบกันไปถ้าเรามีปัญญาก็คือให้ใจอยู่กับเด็กนั่นพิจารณาไปเรื่อยทำความเข้าใจไปเรื่อยในอันที่รับผิดชอบของตัวเราเออนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบนี่มันเป็นหน้าที่นี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบดีที่สุดจะต้องมีอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีก็ต้องว่ากันไปจนกว่าที่จะตายจากกันอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่กับเด็กก็ได้อยู่กับใครก็ได้ขอให้เราตั้งใจอยู่จริงๆก็แล้วกัน
1: ขอให้เราวัดอารมณ์ได
0: ้ให้เราอยู่ได้และได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่าให้มันวุ่นวาย
1: แต่โยมก็ไปวัดค่ะเพราะว่าอาทิตย์นึงก็ไปบางทีพยายามสละเวลาไปค่ะ
0: ก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ตั้งใจแล้วก็แล้วแต่ถ้ามันจำเป็นก็รับผิดชอบหน้าที่ดีที่สุดถ้ามันมีโอกาสก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได
1: ้พูดถึงความสงบอยู่ที่ไปที่วัดไม่ได้หรอกค่ะ

0: มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อ
1: ก็แล้วแต่ความรู้สึกนะมันก็แล้วแต่ความรู้สึกนะถ้านั่งดูเฉยๆมันอิ่มได้ก็ให้มันอิ่มถ้านั่งนึกเอาให้มันอิ่มได้ก็ให้มันอิ่มมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองอะไรแต่มันนึกไม่ได้อิ่มไม่ได้เราก็ต้องแก้ต้องปรับมันไปเรื่อยๆวานไปตามเนื้อผ้านี่คือลักษณะของใจแท้ๆล่
0: ะ
1: เอาจนมันดีได้นะ
0: ค
1: ่ะมา
0: เข้าใจค่ะคือแล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะสมมติเราพูดกับเพื่อนนะคะเราก็รู้สึกว่าที่เราพูดไปเนี่ยเรามุสาเราก็รู้สึกว่าเราละอายใจแต่อยากเราควรจะโทรไปบอกเขาไหมคะว่าไอ้นั้นน่ะเราพูดน่ะมันผิดความจริงไปหน่อยนึงอะไรเนี่ย
1: บางทีเราก็เฉยมันก็ดีเองนะถ้าเราไม่ยาวที่เราทำไปเอาจริงทุกอย่างมันก็แย่เหมือนกันที่เราก็ต้องเฉยบ้างทำหูไปนาวตาไปร่างผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างมันเถอะมันจะดีทุกอย่างถูกใจทุกอย่างแล้วจริงทุกอย่างคงไม่จริงล่ะเพราะของจริงมันนิ่งอยู่เฉยๆไอ้มีแต่ของเทียมมันดิ้นไปดิ้นมาเล่นลิ้นว่ากันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าของแท้แล้วมันไม่มีอะไรล่ะเฉยๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะกราบอนัสการขอบพระคุณค่ะ
1: เจริญพรนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติจริงๆแล้วก็มุ่งเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นอยู่วัดก็ให้มันเกิดปัญญาอยู่ที่บ้านก็ให้มันเกิดปัญญาอยู่กับลูกก็ให้มันเกิดปัญญาอยู่กับหลานก็ให้มันเกิดปัญญาอยู่กับเหลนก็ให้มันเกิดปัญญาแม้อยู่กับเงินกับงานกับครอบครัวก็ให้มันเกิดปัญญาถ้ามันเกิดได้ที่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละพยายามอย่าให้มันสับสนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับการกำหนดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเองมันจะมีอานิสงส์มากแต่อย่างไรก็ตามของสดกับของแห้งมันต่างกันอยู่ถึงฟังหมอลำทางวิทยุมันก็ได้ยินแต่มันอยากจะดูของจริงเหมือนกันบางทีก็อย่างว่านั่นแหละไม่เห็นตัวเห็นตนมันก็ไม่ชัดเจนบางทีมันเสียงในฟิล์มอยู่เรื่อยแต่มันก็เพราะมันก็สนุกมันก็น้ำหูน้ำตาไหลได้เหมือนกันอย่างฟังนิยายคนฟังก็ติดอกติดใจคนดูก็ติดอกติดใจแล้วว่าลืมอย่างอื่นไปได้แล้วว่าไปทุกข์ไปสุขกับนิยายได้ไปตามกระแสความรู้สึกของเขาที่ให้อารมณ์มาแล้วก็เอาความรู้สึกเข้าไปจับอารมณ์นั้นก็ทำให้ได้สุขได้ทุกข์กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าจนลืมเจ้าของบางทีแต่ว่ายืนดูน้ำไหลยืนดูน้ำไหลน้ำก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็เห็นสภาพของน้ำที่มันไหลทั้งขุ่นทั้งดำทั้งแดงนะยืนดูไปยืนดูมันก็ไหลไปตามกระแสของมันอย่างนั้นแหละแล้วเราก็หยุดอยู่ที่เก่าน้ำก็ไหลไปเรื่อยเราก็จะรู้ว่าเราคงเป็นเราน้ำก็คงเป็นส่วนของน้ำใครจะผิดจะถูกใครจะดีจะชั่วจริงๆเราก็คือความเป็นเรามันก็ต้องมีอยู่นั่นแหละถึงบอกอย่าไปเอาอะไรมากมายบางทีฟังแล้วมันไม่ถูกใจเสมอไปแล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็อย่างนี้แหละบางทีแล้วแต่ตามไปแก้ทุกเรื่องทุกอย่างมันคงบ้าพอดีมันคงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดให้ถูกใจเจ้าของให้ถูกต้องมันก็คงสับสนเหมือนกันนี่คือเวลาที่ให้โอกาสถามปัญหาในความข้องใจของพวกท่านทั้งหลาย251632525เพื่อจำในวันเวลาที่ตื่นมาทันจะได้แก้ความสงสัยในใจเจ้าของได้พยายามนั่นแหละพยายามมองใกล้ๆตัวเองอย่ามองไกลมากนักบางทีพอมองไกลแล้วมันสับสนเหมือนกันยิ่งเอาความรู้สึกไปไว้อยู่กับสิ่งข้างนอกมันก็วุ่นวายเหมือนกันไม่รู้ว่าผิดถูกคืออะไรซ้ำไปด้วยถึงไปฝากเอาผิดเอาถูกไว้กับเขาตัวเราก็แย่เหมือนกันมันจะต้องไม่ฝากผิดฝากถูกไว้ที่คนอื่นนี่ลักษณะของความจริงของธรรมะต้องบอกอยู่วัดอาวุธก็ง่วงได้อยู่ที่ศาลาพระราชทาก็ง่วงได้แม้วัดอื่นใดสำนักสงฆ์อื่นใดก็ง่วงได้เหมือนกันที่บ้านก็ง่วงได้เมื่อยปวดก็เหมือนกันหิวได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละนี่คือหลักสัจจะที่มีอยู่ถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันก็แก้ก็ปรับมันก็ทำใจได้ถ้าพอใจเราก็จะได้แก้ปรับได้ทุกเรื่องทุกอย่างในส่วนของการแสดงออกรับผิดชอบเจ้าของนี่คือลักษณะของใจแท้ๆเลยพอใจเรารับผิดชอบตัวเองแล้วมันก็ค่อยเย็นลงทุกวันทุกวันมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละมันก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นมีทั้งมืดทั้งแจ้งมีทั้งขาวทั้งดำมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งสนุกไม่สนุกมันก็อยู่อย่างนี้แหละนี่คือหลักของความจริงในวัฏฏะนี่เป็นอย่างนี้เป็นสมบัติของโลกเป็นวัฏฏะสงสารไม่ผิดไม่ถูกก็เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่อย่างนี้แต่ดูให้ลึกๆแล้วไม่มีทั้งผิดทั้งถูกเป็นอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าเรายังต้องอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็ต้องใช้ปัญญากำหนดไปเรื่อยๆว่าแต่ว่าเราไม่จมไม่ติดว่าแต่ว่าเราไม่คล้องไม่แวะกับสิ่งเหล่านั้นการแก้ใจเราก็จะง่ายขึ้นเจริญพรมีได้ก็เชิญเข้ามาได้เลย
2: ฮัลโหล
1: เชิญพรเชิญพรได้ยินนะมีอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยต้องขออภัยบางทีก็เสียงไม่สะดวกถามได้เลยบาง
2: ฮัลโหล
1: เชิญพรได้ยินแล้วเสียงชัดเจนแล้วทางนี้ได้ยินชัดเจนแล้วสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะในข้อข้องใจใดๆก็ตั้งถามไว้ก่อนแล้วก็พอได้ยินเสียงแล้วก็ถามเข้ามาได้เลยนะให้ความพยายามนิดหนึ่งบางทีสายที่ยังไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้บางทีมันก็ยังปรับไม่ถูกมันก็ยังใหม่อยู่บางทีก็ตั้งวิทยุไว้ไกลเกินไปบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้ยินชัดแต่ถ้ามีเสียงอีก2ตัวก็ไม่ต้องใช้วิทยุใช้โทรศัพท์ก็ได้คำถามคำตอบได้ยินชัดเจนเหมือนกันทั้งที่อยู่ที่นั่นที่นี่ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะกำลังเตรียมพร้อมอยู่ต้องสั่งถ้าจะสะดวกเหมือนกับใช้โทรศัพท์เหมือนกันยุคนี้สมัยนี้มันสะดวกที่ไหนเมื่อไหร่ก็สะดวกทุกที่หลายท่านหลายทนหลายคนโทรเข้ามาแล้วปรากฏว่าสายมันติดขัดเล็กน้อยอาจารย์ต้องตรวจตรากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝ่ายเสียงแล้วก็อาจจะต้องถามเป็นคำถามเข้ามาแล้วก็ตั้งใจฟังทางโน้นก็ได้โดยที่ให้เจ้าหน้าที่เสียงจดและบันทึกไว้ความตั้งใจนั้นสำเร็จทุกอย่างถ้าเราตั้งใจยกเว้นแต่เราไม่ได้จริงจังและจริงใจมันก็ยากการปฏิบัติก็เหมือนกันการบวชอยู่วัดปฏิบัติก็เหมือนกันอยู่บ้านก็เหมือนกันว่าตัดสินอยู่ที่ความตั้งใจตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองเป็นหลักเมื่อรับผิดชอบตัวเองแล้วมันก็จะรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและต่อเนื่องทำให้ดีขึ้นนิริความร่าอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้ามีความรู้สึกสำนึกอยู่อย่างนี้มันก็จะง่ายต่อการรับผิดชอบตัวเองเชื่อว่าบาปมีบุญมีเชื่อแน่ว่าบาปกับบุญนี่มีแน่นอนอ่ะทำดีเป็นได้ดีทันทีทำชั่วเป็นได้ชั่วทันทีมันเกิดที่ใจเรามันก็ฝังอยู่ที่ใจเรานั่นแหละเจริญพรถามได้เลยเจริญพรถ้าพร้อมก็ถามก็มาได้เลย
3: คือผมยังขาดความนอบน้อมครับ
1: ถ้าส่งเข้ามาข้างในไม่ได้ก็ต้องเขียนเป็นคำถามมาก็ได้จะได้ฟังได้สะดวกขึ้น
3: ท่านได้ยินครั้งยังครับ
1: ได้ยินแล้วมัน
3: ผมขายความนอบน้อมครับ
1: เจริญพร
3: ครับขายความนอบน้อมครับ
1: เจริญพร
3: ครับก็ผมยังขายความนอบน้อม
1: ก็พยายามรู้ว่าตัวเองยังขาดอยู่ก็คงไม่ยากอะไรนะ
3: ครับ
1: พยายามรู้ว่าอะไรมันก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละ
3: ครับ
1: เราก็ก้มกว่าที่เราจะไม่ก้มกว่าเรามันมีอะไรแล้วก็รู้อยู
3: ่คร
1: ับ ใจมันตั้งโดยความเคารพความนอบน้อมลงไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็เปิดเผยของที่มันนอบน้อมมันรับได้ทุกอย่างเหมือนกับทะเลมันต่ำแล้วก็รับน้ำได้เยอะที่มันมีน้ำขังเพราะมันมีที่ต่ำน้ำมันไม่ขังบนยอดเขามันจะขังอยู่ในที่ต่ำๆเลยนะความนอบน้อมก็คือลักษณะของความว่าถ่อมตนแล้วพยายามลดทิฏฐิมานะลงไม่ใช่กลัวว่าเราจะไม่ได้อะไรน้ำที่มันขังเพราะมันมีที่ต่ำๆนะแต่ที่สูงๆมันไม่ขังแล้วให้สังเกตธรรมะโดยธรรมชาติมันจะได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นความกระด้างมันลักษณะกับน้ำกระด้างมันเป็นยังไง
4: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 นถึง18:00 นทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้เมย์ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาห้านาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะประจำเช้าวันพุธที่14 ตุลาคม 2569เช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะพูดคุยกันมาได้ทั้งผ่านเพจแล้วก็อีกช่องทางนึงก็ทาง LINE ค่ะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรานำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับเริ่มต้นที่ภาพข่าวจากหน้าหนึ่ง Daily News ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันณวมินทรมหาราชนะครับณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพาดหัวข่าวเช้านี้วันณวมินทรมหาราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวางพวงมาลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรครับ
3: ค่ะมติชนก็มีภาพข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีภาพข่าวการวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะโดยมีคำอธิบายภาพว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันณวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตค่ะ
2: ครับมีพาดหัวใหญ่นะครับของเดลินิวเดือดสุมไฟโกงสอบสอถอมหาไทยตอกเจ็บอดีตปลัดคนดังวิจารณ์ผลเก้าอี้ไร้คนส่งสงบสุขเสียทีนายกแผ่กุศลทำดีอนุโมทนาเพจ Facebook มหาไทย PR ครับโพสต์เดือดสวนเจ็บอดีตปลัดมทจุดไฟโกงสอบสอถอฟาดวันพ้นตำแหน่งไม่มีใครส่งจากนั้นมามีแต่ความสงบสุขครับ
3: สำหรับมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะมหาไทยดาหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นบิ๊กป๊อปซัดยุคก่อนแย่กว่าเพจมหาไทยโพสต์เดือดพลพีชี้เป้าบริษัทใน EEC ถูกคุยค่ะ
2: ชัยชนกเป้าซักฟอกยกประสบการณ์ใหม่งงท้าเปิดหลักฐานข้อหาลูกไม่กตัญญูครับ
3: ค่ะสั่งเตรียมพร้อมข้อมูลช่วยซื้อช่วยสู้ศึกซักฟอกอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดยติเขียนถลกขออภัยค่ะซัดยติถลกเขียนไม่เข้าท่าหวังประธานสภาขัดเกลาคำใหม่พลพีแย้มมีไม้เด็ดโต้กลับภูมิใจไทยให้ไอเดียแจงเองปมรวยรุฑพลไม่รู้ทักษิณยื่นนิรโทษค่ะ
2: ครับ IMF ปรับ GDP ไทยโตปี69โต 2.1% ครับเตือนรัฐเข็มขัดสู้เศรษฐกิจโลกกลุ่มนายทุนลุ้นทุ่ม AI ท้าทายหนี้ IMF ปรับเพิ่ม GDP ไทยปี69สู่ 2.1% ครับแต่ว่าก็เตือนรัฐเข็มขัดทางการคลังรับมือเศรษฐกิจโลกหลังจากใกล้ถึงขีดจำกัดด้านผู้ว่าการธปท.มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ 2.3% ได้แรงดันจากการส่งออกโตสูง 17-18% และการลงทุนของกลุ่ม AI ชี้ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหนักจากหนี้ครัวเรือนสูงถึง 86-87% ของ GDP และสังคมครับ
3: IMF ชี้ AI หนุนเศรษฐกิจ GDP ไทยพุ่งขึ้นขยายตัวร้อยละ 2.1 ทั้งปี 69-70 เตือนรับแรงกระแทกเพิ่มราคาพลังงานเงินผันผวนเอกนิติอาสาไทยเชื่อมโลกค่ะ
2: ครับหน้าหนึ่งของ Daily News มีภาพนะครับฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบริเวณผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังจากเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ ตอนนี้เร่งแก้ไขแล้วนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพของน้ำท่วมขังในพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางนะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรขาดทุนกันทั่วหน้าหลังจากมวลน้ำมหาศาลทะลักกลืนบ่อจมมิดครับ
3: โอนเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2,200 ล้านบาทมหาดไทยชี้งบ 4.7 พันล้านพอเพิ่มได้ค่ะ
2: ครับและประเด็นสุดท้ายของหน้า1 Daily News ครับซับน้ำตาทะลุ 2.4 พันล้านมหาดไทยมั่นใจงบพอช่วยน้ำท่วมยื่นคำร้องพุ่ง2ล้านสุริยะชงพักหนี้มหาดไทยสาวไส้เครือข่ายทุนต่างชาติใช้คนไทย2คนนะครับ2นามสกุลดังแห่งปราจีนเป็นนอมินีเปิดโรงงานฝังขยะทำสารเคมีรั่วไหลกระทบกับชาวบ้านน้ำท่วมวันทะลักลงลำน้ำซ้ำเติมเกษตรกรจ่อลุยคดีอาญาประสานปปงอายัดทรัพย์ครับ
3: ค่ะพาดหัวของมติชนนะคะกติกาไม่ห้ามการเมืองจุ้นสวแนะสบสอยากขัดประชาชนสัทธรรมวอนทุกฝ่ายร่วมมือนะคะก็อีกภาพหนึ่งเป็นภาพข่าวขอปิดท้ายกันที่ภาพข่าวนี้นะคะเป็นขยะอุตสาหกรรมค่ะนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลนะคะนายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานที่ลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมเข้าคัดแยกว่าพบโรงงานเนี่ยปรับปรุงกันที่ปรับปรุงลานมันนะคะเป็นสถานประกอบกิจการบดย่อยแล้วก็แยกโลหะพร้อมของมีพร้อมเครื่องจักรนะคะแล้วก็มีถุงกระสอบต้องสงสัยบรรจุเศษวัสดุแล้วก็กองเศษวัสดุก็มีการสั่งการให้คุมพื้นที่และอายัดวัสดุตามพ.ร.บ.วัสดุอันตรายพ.ศ.2535ไว้ตรวจสอบค่ะเป็นภาพบรรยากาศโรงงานที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ครับไปดูเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินนะครับเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชน 150,000 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินกว่า 1 ล้าน 1 แสน ขออภัยครับ 1,155 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่21จังหวัดก็คือนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ปทุมธานีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับโดยทางธนาคารออมสินก็จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปโดยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงขออภัยครับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นเนื่องจากว่าขณะนี้มีตัวเลขของผู้ที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนบอกว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนก็ครับนะครับก็คือ1เนี่ยพื้นที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคม69ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายในงบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทนะครับที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดเหตุหลังวันที่1ตุลาคมการเยียวยาจะเป็นการเข้าสู่โหมดประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและปภ.นะครับจะโอนเงินให้กับครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยืนยันงบประมาณที่ครม.อนุมัติไปนั้นเป็นเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วครับนายอรรถสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบครับหากจะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทั้งนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.ก็สามารถนำเสนอนะครับมายังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
3: นอกจากนี้นะคะก็เรื่องของการปล่อยเงินกู้เนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีแนวทางมาจากกระทรวงการคลังด้วยค่ะเรื่องของการปล่อยเงินกู้ประมาณตอนนี้นะคะบอกว่ามีการปล่อยไปแล้วประมาณ 27,000 ล้านบาทค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่นะคะทางด้านที่พักอยู่อาศัยการดำรงชีพการประกอบอาชีพค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายให้สถาบันการเงิน งินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมค่ะได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะหรือว่าธกส.ค่ะการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธนาคารออมสินและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีการบรรเทาภาระหนี้ด้วยการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธนาคารธอส.และธนาคารธอท.นะคะขณะมีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ด้วยค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็มีจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีสินเชื่อเรื่องของการฟื้นฟูกิจการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ธนาคารออมสินก็มีเรื่องของสินเชื่อการฟื้นฟูกิจการรวมถึงการพักหนี้ค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลการดำเนินการในการช่วยเหลือรวม 165,515 รายนะคะรวมเป็นเงินมูลค่า 27,592 ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีมาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้นะคะนอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งปัญหาขอรับการช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1689กด1หรือ4นะคะที่ศูนย์เนี่ยก็จะมีการเปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เปิดรับข้อมูลหรือว่าให้ความช่วยเหลือตั้งช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ
2: ครับผมนะฮะมาที่ทางด้านของพื้นที่ปทุมธานีบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับนายกอบจ.ปทุมธานีพูดถึงการบริหารจัดการและก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังสะสมนะครับบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ก็พบว่าน้ำเนี่ยนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำขังนานกว่า20วันแล้วนะครับจนน้ำเนี่ยเริ่มเน่าเสียจึงจำเป็นต้องหาเส้นทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดโดยเห็นว่าควรจะประสานให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12และประตูระบายน้ำคลอง8เพื่อดึงน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำและเร่งผลักดันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้ประสานงานร่วมกับกรมชลประทานและก็หน่วยงานในท้องถิ่นนะครับรวมถึงแจ้งผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้พิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลอง12และคลอง8เพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรซึ่งจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังในอำเภอองครักษ์ไหลมาคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อให้มวลน้ำเนี่ยมุ่งหน้าไปทางหนองจอกรังสิตนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับทางนายกอบจ.ปทุมธานีก็ย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปทุมธานีทั้งเขตคลองหลวงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์คูคตลาดสวายนะครับและอำเภอลำสามแก้วก็บอกว่าหากระดับน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับวิกฤต 1.8 เมตรนะครับต้องสั่งปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง12ทันทีซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในประมาณ 1.6 เมตรนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง8อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับรถแบ็คโฮก็ตักดินที่ขวางหน้าประตูระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำจากประตูระบายน้ำคลอง13เนี่ยได้ไหลผ่านนะครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่ามีฟองสีขาวเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือบริเวณผิวน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวนมากนะครับหลังจากเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีฟองสีขาวปนสีดำเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำจำนวนมากเต็มคลองไปหมดเลยนะครับและยังส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งแก้ไขกันอยู่นะครับ
3: อืมค่ะจากปทุมนะคะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างค่ะบอกว่าที่เขาย้อยเนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยบอกว่าหนักสุดในรอบ30ปีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายชุมชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนักค่ะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีระดับน้ำท่วมสูงแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวสร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตแล้วก็สัญจรของประชาชนอย่างมากนะคะส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ได้แก่พื้นที่บ้านวัดโพหมู่ที่2บ้านวัดโพแล้วก็บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่ที่4และบ้านล่างหมู่ที่6นะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนค่ะกระทั่งน้ำลดลงประชาชนต่างก็ทยอยกลับเข้าบ้านเรือนนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดขจัดคราบโคลนต่างๆขนย้ายสิ่งของนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานจากการลงพื้นที่บอกว่าสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยนะคะก็เริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีร่องรอยของความเสียหายชัดเจนทั้งคราบน้ำที่ผนังบ้านเรือนนะคะบ้านประชาชนก็ต้องเร่งฟื้นฟูแล้วก็ดูทรัพย์สินของตัวเองว่าได้รับความเสียหายอะไรอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วก็บอกว่าในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงในรอบ30ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นผลกระทบของประชาชนที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็หลายคนก็บอกว่าน่าจะเกิดจากปัญหาโลกร้อนที่ทุกคนก็ต้องหันมาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะอันนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: ครับคุณมีน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
3: น้ำท่วมไม่มีแล้วค่ะ
2: ครับเดี๋ยวจะพาไปเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหดูเดือดกันมากเลยนะครับโดยเพจFacebook กระทรวงมหาดไทย PR ครับมีการโพสต์ข้อความกรณีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยมีข้อความนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวานเมื่อวันที่30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขนอกจากนี้นะครับในช่องคอมเมนต์ยังมีการโพสต์คลิปการให้สัมภาษณ์ของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้นะครับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้พูดถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นสรุปว่าสมัยดำรงตำแหน่งปลัดมหาดไทยก็จัดสอบมีการร้องเรียนและได้ตรวจสอบกันรู้สึกอายเวลาเจอคนรู้จักเคยเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็สมควรแก้ไขในฐานะประชาชนรู้สึกหนักใจเหมือนกันว่าทำการถึงที่สุดแล้วหรือไม่เพราะว่าตามข่าวน่าจะเกี่ยวข้องเกินกว่าอธิบดีในสมัยทำงานก็ทำงานได้ตรงไปตรงมาสอบสวนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนการทุจริตเกือบ 10,000 คนเยอะมากรู้การทั่วจับได้คาหนังคาเขาขอฝากถึงผู้บริหารมหาดไทยทำความดีอย่าไปกลัวอำนาจโดยมิชอบรับราชการกินเงินภาษีประชาชนอย่าทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่นะครับด้านนายอาสพลไตรสันไตรภพนะครับส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับกรณีนายสุทธิพงษ์ไปแสดงความคิดเห็นกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะครับบอกว่าก็เคารพในฐานะที่รับราชการมานานและก็เห็นด้วยว่าเรื่องนี้มันน่าละอายจริงๆแต่ว่าในฐานะที่กรรมาธิการปปช.ติดตามคดีนี้มาตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงในส่วนที่ท่านไม่ได้พูดเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งที่ความจริงก็คือเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมข้อเท็จจริงที่1กระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดท่านอดีตปลัดก็ยอมรับเองว่าในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งมีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการสอบสวนเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้เจอเหตุอะไรข้อเท็จจริงก็คือปปช.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบความเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี64และการรับสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารท้องถิ่นปี64ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพบผู้เกี่ยวข้อง10รายสูงสุดถึงระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและพบลักษณะการแก้ไขคะแนนแบบเดียวกันกับการสอบในปี68นอกจากนี้กรรมาการปปช.นะครับก็ยังพบว่ามีหลายจังหวัดทั่วประเทศที่ตำรวจรับแจ้งความจากผู้ที่จ่ายเงินให้กับนายหน้ามาตั้งแต่ปี66แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่มีรายชื่อสอบผ่านก็ชี้ชัดว่าขบวนการนี้มันก่อตัวเติบโตมาหลายปีแล้วข้อเท็จจริงที่2มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่แก้ไขการสอบแข่งขันมีการจัดสอบมาตั้งแต่ปี60 62 64ถึงแม้ว่าจะมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตแต่ว่าผู้บริหารระดับกรมและกระทรวงในขณะนั้นก็ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข TOR ให้รัดกุมให้มีการมาตรการป้องกันที่การทุจริตเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นกลับใช้ TOR เดิมตั้งแต่ปี60มาใช้ในการจัดสอบปี62และปี64ที่เพิ่งจะมีการปรับปรุง TOR ในการจัดสอบปี68สาเหตุเป็นเพราะว่าผู้บริหารกระทรวงมีความตั้งใจจริงจึงเกิดมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆเพิ่มขึ้นมาเช่นการทำ MOA ระหว่างกระ

0: คณะกรรมการเพื่อให้คดีเดินหน้าในทุกจังหวัดถูกดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันไม่ปล่อยให้เงียบหายหรือว่าจบด้วยเงินต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามครับการปราบทุจริตคือหน้าที่โดยตรงท่านอดิษฐ์ปลัดฝากว่าอย่าทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ผมขอเรียนว่าด้วยความเคารพการปกป้องระบบคุณธรรมไม่ให้ใครซื้อขายตำแหน่งราชการได้คือหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยดังที่ท่านเองได้กล่าวไว้เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหากร้องเรียนเรื่องร้องเรียนในอดีตได้รับการตรวจสอบจริงจังช่องโหว่ถูกปิดตั้งแต่วันนี้เราคงไม่ต้องมาปราบปรามขบวนการที่ใหญ่โตขนาดนี้ในวันนี้และลูกหลานพี่น้องที่สอบได้ด้วยความสุจริตก็คงต้องไม่ต้องเสียโอกาสมาหลายปีผมก็ขอให้สังคมมองเห็นความจริงว่าการที่วันนี้เราจับได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเอาจริงกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะติดตามเรื่องนี้จนถึงขั้นที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูแล้วท่านว่าข้าราชการประจำลูกน้องเก่าของท่านไม่ได้ว่านักการเมืองลูกน้องเก่าของท่านก็ต้องรับไปและการดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะเมื่อถามว่าจะต้องมีการกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะหลังจากอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดเข้าใจว่าการทำงานของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่นะคะส่วนจะให้ข้าราชการส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียใจแต่ถ้าเราทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองอันนี้คำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะว่าตนถ้าเป็นตนเองก็คงอายที่ถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่เป็นในการพูดวิพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นตนเองก็น่าจะมีความอายมีคนเรียกว่าอดีตมีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำอยู่ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC ที่มีปัญหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพราะอาจทำให้องค์กรของรัฐเนี่ยเสียหายตนเองยังได้ข่าวว่ามีการขายบริษัทดังกล่าวไปแล้วแต่เรื่องยังคาราคาซังอยู่เป็นท่านก็คงอายเมื่อถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับปลัดใช่ไหมนายพลพีก็บอกว่าลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็มทสมรัฐมนตรีช่วยพลพีนะคะก็บอกแบบนี้ว่าให้ไปดูชื่อบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างเลยนะคะก็เมื่อถามว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นอดีตปลัดคนดังกล่าวต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยหรือไม่รัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าเรื่องนี้ตนน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดต้องไปดูว่าในสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคิดว่าการทำตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการยกศักดิ์ศรีและจัดระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอะไรที่หย่อนไปเราก็มองว่ามีการบิ๊กคลีนอัพเพื่อฟื้นฟูกระทรวงและก็จิตใจของข้าราชการทุกคนนะคะในการบริหารที่ถูกต้องมาโดยตลอดขณะนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรุ่นใหม่3คน3บุคลิกแต่ละคนมีเนื้อหาในการทำงานแผนงานนโยบายของตัวเองขนาดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเท้าไม่เคยแห้งตั้งแต่บุกสถานการณ์อุทกภัยมาเนี่ยวันละ3จังหวัดไม่เคยเห็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าผู้บริหารในอดีตเนี่ยทำเหมือนนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะหรือว่าในกรณีของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนใต้ก็ทุ่มเทศักยภาพทุ่มเททุกกำลังเพื่อระบายน้ำจากกทม.และบินไปบูรณาการแผนภาคใต้เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำฝนนะคะบอกว่าทั้ง3

0: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเต็มที่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับยังมีประเด็นทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองรออยู่ช่วงหน้าครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่ากาญจนบุรีเมื่อคืนนี้ฝนตกเหมือนกับฟ้ารั่วเลยนะครับคุณขวัญบอกว่าเมื่อคืนนี้กรุงเทพก็ตกนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันตกตื่นขึ้นมานี่ก็คือรถเปียกก็ถึงจะรู้ว่าฝนตกนะครับคุณเปิ้ลนะครับบอกว่าโคราชในเมืองเมื่อคืนก็ฝนตกแรงมากนะครับคุณโพสอรุณสวัสดิ์เข้ามาเช้านี้ที่ท่าอิฐนนทบุรีอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเลยครับรู้สึกว่าอากาศแห้งก็ต้องเริ่มกลับมารดน้ำนะครับไม่ได้รดมาหลายเดือนแล้วพระพิรุณช่วยน
0: ะ
1: เริ่มไม่มีฝนเนาะนะฮะแต่ว่าในกรุงเทพมีฝนนะนะครับคุณพันนิพานะว่าสวัสดีภูเบศแล้วก็คุณขวัญเข้ามานะครับคุณปู่ผ่านคุณมุกดานะครับคุณสสีมาด้วยคุณสสีมาฝนตกไหมเมื่อวานนี้นะครับคุณไมค์ก็อดนะครับขุดมันขึ้นมาประจานคนเห็นแก่ได้สร้างมลพิษนะฮะคุณรัชนีนะครับไปฟังกันต่อทางวิทยุนะฮะคุณทองพูนด้วยนะครับคุณไมค์ก็อดนะฮะคุณเปิ้ลบอกว่า GDP ร้อยละ2ก็โตเหมือนไม่โตโตน้อยมากๆนะครับคุณจรูนน้อยนะครับสวัสดีคุณขวัญคุณภูเบศเข้ามานะครับบอกว่าวังทองหลางกลางวันในอากาศดีมีแสงแดดมาหลายวันแล้วนะครับชอบมากม
0: ี
1: ความสุขทั้งวันนะครับนะก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณสุภชัยสวัสดีเข้ามานะครับคุณป้าแต๋วนะครับสวัสดีวันพุธเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยคุณชุมชนนะครับเช็คชื่อแล้วคุณธนยศ24องศาที่โพนทองนะครับและก็คุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจปคม.ร่วมกับตำรวจสภ.เมืองคอนนะครับล
0: ่
1: อซื้อบุกจับร้านคาราโอเกะกลางเมืองนครศรีแอบลักลอบค้าประเวณีเด็ก14ถึง15ปีก็ดำเนินคดีตามกฎหมายคุณ Easy Camp บอกว่าการอ่านข่าวออกอากาศอยากให้ใช้คำเต็มไม่ควรใช้ตัวย่อจริงๆก็ใช้ตัวย่อแล้วก็อ่านตัวเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันเยอะมากๆบางทีอ่านไปแล้วอาจจะรู้สึกว่า
0: อ่านไปแล้วตอนต้นแล้วก็มาตัวย่อมาอยู่ตอนท้าย
1: ตอนต้นเราอ่านไปแล้วครับจริงๆนะถ้ามันเป็นพวกปปช.ปปง.หลายๆปเนี่ยก็คือมันไม่ไหวจะเต็มจริงๆนะฮะต้องขออภัยด้วย
0: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักพอสมควรค่ะคุณพิบุญชัยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณกัปตันอัมพลค่ะสวัสดีค่ะพี่สุภชัยทักทายขวัญกับภูเบศมานะคะคุณนรินทร์นะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้บอกว่าวันที่14ตุลาคมเป็นวันประชาธิปไตยอันนี้ก็แล้วก็มีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณไพฑูรย์ค่ะบอกว่าที่มุกดาหารเช้าวันนี้อากาศดีไม่มีฝน24องศานะคะป้าติวค่ะสวัสดีค่ะทักทายขวัญกับภูเบศมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็หลายๆท่านทักทายกันเข้ามาส่งกำลังใจเข้ามาให้เราสองคนในการอ่านข่าวนะคะแล้วก็วันนี้มีเรื่องของสุกายะมาฝากเช่นเคยนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลนะคะก็ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะกลิ่นกาสะลองก็หอมช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นมั่นใจในมาตรฐานอย.นะคะและทีมผลิตเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก

0: 6ขวดค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับจะมีข้อความเพิ่มเติมอีกหลายคนเลยนะครับบอกว่าบุรีรัมย์ฝนตกปล่อยๆนะครับแล้วก็พี่สมัยบอกว่าพิษณุโลกมีฝนในเมืองนะบ้านเราไม่มีฝนนะครับอ่ะแล้วก็ฝากอีก2กิจกรรมจาก2คลื่นเพื่อนบ้านด้วยนะครับ FM 99 Active Radio นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับร่วมศึกดวลสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันในปีนี้มี2ทีมด้วยกันนะครับทีมสีแดงนำโดยป๋าแป๊ะนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนำโดยคุณอัชพงศ์ศรีมานะครับและในช่วงค่ำคืนก็มีงานเลี้ยงสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะครับเจอกันวันที่29ตุลาคมนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook FM 99ครับอีกทริปหนึ่งนะครับของ Met World 7นะครับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์กรัมแอนด์โกนะครับพาคุณผู้ฟังไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับพระธาตุดอยคำพระพุทธสิหิงพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริพุนชัยที่สำคัญไปกับอาจารย์คทาชินบัญชร นะครับตอนนี้ยังเป็นราคา Early Bird อยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ราคาเพียง 29,99 บาทนะครับและทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะครับจองได้ที่0814986322และทางไลน์ @met107 ครับ
0: ค่ะคุณมีเรื่องของธนาคารการประชุม IMF แล้วก็ตอนธนาคารโลกใช่ไหม
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IMF เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนระยะยาวครับ IMF เขาบอกว่าการค้าโลกเนี่ยมันเติบโต 8.6% โดยการค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวเกือบ 30% หากไม่มีแรงขับเคลื่อนจากภาคส่วนนี้การเติบโตของการค้าโลกเนี่ยอาจจะโตแค่ 4.6% นอกจากนี้ครับการลงทุนด้าน AI ยังช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามส่วนประเทศไทย IMF เขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 2.1% ทั้งในปีนี้และก็ปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% ในปีนี้และ 1.7% ปีหน้าก็มองว่าแรงขับเคลื่อนจาก AI มีส่วนช่วยให้ไทยรับมือกับแรงกดดันด้านราคาพลังงานได้แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิครับแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ทั่วโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งอาจจะส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยที่แตกต่างกันทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดบนเวทีไทยม็อบแฟกชิฟอีเวนต์นะครับภายในงานประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับเมื่อวานนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีการปรับตัวรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายโดยเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางหลักนะครับก็คือด้านการค้าการตลาดการเงินนะครับการลงทุนด้านพลังงานเนี่ยไทยก็มีการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังแอฟริกาตะวันตกลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาส่วนตลาดการเงินอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีก็เพิ่มขึ้นมา60จุดพื้นฐานในช่วง8เดือนเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมา120จุดพื้นฐานนะครับส่วนการลงทุนยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับหรือว่า FDI ช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่อง2ไตรมาสโดยรัฐบาลเร่งลดขั้นตอนการอนุมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนครับ
0: ค่ะเมื่อกี้มุมมองจาก IMF ใช่ไหมคะที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.1 ใช่ไหมคะแต่ในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจน่าจะโตอยู่ที่ร้อยละ 2.3 นะคะนายวิไทรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.3 นะคะประมาณ เติบโตประมาณ 2.3% ซึ่งสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของสำนักต่างๆซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่2%-2.3%ค่ะขณะที่ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยนะคะจะเติบโตในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้มีการปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนอัตราเงินเฟ้อนะคะน่าจะอยู่ประมาณ2.2%ซึ่งถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีและการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ก็เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตแล้วก็รักษาโมเมนตัมต่อไปได้ค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมองว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่2.3%ในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นการส่งออกที่น่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ17-18%นะคะขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนสนับสนุนในการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้าน AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศค่ะซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตอยู่ประมาณ13%ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ2.3%ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจะมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับงาน IMF ที่จัดขึ้นที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะในมุมมองเรื่องของการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเป็นภาพรวมของการจัดการประชุมครั้งนี้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมประชุมซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่เป็นครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะคะก็ได้มีการต่อยอดนำเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการจัดแคมเปญนะคะเรื่องของการออกโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้นเฉพาะกลุ่ม 2-4 วันแบบลักชัวรี่เพื่อมอบประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยสุดพิเศษนะคะชูจุดขายเรื่องของเมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมียมใกล้กรุงเทพให้เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่พัทยาหรือว่าหัวหินและเมืองท่องเที่ยวหลักได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ไปที่เกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเดินทางไปสู่เป็นเรื่องของการแนะนำการท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่แล้วก็การท่องเที่ยวแบบลักษณะการจัดอีเวนต์ในระยะยาวค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มองว่าข้อมูลของกระทรวงการคลังก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 1,050-2,250 ล้านบาทนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 15,000 คนซึ่งจะพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยคนละ 7-10 วันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อวันนะคะครอบคลุมธุรกิจภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลยืนยันรัฐบาลพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยได้มีการหารือกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมกับระบุว่าไม่กังวลเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นนายอนุทินบอกด้วยนะครับว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยผลจะขึ้นอยู่กับความชัดเจนและเหตุผลในการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีส่วนความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับยังไม่ได้รับการประสานจากประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับมองว่าถ้อยคำในยติอาจจะไม่เหมาะสมนะครับจึงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ให้เป็นสากลมากขึ้นสำหรับประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมอภิปรายเรื่องระบอบนอหนูนายอนุทินตอบด้วยอารมณ์ดีนะครับว่านอหนูขวักไขว่บ่อใบไม้ทับถมพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์และไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์ในการรับมือกับสมาชิกพรรคประชาชนอย่างเช่นคุณรังสิมันหรือว่ารัชนกศรีนอกทั้งนี้ยังไม่มีแนวคิดในการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายเพราะยังไม่ถึงเวลาในการประเมินผลงานส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกมอบทนายความยื่นคำร้องขอรับสิทธินิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้นะ เมื่อถูกถามว่าทุกคนสามารถยื่นสิทธิ์ได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็พยักหน้ารับโดยไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมครับในขณะที่กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ตอบคำถามว่ามีการสอบถามเรื่องนี้กับนางสาวสุชาดาในฐานะแกนนำของพรรคหรือไม่เดี๋ยวระหว่างผู้สื่อข่าวถามนะครับก็มีเสียงเพลงขึ้นดังขึ้นมาจากตึกสันติไมตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ร้องตามว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก่อนจะปฏิเสธตอบคำถามเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะมากันที่คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็บอกว่างงกับข้อหาที่ทางฝ่ายค้านตั้งยติมาว่าไม่กตัญญูนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และคิดว่าน่าจะพร้อมส่วนตัวมองว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเกินไปหรือไม่นั้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้จึงไม่มีความคิดเห็นอะไรเป็นพิเศษที่จะบอกว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรที่จะมายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงทิปไตยนะคะแต่ท้ายที่สุดก็จะชี้แจงอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อถามถึงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะนายชัยชนกก็ถามกลับว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรไม่ได้ทำคือมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเก่าแล้วและมีเหตุผลชัดเจนผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่พวกของตนเองแต่เป็นประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่พยายามพิสูจน์ทราบดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องของตนเองก็ไม่ใช่ส่วนที่จะหมายถึงอะไรก็ต้องรอดูนะคะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านระบุว่ามีหลักฐานมีใบเสร็จที่จะเอาผิดได้เช่นเรื่องของหัวสว.นายชัยชนกก็บอกว่าต้องรอเขาเปิดหลักฐานเราก็พร้อมชี้แจงเมื่อถามว่าได้มีการเตรียมตัวที่จะถูกอภิปรายอย่างไรนายชัยชนกก็บอกว่ามีการเตรียมเรื่องของผลงานยืนยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาอ้างว่าทำไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นเรื่องจริงจึงไม่ได้มีความรู้สึกกังวลแต่อย่างใดค่ะ
1: ครับนะฮะก็นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องที่คุณชัยชนกชี้แจงเรื่องของส.ส.สุชาดาด้วยนะครับก็บอกว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับและสามีว่าจะเข้าข่ายผิดปกติเนี่ยเนื่องจากว่าที่มาของรายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงไม่มีการระบุอาชีพของสามีคุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของสุชาดาเมื่อสอบถามว่ามีการปรึกษาหารือกันหรือไม่ในฐานะที่เคยร่วมงานกันมาก่อนคุณชัยชนกก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกับระบุว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเนี่ยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดและก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดและก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ต้องพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและชี้แจงข้อสงสัยอย่างโปร่งใสครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากร

0: อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะคะแต่ว่าวันนี้จะไปเน้นด้านตะวันตกค่ะโดยเฉพาะทางด้านภาคกลางนะคะซึ่งมีการกระจายของฝนเนี่ยดีคือฝนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีตกมาต่อเนื่องนะคะซึ่งกลุ่มฝนตอนนี้ที่หนักอยู่จะเป็นทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะมีแถวอำเภอเสนาอำเภอบางไทรนะคะแล้วก็แถวอำเภอบางปะอินซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยก็คือเคลื่อนผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยออกไปน่าจะไปเข้าทางด้านจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนก็จะอยู่ทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเน้นทางซีกตะวันตกนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลก็คือกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนผ่านปทุมธานีออกไปนะคะก็คาดว่าวันนี้โอกาสฝนทางด้านภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็ยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะซึ่งช่วงเช้าก็เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะ
0: ทั้งวันไหมครับวันนี้ทางกรุงเทพ
3: คงไม่ได้ตกทั้งวันเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเน้นในช่วงสายๆบ่ายๆนะคะซึ่งสัญญาณมันมาละตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยค่ะต่างจากทุกวันที่ช่วงเช้าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างเงียบเนี่ยในเรื่องของฝนบริเวณทางด้านกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแต่ว่าวันนี้คือฝนก็เริ่มมาตั้งแต่เช้าก็คือเป็นสัญญาณให้เห็นว่าลักษณะของตัวลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ครับทางภาคใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ถือเป็นด้านรับลมตะวันออกนะคะวันนี้ก็เป็นระบบของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เอาความชื้นเข้ามาปกคลุมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีมาจนถึงนครศรีธรรมราชมีโอกาสที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็มีกลุ่มฝนในบริเวณอ่าวไทยที่จะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมบริเวณจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะ
0: ครับเพชรบุรีในวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: โอ้ยวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เยอะนะคะร้อยละ60ถึง70เช่นกันค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะอันนี้จะตกต่อเนื่องไปนานหลายวันไหมคะ
3: ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยจะมีได้ทั้งสัปดาห์ค่ะรวมไปถึงทั้งด้านภาคกลางด้วยนะคะก็แต่ว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะคะจะร้อยละ60อ่ะจะเริ่มเบาลงแต่ยังคงมีอยู่ค่ะหนักก็จะมีได้บางพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะตอนนี้ตัวแปรก็มีลักษณะของลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะคะก็เริ่มแปรปรวนจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เอาความชื้นเข้ามาในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี
3: ้ฝนน้อยนะคะจะเน้นทางด้านตอนล่างๆค่ะแถวชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์ก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะค่ะร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะพื้นที่ภาคเหนือล่ะคะ
3: ภาคเหนือก็ไม่ค่อยเยอะเช่นกันนะคะคือเหนืออีสานเนี่ยยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเนี่ยปกคลุมเนี่ยค่ะแต่ตอนล่างๆของทั้งสองภาคเนี่ยจะมีฝนได้ซึ่งวันนี้ทางด้านภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าระบบเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปได้ดีขึ้นนะคะทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรเนี่ยอาจจะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่เปอร์เซ็นต์ของภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่เยอะค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะขอภาคตะวันออกกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ถ้าหยุดหลายๆวันเนี่ยไปเที่ยวได้ไหมชลบุรีระยองจันทบุรีอะค่ะ
3: มันจะยังมีฝนนะคะตามชายฝั่งนะคะแต่ก็เป็นลักษณะของลมตะวันออกอะถ้าพูดถึงคลื่นลมอะห่างฝั่งอะค่ะจะมีฝนได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นบริเวณใกล้ฝั่งเนี่ยคลื่นลมจะไม่ค่อยแรงนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองส่วนเรื่องของฝนก็มีได้นะคะยังคงมีได้ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะก็เน้นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
2: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ช่วงนี้ยังถือว่ามีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะบางวันเนี่ยอาจจะมีฝนไม่ได้เยอะนะคะแต่ช่วงที่มีเนี่ยจะมีเรื่องของฟ้าคะนองที่อาจจะแรงแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าคะนองแรงๆแถวพระนครศรีอยุธยา

0: นะคะแล้วก็ปทุมธานีซึ่งก็อยู่ในเขตปริมณฑลก็ให้ระวังเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับชานิขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับอ่ะมาดูเรื่องของประกันสังคมกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวนะครับก็พูดย้ำถึงกรณีกกต.ประกันสังคมแล้วก็ทางสปส.เนี่ยบอกว่าอย่าตีความเกินตัวบทกฎหมายครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.พรรคประชาชนนะครับมีการโพสต์ข้อความก็ย้ำนะครับว่าไม่มีระเบียบหรือว่ากฎหมายของประกันสังคมข้อใดที่ห้ามพรรคการเมืองและก็ประชาชนร่วมรณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมและก็ขอให้กกต.และสปส.อย่าตีความเกินตัวบทกฎหมายเหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตผู้คนกำลังจับตาอยู่นะครับจากกรณีที่ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกการเลือกตั้งบอร์ดกกต.ที่ผ่านมานะครับก็เลยแบบว่ามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ามีทางพรรคการเมืองเนี่ยออกมาช่วยรณรงค์หาเสียงด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยยังไม่มีการรับรองให้สักทีนะ
1: ครับค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ปัดที่จะตอบกรณีคุณทักษิณยื่นพรบ.สันติสุขล้างโทษแล้วก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการในการชี้ขาดนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ในการรับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงนะคะตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการยื่นเรื่องส่วนใดแต่ยืนยันว่าทุกกระบวนการมีกฎเกณฑ์รับรองไว้อยู่แล้วนะคะทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนถามถึงประเด็นที่มีการยื่นคำร้องของนายทักษิณชินวัตรนะคะที่ระบุว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหารในปี2548ถึง2549ว่าจะเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวหรือไม่นะคะพลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะในการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากตนเองเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็เอาง่ายๆก็ปฏิเสธตอบคำถามนั่นแหละค่ะ
2: ครับผมนะฮะทั้งหมดก็คือ9ข่าวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ
5: พลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
6: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
3: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
9: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
10: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่ต้นสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยค่ะ
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับพี่เจเจครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เราเคยมีเรื่องราวของวันที่14เหมือนกันนะครับเมื่อหลาย10ปีก่อนไม่รู้ว่าพี่เจเจทันไหมอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะ14ตุลามหาวิปโยคอะไรนะ
10: ค่ะค่ะเคยได้ยินเรื่องเล่าอยู่ค่ะพี่ต้นคะ
11: ฮะนะ14ตุลา16แล้วผมก็ได้ยินเขาเล่ามาเหมือนกันแล้วก็16ตอนนี้ก็69ก็เท่าไหร่แล้ววะ50กว่าปีผ่านไปแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านั้นไม่รู้ว่าลืมกันไปหมดหรือยังแต่แน่ๆวันนี้เราก็มีข่าวแน่นมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทุกๆเรียกว่าเรื่องเลยที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็มีความจำเป็นที่เราควรจะต้องรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
10: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วง 6:40 น.นะคะคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวฟิลิปปินส์ค่ะจะมาเล่าในประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ Business Seeks Immediate Solution as Congestion Spreads to Subic บางจากาสปอร์ตนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัลซูปิกนะฮะแล้วก็ท่าเรือต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการจราจรมีการทำธุรกิจกันแน่นขนาดเลยทีเดียวนะคะ
11: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เขาเป็นประเทศเกาะนะครับการจะทำมาค้าขายเดินทางอะไรกันมันก็ต้องผ่านทางเรือนี่แหละสำคัญที่สุดและเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจะพาเราไปดูเรื่องไทยกับโอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลก IMF 2026นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดชุมกันอย่างชนิดที่เรียกว่าดุเดือดเลยทีเดียวที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันครับ
10: เอาละค่ะเราไปเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะไม่ทราบว่าพี่ต้นเตรียมเรื่องอะไรไว้คะ
11: ผมมีเรื่องของการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้กับบรรดาประเทศในยุโรปนะครับที่ท่านเพราะว่าท่านเนี่ยก็ได้ไปพูดถึงเรื่องของการที่ว่าโอเคไม่ต้องละแซงชั่นเรื่องของน้ำมันของรัสเซียซึ่งเมื่อก่อนเราบอกให้พวกคุณเนี่ยแซงชั่นให้หมดเลยใช่ไหมห้ามซื้อน้ำมันรัสเซียนะครับแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องแล้วล่ะนะว่าน้ำมันมันขาดแคลนนะจะคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟหรือไงก็ไม่รู้น้ำมันดีเซลในอเมริกามันราคาพุ่งสูงขึ้นบางชนิดที่เรียกว่าสร้างความอึดอัดให้กับประชาชนนะครับและนี่ก็จะเป็นผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้เป็นการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้แหละถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากเทไปทางฝั่งเดโมแครตอีก2ปีที่เหลือของท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่าอยู่ลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้พอคำสั่งอันนี้ออกมาปั๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอังกฤษแล้วก็ประเทศในยุโรปทั้งหลายนะครับก็มีความรู้สึกว่าตกกระจายมากเลยนะครับเพราะคำสั่งของท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเลื่อนแบบนี้ทำให้ยุโรปและอังกฤษตกใจอย่างมากขณะที่ยูเครนนะครับเรียกว่าการที่ท่านบอกว่าไปซื้อน้ำมันรัสเซียเลยเนี่ยมันเป็นของขวัญให้กับปูตินก็คือพอเราไปซื้อน้ำมันเขาไปเอาน้ำมันเขาก็ต้องเอาเงินไปให้เขาถูกไหมก็นั่นหมายความว่าเงินนี้ก็จะไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำสงครามกับยูเครนและนอกจากนั้นท่านปูตินเนี่ยนะครับก็ยังได้มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้เขาโจมตีกันคลังน้ำมันแล้วก็สถานที่ที่แบบเป็นโรงงานกลั่นน้ำมันของทั้งสองประเทศเนี่ยซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับมันกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวและหน้าหนาวในปีนี้เนื่องจากเหตุการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญจะเป็นหนาวที่แบบหนาวมากๆนะครับและหนาวมากมันก็ต้องใช้พลังงานมากในการที่จะมาทำความอุ่นใช่ไหมครับทำความร้อนให้คนนั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ยากลำบากมากๆสำหรับยูเครนเลยทีเดียวถ้ายังรอดอยู่นะครับล่าสุดทางการของรัสเซียนะครับก็โจมตีเมืองไพลูกี้นะครับทำให้มีผู้คนเสียชีวิต22คนแล้วก็รวมทั้งเด็ก5คนด้วยโจมตีรถบัสและพื้นที่อื่นๆมีคนเสียชีวิตอีก30คนครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนเพราะว่าEU เองก็ต้องใช้พลังงานและตอนนี้พลังงานมันแพงขึ้นจะไปหาที่ไหนที่มันถูกได้แล้วก็สามารถที่จะรับได้เนี่ยก็ต้องที่รัสเซียนะครับทางการของรัสเซียรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะบอกว่าระหว่างที่พวกคุณเนี่ยก็แซงท่านเราว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ชวนเราทำสงครามกับเราอะไรต่างๆนานาแต่คุณก็ดอดมาซื้อน้ำมันเรานะครับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกเอาเงินมาให้เราแล้วเนี่ย 320,000 ล้านUS ดอลลาร์นะครับและเพียงแค่9เดือนที่ผ่านมานี้คุณก็เอาเงินมาให้เราแล้วนะครับถึง 20,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์ 21,300 ล้าน US ดอลลาร์ในช่วง9เดือนแรกมันเป็นอะไรเนี่ยพี่เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงปากว่าตาขยิบมือถือสากปากถือศีลจะเอาอันไหนมาอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ดีครับ
10: สถานการณ์โลกนะคะก็เต็มไปด้วยความร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดนะคะนอกจากประเด็นที่พี่ต้นพูดแล้วนะคะก็มีรายงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะได้ถล่มโจมตีโต้กลับนะกลุ่มกบฏฮูตีค่ะพี่ต้นคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยิ่งปะทุ หนักมากขึ้นนะคะคือจริงอยู่แหละที่ทั้งสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะเป็นการเจรจาผ่านตัวกลางผ่านคนกลางไกลเกลี่ยอย่างเช่นประเทศปากีสถานกาตาร์นะคะแล้วก็อีก 1-2 ประเทศนี่แหละค่ะแต่ว่าในอีกฝากหนึ่งนะคะดูเหมือนจะกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือว่า proxy war ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนสหรัฐกับอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนอิหร่านและตัวแทนของทั้งสองฝั่งเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือซาอุดิอาระเบียกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฮูตีในประเทศเยเมนเป็นกลุ่มกบฏนะคะที่ไปใช้ดินแดนของเยเมนเนี่ยค่ะในการถล่มโจมตีประเทศพันธมิตรนะคะของสหรัฐแล้วก็เป็นประเทศไปถล่มโจมตีประเทศอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับอิหร่านก็มีการถล่มกันไปถล่มกันมานะคะฮูตีก็บอกว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพของซาอุดิอาระเบียถล่มโจมตีพวกเขาในเยเมนเนี่ยเป็นร้อยครั้งเลยทีเดียวนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องโต้กลับแล้วปรากฏว่าพอการโต้กลับของกลุ่มฮูตีเนี่ยไปตัดเอาเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญนะคะของบริษัทซาอุดิอารามโก้นะคะแล้วก็ยังเส้นทางขนส่งน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะรอดแล้วจากการใช้เส้นทางเลือกนะคะแทนที่จะเป็นการลำเลียงน้ำมันผ่านช่องทางอื่นๆที่ถูกปิดไปหรือว่าถูกสกัดกั้นไม่ให้ใช้ได้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะเดือดดาล นะคะแล้วก็โต้กลับค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานค่ะว่าในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะคะก็เกือบที่จะโดนถล่มโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ทางการของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้นะคะโดยขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็โต้กลับนะคะด้วยการถล่มหลายพื้นที่นะคะในกรุงซานอาซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียค่ะขออภัยกรุงซานอาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเยเมนนะคะโดยการโจมตีของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาโจมตีไปที่คลังน้ำมันค่ะนะคะไฟลุกท่วมเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีเนี่ยถล่มสนามบินนะฮะในกรุงริยาดเป็นสนามบินนานาชาติหลักค่ะก็คือสนามบินคิงคาลิดนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งนะคะในเมืองที่ใกล้เคียงกันซึ่งเรื่องนี้ซาอุดิอาระเบียยอมไม่ได้ค่ะจึงต้องนำกองกำลังพันธมิตรนะคะถล่มกลับนะคะซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวตอนนี้มีรายงานนะคะว่าคลังน้ำมันในกรุงซานอาที่กองกำลังพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียถล่มเนี่ยนะคะใช้โดยกลุ่มฮูตีค่ะเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อวานสื่อนี้ออกมาพูดนะคะว่ากำลังพิจารณาพูดในเชิงส่งสัญญาณนะคะว่าจะส่งกองกำลังนะคะไปสนับสนุนซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้กับกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียส่งสัญญาณ SOS ไปให้สหรัฐหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าข้อมูลข่าวกรองที่ส่งให้มันก็ดีแต่ว่ากองกำลังของเราเนี่ยคือถ้าหากว่าได้กองกำลังของสหรัฐเข้ามาช่วยด้วยมันก็จะทำให้ปฏิบัติการตอบโต้เนี่ยได้ผลมากยิ่งขึ้นคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสงครามที่ทั้งเป็น proxy war กับสงครามจริงๆเนี่ยนะคะมันจะขยายวงกว้างไปหรือไม่ถ้าหากว่าสหรัฐจะตัดสินใจกระโจนเข้ามาช่วยซาอุดิอาระเบียโจมตีกลุ่มที่หนุนหลังอิหร่านค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
11: ครับอันนี้ก็เราก็ต้องเรียกว่ามาต้องคาดเดากันเลยทีเดียวนะครับวิเคราะห์กันว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วประชาชนคนอเมริกันเนี่ยก็เบื่อหน่ายกับสงครามมากๆเพราะว่าการไปทำสงครามนี่มันไม่ใช่ว่าไปแบบฟรีๆนะมันมีค่าใช้จ่ายมันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว
10: ค
11: ิดว่าจะมาไหมก๋วยเตี๋ยวคนละชามที่จีเจ
10: แต่ทรัมป์เขาก็ประกาศนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าเขาจะไม่โจมตีจะสหรัฐจะไม่โจมตีจะไม่ถล่มอิหร่านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องดูว่าทรัมป์จะอดทนอดกลั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
11: เพราะว่าทางกระบบทางคูตีเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาชัดเจนตอบโต้ไว้เลยบอกถ้ามาก็ จอดีแน่ๆนะครับสหรัฐอเมริกาก็ไม่รู้จะเจออะไรเข้าไปแต่ที่เจอแน่ๆสิงคโปร์เขาก็ประกาศเตือนพลเมืองของเขาเพราะประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพนะเพราะพวกนี้ก็เลยจะไม่ได้เป็นคนชั้นแรงงานเนี่ยแต่จะเป็นนักธุรกิจที่ไปทำธุรกิจอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุดีอาระเบียทางการของสิงคโปร์ก็เลยออกประกาศเตือนนะครับขอให้คนสิงคโปร์ที่จะต้องเดินทางไปที่สนามบิน

0: นาชาติคิงคาลิดในซาอุดีอาระเบียหรือพื้นที่ใกล้เคียงในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยขอให้งดการเดินทางไปก่อนนะครับแล้วสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้นะก็เรียกว่าควรจะต้องติดต่อเข้าไปในสถานทูตของสิงคโปร์และก็สถานกงสุลใหญ่ต่างๆนะครับที่กระจายอยู่ทั่วซาอุดีอาระเบียนะครับเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนานามาเพื่อที่จะปกป้องพลเมืองของเขานะแต่ว่าที่แน่ๆที่ฟิลิปปินส์ครับที่เจเจการเมืองของเขาก็เดือดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการพิจารณาคดีโดยวุฒิสภานะครับของฟิลิปปินส์ก็คือพิจารณาคดีเรื่องของการที่จะถอดถอนท่านรองประธานาธิบดีดาราดูเตเต้เนี่ยว่าไปกันถึงไหนแล้วเขาเนี่ยตั้งข้อหาไป4ข้อหานะครับในเรื่องของการที่จะถอดถอนเนี่ยก็คือข้อหาแรกก็คือเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทนะครับข้อหาที่2ก็คือเรื่องของทรยศต่อความไว้วางใจพยายามจ้างค่าประธานาธิบดีมาโกสแล้วก็First Lady นะครับข้อหาที่1อันก็คือเรื่องของการมีทรัพย์สินที่มาที่ไม่สามารถจะเปิดเผยที่มาที่ไปคือร่ำรวยผิดปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อหาสำคัญแล้วก็เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การรับสินบนเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาหลักฐานและทั้งหลายเนี่ยมากองกันแล้วก็มาพูดให้กับวุฒิสมาชิกเนี่ยได้ฟังทางอัยการของฟิลิปปินส์ครับอยู่ๆก็ประกาศตัดสินใจเลยซึ่งบอกว่ายกแบบไม่ขอฟ้องมี3ข้อหาคือข้อหาทรยศต่อความไว้วางใจหรือพยายามเรื่องของการพยายามฆ่าจ้างค่าประธานาธิบดีนะข้อหาที่2ก็คือการเรื่องการใช้งบประมาณรับโดยมิชอบแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันข้อหาที่3ที่ยกฟ้องก็คือรับสินบนเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตามปกติแล้วเวลาเราโดนฟ้องหลายๆคดีแล้วเขาขอยกฟ้องเนี่ยจำเลยก็ควรจะต้องดีใจใช่ไหมครับพี่เจเจแต่ทนายของท่านดาราดูเจเต้บอกนี่มันเป็นความไม่ยุติธรรมเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะนำหลักฐานมาชี้แจงมาตีเผยตีแผ่เปิดเผยให้วุฒิสมาชิกรับทราบแล้วก็ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ได้รับรู้รับทราบนะครับเหลือเอาไว้ข้อหาเดียวก็คือการมีทรัพย์สินที่โผล่ขึ้นมาถึง817ล้านเปโซนะครับก็คือโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเหมือนกับหน่วยงานที่เขาต้องตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองเนี่ยทราบว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินเหล่านี้มันมาอย่างไรนะครับซึ่งทางดาราดูเตเต้ถ้าเกิดว่าข้อหานี้ถูกตัดสินว่าผิดนะเธอก็จะต้องโดนตัดสิทธิ์ในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองที่จะลงรับเลือกตั้งเนี่ยตลอดชีวิตเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอนาคตในการที่จะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีคนในปี2028ก็อีก2ปีจากนี้เนี่ยของเธอก็จะต้องดับวูบลงไปทันทีก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบหรือยังไงเพราะเขาบอกว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ตัดสินคดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับ
1: ไหนๆพี่ต้นพามาแวะแถวๆอาเซียนแล้วนะคะเจก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับประเทศเราเนี่ยแหละนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ไทยเราได้รับเลือกนะคะจาก IMF และ World Bank นะคะให้เป็นเจ้าภาพค่ะจัดการประชุมธนาคารโลกและการประชุมของ IMF นะคะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานพอดีว่าเห็นใน Facebook ของคุณคริสตินลาการ์ดนะคะซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางของยุโรปค่ะคือเธอทำคลิปนะคะแล้วก็ลงใน Facebook ของตัวเองนะคะก็เป็นคลิปที่เธอเนี่ยค่ะได้บอกเล่านะคะให้แฟนของเธอเนี่ยรับทราบแล้วก็ติดตามนะคะว่าตอนนี้เธอมาอยู่กลางกรุงเทพมหานครประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยแล้วก็มีคนเข้าแถวต่อแถวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปอย่างตัวศูนย์อาคารของศูนย์สุริกิตนะคะและเธอก็ยังได้พูดด้วยค่ะว่า ในตลอดระยะเวลานะคะที่เธอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเธอมีภารกิจอะไรบ้างนะคะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยจะกล่าวนะคะถึงนโยบายด้านการเงินนะคะรวมทั้งกลยุทธ์นะคะในการที่จะนำพากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะให้ฝ่าฟันนะคะเขาเรียกว่าวิกฤตทางการเงินนะคะหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไปให้ได้และนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอก็จะยังรับฟังนะคะการอภิปรายรวมไปถึงการพูดคุยนะคะของบรรดาผู้นำในด้านการเงินระหว่างประเทศไปด้วยนะคะซึ่งเธอก็มองว่าเธอคาดหวังนะคะว่าการหารือกันในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยมรรคผลค่ะและเธอก็ยังบอกด้วยว่าในการประชุมที่จะมีขึ้นเนี่ยนะคะยังจะได้พูดคุยกันค่ะถึงเรื่อง AIนะคะหรือปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆหัวข้อนะคะที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกของเราในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นการส่งสารนะคะของประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะคุณคริสตินลาการ์ดค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอพร้อมและสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะ
0: แล้วก็มีการไปเสริมพี่เจเจนิดนึงนะครับก็คือคุณแพทเพชรย่าโอโคเอวานะครับซึ่งท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกองทุนของการเงินระหว่างประเทศก็คือของ IMF เนี่ยตอนนี้ก็มีที่กรุงเทพแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าปีนี้มันก็จะเป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างจะยากลำบากเลยนะครับท่านบอกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องลดการใช้จ่ายแล้วก็ปรับเรื่องของโครงสร้างหนี
1: ้
0: ให้แบบมันไม่เรียกว่าไม่เคอะทะนะครับอะไรที่มันเป็นอะไรที่จะต้องเสียจะต้องเป็นหนี้ศูนย์ก็ต้องควรจะต้องปรับให้มันลดทิ้งไปนะครับแล้วท่านก็ยังบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนินโญนะครับเรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันก็ถูกถดถอยด้วยสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลนะครับเพราะซึ่งอันนั้นมันส่งผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นทำให้กำไรนะครับหรือว่าผลผลิตที่จะเป็นกำไรอันนี้มันลดลงทำให้เรื่องของ GDP ก็ลดลงด้วยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านเตือนเอาไว้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดหวังก็คือการลงทุนใน AI นะครับเรื่องของเพราะว่าอเมริกาทุ่มทุนเรื่องมากเรื่อง AI มากถ้าไม่สามารถที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตามที่ได้คาดหวังหรือสัญญากันเอาไว้เขาบอกอันนี้แหละภายในปี2028จะทำให้GDP ของโลกเนี่ยลดลงถึง 0.4% เลยทีเดียวโอ้อันนี้หนาวนะครับอันนี้หนาวเลยทีเดียวนะครับแล้วอันนี้เป็นหัวหน้าทางด้านงานวิจัยเป็นคนออกมาเตือนโดยเฉพาะเลยครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะที่เป็นที่จับตานะคะของผู้คนทั่วโลกค่ะเมื่อล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะเมื่อไม่ประมาณสัก10กว่าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเธอประกาศนะคะว่าเธอเนี่ยอาจจะไปเยือนเกาหลีเหนือและก็ อาจจะพบพูดคุยนะฮะกับนายคิมจองอึนประธานผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะฮะคือเขาเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินทางมายังทวีปเอเชียค่ะนะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้บอกกับบรรดาผู้สื่อข่าวนะคะว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างกันนะฮะอีกครั้งนึงระหว่างเขากับคิมจองอึนซึ่งถ้าหากว่าปีตนและคุณผู้ฟังนะยังคงจำกันได้ในสมัยแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยก็ได้พบพูดคุยนะฮะกับคิมจองอึนมาแล้วนะคะคือก็มีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งค่ะนะคะถามโดนัลด์ทรัมป์ค่ะว่าเขามีแผนที่จะพบกับคิมจองอึนในระหว่างทริปที่มาเอเชียไหมนะทรัมป์ก็บอกว่า I may that will be exciting won't it ก็คือมันแบบมันไม่น่าตื่นเต้นหรอ but I get along with him แต่ผมก็เข้ากันได้ดีกับเขานะแล้วการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามว่าในทริปเอเชียเนี่ยก็หมายถึงทริปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มี การมีกำหนดการนะคะที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปกนะคะหรือว่าประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน

0: ที่เขาเคยเจอกัน2ครั้งนะในสมัย
1: ก่อนหน้านี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะในปี2018ครั้งแรกในปี2018ค่ะที่สิงคโปร์แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยในปี2019ค่ะไปพบกันที่ฮานอยค่ะแล้วก็ครั้งที่3ไปเจอกันนะคะที่หมู่บ้านปันมุนจอม
0: อ๋อที่เกาหลีใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะเจอกันหลายครั้งแล้วนะเอ๊ะยังไงนะท่านโดนัลด์ทรัมป์นี
1: ่นั่นสิอาจจะทำให้เกาหลีใต้เนี่ยแบบว่าเฝ้าจับตาอย่างไม่กระพริบเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องลดขนาดลงนะคะแล้วก็ลดจำนวนวันลงตามความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะว่าสหรัฐจะยืนข้างเกาหลีใต้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนไหนก็ตามแต่ในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมุมมองและความคิดต่างไปจากผู้นำคนอื่นๆนะคะ
0: เปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปครับพาไปที่อินโดนีเซียบ้างนะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยตามปกติแล้วเวลาเราได้ยินข่าวแล้วก็อาจจะต้องมาเป็นเม็ดเป็นผงเป็นอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นของแข็งอะที่จับต้องได้แต่ล่าสุดครับอันนี้มันไม่รู้มันเป็นวัฒนาการหรือเปล่านะครับสุภาพสตรีชาวบราซิลคนหนึ่งนะครับเดินทางมาที่บาหลีมาที่เมืองเดนบาซาประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ถูกกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียในข้อหาที่มีโคเคนเหลวนะครับถึง4กิโลกรัมไว้ในครอบครองแล้วเธอมาเนี่ยมาเมื่อวันที่12ตุลาคมนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสุภาพสตรีท่านนี้วัย36ปีเดินทางมาจากประเทศบราซิลนะครับแล้วก็พกโคเคนมาด้วย 3.6 กิโลกรัมใส่มาในขวดแชมพูครับผมจะมากี่วันเนี่ยขนแชมพูมาตั้งเกือบ4กิโลกรั
1: ม
0: ใช่ครับผมขนมานะครับก็เข้ามาเขาบอกเป็นจำนวนทั้งหมด7ขวดในกระเป๋าเดินทางของเธอเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นมันก็น่าสงสัยนะถ้าคุณจะมาท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะมาอยู่กี่วันมาเดือนนึงนี่ขวดเดียวก็พอไหมอ่ะที่เอามาตั้ง7ขวดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็เลยถูกจับกลุ่มเอาไว้นะครับซึ่งเราต้องไม่ลืมนะครับว่ากฎหมายยาเสพติดในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เนี่ยโทษก็คือประหารชีวิต อย่างเดียวเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมเธอถึงโทษแรงมากบอกทำไมเธอถึงเอาอันนี้มานะครับเธอบอกเคยได้รับคำสั่งนะครับจากที่บราซิลเนี่ยให้เอาสิ่งนี้มาส่งให้คนที่อินโดนีเซียแล้วก็จะได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงิน 50,000US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าตกใจอีกแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาเรียกว่าประท้วงในเรื่องของตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อนะคะมีรายงานจากหน่วยงานของสหประชาชาติค่ะที่บอกว่าตอนนี้ประชาชนในเมียนมามีสภาวะการที่น่าเป็นห่วงมากนะคะประชาชนมากถึง1ใน3ของประเทศอยู่ในสภาวะยากจนที่สุดค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
2: อยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2นะคะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวที่น่าสนใจในประเทศเมียนมานะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่ขอนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องธ.ก.ส.ค่ะได้ผลักดันผลิตภัณฑ์เกษตรกรลูกค้าสนับสนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World BankGroup Annual Meetings นะคะเรื่องนี้คุณชัดชัยสิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.ได้เผยค่ะว่าธ.ก.ส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้ธีมนะคะ Thailand's New HorizonsEmpowering People Building Resilience นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเวทีนี้เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนะคะคุณผู้ฟังคะที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็สอดรับโดยตรงนะฮะกับวิสัยทัศน์และภารกิจของธ.ก.ส.ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมค่ะทั้งนี้กระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะจากเกษตรกรลูกค้าที่ธ.ก.ส.ได้เข้าไปสนับสนุนการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มไปจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมภายในงานได้ร่วมชุมและก็เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างเช่นนะคะกระเป๋าผ้าลายยางข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มกระเป๋าผ้าหมักโครมปักลายผ้าฝ้ายคลุมไหล่กระเป๋าผักตบชวาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าซองใส่น้ำบัตรเตยปาหนันกระเป๋ากระจูดสารปักลายและกระเป๋ากาบกล้วยสำหรับผู้ชมผู้ฟังที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้านะคะสามารถเลือกชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้โดยตรงจากร้านค้าผู้ประกอบการลูกค้าธ.ก.ส.ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะผ่านเว็บไซต์ https://นะคะสะกดนะคะ BAACMATCHING ก็คือ backmatching นะคะ .baac.or.th ค่ะ
11: แล้วก็เป็นความก้าวหน้าของเรานะครับเราไปตามกันเรื่องของเมียนมากันต่อครับพี่เจเจครับเป็นยังไงบ้างเอาใจช่วยคนเมียนมามากเลยเนาะเมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอข่าวเรื่องคนที่เขาออกมาทำงานต่างประเทศนะพอกลับไปที่บ้านกลับไปเมียนมาเนี่ยโอ้ก็จะโดนตรวจสอบแล้วว่าเอ้าตามที่สัญญาว่ามาทำงานต่างประเทศแล้วเวลาคุณจะส่งเงินกลับบ้านต้องส่งผ่านช่องทางของรัฐบาลแล้วทำไมไม่ส่งมาหรือเปล่าส่งครบไหมหรือแอบไปส่งที่ไหนแล้วก็ เออแล้วส่งมาทางรัฐบาลเนี่ยมันจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่แบบว่าไม่ดีอ่ะ
10: ค่ะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการส่งกลับมาจากประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
11: คนละกลุ่มกันครับ
10: อ
11: ันน
10: ี้
11: จะเป็นคนที่อันนี้จะเป็นคนที่ไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางการของรัฐบาลเมียนมาแต่นี่พอช่วงวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็กลับมาแล้วก็โดนรัฐบาลตรวจสอบแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปทำงานอีกตั้ง300กว่าคน
10: โอ้โหแล้วไม่ได้กลับไปทำงานแล้วจะทำยังไงต่อไปเนาะกับอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศเมียนมาก็ดูย่ำแย่นะคะถ้าพูดกันถึงเรื่องคนทำงานหรือว่าแรงงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ที่เกิดจากสงครามกลางเมืองนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเมียนมานับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้สถานะความเป็นอยู่ของคนในเมียนมาเนี่ยย่ำแย่ลงค่ะ UNDP นะคะหรือว่าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเขาเปิดเผยรายงานนะคะหลังจากที่ไปสำรวจมาค่ะในพื้นที่นะคะพบว่าในช่วงหลายๆปีที่เกิดเหตุขัดแย้งนะคะและก็เศรษฐกิจซบเซารวมไปจนถึงการทำให้ประชาชนกลายเป็นคนไร้บ้านไร้ถิ่นพลัดถิ่นนะคะส่วนหนึ่งต้องหลบหนีการเกณฑ์ทหารด้วยนะคะไปหาอนาคตที่ใหม่กว่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบไม่ว่าจะเป็นในแถบอาเซียนหรือมีโอกาสก็จะไปยังประเทศที่3เนี่ยนะคะกำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่หนักมากค่ะตอนนี้ UNDP รายงานนะคะว่าประชากรในเมียนมา2คนในทุกๆ3คนอยู่ในภาวะยากจนนะคะหรือไม่ก็ตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า poverty อะฮะก็คือ ต่ำกว่าคือรายได้ที่ได้เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่สหประชาชาติเคยกำหนดเอาไว้นะคะก็คือมีรายได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง2ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือไม่ถึง65บาทนะคะรายงานที่มีชื่อว่า Layers of DeprivationMultidimensional Poverty in Myanmar ของ UNDP เนี่ยค่ะได้เปิดเผยเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกำลังส่งผลกระทบอย่างยิ่งค่ะต่อประชากรเมียนมามากถึง 68% นะคะถ้าจะคิดเป็นจำนวนประชากรก็คือ37ล้านคนในเมียนมากำลังอยู่กันแบบยากจนข้นแค้นสุดๆนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จากสภาวะจนธรรมดาเนี่ยจะไปถึงจนขั้นขีดสุดนะคะและเขาก็ใช้วิธีการสำรวจตรวจสอบโดยวิธีการเพื่อที่จะตรวจสอบว่าประชากรในพื้นที่ไหนจนอย่างไรนะคะดูไปจนถึงข้าวปลาอาหารรายได้นะคะแล้วก็การมีงานทำเงินที่มีเก็บอยู่ในบัญชีนะคะรวมไปจนถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะว่ามีเสถียรภาพหรือไม่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งล่าสุดนะของ UNDP เนี่ยก็พบได้ว่าคุณภาพชีวิตนะทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรในเมียนมาเนี่ยค่ะพบว่ามากกว่า 80% ค่ะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า multidimensional poverty นะคะก็คือจนแบบพหุเลยอะค่ะคือ ได้รับผลกระทบหลายด้าน
11: จนทุกรูปแบบท
10: ุกมิติใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ต้นค่ะคือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเป็นแบบนั้นนะจนทุกมิติค่ะแล้วก็ส่งผลอย่างยิ่งนะต่อสุขภาวะทั้งสาธารณสุขการอยู่อาศัยนะน้ำสะอาดสุขอนามัยแล้วก็ยังความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งนะคะที่เกิดการสู้รบกันค่ะก็ถือได้ว่าตอนนี้สภาพของประชาชนในเมียนมานั้นตกอยู่ในภาวะที่นั่งลำบากจริงๆค่ะ
11: เราจะช่วยนะครับในช่วงนี้เราจะไปอัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มาคิลัสนะครับในเรื่องของความวุ่นวายความแออัดอะไรต่างๆที่ท่าเรือที่ซูบิกและเมืองปาดังกัสเป็นยังไงตอนนี้เธอพร้อมนะครับ
9: Good Morning World
10: Mabuhay.
12: Hi, good morning.
10: Good morning.
11: Good morning.
10: How have you been?
12: Yeah, I'm okay. I hope you guys are okay also. You know, I'm here right now in Clark. This is the former US former American airfield which is now being converted into also an international airport. Then this serves as the gateway towards the north of Manila, north of Luzon. And this is where the area that is being developed for the Luzon, this is part of the Luzon Economic Corridor, and it's also part of the Pax Silica. Somewhere, but it's still part of this development. So right here, because of some, you know, some work to be done over here.
11: So this is the same area of that in the story today about the port of Subic and Batangas, right?
12: No, but this is nearer to Subic because Clark's also connected by an expressway, Clark is an airfield, but Subic is a naval facility also of US military. So these two they serve both as military, US military bases previously. But the US military Air Force, they left Clark during the time, I don't know, I was still single 20 plus years ago when the Mount Pinatubo erupted. It erupted because the Mount Pinatubo is somewhere here in Pampanga. This is the province where Clark is. And this is where, and it erupted and it really flooded the lava, the ash falls here gathered around this area. So it makes it impossible for more military operations, U.S. military operations. So they left the area. They went from Clark, they went to Subic. They went to Subic to fly over to escape from the ashes and from the flows from the eruption. This was abandoned for a long time. And now it's being developed and it's really a very big development. And it's nice already here. The big developments are going here. Yeah.
11: That's nice. Okay. Yeah. It seems like the politics in Philippines is also getting heat up, right?
12: Sorry about that. You know, the politics in the Philippines is like really a circus. At the Senate, the ongoing impeachment of the vice president, I think it's going somewhere. And it is heading towards December. And they said that they are going to close the impeachment in December. So that means the senator judges, they're going to vote whether to convict the vice president or not. But some senators are already flocking into the majority group, which is the one that is against the vice president. So I don't know what will happen, but the proceedings are gaining traction and we hope it will be over so we can have a brand new year 2027.
11: Right. Okay, let's go on to our story this morning about the port
12: congestion. The Philippine business community has strongly urged the government to take immediate action as congestion at the Manila ports is spreading to nearby Batangas and Subic ports, warning that the situation is disrupting business operations and tarnishing the country's image among foreign investors. The development comes as some foreign shipping lines, including Hapag-Lloyd, one of the world's largest container shipping companies, have temporarily suspended bookings for Manila, Subic, and Batangas ports from all origins starting September 29 last month until the end of December this year, citing worsening congestion and a chronic shortage of empty container storage capacity at the major seaports. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, the country's largest business organization, has called on the government to act immediately. There will be delays and there will be long deliveries of essential goods So we're investigating the root cause and how we can

0: Philippines have also some concerns about the about the they are also raising issues of turf, meaning they have their own jurisdiction to protect, like the Philippine Ports Authority. They said that they have the say on the containers. So like this. So the nearby ports, which are Subic and Batangas, they are also congested at the moment. This means our imports are really coming in big, huh?
1: Yeah, but because in the long run, this problem have to be absolutely solved by the government or the concerned authority, right?
0: Yes, they have to, because this will affect our imports. And the imports are also inputs for local manufacturing for exporters. So they can they use it also for their exports. These are input materials like semiconductors or some garments, you know. So these are also some essential goods, especially that the Philippines is an import dependent country. Why there are lots of imports coming in, but then there are few exports going out, shipments going out. That's why these containers are empty. And they are not being removed from the yard in the port. So we have truckers who cannot bring in their containers because there's no space there at
2: there's no port. Space.
0: Yeah.
2: All right. Well, hope that this problem solved very quick, and you know, and thing should be going on better in the Philippines. Thank you so much, Bernie.
0: This is a very good lesson
2: for us too. Yeah.
0: Yeah, I think the port congestion is also spreading not just in the Philippines but also in other countries. They have also problem about capacity constraints to handle the containers.
2: We kind of like expand our port, you know, out of Bangkok to the Eastern Seaboard now.
0: Better. Okay.
2: Yeah. All right. Thank you so much.
0: Thank you so much.
2: Have a great day.
1: Bye-bye.
2: Enjoy your day.
0: Thank you.
2: Bye. Bye. คือเรื่องของคุณเบอร์นี่มากิลาสครับมาเล่าให้เราฟังว่าการท่าเรือของเขานะครับที่เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองท่าเลยสำคัญมากอยู่ที่ทางเหนือของเกาะลูซอนนะครับก็ใกล้ๆกับกรุงมะนิลานี่แหละก็คือท่าเรือซูบิกแล้วก็ที่ปาตังกัสซึ่งตอนเนี้ยตอนที่ระหว่างที่เธอรายงานอยู่เนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่ที่อดีตฐานทัพอากาศของอเมริกาที่ชื่อว่าคลาร์กนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสนามบินพาณิชย์ไปแล้วแต่นี่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาต้องย้ายออกจากสนามบินนี้นะครับที่คลาร์กเนี่ยเพราะว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดนะมันก็ฝุ่นแล้วก็เข้าทานอะไรต่างๆนานาก็เลยต้องย้ายออกไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มพัฒนาอย่างดีแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ท่าเรือซูบิกแล้วก็ปาตังกัสนะครับเพราะว่านโยบายแล้วก็คือหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ากฎหมายซ้อนกันไปซ้อนกันมานะทั้งการท่าเรือกรมศุลกากรดูดีด้านโดนกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้การขยายแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้รองรับตู้คอนเทนเนอร์ที่เวลาถ้าเรือเข้ามาส่งใช่ไหมเอามาส่งเอาของคอนเทนเนอร์มันอยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยพอมาส่งเสร็จปั๊บก็จะต้องลากออกไปแล้วเอาของในเทนเนอร์เนี่ยออกมันจะเหลือไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาตู้เนี้ยเอาออกไปวางไว้ที่อื่นเพื่อจะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาจากเรือที่กำลังมาเข้าท่าเนี่ยก็เลยทำให้บริษัทอย่างฮับแพ็คลอยนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยระงับการจองสำหรับท่าเรือที่มะนิลาที่ซูบิกแล้วก็ปาตังกัสเพราะว่าเขามาแล้วเรือของเขามาถึงปั๊บเขาเอาขึ้นไม่ได
1: ้
2: นะเรือเขาก็ต้องทำรอบเหมือนรถอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนรถตู้มาถึงที่หมายเอาคนลงก็ต้องขนของใหม่ขึ้นแต่ว่าเขาทำไม่ได้เขาก็เลยระงับกันไปนะครับแล้วคือบอกอันนี้มันสร้างความเสียหายมากทั้งผู้ประกอบการแล้วก็สภาหอการค้าอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ก็ออกมาโวยวายในเรื่องนี้นะครับอยากให้รัฐบาลนี้แก้ไขโดยเร่งด่วนเขาบอกขนาด executive order หรือว่าคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีนะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยก็เพราะว่ามันไปติดกับไอ้กฎหมายจากหลายๆหน่วยงานนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ผมขอชมการท่าเรือของเรานะเราไม่รู้ว่าใครเคยออกไปที่แหลมฉบังบ้างนะไปดูเขาขยายท่าเรือนี่แบบโอ้โห amazing
1: คือเมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่มากิลัสก็บอกนะคะว่ามันมีแต่ import อะนะคะแล้วก็ตู้สินค้าที่จะส่งออกเนี่ยมันน้อยมากนะคะแล้วโกดังที่ตอนนี้มีพื้นที่อยู่เนี่ยมันก็แน่นขนาดไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบบน
2: ี้
1: ใช่ตู้เปล่าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยลุกลามนะคะจากท่าเรือในกรุงมะนิลานะคะขยายไปถึงท่าเรือในอัลซูบิกนะคะแล้วก็ยังอีกที่หนึ่งด้วยก็คือท่าเรือปากัสบาตังกาสนะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องทางการนะคะคงจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วเลยล่ะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะส่งผลกระทบไปกันหมดเลยคือเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คือหนักอกหนักใจแทนเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือเรือบรรทุกสินค้าจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีที่ให้วางตู้คอนเทนเนอร์นะคะส่วนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเนี่ยก็มีต้นทุนตามมาอีกเพราะว่าวางเอาไว้เฉยๆนะไม่แทบจะไม่ได้บรรทุกสินค้าออกเลยแบบที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่เล่าให้ฟังนะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือทุกฝ่ายจะต้องมาประเมินแล้วก็คาดการล่วงหน้านะคะว่าจะต้องจัดการกับปัญหาความแออัดแบบนี้ที่ยืดเยื้อยาวนานอย่างไรคะ
2: ครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เวลารับข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยอย่าพึ่งนะครับไปเรียกว่าส่งไปอีกนะครับเพราะว่าถึงแม้เพราะบางทีมันเป็นข้อมูลเก่านะบางทีเราจะมีเรื่องของฝนตกน้ำท่วมเลยไปเอาภาพเก่าวิดีโอเก่าแล้วก็มาบอกว่ามันเป็นที่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นในมาเลเซียนะครับเขามีการคนเนี่ยเอาเรื่องคดีเก่าว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องทุจริตนะครับคือว่าเคยโดนตรวจสอบแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันจบไปแล้วตั้งแต่ปี2018เอามาโพสต์ใหม่และกลายเป็นไวรัลที่กระจายไปทั่วเลยนะครับโดยประเด็นนี้ก็คือเรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซียว่ารับสินบนจำนวน350,000ริงกิตนะครับซึ่งก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2017แล้วก็ทางการของมาเลเซียก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ปิดสำนวนคดีนี้ไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเอาข่าวนี้มาเผยแพร่ใหม่ก็เลยทำให้ทางการของตำรวจของมาเลเซียก็ต้องมากลับเข้าไปดูใหม่ว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลอะไรอีกหรือเปล่านอกจากนั้นก็เลยตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้ด้วยถ้ามันไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วมันเป็นสิ่งที่มันจบไปแล้วเนี่ยสร้างความเสียหายแล้วก็ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซียก็จะโดนคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดใหม่เนี่ยนะครับก็จะโดนข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็จะโดนข้อหาการใช้สื่อออนไลน์ในทางผิดกฎหมายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าดิจิทัลฟูดพริ้นท์มันทำให้เราเห็นว่าใครเป็นคนทำ
1: นี่
2: เป
1: ็
2: นอุทาหรณ์ให้กับทุกใช่ครับเขารู้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องโดนดำเนินคดีครับ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN